0: English language officer, Soka University of America in California, and TOT Public Company Limited. This program is a 10-session series on teaching pronunciation conducted by Professor Donna M. Brington from Soka University of America. Today is the 9th session entitled Intersections of Pronunciation with Vocabulary, Grammar, and Listening. Welcome, Donna.
1: Thank you very much. Good morning, everybody, and welcome to our 9th session, Intersections of Pronunciation with Vocabulary, Grammar, and Listening. Let's start by an overview of what we're going to be talking about today. I'm going to start by simply addressing why we're talking about the intersections between grammar, listening, and vocabulary. I'd like to say a few words again about the spelling of English and the sound spelling correspondence, which we talked about, I believe, in our first session a long time ago. I want to talk again a little bit more about vocabulary and lexical stress patterns. We're going to talk about the intersection of pronunciation with morphology and syntax. In the area of listening, we're going to be looking at reduced speech features and using prominence and intonation clues to determine speakers' intent. And then, as usual, we'll also be talking about various teaching strategies to address the intersections of pronunciation with these three areas.
0: ก็เริ่มต้นด้วยอาจารย์ก็จะพูดว่าทำไมถึงมีความเชื่อมโยงกันนะคะระหว่าง pronunciation แล้วก็ vocabulary grammar แล้วก็ listening นะคะอาจารย์จะพูดถึงตัวสะกดนะคะการออกเสียงนะคะซึ่งจะมีความสัมพันธ์กันซึ่งอาจารย์บอกว่าได้กล่าวมาแล้วในช่วงเซสชั่นแรกนะคะวันนี้จะกลับมากล่าวอย่างละเอียดอีกครั้งหนึ่งแล้วก็พูดถึงคำศัพท์นะคะซึ่งในคำแต่ละคำเนี่ยนะคะก็จะมี stress patterns ต่างๆกันนะคะแล้วก็พูดถึงหน่วยของคำนะคะการเรื่องหน่วยของคำเรื่องโครงสร้างประโยคนะคะที่มีความเกี่ยวข้องกับการออกเสียงพูดถึง reduce speech นะคะซึ่งเวลาในพูดนะคะที่ลดรูปลดเสียงลงไปนะคะแล้วก็พูดถึงการเน้นคำนะคะการเน้นในประโยคระดับเสียงสูงต่ำนะคะซึ่งจะเป็นการที่บอกถึงความจุดประสงค์ของผู้พูดนะคะถ้าเน้นคำต่างกันก็จะมีจุดประสงค์ต่างกันไปนะคะซึ่งอาจารย์ก็เคยพูดถึงมาบ้างแล้วนะคะแล้วก็พูดถึงกลวิธีการสอนนะคะค่ะ
1: So why intersections?I'm going to start with a quotation from the book that I wrote with my colleagues Marianne Sulzmercia and Janet Goodwin. In this book, we say the following. Effective communication depends on the speaker's ability to integrate knowledge of the English sound system with knowledge of grammar and lexicon. In addition, mastery of listening and speaking presupposes some ability and efficiency in producing English sounds, tunes, and rhythms.
0: ค่ะอาจารย์ก็บอกว่าการสื่อสารที่ได้ผลเนี่ยนะคะก็ขึ้นอยู่กับความสามารถของผู้พูดในการที่จะผสมผสานความรู้นะคะในที่เกี่ยวกับsound system นะคะระบบเสียงของภาษาอังกฤษเข้ากับความรู้ในด้านgrammarนะคะแล้วก็คำศัพท์นะคะ อาจารย์บอกว่าผู้ที่มีความสามารถในการฟังและการพูดเนี่ยนะคะก็น่าจะหมายความว่าเป็นผู้ที่มีความสามารถที่จะออกเสียงการพูดเนี่ยให้ถูกจังหวะถูกทำนองนะคะแล้วก็ออกเสียงให้ถูกคำด้วยค่ะ
1: Let's take a look at how all of this fits together, starting with pronunciation and vocabulary, where our primary focus is on meaning.Syntax and spelling. In terms of pronunciation and grammar, our focus is on the form, meaning, and use. And then in terms of pronunciation and listening, our focus will be on connected speech,

0: stress, prominence, and intonation.
1: ค่ะแล้วก็การความเกี่ยวข้องสอดคล้องกันนะคะของการออกเสียงนะคะถ้าการออกเสียงกับไวยากรณ์ขอโทษค่ะกับคำศัพท์นะคะ pronunciation and vocabulary เนี่ยนะคะก็จะเน้นที่ความหมายโครงสร้างแล้วก็ตัวสะกดนะคะว่ามันมีความสัมพันธ์กันนะคะถ้าเป็นการออกเสียงกับไวยากรณ์นะคะก็จะเราจะโฟกัสที่รูปแบบความหมายแล้วก็การใช้นะคะการใช้ไวยากรณ์นั้นๆนะคะถ้าเป็นการออกเสียงกับทักษะการฟังนะคะก็จะเน้นที่ connected speech นะคะการพูดประโยคนะคะที่อาจจะต่อเนื่องกันนะคะเกี่ยวเนื่องกันการเน้นคำการเน้นข้อความนะคะแล้วระดับเสียงสูงต่ำค่ะ
0: for theVisual learners among you, myself included, we could picture vocabulary, grammar, and listening as intersecting in a middle area that is the area where pronunciation plays a major role. So think of it as pronunciation playing the kind of role mediating between vocabulary, grammar, and listening.
1: จากไดอะแกรมที่เห็นนะคะในสไลด์ก็จะเห็นว่า pronunciation หรือการออกเสียงเนี่ยนะคะเป็นเหมือนกับเป็นสื่อกลางนะคะที่จะช่วยให้เราเนี่ย เรียนรู้คำศัพท์เรียนรู้ grammar แล้วก็เรียนรู้การทักษะการฟังโดยการออกเสียงให้ถูกต้องนะคะการสะกดให้ด้วยนะคะ
0: Let's start with vocabulary and the intersection of pronunciation with vocabulary. Here we have a lot of different areasWhere pronunciation plays a major role. We could start with learning new vocabulary, where of course we have to teach our students how to pronounce each new word that we teach them. We've talked before in our lectures about the importance of word families and the derivational suffixes that we add to words, and oftentimes these derivational suffixes changethe stress pattern of the word, and therefore also its pronunciation. We've also talked about compounds and the stress that occurs with compounds and the stress that occurs with phrasal verbs. So all of these are areas where pronunciation plays a very large role in the teaching of vocabulary.
1: ค่ะในส่วนที่ pronunciation นะคะมีความเกี่ยวพันกับคำศัพท์นะคะอาจารย์ก็บอกว่าก็จะในด้านต่างๆนะคะอย่างเช่นด้านแรกก็คือการเรียนรู้คำศัพท์ใหม่นะคะซึ่ง pronunciation นี่ก็จะมีความสำคัญนะคะที่จะช่วยในเรื่องการเรียนรู้ศัพท์ใหม่แล้วก็เรื่อง word families นะคะว่าคำนั้นมาจากไหนนะคะมีแล้วก็ถ้ามี suffix นะคะมีคำเติมข้างหน้าหรือข้างหลังนะคะก็จะมีการออกเสียงที่แตกต่างกันไปนะคะนอกจากนั้นการออกเสียงก็จะมาเกี่ยวข้องกับคำศัพท์ในเชิงที่เป็นคำที่เป็น compound นะคะอย่างเช่น noun บวก noun หรือว่า adjective บวก noun นะคะซึ่งก็จะมีการเน้นคำนะคะการออกเสียงซึ่งแตกต่างกันรวมทั้ง phrasal verb ด้วยพวก verb 2ตัวนะคะค่ะ
0: When we introduce vocabulary one of the things that we teach our students how to do is how to pronounce the various consonants of EnglishAnd we've talked a lot before in our sessions about the difficulty of producing consonant sounds in English. One of the difficulties that we encounter is the lack of a one-for-one sound spelling correspondence. So we can see, for example, that very often one written letter of the alphabet or one grapheme has multiple possible pronunciations in English, multiple phonemes for only one written letter or grapheme. Let's take the example of C, the letter C, which has the following possible pronunciations, K as in cut, S as in nice, Sh as in ocean, and Ch as in cello.So you can see how this would be confusing to your students and how difficult it is for you as teachers to explain this to students. Another example, the

0: letter or grapheme S, pronounced S as in Sue, Sh as in sugar, Z as in rise, Zh as in pleasure. And we talked actually before about the fact that this has 13 possible pronunciations in English, the letter S. The opposite case also exists, where we have one phoneme that can be written with multiple graphemes. So for example, the phoneme J can be written with the letter J, as in jam, the letter G, gentle, the letter D, as in graduate, the phoneme CH can be written with CH, as in child, TCH, as in batch, and TIO, as in question. And a third example, the phoneme F, written with F, as in five, PH, as in photo, double F, as in stiff, and GH, as in tough. So you see the challenge that we as teachers have before us when we're teaching new vocabulary and teaching students how to pronounce these words in English.
1: คำศัพท์เนี่ยนะคะก็ความยากเนี่ยนะคะก็อยู่ที่การออกเสียงพยัญชนะนะคะจะเห็นว่าอาจารย์บอกว่ามันความยากก็คือว่ามันไม่ใช่การที่ออกเสียงว่า1พยัญชนะเป็น1เสียงไม่ใช่นะคะบางครั้งเนี่ยนะคะรูปเดียวนะคะอาจจะออกเสียงมีหน่วยเสียงที่ต่างๆกันก็ได้นะคะอย่างที่อาจารย์เขียนไว้ว่า one grapheme ก็คือ one written letter เนี่ยนะคะอาจจะมีphoneme นะคะหน่วยเสียงเนี่ยที่ต่างๆกันออกไปนะคะอย่างเช่นแค่c ตัวเดียวที่เห็นเนี่ยนะคะแต่ว่าออกเสียงได้ทั้ง k นะคะใน cut นะคะใน nice sure ใน ocean นะคะหรือว่า shallowใช่ไหมคะเจอนะคะหรือว่า S ตัวเดียวนะคะออกเสียงได้ตั้ง4แบบเหมือนกันนะคะอย่างในซูนะคะในชูกานะคะในไรส์แล้วก็เชอในเพลชเชอนะคะจะเห็นว่าเลตเตอร์ตัวเดียวพยัญชนะตัวเดียวนะคะมีหลายหน่วยเสียงในทางกลับกันนะคะอาจจะหน่วยเสียงเดียวมีหลายรูปก็ได้นะคะอย่างเช่นหน่วยเสียงแรกนะคะ J นะคะก็อาจจะเป็นได้ทั้ง J ทั้ง G ทั้ง D นะคะ Jam Gentle หรือว่า Graduate นะคะแล้วก็ CH นะคะก็อาจจะเป็นได้ทั้ง CH TCH หรือว่า TIO นะคะใน Child Bad Questionนะคะแล้วก็ f นะคะก็อาจจะมีทั้ง f p h f f หรือว่า g h ก็ได้นะคะใน five photo stiff หรือว่า tough ค่ะอันนี้ก็คือความยากของคนที่ไม่ใช่ native speaker นะคะซึ่งเราคงต้องจำนิดนึงค่ะ
0: we encounter the exact same problemWhen we're teaching our students how to pronounce the vowels of English, because we also run into this sound spelling correspondence issue where we can have one grapheme representing multiple phonemes. For example, the written letter O pronounced ah as in got, O as in go, as in love, oo as in two, as in woman, and I as in women. Or the grapheme I pronounced I, bit, I, time, E, machine, and firm.

0: leave, machine, be, see. And a second example, the phoneme I, represented by UY, IE, I followed by silent E, EI, and I in the example words by, pie, time, height, sight. All the same sound, but very many different possible spellings. So again, a big challenge for us as teachers.
1: ค่ะในทำนองเดียวกันนะคะการออกเสียงสระก็เช่นเดียวกันนะคะคือปัญหาก็เหมือนกันคือว่ามันไม่ได้มีสระตัวเดียวแล้วก็เสียงหน่วยเสียงเดียวนะคะอย่างตัวอย่างแรกนะคะรูปเดียวนะคะสระรูปเดียวแต่ว่ามีหลายหน่วยเสียงอย่างเช่นโอนะคะก็ปรากฏว่าก็จะมีหลายหน่วยเสียงนะคะอย่างเช่น got นะคะหรือว่าเป็น go นะคะหรือเป็นก็เป็น love นะคะในอย่างเช่น love หรือ u ก็ to นะคะก็ใน woman หรือว่า i ก็ใน women นะคะในทำนองเดียวกัน i ตัวรูปเดียวนะคะก็ออกได้หลายเสียงนะคะ bit iE นะคะหรือว่า I ใน time นะคะ T I I แล้วก็มีพยัญชนะก่อนแล้วตามด้วย silent E นะคะหรือว่า E ใน machine ใน firm ค่ะในทางกลับกันนะคะหลายหน่วยเสียงเดียวนะคะแต่มีหลายรูปนะคะสระนะคะอย่างเช่น E นะคะก็ที่เป็นตัว IY อะค่ะแต่ว่าสะกดได้หลายแบบเลยเห็นไหมคะนะคะใน believe receive leave machine be see นะคะจากสระเสียงเดียวเลยนะคะแล้วก็ I ก็เหมือนกันนะคะจะมีสะกดได้หลายรูปเลย by pie time height แล้วก็ sight ค่ะ
0: A few additional problems that we run intowhen we teach our students how to pronounce vowels, and this brings us into the area of stressed versus unstressed syllables. So we've discussed before the idea that full vowel quality occurs in stressed syllables, and again the examples ah as in got, o as in go, as in glove.We also know that reduced vowels, primarily schwa, but also I and a few other unstressed vowels, occur in the unstressed syllables. So notice in the word photography, photography, the only full vowel occurs in the stressed syllable, the second syllable ta. All the other vowels,are unstressed vowels, photography, and photographic. Again, the only stressed vowel occurs in that next to the last syllable. The other vowels are all unstressed vowels.
1: ค่ะ อีกประเด็นหนึ่งนะคะที่อาจารย์ดอนน่าพูดถึงก็คือ vowels นะคะว่าออกเสียงคือถ้าเป็น full vowels นะคะก็จะออกเสียงเน้นนะคะเป็น stressed นะคะถ้าเผื่อเป็น reduced vowels ก็จะอยู่ใน unstressed นะคะคือไม่เน้นพยางค์นั้นไม่เน้นนะคะตัวอย่าง full vowels ก็อย่างเช่นR นะคะก็อย่างคำว่า got นะคะ O ก็ go หรือว่า R ก็ glove นะคะอันนั้นจะออกเสียงเน้นคำเน้นสระตรงนั้นนะคะแต่ถ้าเป็น reduced vowels ในอย่างเช่นในพยางค์ที่มีในคำที่มีหลายๆพยางค์นะคะก็จะเน้นเฉพาะคำที่เป็น full vowels นะคะส่วนอื่นนี่ reduce หมดเลยลดเสียงหมดเลยนะคะอย่างเช่นคำแรกนะคะ photography นะคะจะเห็นว่าพยางค์ที่สองเท่านั้นที่เน้นนะคะนอกนั้นจะลดเสียงหมดเลยนะคะแล้วก็อีกคำหนึ่งนะคะ photographic ค่ะก็ค่ะเน้นที่คำพยางค์ที่สามค่ะซึ่งอันนี้อาจารย์ก็บอกว่าส่วนใหญ่จะเป็นพวกเสียงสระชวาค่ะนะคะ

0: We also need to talk about issues such as silent letters in English, and we've talked about this also before. In a word like receipt, there is no P that's pronounced. That's simply a spelling convention. The pronunciation is receipt. In the word comb, there is no B at the end. We simply write that, and it's a written convention. The word night doesn't have a K at the beginning, but it's written with the K. Scent, no C, that's a silent letter. Autumn, the N is silent. Rhythm, the H is silent. So we have a large number of silent letters in English that are the result of the history and the historical spelling of that word, and it's never been changed to update it to a more modern spelling. We have, as we've talked about before, the loss of the unstressed medial vowel. When we talked about disappearing consonants and disappearing vowels. Interesting. We don't usually pronounce it interesting. We say interesting, three syllables. Chocolate, two syllables, not chocolate, but chocolate. The O disappears or is deleted. Vegetable, not vegetable, but vegetable. So three syllables, vegetable. Word stress, again an area that we've talked a lot about, where we said that each word has one primary stress, and some of the longer words in English may have also secondary stress. So the example we have here is justification, primary stress on the fourth syllable, justification, but we also have secondary stress on the first syllable. Realize, primary stress on the first syllable, secondary stress on the last syllable. Amazing, primary stress on the second syllable. And this is also an issue when we're teaching our students new vocabulary. Very important to teach them where the stress falls on each new word.
1: ค่ะในสไลด์นี้นะคะอาจารย์ดอนน่าก็พูดถึงการไม่ออกเสียงนะคะสระในที่จะเรียกว่า silent letters นะคะอย่างเช่นในคำว่า receipt นะคะจะเห็นว่าสะกดด้วย pt แต่ว่า p ไม่ออกเสียงนะคะเป็น receipt แล้วก็คมนะคะก็ไม่ออกเสียง d night ก็ไม่ออกเสียง k นะคะ scent ก็ไม่ออกเสียง cAutumn ไม่ออกเสียง N แล้วก็ Rhythm ก็ไม่ออกเสียง H นะคะอันนี้ก็เป็นการคือเราคงจะต้องสอนนักเรียนของเรานะคะว่าอาจารย์บอกว่าเขาสะกดกันมาอย่างนี้นะคะตั้งแต่นานแล้วในสมัยโบราณสมัยก่อนแล้วคำพวกนี้นะคะแล้วก็ไม่ได้มีการแก้ไขเพราะนั้นมันก็ยังคงตัวสะกดเหมือนเดิมแต่ว่าออกเสียงเนี่ยจะมี silent letters อยู่นะคะซึ่งอันนี้เนี่ยจะเป็นผลมากกับการที่นักเรียนเราจะเขียนตัวสะกดเขาจะเขียนผิดนะคะถ้าออกเสียงมันหายไปตัวหนึ่งเนี่ยเขาก็อาจจะ night ก็อาจจะเขียนสะกดไม่มี K ก็ได้อันนี้เราคงต้องบอกเขานะคะสอนเขาว่ามันเป็น silent letters นะคะมันมีแต่ว่าไม่ออกเสียงในทำนองเดียวกันนะคะแบบที่สองก็คือว่าถ้าเป็นคำที่มีหลายพยางค์นะคะส่วนใหญ่แล้วสระตัวกลางเนี่ยค่ะจะหายไปนะคะอย่างเช่นในคำว่า interesting นะคะก็อย่างที่อาจารย์บอกไม่ใช่ interesting นะคะ interesting หรือว่า chocolateหรือว่า vegetable นะคะสระกลางเนี่ยจะไม่ออกเสียงนะคะค่ะแล้วก็ในประการที่3นะคะก็พวก word stress นะคะอันนี้ก็ในคำโดยเฉพาะในคำที่มีหลายๆพยางค์เนี่ยก็จะมีทั้งที่เราเรียนแล้วนะคะที่เป็น primary stress นะคะที่เน้นเด่นเลยนะคะที่เป็นจุดเด่นของคำนั้นนะคะแล้วก็จะมี secondary stress อย่างในคำแรกนะคะ justification นะคะprimary stress ก็อยู่ที่ KCA นะคะแล้วก็secondary ก็อยู่ที่พยางค์แรกนะคะหรือว่าอย่างตัวที่สอง realize นะคะ realize หรือว่าตัวที่3นะคะ amazing นะคะแต่ว่าตัวที่3นั่นมีแค่เน้นตัวเดียวนะคะค่ะซึ่งตรงนี้เนี่ยอาจารย์บอกว่าเวลาเราสอนศัพท์ใหม่กับนักเรียนเนี่ยเราควรจะสอนวิธีการออกเสียงเขาทันทีนะคะเขาจะได้จำขึ้นใจแล้วก็ไปพร้อมกับการเรียนรู้ศัพท์ใหม่แล้วก็ตัวการสะกดตัวนะคะจะได้ไม่สับสนว่าเขาไม่เคยเห็นตัวนี้มาก่อนแล้วพอฟังแต่เสียงเนี่ยอาจจะสะกดผิดเพราะฉะนั้นให้สอนไปพร้อมกันนะคะทั้งการสะกดและการออกเสียงทุกครั้งที่สอนศัพท์ใหม่ค่ะ
0: In previous lectures, we've also talked quite a bit about derivational suffixes that can cause the stress of a root word to shift. So we talked about a type of suffix called stress-changing suffixes, I-A-N-E-R-I-T-Y being examples of these types of stress-changing suffixes. So we see the stress on the word library, first syllable stress, changing to second syllable stress with the addition of I-A-N. Library, librarian. Photograph, stress changes to photographer when we add the E-R suffix. Electric, stress changes to electricity with the addition of I-T-Y.So that's one classification of derivational suffix, the stress-changing suffix. We also have what we have been calling stress-demanding suffixes, the suffixes that come to English from the French language originally. And these suffixes take the stress themselves. So picture, if we add E-S-Q-U-E, the stress falls on the suffix itself, picturesque. Auction becomes auctioneer with the addition of the E-E-R suffix, and absent becomes absentee with the addition of the E-E suffix. So definite change in stress based on the addition of these derivational suffixes.
1: Okay.ต่อมาก็พูดถึง suffix นะคะการที่เราเติม suffix เข้าไปเนี่ยนะคะก็จะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของการออกเสียงการเน้นคำนะคะอย่างเช่นถ้าในหัวข้อแรกนะคะ stress changing suffix นะคะก็คือว่าจะมีการถ้าพอเติม suffix เข้าไปเนี่ยจะย้ายที่การเน้นนะคะอย่างเช่น suffix ian นะคะก็จากคำว่าอย่างเช่น library ก็จะเป็น librarian นะคะหรือว่า suffix er นะคะ photograph ก็จะเป็น photographer นะคะพอมาเติม er ข้างหลังนะคะหรือว่า ity electric ก็เปลี่ยนมาเป็นย้ายเสียงเน้นนะคะเป็น electricity ค่ะหรือว่าอาจจะพอย้ายอันนั้นย้ายไปออกเสียงเน้นเสียงที่เปลี่ยนพยางค์นะคะอีกกรณีหนึ่งคือเปลี่ยนไปเน้นที่ออกเน้นเสียงที่ suffix เลยนะคะซึ่งอาจารย์บอกว่าในกลุ่มนี้ส่วนใหญ่จะเป็นคำที่มาจากคำภาษาฝรั่งเศสนะคะอย่างเช่น suffix esque นะคะอย่างในคำว่า picture ก็จะเป็น picturesque นะคะหรือว่า E-E-R auction ก็เป็น auctioneer E-E นะคะ absent ก็เป็น absentee ค่ะไปเน้นที่ suffix เลยค่ะ
0: Another class of words that we need to pay attention to stress placement in is the classification of compound words.And we learned before that compounds can consist of noun plus noun, noun plus verb, adjective plus noun, noun plus adjective, verb plus preposition, or even a triple compound, adjective plus noun plus noun. The convenient thing is that with any compound, we have the stress on the first element. So birdcage, babysit, White House.

0: Seasick Countdown Waste Paper Basket. So just easy to remember that the stress in a compound falls on the first syllable.
1: ค่ะอันนี้ง่ายหน่อยนะคะเมื่อเป็น compound นะคะไม่ว่าจะประกอบกันด้วย noun noun noun verb adjective noun หรืออะไรก็แล้วแต่นะคะตามที่อาจารย์ดอนน่าลิสต์มาให้หลักเดียวค่ะก็คือว่า stress ที่คำแรกเท่านั้นนะคะอันนี้ง่ายหน่อยนะคะ

0: Yes, Donna.
1: Okay. So next classification would be stress in phrasal verbs. Differentiating a prepositional phrase from a phrasal verb, which, as we talked about before, has a very special idiomatic meaning. So we can look at the example, she turned on a red light, meaning she's driving her car and there was a red light and she should not have turned, but she did, right? She turned on a red light. The stress in that case falls on the verb, turned, because on a red light is simply a prepositional phrase. But in the second example, she turned on a red light. Turned on is a phrasal verb. And in this case, the stress is different because the phrasal verb causes the stress to fall on the particle element on instead of on the verb turn.
0: ค่ะอันนี้ก็มาถึง stress ใน phrasal verb ค่ะคำกริยาที่มีสองตัวนะคะมีตัวหนึ่งแล้วก็มี preposition นี่นะคะบางครั้งเราก็อาจจะสับสนนะคะกับ prepositional phrase นะคะอย่างในประโยคแรกนะคะ she turned on a red light นะคะ turn ตัวนี้แปลว่าเลี้ยวรถนะคะขับรถอยู่แล้วก็พอถึงไฟแดงกลายเป็นว่าไปเลี้ยวนะคะส่วนประโยคที่สอง she turned onA red light นะคะ she turned on a red light ตรงนี้ก็คือ turn on ก็คือเปิดสวิตช์ไฟนะคะ she turned on a red light ค่ะซึ่งอาจารย์บอกว่า stress ต่างกันนะคะอันแรกนี้นะคะ stress ที่turn แต่ประโยคที่สองนี้ stress ที่ on ค่ะ
1: just to take another example of that same thing here we have the example can you pick up that boxPick being the verb, right? So we would place the stress on pick. But when we have the phrasal verb to pick up, can you pick up the kids? Here, the stress would fall on the particle element up because it's part of the phrasal verb to pick up.
0: ค่ะ อีกตัวอย่างหนึ่งนะคะ pick up กับ pick up นะคะในประโยคแรก can you pick upThat box นะคะก็ตรงนี้เน้นที่ pick นะคะ Can you pick up that box ถ้าประโยคที่สอง Can you pick up that kids นะคะ Can you pick up the kids ก็คือไปรับนะคะไปรับเด็กๆค่ะซึ่งต่างกันนะคะความหมายต่างกันประโยคแรกคือหยิบกล่องขึ้นมานะคะประโยคที่สองก็คือไปรับนะคะประโยคที่สองจะเป็น phrasal verb ใช่ไหมคะ pick up นะคะค่ะ
1: so far we've been talking about the intersection of pronunciation with vocabulary let's turn now to talking about the intersection of pronunciation with grammar and hereWe have two main areas that we will be talking about. First of all, the intersection of pronunciation with morphology, which is the study of the internal structure of words, and the intersection of pronunciation with syntax, the principles and rules of sentence construction.
0: ค่ะต่อไปนะคะอาจารย์พูดถึงความเกี่ยวพันของการออกเสียงศัพท์ไปแล้วต่อไปจะพูดถึงความสัมพันธ์ระหว่างการออกเสียงกับไวยากรณ์นะคะซึ่งก็จะพูดในสองกรณีนะคะกรณีแรกก็คือความสัมพันธ์กับหน่วยคำนะคะ morpheme นะคะ morphology ก็คือการศึกษานะคะโครงสร้างนะคะภายในของคำ

0: ่วน syntax ก็คือโครงสร้างของประโยคค่ะ
1: Let's start first with morphology, and here we see that morphology plays a role in nouns, verbs, and adjectives. In terms of nouns, we're talking generally about the pronunciation of the plural S ending, and also the possessive S ending. So we have different possible pronunciations.With verb morphology, we can talk about the pronunciation of the third person singular S ending and of the ED past tense endings, as well as the flap T that occurs with participial endings. And in terms of adjectives, we also pay attention to the flap T with the ER, EST endings when we're making comparatives and superlatives.Out of these adjectives. So a lot of information in morphology that also overlaps with what we need to teach our students in the area of pronunciation.
0: ค่ะในไดอะแกรมนี้นะคะอาจารย์ดอนน่าก็บอกว่าในหน่วยคำเนี่ยนะคะก็แบ่งเป็น noun verb แล้วก็ adjective ซึ่งการออกเสียงเนี่ยนะคะในส่วนของที่มีความสัมพันธ์กับ noun ก็คือการออกเสียงS ending เนี่ยค่ะนะคะซึ่งก็แยกเป็น possessive นะคะการแสดงความเป็นเจ้าของอย่างเช่น apostrophe S ใช่ไหมคะแล้วก็พวก plurals นะคะที่เติม S เข้าไปนะคะก็จะออกเสียงในแบบหนึ่งส่วนในความสัมพันธ์ระหว่างการออกเสียงกับที่เป็น verb นะคะก็ส่วนใหญ่ก็ endings เหมือนกันนะคะอย่างเช่นใน third person singular นะคะหรือว่าใน past tense นะคะซึ่งเป็น ed ซึ่งออกเสียงได้หลากหลายเลยนะคะแล้วก็ flap t นะคะพวกที่ลงท้ายด้วยparticipial นะคะ ing อะไรพวกนั้นนะคะหรือว่าอันที่เป็น adjective นะคะในส่วนของเป็น adjective นะคะ flap t ก็อย่างเช่นพวก comparative superlative นะคะ er est นะคะก็ออกเสียงมีวิธีการออกเสียงที่ต่างกันค่ะ
1: Let's look at some of the things that we commonly teach our students starting with the three different possible pronunciations of sIn the possessive form, Rick, Rick's old car, never, third person singular, passes, inspections, again here, the plural of the noun with S. And we can have Rick's old car never passes, inspections, all three possible pronunciations, the voiceless S, the syllabic Is,and the voiced z pronunciation of an s ending in English.
0: ค่ะในสไลด์นี้ก็จะเห็นว่า s ending เนี่ยนะคะก็ออกเสียงได้หลายแบบนะคะอย่างในคำแรกนะคะเป็น apostrophe s ใช่ไหมคะของคำของชื่อนะคะ Rick's old car never passes inspections นะคะซึ่ง Rick's passes inspections ค่ะก็ต่างกันนะคะ
1: Same thing with the three possible realists of ed endings. He had it washed, tuned up, and painted. So washed with the voiceless t, the d voiced ending, and the ud pronunciation or syllabicPronunciation following the painted. So we see he had it washed, tuned up, and painted, all three possible pronunciations. And poor Rick, it still didn't help his car. It still didn't pass inspection.
0: ค่ะในทำนองเดียวกันนะคะที่ลงท้ายด้วย ed นะคะที่เป็น past tense ค่ะก็มีการออกเสียงที่ต่างกันออกไปนะคะอย่างเช่น he had it washed, tuned up, and painted.ค่ะ washed tuned up นะคะ the แล้วก็ painted ต่างกันนะคะแม้ว่าจะลงท้ายด้วย ed เหมือนกัน
1: Still in the area of morphological endings the pronunciation of flap t with comparatives and superlatives And remember that this is a feature of American English particularly, rather than a feature of British English. So we're talking about North American English or American and Canadian English particularly. Notice fat, but the pronunciation of the comparative form in American English, fatter, fatter, that's a flap T, and the superlative, fattest. Cute, cuter, cutest. Light, lighter, lightest. And if you remember our rule for the flap T in English, we said flap T occurs between vowels. So all of these are instances where the T occurs between two vowels and therefore is produced as a flap allophone.
0: ค่ะสัญลักษณ์นี้นะคะเรียกว่า flap T นะคะซึ่งเกิดขึ้นระหว่างสระ2ตัวนะคะซึ่งอันนี้ส่วนใหญ่จะอยู่ในคำที่เป็น comparative กับ superlative นะคะก็จะออกเสียงเป็น flap T นะคะอย่างเช่นในชุดแรกนะคะ fat fatter fattest cute cuter cutest light lighter lightestนะคะจะเห็นว่าออกเสียงเป็นไม่ออกเสียงทีนะคะออกเสียงเป็นแฟลปทีนะคะค่ะ
1: We also see flap T occurring with participial forms in both the present and past participle in English. So we're eating breakfast right now. I'm house sitting for some friends. It's prohibitedto smoke here, and he was defeated in the election, right? So notice that all of these in American English pronounced with the flap allophone r, which sounds a little bit like a D or a very quick R more than it sounds like a T.
0: ค่ะอาจารย์ก็อธิบายให้เห็นภาพชัดเจนขึ้นนะคะว่า flap T นี่ออกเสียงคล้ายๆ D ผสมกับ R นะคะค่ะก็อย่างเช่นซึ่งนอกจากเกิดใน comparative superlative แล้วก็จะเกิดขึ้นใน participial form ซึ่งอย่างเช่นที่ลงท้ายด้วย ing หรือ ed นะคะก็อย่างเช่นคำว่า eating house sitting prohibited defeated นะคะจะไม่ออกเสียง t ชัดๆนะคะค่ะ
1: We also see the role of pronunciation in the area of syntax. For example, when we look at questions in English, and we talked about this in our last lecture just a week ago, so I'm sure you all remember this. We talked about yes-no question intonation and the differences between yes-no question intonation, WH question intonation,and intonation patterns with other types of questions, such as tag questions and alternative questions. We also talk about the intonation in different types of statements in English, so simple statements or commands, and also the intonation patterns in compound and complex sentences. So in all of these, intonation, which is one feature of pronunciation,plays a very important role for us and our students.
0: ค่ะต่อไปนะคะก็จะเป็นความสัมพันธ์ระหว่างการออกเสียงกับโครงสร้างของประโยคนะคะซึ่งอาจารย์ก็ได้พูดถึงเพิ่งพูดถึงไปในเซสชั่นที่แล้วนะคะว่าอย่างเช่นถ้าเผื่อว่าเป็นพวกประโยคประเภทคำถามนะคะก็อย่างเช่น yes no ก็จะมีการออกเสียงนะคะมี intonationส่วนใหญ่ก็เสียงจะสูงขึ้นไปท้ายประโยคใช่ไหมคะหรือว่า WH question นะคะหรือว่าประเภท tag question อาจารย์จำได้ใช่ไหมคะก็จะออกเสียงที่ต่างกันออกไปนะคะหรือว่าประเภทที่ให้เลือกนะคะ A or B อะไรพวกนั้นนะคะในส่วนที่เป็นประโยคนะคะประโยคบอกเล่าก็อย่างเช่นประโยคบอกเล่าธรรมดานะคะหรือว่าประโยคคำสั่งหรือว่าประโยคที่เป็น compound complex นะคะที่มี relative clause นะคะก็จะออกเสียงที่ต่างกันออกไปซึ่งก็จะให้ความหมายที่แตกต่างกันค่ะ
1: Last time when we talked about intonation, we used the example of the dentist and the doctor. Today we're going to use an example of owning pets, and you get to see some pictures of my pets. So for example, when we ask the yes-no question, do you own any pets? Do you own any pets? We're using rising intonation because we're using the grammar pattern of the yes-no question. A WH question, or sometimes called an information question, uses rising-falling intonation. What kind of pets do you have? What kind of pets do you have? Listen to the difference in intonation. Do you own any pets? What kind of pets do you have? And those are my three pets, Sparky, Pasha, and Tweety, who are three cockatiels. It's a type of Australian parrot.
0: ค่ะอาจารย์ก็ให้รายละเอียดนะคะใน yes no แล้วก็ wh question intonation นะคะก็อาจารย์ก็ให้ตัวอย่างมาภาพ3ภาพนี้เป็นนกที่อาจารย์เลี้ยงไว้นะคะ cockatiels หรือว่าเป็น Australian parrots นะคะซึ่งสวยงามนะคะถ้าเป็น yes no นะคะก็จะเสียงสูงตรงท้ายคำถามใช่ไหมคะ do you have any pets นะคะถ้าถามเป็น WH question ก็จะถามว่า what kind of pets do you have what kind of pets do you have นะคะก็ขึ้นแล้วก็ลงตรงท้ายนะคะค่ะ
1: We typically use the rising falling pattern of intonation with statements and commands. So for example in the statement you should clip your bird's wings You should clip your bird's wings. We have rising, falling intonation over the final word ring, wing, which is the prominent word in that sentence. Or the command form, very similar, clip your bird's wings. Clip your bird's wings so it won't fly away. You should clip your bird's wings so it won't fly away. So listen again to the intonation. Listen for the rise and the fall. You should clip your bird's wings. Clip your bird's wings. You should clip your bird's wings so it won't fly away. Rising, falling intonation pattern in all of these sentences.
0: ค่ะในสไลด์นี้ก็เป็นประโยคบอกเล่าแล้วก็ประโยคคำสั่งนะคะเหมือนกับประโยคคำสั่งนะคะซึ่งจะมี rising, falling intonation อยู่ตรงท้ายนะคะค่ะก็อย่างเช่นว่า you should clip your bird's wings หรือว่า clip your bird's wings นะคะสูง rising แล้วก็ falling นะคะค่ะ
1: We talked about two different types of tag questions last time which have two different meanings First of all we talked about the tag question thatstates uncertainty, the type of tag question we ask when we really don't know the answer and we want somebody to give us the answer. Are we correct or not correct? So you might ask me the question, you have cockatiels, don't you? And the rising intonation over the tag question signals that you're not sure. You want me to say yes or no.Right? Listen again. You have cockatiels, don't you? A tag question requesting confirmation signals that you know the answer, but you want me to just agree with you. So, for example, our next sentence says, they make wonderful pets, don't they? And you would expect me to answer, yes, I think.That cockatiels are wonderful pets. They're very, very good company and excellent birds to own.
0: ค่ะ tag questions ก็มีอยู่สองแบบนะคะเราได้เคยเรียนไปแล้วบ้างเมื่อ session ที่แล้วนะคะแบบแรกก็คือเมื่อผู้ ถามเนี่ยไม่แน่ใจนะคะซึ่งตรงนั้นใน intonation ก็จะยกสูงขึ้นตรงแท็ก question นะคะแต่ว่าถ้าผู้พูดนั้นพอจะทราบข้อมูลแต่ว่าต้องการให้คอนเฟิร์มนะคะให้ผู้ตอบเนี่ยคอนเฟิร์มให้ยืนยันนะคะว่าเป็นเช่นนั้นจริงเนี่ยก็จะเป็น rise and fall นะคะอย่างเช่นถ้าเป็นไม่แน่ใจนะคะก็อย่างเช่นบอกว่า you have cockatiels don't you นะคะ you have cockatiels don't you นะคะคือไม่แน่ใจใช่ไหมนะคะเหมือนกับเวลาเราถามใช่ไหมอะค่ะนะคะแล้วก็ถ้าให้ยืนยันนะคะก็อย่างเช่นแบบว่า they make wonderful pets don't they don't they นะคะก็คือ rise and fall นะคะเพื่อให้ยืนยัน
1: We also talked about two different types of alternative questions, the first one being open choice. So you might ask me a question about cockatiels. What do they eat? And you could ask, do they eat fruit or vegetables? So you're just saying, do they eat any of these things? Do they eat fruit or vegetables? Open choice. And I would answer, yeah, they do.Fruit and vegetables. They eat both of them. Closed choice, where you're asking me either or. Do you feed them seeds or pellets? Both of these are possibilities, but some people say seeds are better. Other people say pellets are better for the health of the bird, right? So open choice question with rising intonation.And only one intonation unit. Do they eat fruit or vegetables? Closed choice, two intonation units. The first one with rising intonation, the second with rising falling. Do you feed them seed or pellets? And I'm signaling answer either seed or pellet. In my case, the answer is I feed my birds seed.
0: ค่ะแล้วก็คำถามที่เป็น alternative นะคะก็คือถ้าเผื่อเป็น open choice นะคะก็คือว่าไม่ได้เน้นว่าให้ตอบอะไรนะคะอย่างใดอย่างหนึ่งเนี่ยก็จะเป็น rising intonation หยุดท้ายนะคะอย่างเช่น do they eat fruits or vegetables นะคะก็คืออะไรก็ได้นะคะแต่ถ้าเป็น close choice คือให้เลือกตอบอย่างใดอย่างหนึ่งนะคะก็จะมี intonation 2ที่นะคะก็คือ do you feed them seeds or pelletsseeds or pellets นะคะก็คือให้เลือกว่า seeds หรือว่า pellets นะคะ pellets ก็คืออาหารเม็ดถ้า seeds ก็คือเมล็ดพืชนะคะซึ่งในส่วนของอาจารย์ดอน่านี่ก็นกของอาจารย์เป็น seeds นะคะอาหารเป็น seeds
1: We also talked last time about relative clauses or adjective clauses as they're sometimes calledAnd the difference between the non-restrictive versus the restrictive relative clause. And here pronunciation plays quite a large role. We could imagine the sentence about some mountain climbers who are climbing a very dangerous mountain. And we might have a sentence such as the following one, the climbers who reached the top had a beautiful view. This sentence has two...possible meanings, depending on whether it is a non-restrictive or a restrictive relative clause. For example, non-restrictive, we would have three intonation units. The climbers who reached the top had a beautiful view. Notice three intonation units, and the meaning hereBecause who reached the top is extra information, and we would set that clause off with commas, right? The meaning would be all of the climbers, all three of them, or all six of them, however many, all of them reached the top. We have three in our picture. Restrictive, two intonation units only, the climbers who reached the top,had a beautiful view, but only some of them reached the top. The other climbers who did not reach the top who got tired and decided not to climb all the way to the top of the mountain. They never got to see the beautiful view. Listen again to the difference. Three intonation units. The climbers who reached the top had a beautiful view.

0: everybody reached the top. The climbers who reached the top had a beautiful view. Only some of the climbers reached the top. So the difference here being the number of intonation units and also the intonation that we use for the sentence.
1: ค่ะอันนี้มาถึง relative clause นะคะการใช้ intonation ถ้าเผื่อเป็น non-restrictive clause นะคะก็คือมี comma กำกับหัวท้ายใช่ไหมคะนะคะซึ่งตรงนั้นเนี่ยก็จะมี intonation 3ที่นะคะ the climbers who reached the top had a beautiful view นะคะซึ่งอันนั้นเนี่ยหมายความว่า who reached the top เนี่ยเป็น non-restrictive clause ใช่ไหมคะซึ่งถ้าเอาออกก็ได้ใช่ไหมคะไม่สำคัญก็หมายความว่าก็คือ the climbers นั่นแหละนะคะคือแปลว่าทั้งหมดทุกคนเนี่ยนะคะขึ้นถึงยอดเขานะคะแล้วก็ได้เห็นวิวทิวทัศน์ที่สวยงามแต่ถ้าเป็น restrictive clause นะคะก็คือไม่มีคอมม่า กำกับใช่ไหมคะนะคะอันนั้นจะเหลือ intonation แค่สองที่นะคะก็คือ the climbers who reached the top had a beautiful view นะคะก็แปลว่าอะไรฮะclimbers เฉพาะพวกที่ขึ้นถึงยอดเขานะคะที่ได้เห็นทิวทัศน์ที่สวยงามนะคะเพราะว่า who reached the top นั้นต้องไปกับ climbers ใช่ไหมคะค่ะไม่ได้แยกออกมานะคะตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นประโยชน์นะคะถ้าเราสอนให้นักเรียนของเราเนี่ยรู้จักฟังนะคะฟังอย่างละเอียดนิดนึงนะคะโดยเฉพาะในบทสนทนานะคะในเทปอะไรนะคะคือเวลาเราพูดเราสอนนักเรียนนี่เราแยกให้เห็นความแตกต่างได้แต่ในสถานการณ์จริงในเทปที่เขาที่เราให้นักเรียนฟังเนี่ยนะคะก็อาจจะใช้วิธีเนี้ยนะคะเทคนิคเนี้ยในการที่ฟังแยกแยะนะคะถ้าเขาจะถามตกลงมี climbers กี่คนนะคะที่ขึ้นถึงยอดอย่างเงี้ยก็อาจจะต้องแตกต่างกันใช่ไหมคะบางคนอาจจะไม่ถึงถ้าเผื่อว่าเป็นแบบrestrictive clause ใช่ไหมคะค่ะอย่างนั้นเป็นต้น

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
2: ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ไรอีกนะ
1: หนูตะวันคุณแม่โทรมาบอกว่าคุณครูประจำชั้นโทรมาฝากให้เตรียมตัวก่อนเปิดเทอมนะ
0: ล่ะคะคุณปู่คุณครูบอกว่ายังไงบ้างคะ
1: ก็ครูเพ็ญศรีให้ทบทวนวิชาภาษาอังกฤษครูอารักษ์ให้ซ้อมบวกลบคูณหารครูกระยายฝึกอ่านทำนองสนอง
2: โอ้ยแค่ได้ยินก็เหนื่อยแทนมีครูเยอะก็ให้งานเยอะมีครูเยอะๆนี่ไม่ดีเลยนะครับ
1: โอ้ยปู่ว่าโชคดีแค่ไหนแล้วที่มีครูรู้ไหมว่าโรงเรียนที่อยู่ไกลๆอย่างบนดอยหรือแนวชายแดนเนี่ยหลายโรงเรียนมีครูไม่ครบชั้นบางโรงเรียนมีครูแค่คนเดียวเองนะ
0: อ
1: ้
0: าวแล้วเด็กๆจะเรียนกันยังไงเหรอคะ
1: เพราะเหตุนี้แหละในหลวงรัชกาลที่9จึงทรงพระราชดำริให้ก่อตั้งมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์หรือที่เรียกว่า DLTV เด็กๆเลยได้เรียนกันช่องนี้ยังไงล่ะเด็กๆให้ดูกันไหม
3: โรงเรียนบนยอดดอยจังหวัดแม่ฮ่องสอนพุทธศักราช2545
2: โอ้ย
0: ที่นี่ที่ไหนเนี่ย
4: ครูครับวิชาภาษาไทยไม่มีครูมาสอนครับ
5: อ้าวครูใหญ่ไปไหนเนี่ยเขาสอนวิชาภาษาไทยนี่ครูก็ต้องไปสอนวิชาเลขพี่ประถมปลายด้วยสิเอางี้เดี๋ยวครูไปตามครูใหญ่ให้นะ
4: ครับ
5: ครูใหญ่ขึ้นไปทำอะไรบนนั้นครับเดี๋ยวตกนะครับ
6: อ้าวครูมาก็ดีแล้วมาช่วยผมหมุนจานดาวเทียมหน่อยเร็ว
5: อ้าวครูอยากดูทีวีอะไรตอนนี้ล่ะครับ
6: ก็ติดทีวีให้เด็กเรียนเนี่ยล่ะครูในหลวงทรงตั้งมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมถ่ายทอดสอนจากโรงเรียนวังไกลกังวลเลยนะอึ้งทีนี้เด็กๆก็จะได้เรียนจากทีวีทุกวิชาเลยล่ะโรงเรียนเราน่ะถึงจะมีครูน้อยก็ไม่เป็นไรแล้ว
5: ครูใหญ่จำดีๆจำดีๆครับผมจะครับครูใหญ่ให้ผมทำดีกว่าครับ
7: พร้อม
5: ไ
7: หม
8: คร
7: ับ
8: พร้อมแล้ว
7: ค่
8: ะถ
7: ้
8: าพร้อมแล้ว
5: มีครูตู้จากในหลวงมาช่วยเนี่ยดีมากๆเลยนะครับต่อไปผมกับครูใหญ่ก็คงไม่เหนื่อยมากแล้วละ
6: เรื่องเหนื่อยนะไม่สำคัญกับผมนักหรอกแต่ที่สำคัญคือสิ่งนี้จะทำให้เด็กไทยได้มีความรู้อย่างเท่าเทียมกัน
9: บวก8บวก4เท่ากับเท่าไหร่นักเรียนคิดว่าเป็นการบวก
0: เรียนจากที่ไหนก็ได้นี่ดีมากเลยนะคะเด็กๆทุกท้องที่จะได้มีความรู้เหมือนกัน
1: ใช่แล้วล่ะนั่นคือเหตุผลสำคัญที่ในหลวงรัชกาลที่9โปรดให้ตั้งมูลนิธินี้ขึ้นมานะพระองค์เสด็จไปที่กันดารเห็นว่าเด็กๆไม่ได้เรียนหนังสือเลยเอาเทคโนโลยีเข้ามาช่วยสมัยนั้นไม่มีใครคิดเรื่องนี้กันเลยนะและทุกวันนี้ในหลวงรัชกาลปัจจุบันก็ได้ทรงสานต่อโครงการปรับปรุงพัฒนา DLTV ให้ทันสมัยเข้าถึงเด็กไทยทั่วประเทศเพราะทั้งสองพระองค์มีพระราชประสงค์ให้ทุกคนได้รับการศึกษาอย่างเท่าเทียมและทั่วถึงกันอย่างที่ตะวันบอกนั่นแหละ
2: ดีจังเลยนะครับในหลวงรัชกาลที่9ถ้าเป็นครูอย่างแท้จริงเลยนะครับถึงได้ริเริ่มสิ่งต่างๆขึ้นมา
1: ใช่แล้วล่ะทรงเป็นแบบอย่างที่ดีของครูทุกคนจริง
0: ๆหนูขอดูช่องของชั้นอื่นบ้างได้ไหมคะ
1: อ
0: ้
1: าวได้สิ
2: วันนี้ได้เรียนกับ DLTV ทั้งสนุกทั้งได้ความรู้

ให้เห็นอีกว่าในหลวงรัชกาลที่9คือครูของแผ่นดินที่อยากให้เด็กไทยได้รับโอกาสทางการศึกษาได้เรียนหนังสืออย่างเท่าเทียมกันเพื่อจะมีชีวิตที่ดีและเป็นกำลังพัฒนาประเทศนี้ไปด้วยกัน

0: สมเด็จย่าโปรดให้ทำโครงการพัฒนาดอยตุงปลูกป่าและส่งเสริมอาชีพให้กับชาวเขาทดแทนการปลูกฝิ่น
1: ฝิ่นนี่ยาเสพติดนี่คะ
2: นี่จะให้เลิกปูผีด้วยใช่ไหมไม่ปูผีแล้วพวกเราจะอะไรกี
3: ้นั่นน่ะเป็นหอของสมเด็จย่าเอ็งคิดว่าท่านลำบากมาถึงบนดอยนี่เพื่อมาหลอกเอ็งหรือไง

0: ผมขอช่วยด้วยนะครับ
1: ได้เลยครับเดี๋ยวกวาดตรงนี้นะครับแล้วก็เทตรงนี้นะครับ
2: ผมเคยมีคำถามว่าในหลวงเพียงพระองค์เดียวจะดูแลประชาชนทั่วประเทศทั่วถึงได้อย่างไรแต่เรื่องราวของเด็กชายอิฟลานกับพี่ชายของเขาคือคำตอบที่ชัดเจนที่สุด
1: พี่ให
0: ้ขอบคุณครับ
1: พี่เห็นน้องตอนทำกิจกรรมมองพระบรมฉายาลักษณ์อยู่บ่อยๆน้องเคยเจอพระองค์ท่านหรออาการของเด็กอยู่ในระยะสุดท้ายแล้วหมออยากจะให้ทั้งครอบครัวทำใจ

เด็กชายส่งจดหมายถึงในหลวงด้วยความหวังอันลิบหรี่เสียงร่ำไห้เล็กๆที่ห่างไกลจะได้ยินไปถึงพระองค์หรือไม่

น้องๆเคยสงสัยไหมคะว่าเราจะสามารถหาปริมาณเกลือที่อยู่ในน้ำทะเลได้อย่างไรแล้ววิธีการทดลองจะเป็นยังไงนั้นวันนี้พี่จะมาทดลองให้ดูกันค่ะการทดลองนี้นะคะจะมีอุปกรณ์ที่ใช้ก็คือหลอดทดลองสารละลายโซเดียมคลอไรด์ซึ่งเป็นสารที่อยู่ในน้ำทะเลนั่นเองสารละลายซิลเวอร์ไนเตรตวิธีการทดลองนะคะพี่ก็จะทำการเตรียมสารละลายโซเดียมคลอไรด์ในหลอดทดลองจากนั้นนะคะหยดสารละลายซิลเวอร์ไนเตรตและจากผลการทดลองนะคะน้องๆจะสังเกตพบตะกอนสีขาวซึ่งตะกอนนี้เกิดจากการที่สารละลายโซเดียมคลอไรด์ทำปฏิกิริยากับสารละลายซิลเวอร์ไนเตรตจนเกิดเป็นตะกอนที่ชื่อว่าตะกอนซิลเวอร์คลอไรด์นั่นเองค่ะจากผลการทดลองขั้นต้นนะคะเราจะสามารถประยุกต์การทดลองนี้กับตัวอย่างต่อไปนี้ได้ยังไงไปดูกันเลยค่ะในตัวอย่างนี้นะคะก็ได้มีการเตรียมน้ำทะเลปริมาตร100มิลลิลิตรจากนั้นนะคะทำการทดสอบโดยการหยดสารละลายซิลเวอร์ไนเตรตในที่นี้นะคะก็ได้ผลการทดลองเป็นดังสมการเลยโดยซิลเวอร์ไอออนใช้ไปปริมาตร2คูณ10กำลังลบ4โมลจากนั้นนะคะสิ่งที่เขาอยากรู้ก็คือในตัวอย่างนี้เนี่ยมีความเข้มข้นของคลอไรด์ไอออนอยู่เท่าไหร่จากสมการเคมีนะคะน้องจะพบว่ามีการทำปฏิกิริยาเป็นสมการดังนี้และถ้าน้องนะคะสังเกตอัตราส่วนโมลที่ทำปฏิกิริยาการจะพบว่าอัตราส่วนโมลมีค่าเท่ากันก็คือเป็นแบบ1ต่อ1หมายความว่าถ้าน้องๆ นะคะสามารถหาของสารตัวนึงได้ก็จะสามารถหาของสารตัวอื่นๆได้เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นนะคะในตัวอย่างนี้ได้กำหนดปริมาณของซิลเวอร์ไอออนมาว่าใช้ไปเท่านี้โมลหมายความว่าถ้าเราอยากหาปริมาณคลอไรด์ไอออนก็สามารถแทนด้วยสมการนี้ได้นั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นนะคะความเข้มข้นของคลอไรด์ไอออนจะสามารถหาได้จากการนำจำนวนโมลมาหารด้วยปริมาตรนั่นเองซึ่งในที่นี้นะคะเขาได้บอกมาว่ามีตัวอย่างน้ำทะเล100มิลลิลิตรเราก็ทำการหารด้วย100มิลลิลิตรเข้าไปเลยนะคะซึ่งความเข้มข้นนะคะจะมีหน่วยเป็นโมลต่อลิตรแต่ตอนนี้เรายังเป็นโมลต่อมิลลิลิตรอยู่เพราะฉะนั้นนะคะเราต้องทำการคูณด้วยแฟกเตอร์เปลี่ยนหน่วยก็คือ1,000มิลลิลิตรส่วนด้วย1ลิตรนั่นเองจากนั้นนะคะน้องๆก็ทำการคำนวณออกมานะคะซึ่งค่าที่ได้ก็จะมีค่าเป็น2คูณ10กำลังลบ3โมลาร์นั่นเองค่ะนอกจากซิลเวอร์ไอออนกับคลอไรด์ไอออนทำปฏิกิริยากันแล้วเกิดตะกอนก็ยังมีสารอื่นที่ทำปฏิกิริยาแล้วเกิดตะกอนเช่นเดียวกันเช่นธาตุนะคะหรือไอออนที่อยู่ในหมู่ที่2ทำปฏิกิริยากับคาร์บอเนตไอออนซัลเฟตไอออนฟอสเฟตไอออนก็ทำให้เกิดตะกอนนอกจากนี้นะคะก็ยังมีไอออนที่อยู่ที่หมู่17นะคะทำปฏิกิริยากับซิลเวอร์ไอออนเมอร์คิวรีไอออนหรือเรดไอออนก็ทำให้เกิดตะกอนเช่นเดียวกันค่ะในตัวอย่างนี้นะคะก็ได้นำน้ำตัวอย่างมาปริมาตร5ลูกบาศก์เซนติเมตรจากนั้นนะคะนำไปหาความเข้มข้นของแมกนีเซียมไอออนโดยใช้สารละลายฟอสเฟตไอออนซึ่งจากการทดลองนะคะได้ผลดังสมการต่อไปนี้เลยและสิ่งที่เขาอยากรู้นะคะก็คือความเข้มข้นของแมกนีเซียมไอออนมีค่าเท่าไหร่กันนะจากสมการเคมีนะคะน้องๆจะพบว่ามีการทำปฏิกิริยาเป็นสมการดังต่อไปนี้ซึ่งถ้าน้องสังเกตอัตรา

ส่วนโมลที่ทำปฏิกิริยากันนะคะจะพบว่าแมกนีเซียม3โมลจะทำปฏิกิริยากับฟอสเฟต2โมลแล้วก็จะได้เป็นสารผลิตภัณฑ์ออกมาเพราะฉะนั้นนะคะเราสามารถเขียนเป็นสมการของอัตราส่วนโมลได้เป็นดังต่อไปนี้ซึ่งตัวอย่างนะคะได้กำหนดมาให้ว่ามีการใช้สารละลายฟอสเฟตคิดเป็น 0.001 โมลเพราะฉะนั้นนะคะถ้าเราจับคู่ในสิ่งที่เราต้องการหาแล้วก็จากที่ตัวอย่างให้มาก็จับคู่ได้เป็นดังนี้นั่นเองซึ่งเราจะพบว่าถ้าเราอยากรู้ปริมาณที่เกี่ยวข้องกับแมกนีเซียมไอออนจะมีค่าเท่ากับเศษ3ส่วน2โมลของฟอสเฟตไอออนนั่นเองดังนั้นความเข้มข้นของแมกนีเซียมไอออนจะสามารถหาได้จากเศษ3ส่วน2คูณกับ 0.001 โมลแล้วก็นำไปหารด้วยปริมาตรที่เขาให้มาก็คือ5ลูกบาศก์เซนติเมตรนั่นเองจากนั้นนะคะเราก็ทำการคูณแฟกเตอร์เปลี่ยนหน่วยนะคะจากโมลต่อลูกบาศก์เซนติเมตรให้เป็นโมลต่อลิตรนั่นเองเมื่อเราคูณออกไปแล้วนะคะแล้วก็คำนวณออกมาค่าที่ได้จะมีค่าเป็น 0.3 โมลาร์ดังนั้นนะคะความเข้มข้นของแมกนีเซียมไอออนในน้ำตัวอย่างนี้มีค่าเป็น 0.3 โมลาร์นั่นเองค่ะจากที่พี่ได้ถามไปในตอนต้นนะคะว่าเราจะสามารถคำนวณหาปริมาณของเกลือที่อยู่ในน้ำทะเลได้ยังไงเราจะใช้คอนเซปต์ของการตกตะกอนนั่นเองซึ่งคู่ไอออนที่ทำปฏิกิริยากันแล้วเกิดตะกอนนี้นะคะเราจะนำปริมาณของตะกอนนี่แหละคำนวณเพื่อหาปริมาณไอออนข้างต้นนั่นเองค่ะ

0: พลังแสงทะลุมิติ
1: โอ้โหนี่มันนอกโลก
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
0: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

สวัสดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการคิดบวกคิดใหม่เพื่อครูไทยนะครับรายการที่จะนำเสนอเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจในแวดวงการศึกษารวมทั้งแรงบันดาลใจดีๆนะครับแล้วก็ข้อมูลดีๆจากบรรดาครูอาจารย์ผู้ที่เรียกได้ว่าเป็นพ่อพิมพ์แล้วก็แม่พิมพ์ของชาตินำมาให้คุณผู้ชมได้รับชมกันในทุกๆสัปดาห์กันเลยครับคุณผู้ชมครับแล้ววันนี้รายการคิดบวกคิดใหม่อยู่ที่นี่เลยครับศูนย์นิทรรศการการประชุมไบเทคบางนากรุงเทพมหานครครับซึ่งสถานที่แห่งนี้ในวันนี้เนี่ยได้ถูกนำมาใช้เป็นสถานที่ในการจัดงานวันนักประดิษฐ์ประจำปี2560นะครับเพื่อเป็นการน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชในหลวงรัชกาลที่9ของเรานะครับในฐานะที่พระองค์ท่านทรงเป็นพระบิดาแห่งการประดิษฐ์ไทยครับโดยภายในงานนะครับก็จะมีการรวบรวมเอาเหล่าเยาวชนนักประดิษฐ์นะครับไม่ว่าจะมาจากระดับมัธยมศึกษาอุดมศึกษาอาชีวศึกษารัฐบาลเอกชนมากมายจากหลายสถาบันเลยทีเดียวครับรวบรวมอยู่ในภายในงานนี้ผมทราบมาว่าน้องๆของมากว่า

0: 1,300 บูธกันเลยทีเดียวโอ้โหคุณผู้ชมครับมากขนาดนี้เราจะรอช้าอะไรอยู่ล่ะครับรีบไปรับชมกันเลยดีกว่าครับไปกันเลย
1: งานวรรณประดิษฐ์จัดขึ้นเป็นประจำทุกปีในวันที่2กุมภาพันธ์เพื่อระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ในฐานะที่เป็นบิดาของการประดิษฐ์ไทยเนื่องจากในวันที่2กุมภาพันธ์เป็นวันที่ได้มีการทูลเกล้าถวายสิทธิบัตรการประดิษฐ์สำคัญในพระปรมาภิไธยของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเป็นครั้งแรกนะครับคือสิทธิบัตรเรื่องกังหันน้ำชัยพัฒนาแล้วก็จากนั้นไปเนี่ยรัฐบาลก็ได้กำหนดให้วันที่2กุมภาพันธ์ของแต่ละปีเป็นวันนักประดิษฐ์เพื่อระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณแล้วก็เพื่อเชิดชูให้เกียรติกับนักประดิษฐ์ไทยครับในปีนี้นะครับงานวันนักประดิษฐ์จัดขึ้นระหว่างวันที่2ถึง6กุมภาพันธ์2560มีการแสดงต่างๆผลงานประดิษฐ์ทั้งจากประเทศไทยและนานาชาติกว่า 1,300 ผลงานนะครับก็มีผลงานที่เป็นผลงานไทยประมาณ 1,000 กว่าผลงานแล้วก็ผลงานนานาชาติ200กว่าผลงานมีไฮไลท์อยู่หลายอย่างด้วยกันประการที่1ก็คือมีโซนเทิดพระเกียรตินะครับซึ่งแสดงถึงผลงานที่พระบาทสมเด็จเจ้าอยู่หัวได้รับการทูลเกล้าถวายสิทธิบัตรจำนวน10ผลงานด้วยกันซึ่งแสดงถึงพระปรีชาสามารถในฐานะที่เป็นนักประดิษฐ์ทรงเป็นตัวอย่างที่จะทำให้พวกเราได้เห็นว่าทรงมีการนำเอาความรู้มีการหาความรู้แล้วก็มีการที่นำเอาความรู้นั้นไปใช้ให้เกิดประโยชน์ได้นอกจากนี้ไปแล้วเนี่ยในโซนการจัดแสดงยังแบ่งเป็นโซนที่เป็นผลงานของนักประดิษฐ์ไทยนะครับตั้งแต่ที่เป็นนักเรียนนิสิตนักศึกษาที่ได้ไปประกวดผลงานรับรางวัลนานาชาติต่างๆมากมายมีผลงานซึ่งเป็นการแสดงถึงความผลงานการประดิษฐ์ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลเป็นผลงานประดิษฐ์แบ่งเป็น3กลุ่มด้วยกันคือกลุ่มผลงานที่ทำให้เกิดความมั่นคงนะครับผลงานทางด้านความมั่งคั่งและก็ผลงานทางด้านความยั่งยืนนอกนั้นไปแล้วเนี่ยก็ยังมีผลงานที่ภาคเอกชนได้นำมาแสดงต่างๆในปีนี้เนี่ยมีผู้สนใจเข้ามาชมงานเป็นอย่างมากนะครับจนถึงตอนนี้เนี่ยมีผู้เข้าชมผลงานเนี่ยมากกว่า 20,000 คนละก็มีตั้งแต่นักเรียนนิสิตนักศึกษามีตั้งแต่เป็นผู้ประกอบการนะครับมีอาจารย์ทั้งในระดับของอาชีวศึกษาระดับอุดมศึกษาต่างๆเหล่านี้เข้ามาชมงานแต่ละวันก็มีลักษณะไม่เหมือนกันนะครับในวันที่เป็นวันทำการก็จะมีส่วนที่เป็นผู้ประกอบการเข้ามาเยอะในวันเสาร์อาทิตย์เนี่ยอย่างในช่วงเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมาก็มาเป็นครอบครัวด้วยครับนอกจากนี้ไปแล้วเนี่ยเรายังมีเครือข่ายทางด้านการวิจัยของประเทศที่เป็นหน่วยงานพันธมิตรนะครับมาออกงานอย่างมากมายทั้งในแง่ของกระทรวงทบวงกรมต่างๆหน่วยงานวิจัยทั้งของภาครัฐเอกชนมีองค์กรนานาชาติ18องค์กรจาก19ประเทศเนี่ยได้นำผลงานเข้ามาจัดแสดงในปีนี้ด้วยครับในช่วงหลายปีที่ผ่านมานะครับได้มีการตื่นตัวอย่างมากทางด้านวงการนักประดิษฐ์นักวิจัยของประเทศไทยตั้งแต่ในระดับเยาวชนเลยจนไปถึงระดับผู้ประกอบการนะครับในขณะนี้เนี่ยนักประดิษฐ์นักวิจัยไทยได้รับการเชื่อถือในระดับนานาชาติสำนักงานข้ามการแห่งชาติได้นำนักประดิษฐ์ไทยเนี่ยไปร่วมจัดงานไปประกวดผลงานในเวทีนานาชาติหลายๆเวทีแล้วก็เราได้รับรางวัลในปีนี้เนี่ยเกือบ100ผลงานก็แสดงถึงการยอมรับของความสามารถของนักประดิษฐ์ไทยนะครับแล้วก็มีเรื่องน่ายินดีคือการประดิษฐ์นี้เนี่ยไม่ได้มีเฉพาะในส่วนมหาวิทยาลัยและหน่วยงานวิจัยชั้นสูงเท่านั้นเนี่ยแต่เด็กๆเยาวชนก็ตื่นตัวมากในขณะนี้เนี่ยเด็กไทยสามารถที่จะจดสิทธิบัตรได้แล้วนะครับเด็กนักเรียนชั้นประถม5เนี่ยก็มีสิทธิบัตรภายในชื่อของตัวเองได้แล้วครับณขณะนี้นะครับประเทศได้มียุทธศาสตร์ชาติ20ปีซึ่งมุ่งให้ประเทศไทยได้พัฒนาเป็นประเทศในโลกที่1ที่พัฒนาแล้วเนี่ยการพัฒนาต่างๆเหล่านี้จำเป็นจะต้องมี3เรื่องด้วยกันก็คือการพัฒนาในแง่ของเพิ่มรายได้ซึ่งจะเกิดจากนวัตกรรมต่างๆนะครับมีการกระจายรายได้และความมั่งคั่งนี้ให้กับทุกส่วนของสังคมแล้วก็มีความใส่ใจให้มีการพัฒนาอย่างยั่งยืนโดยการที่จะดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมไปด้วยดังนั้น จังหวะนี้เป็นโอกาสที่ดีมากๆของนักประดิษฐ์นะครับผลงานการประดิษฐ์นี้เนี่ยไม่ว่าจะเป็นผลงานการประดิษฐ์เพื่อความมั่นคงเพื่อสร้างความมั่งคั่งแล้วก็เพื่อยั่งยืนทั้งในแง่พลังงานและสิ่งแวดล้อมเนี่ยจึงเป็นประเด็นซึ่งให้ความสนใจนอกนี้ไปแล้วเนี่ยสำนักงานคำกรรมจะแห่งชาติยังได้มุ่งให้เกิดการวิจัยนำเอาไปใช้ประโยชน์จริงได้ก็จึงมีกลไกต่างๆในการที่จะสนับสนุนนะครับนอกจากส่งเสริมให้มีความคิดมีการประดิษฐ์มากๆแล้วเนี่ยการประดิษฐ์เมื่อได้มีชิ้นงานเกิดขึ้นก็จะมีกลไกในการส่งเสริมให้สนับสนุนให้มีการสามารถที่จะเข้าสู่กระบวนการผลิตได้มีกลไกที่จะช่วยในการตรวจสอบมาตรฐานในการวิเคราะห์ความถูกต้องนอกนั้นไปแล้วรัฐบาลยังมีกลไกการจัดซื้อในภาครัฐนะครับเพื่อที่สนับสนุนให้ผลงานวิจัยไทยได้ถูกนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างแท้จริงครับ
0: คุณผู้ชมครับและตอนนี้ผมก็ได้เข้ามาอยู่ในบริเวณงานวันนักประดิษฐ์ในไบเทคบางนานี้แล้วนะครับเราอยู่กับเจ้าหน้าที่ที่จะพาเราเนี่ยไปเที่ยวชมงานกันแล้วนะครับสวัสดีครับอุ้ยใช่เหรอครับเนี่ยพี่เป็นเจ้าหน้าที่ที่พาผมไปเที่ยวชมงานเหรอครับไม่ใช่ใช่ไหมครับท่านไหนครับสวัสดีครับสวัสดีครับเดี๋ยวช่วยแนะนำตัวหน่อยนะครับ
2: ค่ะสุชาวดีเขียวมณีนะคะเป็นเจ้าพนักงานเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ของสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติหรือว่าวช.ค่ะซึ่งในวันนี้นะคะเดี๋ยวจะพาน้องๆ นะคะแล้วก็คุณผู้ชมทุกท่านนะคะเข้าไปชมผลงานต่างๆของน้องทั้งมัธยมแล้วก็สายอาชีวศึกษาภายในงานนะคะเดี๋ยวพร้อมหรือยังคะคุณเต้ย
0: พร้อมแล้วครับเดี๋ยวคุณฟ้าเชิญพาไปเที่ยวดูหน่อยครับว่าจะมีอะไรบ้างนะครับ

0: ครับแล้วตอนนี้เรามาอยู่ตรงไหนครับเนี่ย
1: ตอนนี้นะคะเรามาอยู่ที่บูธ B231 นะคะจากเป็นผลงานอุปกรณ์บากและเสียบไส้กรอกจากน้องเรียนพิจิตรพิทยาคมค่ะ
0: สวัสดีครับสวัสดีครับอันนี้น้องชื่ออะไรนะครับอันนี้ไม่ใช่ใช่ไหมครับ
1: อาจารย์อาจารย์
0: ขอโทษครับอาจารย์สวัสดีครับอาจารย์ยังดูหน้าเด็กอยู่เลยนะครับแต่อาจารย์เดี๋ยวอาจจะขอทราบหน่อยครับว่าที่มาที่ไปของการสร้างเครื่องเจ้าตัวนี้ขึ้นมานะครับเครื่องเขาเรียกว่าเครื่องบากไส้กรอกใช่ไหมอาจารย์มีที่มาที่ไปยังไงครับ
2: สวัสดีนะคะดิฉันชื่ออาจารย์รัชนีโสฐานานะคะเป็นอาจารย์กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์โรงเรียนพิจิตรพิทยาคมนะคะสอนวิชาโครงงานวิทยาศาสตร์และวิชาเคมีนะคะเรื่องอุปกรณ์บากและเสียบไส้กรอกจริงๆแล้วดิฉันได้สอนวิชาโครงงานวิทยาศาสตร์เนี่ยก็เลยให้นักเรียนคิดหัวข้อโครงงานวิทยาศาสตร์เพื่อที่จะได้มาทำเป็นผลงานสิ่งประดิษฐ์ซึ่งที่มาและความสำคัญนะคะขอโยนต่อให้ลูกศิษย์เป็นคนพูดเลยดีกว่าค่ะ
0: อาจารย์ครับเชิญเลยครับ
3: ค่ะสวัสดีค่ะพวกเรานะคะมาจากโรงเรียนพิจิตรพิทยาคมค่ะค่ะวันนี้ก็จะมานำเสนอสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ซึ่งก็คืออุปกรณ์บากและเสียบไส้กรอก Skewer and Notcher Sausage ค่ะที่มาและความสำคัญนะคะก็เนื่องจากว่าปัจจุบันเนี่ยค่ะไส้กรอกเป็นอาหารที่เรานิยมรับประทานกันอย่างแพร่หลายแล้วก็มีวางจำหน่ายทั่วไปตามท้องตลาดในโรงอาหารของโรงเรียนค่ะคือโดยผู้ขายเนี่ยก็ต้องมีกลวิธีทำให้ไส้กรอกนั้นน่ารับประทานและขั้นตอนที่สำคัญอย่างหนึ่งเลยค่ะก็คือวิธีการบากและการเสียบไส้กรอกแต่ว่าวิธีการนี้ค่ะจะใช้เวลานานซึ่งไม่ทันต่อความต้องการของลูกค้าอีกทั้งยังเสี่ยงต่อการถูกมีบาดอีกด้วยค่ะพวกเราได้เห็นความสำคัญในเรื่องนี้จึงได้จัดทำอุปกรณ์บากและเสียบไส้กรอกขึ้นมาเพื่อแก้ปัญหาดังกล่าวค่ะใช่ค่ะ
4: ตอนที่1เพื่อศึกษาขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของไส้กรอกสำหรับทำช่องวางไส้กรอกที่เหมาะสมของอุปกรณ์สำรวจและเก็บตัวอย่างไส้กรอกจากตลาดโรงอาหารโรงเรียนและร้านค้าบริเวณรอบๆโรงเรียนจำนวน50ชิ้นหลังจากนั้นนำไส้กรอกมาวัดขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางสำหรับทำช่องวางไส้กรอกจำนวน24ช่องค่ะจากการทดลองพบว่าขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเฉลี่ยแล้ว 2.1 ซมตอนที่2เพื่อศึกษาความยาวใบมีดที่เหมาะสมของอุปกรณ์นำใบมีดยาว 2.5 ซมยึดติดเข้ากับส่วนบนด้านในของอุปกรณ์หลังจากนั้นนำไส้กรอกจำนวน24ชิ้นมาบากด้วยอุปกรณ์จากนั้นทำ3ขาดแต่เป็นความยาวใบมีดจาก 2.5 ซมเป็น3ซมจากการทดลองพบว่าความยาวใบมีดที่เหมาะสมคือ 2.5 ซมค่ะ
5: ตอนที่3นะคะเพื่อศึกษาขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของไม้เสียบไส้กรอกสำหรับทำช่องเสียบไส้กรอกของอุปกรณ์บากและเสียบไส้กรอกค่ะนำสำรวจและเก็บตัวอย่างไม้เสียบไส้กรอกจากร้านค้าบริเวณรอบๆโรงเรียนจำนวน50ชิ้นนำมาวัดขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางค่ะจากการทดลองพบว่าค่าเฉลี่ยขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของไม้เสียบไส้กรอกเป็น 0.201 ซมค่ะตอนที่4เพื่อเปรียบเทียบคุณภาพและระยะเวลาในการบากและเสียบไส้กรอกด้วยอุปกรณ์บากและเสียบไส้กรอกกับการบากและเสียบไส้กรอกด้วยมือค่ะนำไส้กรอกจำนวน24ชิ้นมาบากและเสียบด้วยอุปกรณ์และนำอีก24ชิ้นมาบากและเสียบไส้กรอกด้วยมือค่ะจากการทดลองพบว่าการบากและเสียบไส้กรอกด้วยอุปกรณ์บากและเสียบไส้กรอกมีคุณภาพที่ดีกว่าและรวดเร็วกว่าการบากและเสียบไส้กรอกด้วยมือประมาณ5เท่าค่ะ
3: วิธีการใช้อุปกรณ์นะคะคือวางไส้กรอกลงในช่องวางไส้กรอกที่เตรียมไว้ค่ะจากนั้นปิดส่วนบนที่เป็นใบมีดนะคะลงมาจากนั้นนำไม้แหลมเสียบเข้าไปในช่องค่ะเปิดส่วนใบมีดขึ้นเป็นอันเสร็จเรียบร้อยค่ะประโยชน์ที่ได้รับนะคะอุปกรณ์บากและเสียบไส้กรอกสามารถบากและเสียบพร้อมกัน1ครั้งได้จำนวน24ชิ้นอุปกรณ์บากและเสียบไส้กรอกสามารถบากและเสียบได้ดีกว่าและรวดเร็วกว่าการบากและเสียบไส้กรอกด้วยมือค่ะวัสดุที่ใช้นะคะเป็นวัสดุที่ทนทานแล้วก็เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมค่ะไม่ขึ้นสนิมและสามารถนำไปใช้ได้จริงในครัวเรือนและภาคอุตสาหกรรมค่ะ
0: ผมเนี่ยปกติเนี่ยเป็นคนที่ชอบทานไส้กรอกมากๆเลยนะครับปกติแล้วเวลาที่ผมจะทานไส้กรอกเนี่ยผมก็ต้องเอามีดขึ้นมาปาดทีละชิ้นทีละชิ้นแต่อันนี้ไม่ต้องเลยนะครับสามารถที่จะใช้จำนวนมากๆเนี่ยแล้วก็ปิดเครื่องปั๊บเปิดออกมาปั๊บใช้ได้เลย
1: ได้จุใจเลยทีเดียวทำได้ทีเดียว24ชิ้นทานได้จุใจคุณเต้ยเลยทีเดียวค่ะ
0: นี่แหละครับผลงานของเด็กๆน้องๆจากโรงเรียนพิจิตรพิทยาคมนะครับเครื่องนี้สุดยอดมากๆนะครับเพียงสั่งตอนนี้ภายใน3นาทีรับฟรีทันทีลูกชิ้นใช่ไหมครับ ไม่ใช่ ไส้กรอกนะครับแซวเล่นๆนะครับอาจารย์ครับขอบคุณมากครับ

0: ครับคุณฟ้าครับแล้วตรงนี้เราอยู่กันในที่บูธของโรงเรียนอะไรครับคุณฟ้า
1: ของ V46 นะคะของน้องๆจากโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคามค่ะกับผลงานเครื่องทอเสื่อแบบพกพาค่ะคุณเต้ย
0: วันนี้น้องๆอยู่ตรงนี้แล้วสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: อาจารย์นะครับสวัสดีครับอาจารย์ครับทำไมถึงมีความคิดที่จะอยากจะเริ่มต้นยังไงครับกับสิ่งประดิษฐ์ชิ้นนี้ครับ
2: คือประเด็นหลักเราเห็นปัญหาของชาวบ้านที่มีความปวดเมื่อยร่างกายคือคนแก่แถวบ้านเรานะแถวชุมชนเราปวดเมื่อยลุกขึ้นลุกนั่งเราก็เลยเห็นปัญหาตรงนี้แล้วก็นักเรียนเขาก็ไปด้วยก็เห็นปัญหาตรงนี้แล้วก็มาช่วยกันคิดประเด็นหลักก็คือที่เราไม่ใช้เครื่องจักรกลในการเข้ามาช่วยเครื่องทอเสื่อของเราเนี่ยเพราะว่าเคยพบปัญหาแล้วว่าชาวบ้านเจอได้รับเครื่องจักรแบบสวยหรูนวัตกรรมที่ดีเยี่ยมแต่ปรากฏว่าพอณวันหนึ่งงบประมาณส่งมาให้แค่งวดเดียวส่งไปแล้วมันพังทีนี้พอมันพังแล้วก็ไม่มีการซ่อมแซมเลยก็ทิ้งเงินเป็นล้านเลยค่ะทิ้งเราก็เลยจุดประเด็นตรงนี้ว่าเราจะทำยังไงถึงใช้ค่าใช้จ่ายน้อยที่สุดแล้วได้ผลประโยชน์มากที่สุด
0: นะคะที่บอกว่าแบบพกพาได้นี่ก็คือสามารถที่จะ
3: ถอดประกอบ
0: เคลื่อนที่ยกย้ายปกติเครื่องทอเสื่อเนี่ยปกติจะเป็นขนาดที่ใหญ่ใช่ไหมครับ
2: ค่ะก็มีหลายขนาดนะคะแต่นี้เราเลือกทำขนาดกลางเพราะจะได้เหมาะกับเด็กนักเรียนเราแต่ตอนนี้เรากำลังพัฒนาอยู่ว่าเราจะทำยังไงให้กี่ทอผ้าไอ้กี่ทอผ้ามันเป็นเครื่องใหญ
0: ่
2: กับทอเสื่อมันประยุกต์รวมกันใช้ได้ในอันเดียวได
0: ้โอ้โหสุดยอดมากๆนะผมขออนุญาตสัมภาษณ์น้องๆจากที่ประดิษฐ์เครื่องนี้นะสวัสดีครับแหมสวยมาเลยนะครับนี่อันนี้ทอเองเลยป่ะครับเนี่ยจากเครื่องนี้หรือเปล่า
4: ไม่ใช่ค่ะอันนี้นะคะจะเป็นผ้าไหมแพรวาค่ะของ ภาคอีสานของเรานะคะแต่วันนี้นะคะเรามาทำเป็นเครื่องทอเสื่อแบบพกพาค่ะ
0: เดี๋ยวขออนุญาตแนะนำตัวก่อนเลยแล้วกันนะครับ
4: สวัสดีค่ะโอเอค่ะชานนท์นรแสนค่ะมาจากโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคามฝ่ายมัธยมขณะนี้กำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่5ค่ะ
0: นี่นะครับน้องๆเด็กมัธยมของเราเองนะครับเป็นยังไงครับที่มาที่ไปถึงทำไมถึงคิดที่อยากจะผลิตเครื่องทอเสื่อนี้ขึ้นมาครับ
4: ก็เราได้เข้าสำรวจลงสำรวจกับชุมชนนะคะชาวบ้านว่าชาวบ้านพบปัญหาอะไรบ้างเราก็เลยพบปัญหาว่าชาวบ้านนะคะเกิดความปวดเมื่อยปวดหลังปวดเอวค่ะเนื่องจากต้องยกไม้โป้งเป้งหรือที่ภาคกลางเขาเรียกว่าไม้ตุ๊กตาลง
0: ไม้โป้งเป้งนะคร
4: ับ ใช่ค่ะไม้โป้งเป้งค่ะหรือไม้ตุ๊กตาลงทุกครั้งค่ะเมื่อทอเสื่อถึง50เซนติเมตรลงค่ะ
0: ครับ
4: ก็เลยพวกเราก็เลยคิดว่าจะทำยังไงดีนะก็ฮงแบบเก่าของชาวบ้านด้วยแหละค่ะที่มีทำจากไม้เนื้อแข็งมีน้ำหนักที่หนักมากพวกเราจึงคิดค้นเอาท่อ PVC อะค่ะมาทำซึ่งสามารถถอดประกอบได้ง่ายใช่แล้วค่ะ
5: ตัวเครื่องทอเสื่อพกพาของเราเนี่ยพัฒนามาจากโฮมแบบดั้งเดิมของชาวบ้านนะครับเพื่อแก้ปัญหาของชาวบ้านที่เกิดจากการใช้โฮมเก่าเนี่ยโดยไม่ต้องพึ่งพาเครื่องจักรกลเพราะว่าจากที่น้องได้กล่าวไปก็คือจากปกติเนี่ยมันเป็นไม้เนื้อแข็งแรงค่าสรรพสิทธิ์แรงเสียดทานที่ตัวไม้เนี่ยทำกับพื้นเสื่อหรือว่าเส้นเอ็นปอเนี่ยครับมันเยอะเวลาเขาชาวบ้านเขาทอเนี่ยเสื่อมันเลยจะไม่เลื่อนไปเขาเลยต้องเสียเวลายกไม้ตุ๊กตาหรือไม้ป้องเป้งที่น้องบอกลงก็คือยกลงตลอดการทอเส
0: ื่
5: อ
0: ตรงนี้ใช่ไหมครับ
5: ตรงนี้ได้ครับต้องเสียบยกตรงนี้ลงเพื่อที่จะเลื่อนเสื่อลงมาให้มันทอต่อได้แต่ว่าเครื่องทอเสื่อแบบพกพาของเราเนี่ยทำจากท่อ PVC แล้วเป็นมนค่าสรรพสิทธิ์แรงเสียดทานต่ำแรงเสียดทานที่ท่อเนี่ยทำกับเสื่อก็เลยน้อยทำให้เวลาที่ชาวบ้านออกแรงฟัดเนี่ยเบาๆเนี่ยเสื่อก็จะเลื่อนไปเองโดยอัตโนมัติเลยครับผมใช่ครับแล้วก็ไม่ต้องใช้ต้นทุนสูงก็คือถ้าเทียบกับโฮงเก่าเนี่ยตัวนี้มีต้นทุนถูกกว่าโฮงเดิมเนี่ยถึงครึ่งนึงเลย
0: ครึ่งนึงเลยเหรอคร
5: ับ ใช่ครับครึ่งนึงเลย 50% เลย
0: ลดทั้งแรงในการขนย้ายลดท
5: ั้
0: งเวลาในการทำแล้วก็ลดทั้งราคาในการที่จะประดิษฐ์ขึ้นมาด้วย
5: ใช่ครับแล้วก็จากการที่ได้เอาไปให้ชาวบ้านรีวิวใช้เนี่ยเขาบอกว่าปกติเนี่ยเขาใช้โฮงเดิมทอเนี่ยทอได้วันละ 1-2 ผืน

0: ายคุณยายครับมีสูงอายุที่ต้องลุกขึ้นมายกไม้บ้องเป้งลงตลอดยายแกก็จะปวดหลังปวดเอวแต่ว่าของเรานี่คือยายแกแฮปปี้ว่านั่งทอไปเรื่อยๆ
1: อันนี้ลองกับยายของน้องด้วยใช่ไหมครับ
0: คุณยายที่อยู่ในหมู่บ้านครับใช
1: ่ครับ
0: แล้วก็สำหรับครัวเรือนที่บ้านหลังเล็กๆเนี่ยก็สามารถถอดประกอบจัดเก็บไว้เป็นที่เป็นทางได้
1: ค
0: งเดิมมันจะเป็นไม้เนื้อแข็งใหญ่นะหนักก็ไม่สามารถเคลื่อนย้ายได้ยากเนี่ยครับก็คือตัวนี้ก็เก็บวางไปเลยแล้วก็จากการที่เราได้จัดอบรมโครงการการประกอบอาชีพสู่ชุมชนครับตัวนี้ครับหมู่บ้านท้ายครับเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับชาวบ้านครับผมก็คือให้ชาวบ้านมาเรียนรู้กับเราเราก็แลกเปลี่ยนเรียนรู้การทำเสือกับชาวบ้านเราก็ได้เอานวัตกรรมนี้ไปนำเสนอให้กับชาวบ้านชาวบ้านก็ได้มีการตอบรับดีมากครับแล้วก็ได้ทำการสั่งจองเข้ามาจำนวน17ชุด
1: โอ้โหไม่ธรรมดาครับคุณฟ้าครับ
0: แล้วก
2: ็ในจำหน่ายได้ด้วย
0: ครับแล้วก็ในระยะเวลาที่เรามาจัดนิทรรศการ5วันเนี่ยครับก็ได้มีผู้ที่สนใจเข้ามาทดลองทำทดลองทอเนี่ยครับก็ได้สนใจสั่งเข้ามาจำนวน3ชุดเหมือนกันสรุปรวมแล้วตอนนี้เนี่ยเราได้มีการจัดจำหน่ายไปแล้วหรือว่ามีคนสั่งจองเข้ามาจำนวน20ชุดครับผม
1: นี่สุดยอดจริงๆครับคุณฟ้าครับและนี่ก็คือผลงานของนักเรียนน้องๆจากโรงเรียน
2: ทิศมหาวิทยาลัยมหาสารคามฝ่ายมัธยมค่ะ
1: สุดยอดมากครับขอบคุณมากนะครับขอบคุณมากครับ
2: เดี๋ยวเราไปต่อที่ผลงานอื่นกันเลยค่ะ
1: เชิญครับคุณฟ้าครับ

0: รรมและสิ่งประดิษฐ์ทางการแพทย์เด็กและเยาวชนของเราก็สามารถสร้างสรรค์ออกมาได้เหมือนกันใช่ไหมครับคุณฟ้าครับ
1: ใช่ค่ะคุณเต้ยค่ะและตอนนี้นะคะเรามาอยู่กันที่บูธ Y32 ค่ะจากน้องๆวิทยาลัยเทคนิคตากกับผลงานเครื่องส่องไฟรักษาตัวเหลืองแบบประหยัดนะคะสวัสดีค่ะอาจารย
0: ์สวัสดีครับน้องๆครับสวัสดีครับอาจารย์ครับเครื่องส่องไฟรักษาการภาวะตัวเหลืองแบบประหยัดเนี่ยครับคืออะไรกันครับแล้วก็อาจารย์ช่วยบอกหน่อยได้ไหมครับว่าภาวะตัวเหลืองของเด็กทารกเนี่ยมันคืออะไรกันแน่ครับ
2: ในอดีตนะครับเวลาเด็กเราเกิดใหม่เนี่ยเราจะชอบคุยกันว่าเด็กเนี่ยเด็กบางคนเนี่ยจะมีสารบิลิรูบินนะครับในร่างกายค่อนข้างมากไอสารบิลิรูบินตัวเนี้ยถ้ายังอยู่ในร่างกายเราแล้วไม่เอาออกเนี่ยจะส่งผลให้เด็กเนี่ยเกิดการพิการทางสมองเช่นพัฒนาการช้าหูหนวกเป็นใบ้ซึ่งวิธีการรักษาเนี่ยมีอยู่2วิธีวิธีที่ง่ายที่สุดก็คือส่องไฟวิธีที่ยากที่สุดก็คือถ่ายเลือดนะครับเพราะนั้นเด็กเกิดใหม่ปุ๊บเนี่ยต้องรีบรักษาหลังจากที่เด็กเกิดปุ๊บเนี่ยหมอจะมาเจาะเลือดแล้วไปดูผลว่าเด็กมีสารบิลิรูบินในร่างกายมากน้อยขนาดไหนถ้ามีมากก็จำเป็นต้องส่องไฟอย่างเร่งด่วนนะครับเพราะนั้นเครื่องส่องไฟที่โรงพยาบาลเครื่องส่องไฟตัวเนี้ยแนวคิดมันมาเป็นการร่วมมือกันระหว่างโรงพยาบาลอุ้มผางจังหวัดตากนะครับโรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชแล้วก็วิทยาลัยเทคนิคตากนะครับแล้วก็ตัวเนี้ยถ้าซื้อท้องตลาดทั่วไปเนี่ยต้นทุนจะอยู่ที่ราคาประมาณ100,000 ถึง 200,000 กว่าบาท
0: โอ้200,000 กว่าบาทเลยเหรอคร
2: ับ ใช่ครับ
0: แล้วเจ้าเครื่องนี้นี่ราคาเท่าไหร่คร
2: ับ มา6,000 บาทครับ
0: 6,000 บาท
2: ครับ
0: คุณผู้ชมครับจาก200,000 ถึง 6,000 บาทนี่มันลดเกินหลาย 80% ได้เลยครับเนี
2: ่
0: ย
2: แล้วเครื่องมือตัวนี้คือทำจากฝีมือของนักศึกษาวิทยาเทคนิคตาก 100% ทั้งหมดทุกอย่างก็คือตั้งแต่เริ่มต้นกระบวนการต้นน้ำถึงปลายน้ำเลย
0: ครับ
2: แล้วตอนนี้เครื่องตัวนี้ถูกนำไปใช้ที่เราบริจาคให้กับโรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชเนี่ยไปประมาณ40 เครื่องแล้วก็กระจายที่เครือข่ายประมาณ10 เครื่องตอนนี้เราใช้งานอยู่ที่โรงพยาบาลเนี่ยประมาณ30 เครื่อง
0: คือใช้จริงที่โรงพยาบาลจริงๆแล้ว
2: ใช่ครับหนึ่งก็คือใช้รักษาเด็กที่อยู่ห้อง NICU คือเด็กที่น้ำหนักต่ำกว่า 1,500 กรัมกับเด็กที่คลอดแล้วน้ำหนักมากแต่ว่าตัวเหลืองอยู่นะครับเพราะนั้นของเราเนี่ยมันจะสามารถเป็นทีอินวันนะครับ1วางบนตู้อีคิม
0: ให
2: ้
0: นี้นะครับ
2: ครับก็คือส่องให้เด็กที่อยู่ในตู้อบอะครับนะครับ2เนี่ยเราสามารถย้ายตัวเนี้ยนะครับมาใส่ที่เนี่ยครับที่ขาแขวนเนี่ยครับปรับขึ้นลงได้ปรับความเข้มของแสงอะไรได้นะครับพวกเราลองเอาไขควงปรับความเข้มแสงครับ
0: เดี๋ยวลองช่วยสาธิต
2: ครับ
0: ให้เราได้ดูกันเลยนะครับ
2: ความเข้มของแสงตัวเนี้ยนะครับค่าในการรักษาเนี่ยจะอยู่ในช่วง10ถึง50ไมโครวัตต์ต่อตารางเซนติเมตรต่อนาโนเมตรถ้าเกินกว่านี้การรักษาไม่ได้ผลน้อยกว่านี้การรักษาก็จะช้าลง
0: ต้องพอดีเท่านั้น
2: ต้องพอดีเท่านั้นเพราะนั้นปัญหาที่ตามมาคือเครื่องมือวัดแสงสีน้ำเงินเนี่ยราคาแพงมากเครื่องนึงราคา 97,000 นะครับ
0: 97,000
2: ครับแต่ที่เราทำให้กับโรงพยาบาลได้เพราะว่า1โรงพยาบาลเนี่ยซื้อเครื่องมือมาแล้ว
0: ครับ
2: 2เนี่ยทุกครั้งในการที่เราจะรักษาเด็กเนี่ยเราจะต้องวัดนะครับวัดแสงที่ออกมาก่อนแล้วเราก็จึงจะเอาไปใช้ในการรักษาเด็กเพราะนั้นจริงๆแล้วตัวเนี้ยไม่แพงแต่แพงคือตัวเครื่องมือวัดครับนะครับแล้วก็จริงๆแล้วต้นแบบที่เราทำคือแบบเนี้ยครับครั้งแรกๆนะครับขอโทษแล้วก็

0: ดีเราถูกมันจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับเรื่องความปลอดภัยบางทีพยาบาลก็กลัวครับเพราะเป็นผู้หญิงกันเราก็เลยเปลี่ยนแพ็กเกจจากใหญ่ให้เล็กลงเพื่อให้เบาลงนะครับแล้วก็ให้ตอนนี้คือล่าสุดที่เราทำคือเป็นแบบนี้นะครับก็เพื่อให้เขาเห็นให้มันปลอดภัยขึ้นครับก็คือไม่กังวลเรื่องเกี่ยวกับระบบไฟฟ้าครับ
1: คร
0: ับแล้วก็ตัวนี้นะครับเราจะมีฟิล์มนิรภัยนะครับช่วยกรองเรื่อง UV กรองอินฟราเรดด้วยนะครับแล้วก็ทดลองใช้จริงเนี่ยตอนนี้เราใช้มาประมาณเกือบ3ปีแล้วครับ
1: คร
0: ับก็เริ่มแต่รุ่นแรกๆไปซึ่งหลังจากประกวดนี้เสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะพวกเนี้ยเอาที่เราทำมาประกวดไปมอบให้โรงพยาบาลต่ออีกชิ้นหนึ่งตอนนี้ที่กำลังจะขอมาก็จะมีที่โรงพยาบาลสุพรรณบุรีกับโรงพยาบาลบางสะพาน
1: ครับถือว่าสุดยอดมากๆเลยนะครับนวัตกรรมทางการแพทย์สิ่งประดิษฐ์ทางการแพทย์เด็กไทยของเราก็สามารถสร้างได้นะครับประหยัดงบประมาณชาติจากเครื่องนี่ 2-3 แสนเหลือเพียง 6,000 บาทโอ้โหถือว่าอาจารย์สุดยอดจริงครับน้องๆสุดยอดมากๆครับและนี่คือผลงานของเด็กๆเยาวชนนักประดิษฐ์จากเทคนิคตากจังหวัดตากของเรานะครับสุดยอดมากๆครับขอบคุณมากครับอาจารย์ครับขอบคุณมากครับน้องๆเป็นยังไงกันบ้างครับคุณผู้ชมครับหลังจากที่เราได้พาคุณผู้ชมไปเที่ยวรอบชมบรรยากาศรอบๆในงานวันนักประดิษฐ์ประจำปีนี้ต้องบอกเลยนะครับว่าเด็กไทยไม่แพ้ชาติใดในโลกเลยใช่ไหมครับคุณฟ้าครับเพราะว่านวัตกรรมหลายๆอย่างเนี่ยผมต้องขอชื่นชมเลยว่าเด็กของเราเนี่ยจะเป็นอนาคตที่สดใสของประเทศได้อย่างแน่นอนครับคุณฟ้าครับวันนักประดิษฐ์ปกติแล้วจัดอะไรยังไงวันที่เท่าไหร่อะไรช่วยบอกข้อมูลให้กับคุณผู้ชมได้รับทราบหน่อยนะครับ
2: ได้ค่ะงานวันนักประดิษฐ์นะคะเราจัดขึ้นทุกปีค่ะในช่วงวันที่2ถึงวันที่6กุมภาพันธ์นะคะซึ่งภายในงานก็จะมีผลงานนะคะจากน้องๆเยาวชนทั้งไทยและต่างประเทศนะคะตั้งแต่ระดับมัธยมศึกษาไปจนถึงอุดมศึกษาเลยค่ะแล้วก็จะมีหน่วยงานต่างๆนำผลงานมาโชว์มากมายซึ่งจะช่วยจุดประกายนะคะความเป็นนักวิจัยและนักประดิษฐ์เพื่อที่จะช่วยกันสร้างสรรค์ผลงานเพื่อที่จะมาพัฒนาประเทศไทยให้ยั่งยืนต่อไปได้ด้วยค่ะ
1: สุดยอดมากๆเลยนะครับในวันนี้นะครับต้องขอขอบคุณคุณฟ้านะครับผมไม่รู้ว่าจะเรียกเธอว่าเป็นแขกรับเชิญหรือว่าเป็นพิธีกรร่วมกับผมดีนะครับขอบคุณมากครับแล้วก็มาถึงช่วงสุดท้ายของรายการคิดบวกคิดใหม่เพื่อครูไทยนะครับคุณผู้ชมครับคุณผู้ชมสามารถติดตามเรื่องราวข่าวสารในแวดวงการศึกษารวมทั้งแรงบันดาลใจดีๆจากรายการคิดบวกคิดใหม่เพื่อครูไทยได้ในทุกๆสัปดาห์นะครับและนี่คือทั้งหมดของรายการสำหรับวันนี้ผมและทีมงานคงจะต้องขอตัวลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีครับคุณฟ้าครับเดี๋ยวขออนุญาตไปเดินดูงานกันต่อได้ไหมครับผมบอกว่ามีหลายบูธมากเลย

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชั่น
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: ประมาณช่วงต้นเดือนกุมภาพันธ์ปี2563ข่าวทุกสื่อทั่วโลกรายงานการเกิดโรคระบาดจากเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่หรือโควิด-19วิธีที่มนุษย์ใช้ป้องกันความเสี่ยงต่อการติดเชื้อไวรัสนี้คือการรักษาระยะห่างหรือ social distancing ไม่ว่าจะไปที่ไหนเราจะเห็นทุกคนสวมหน้ากากอนามัยล้างมือบ่อยๆหรือใช้เจลแอลกอฮอล์และถ้าไม่จำเป็นผู้คนก็จะไม่ออกนอกบ้านไม่อยู่ในที่คนพลุกพล่านและคอยติดตามข่าวสารการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสหลายธุรกิจได้รับผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อมจนต้องได้ลดพนักงานเลิกจ้างหรือปิดตัวเองลงท่ามกลางวิกฤตโลกเช่นนี้ทำให้มนุษย์ทั่วโลกต้องปรับการใช้ชีวิตเราทุกคนทุกเพศทุกวัยต้องเผชิญไม่เว้นแต่วัยเด็กนะคะ
1: อยู่ที่บ้านค่ะก็จะทำงานบ้านล้างจานค่ะแล้วก็ไปทำบุญตักบาตรตอนเช้าค่ะแล้วก็ได้ใช้เวลาอยู่กับครอบครัวมากขึ้นทำขนมเรียนออนไลน์ค่ะมีเล่นเกมเล่นโทรศัพท์ทำงานบ้านแล้วก็เยอะแยะเลยค่ะเปลี่ยนมากค่ะเพราะว่าเวลาหนูไม่รู้อะไรค่ะก็จะต้องถามครูค่ะแต่ว่าเวลาเราเรียนออนไลน์ค่ะตอนนี้เราก็ไม่ได้ถามค่ะเพราะว่าเราเรียนทางโทรศัพท์ค่ะ
2: ก่อนนะคะเขามีแบบรณรงค์ว่าอย่าแบบใช้โทรศัพท์โดยไม่จำเป็นอย่ามองโทรศัพท์เยอะเกินไปอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะแต่พอช่วงโควิดเนี่ยมันมีเรียนออนไลน์เข้ามาค่ะมันทำให้หนูต้องกลับไปใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์แบบอาจจะทำให้ตาหนูเสียได
0: ้การแสดงออกทั้งในด้านความคิดและการกระทำของเด็กถือเป็นการใช้สิทธิ์ในการมีส่วนร่วมตามอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กซึ่งเป็นสิทธิ์ที่จะให้ความสำคัญกับการปกป้องเรียกร้องผลกระทบที่เกิดกับชีวิตความเป็นอยู่ของเด็กด้วยการอนุญาตให้เด็กได้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจในเรื่องต่างๆที่เกี่ยวข้องกับตนเองและสามารถแสดงความคิดเห็นโดยไม่กระทบสิทธิ์และเสรีภาพของบุคคลอื่นเช่นเมื่อเกิดเหตุการณ์หรือมีประเด็นขึ้นแบบนี้ในฐานะของการเป็นสมาชิกของสังคมเด็กๆก็มีสิทธิ์ที่จะแสดงออกทางความคิดเห็นและการกระทําแต่บางครั้งเรากลับเจอเหตุการณ์ชวนให้คิดว่าทำไมเด็กไทยบางคนไม่กล้าแสดงความคิดเห็นไม่กล้าพูดแต่จะนั่งเงียบๆรับฟังอย่างเดียวเพราะอะไรคะเพราะอะไรกันคะเด็กการปลูกฝังให้เด็กกล้าที่จะแสดงความคิดเห็นบอกความต้องการหรือความรู้สึกของตัวเองได้ต้องฝึกตั้งแต่ยังเล็กผู้ปกครองบางครอบครัวเริ่มต้นด้วยการสอนภาษามือให้ลูกเพื่อปลูกฝังให้ลูกสามารถบอกความรู้สึกหรือความต้องการพื้นฐานของตัวเองให้ได้ตั้งแต่ยังไม่สามารถพูดได้เช่นหิวอิ่มเอาอีกง่วงอยากเล่นนี่คือการสอนให้เด็กหัดคิดและสื่อสารให้เป็นเข้าใจอารมณ์และความต้องการของตัวเองการรู้จักอารมณ์และการจัดการอารมณ์ของตัวเองวิธีสอนให้เด็กรู้จักอารมณ์เช่นวิธีให้เด็กฝึกบอกความรู้สึกและอารมณ์และสาเหตุของความรู้สึกนั้นว่าเกิดขึ้นเพราะอะไรสีแทนอารมณ์ที่เกิดขึ้นสีแทนอารมณ์ต่างๆได้แก่สีเขียวอารมณ์ของความสุขสงบมีสมาธิสีเหลืองอารมณ์วิตกกังวลเบื่อหน่ายไม่มีสมาธิอึดอัดไม่พอใจสีแดงอารมณ์โมโหฉุนเฉียวอยากทำลายสีฟ้าอารมณ์เศร้าเสียใจท้อแท้และหมดหวังเช่นวันนี้เด็กได้รับของขวัญวันเกิดหนูมีความสุขและเทียบสีอารมณ์ของหนูจะเป็นสีเขียวส่วนวิธีจัดการอารมณ์เมื่อลูกเกิดอารมณ์ฉุนเฉียวพ่อแม่อาจใช้วิธีเข้าไปกอดและค่อยๆพูดด้วยเหตุผลทั้งนี้อย่าลืมนะคะว่าพ่อแม่คือต้นแบบอารมณ์ที่ใกล้ที่สุดที่ลูกๆจะเรียนรู้ได้
3: ต่อไปนี้อยากให้เพื่อนๆช่วยบอกทีว่าภาพเหล่านี้แสดงถึงความรู้สึกอย่างไรภาพที่1ภาพที่2ภาพที่3 ภาพที่4

0: และภาพที่5ดีมากจ้าเพื่อนๆสามารถบอกได้ใช่ไหมว่าแต่ละภาพแสดงความรู้สึกอย่างไรคราวนี้อยากถามเพื่อนๆว่าถ้าเกิดเหตุการณ์เหล่านี้เพื่อนๆรู้สึกอย่างไรช่วยตอบที 1. เมื่อครูมอบหมายงานให้ทำมากๆเธอจะรู้สึก 2. ถ้ามีคนบอกว่าทำไมแต่งตัวเชยจังเธอจะ 3. เมื่อถูกเลือกให้เป็นหัวหน้าห้องเธอรู้สึก 4. ถ้าหากเธอมีความสามารถหลายอย่างเธอรู้สึก 5. เคยไหมที่เธอรู้สึกว่าทำไมพยายามแล้วก็ทำไม่ได้สักทีทั้งหมดนี้เป็นแค่ส่วนหนึ่งของแนวทดสอบซึ่งไม่ว่าจะตอบไปไม่มีถูกหรือผิดนะคะสำคัญตรงที่ว่าเด็กๆสามารถบอกความรู้สึกจริงๆและความต้องการของตัวเองได้หรือไม่เพราะการเข้าใจตนเองเป็นเรื่องสำคัญและอาจจะนำไปสู่การเห็นคุณค่าในตนเองได้นะคะ
1: นอกจากเรื่องการเข้าใจอารมณ์และความต้องการของตัวเองแล้วการที่เด็กๆได้รู้ว่าตัวเองมีพรสวรรค์อะไรนี่จึงเป็นของขวัญชิ้นพิเศษสำหรับเด็กด้วยเช่นกันค่ะเด็กแต่ละคนมีศักยภาพในตัวเองสำหรับอัจฉริยภาพด้านต่างๆแต่จะมีอัจฉริยภาพบางประการเท่านั้นที่สามารถพัฒนาขึ้นได้มากกว่าด้านอื่นๆและเฉพาะกับคนคนนั้นเท่านั้นค่ะ
2: ดร.ฮาวเวิร์ดการ์ดเนอร์นักจิตวิทยาผู้นำเสนอทฤษฎีพหุปัญญาและอัจฉริยภาพด้านต่างๆ8ประการเขาไม่เชื่อว่าการวัดอัจฉริยภาพด้วยการทดสอบ IQ นั้นสามารถใช้เป็นเครื่องมือวัดที่แน่นอนได้แต่เชื่อว่าอัจฉริยภาพสามารถสร้างได้ในตัวบุคคลด้วยวิธีการเรียนรู้แบบเฉพาะตัวเพื่อพัฒนาศักยภาพนั้นอัจฉริยภาพทั้ง8ด้านนี้ได้แก่1อัจฉริยภาพด้านดนตรีชอบเล่นดนตรีชอบฟังเพลงเก่งเรื่องจังหวะแกะโน้ตเก่งเรียนดนตรีได้เร็วและคนชมว่าเล่นดนตรีหรือร้องเพลงได้เก่ง 2. อัจฉริยภาพด้านร่างกายชอบเล่นกีฬาชอบใช้ร่างกายเต้นเก่งเล่นกีฬาได้ดีกว่าคนอื่นและใช้เครื่องมือต่างๆได้อย่างชำนาญ 3.อัจฉริยภาพด้านผู้คนมีมนุษยสัมพันธ์เป็นเลิศเพื่อนเยอะเข้าสังคมได้ดีมีแต่คนอยากอยู่ใกล้รู้ใจคนรอบข้างคนชมว่าให้คำปรึกษาเก่ง 4. อัจฉริยภาพด้านภาษาชอบอ่านหนังสือชอบเขียนหนังสือชอบเรียนภาษาสามารถจดจำและใช้ศัพท์ใหม่ๆได้รวดเร็วกว่าคนอื่นอัจฉริยภาพด้านตรรกะชอบใช้เวลาอยู่กับตัวเลขเก่งคณิตศาสตร์ถนัดในการคำนวณเก่งเรื่องการเรียงลำดับสิ่งต่างๆคนมักชมว่าคิดเลขได้รวดเร็ว 6. อัจฉริยภาพด้านธรรมชาติชอบใช้เวลาอยู่กับต้นไม้ชอบเดินในสวนชอบปลูกต้นไม้มีพรสวรรค์ในการดูแลและสื่อสารกับสัตว์เข้าใจอารมณ์และความรู้สึกของสัตว์7. อัจฉริยภาพด้านการเข้าใจตัวเองชอบใช้เวลาอยู่คนเดียวชอบคิดวิเคราะห์เรื่องของตัวเองชอบอ่านหนังสือพัฒนาตัวเองและเป็นคนที่เข้าใจตัวเองได้ดี 8. อัจฉริยภาพด้านภาพชอบถ่ายรูปและวาดรูปถ่ายรูปและวาดรูปได้อย่างสวยงามโดยไม่ต้องมีใครมาสอนชอบใช้จินตนาการและอ่านแผนได้ดี
1: การช่วยให้เด็กๆได้ค้นพบตัวเองรู้จักตัวเองเพื่อนำไปสู่การกล้าแสดงออกในทางสร้างสรรค์และเหมาะสมแน่นอนค่ะว่าผู้ปกครองบุคคลรอบข้างและสิ่งแวดล้อมย่อมมีผลอย่างยิ่งต่อตัวเด็กด้วยนะคะการใช้สิทธิ์ในการมีส่วนร่วมและแสดงความคิดเห็นของเด็กๆยังสามารถทำได้หลากหลายวิธีค่ะเช่นการที่เด็กๆได้เข้าร่วมกิจกรรมของสังคมการส่งเสริมให้เด็กมีส่วนร่วมในระดับครอบครัวชุมชนและสังคมซึ่งนอกจากเด็กๆจะรู้สึกดีที่

0: ได้รับการยอมรับแล้วยังช่วยให้เด็กเติบโตขึ้นอย่างมีจิตสาธารณะและพวกเขาจะรู้สึกถึงความเป็นเจ้าของชุมชนประเทศที่อยู่ต่อไปด้วยค่ะ
1: การรู้จักตนเองเป็นจุดเริ่มต้นแห่งปัญญา

สวัสดีค่ะอาจารย์จะมาสรุปเนื้อหาที่สำคัญของฟิสิกส์นิวเคลียร์นะคะเริ่มจากการทำความเข้าใจเกี่ยวกับปรากฏการณ์ต่างๆทางนิวเคลียร์นะคะซึ่งจะเกิดขึ้นที่นิวเคลียสของอะตอมค่ะเราอาจจะเรียกอะตอมว่านิวคลายได้นะคะเมื่อต้องการพูดถึงนิวเคลียสของอะตอมนะคะในเนื้อหาฟิสิกส์นิวเคลียร์นะคะจะประกอบไปด้วยหัวข้อที่สำคัญ5หัวข้อนะคะก็คืออนุภาคมูลฐานของอะตอมเสถียรภาพของนิวเคลียสกัมมันตภาพรังสีการสลายตัวของกัมมันตรังสีและปฏิกิริยานิวเคลียร์นะคะโดยจะเริ่มทบทวนเกี่ยวกับสัญลักษณ์ต่างๆกันก่อนนะคะสัญลักษณ์ของอะตอมหรือนิวคลายจะเหมือนกันค่ะโดยที่ x เนี่ยจะแทนชนิดของอะตอมหรือว่านิวคลายนะคะ a จะแทนเลขมวลซึ่งจะแสดงจำนวนโปรตอนและนิวตรอนนะคะส่วน z เนี่ยจะแทนเลขอะตอมซึ่งจะแสดงจำนวนโปรตอนนะคะแล้วก็ n แทนจำนวนนิวตรอนค่ะซึ่งสามารถคำนวณได้จากการนำค่า a ลบกับค่า z นะคะมาดูกันที่หัวข้อแรกค่ะอนุภาคมูลฐานของอะตอมนะคะจะประกอบไปด้วยโปรตอนค่ะสัญลักษณ์ก็คือ p นะคะมีประจุเป็นบวกค่ะแล้วก็นิวตรอนสัญลักษณ์ก็คือ n เป็นกลางทางไฟฟ้านะคะแล้วก็อิเล็กตรอนสัญลักษณ์ก็คือตัว e นะคะมีประจุเป็นลบค่ะจากข้างต้นนะคะจะเห็นได้ว่าอะตอมเนี่ยไม่ใช่ส่วนที่เล็กที่สุดของสสารแล้วนะคะเพราะว่าภายในอะตอมเนี่ยจะประกอบไปด้วยอนุภาคมูลฐานเหล่านี้ค่ะและเนื่องจากอนุภาคเหล่านี้นะคะมีขนาดเล็กมากนะคะจึงกำหนดหน่วยมวลฐานขึ้นมาใหม่คือ AMU นะคะโดย1 AMU เนี่ยจะมีค่าเท่ากับ 1.66 คูณ10ยกกำลังลบ24กรัมนะคะซึ่งจะสังเกตได้ว่ามวลของโปรตอนแล้วก็นิวตรอนเนี่ยจะมีขนาดใกล้เคียงกันนะคะซึ่งจะมีค่ามากกว่ามวลของอิเล็กตรอนค่ะดังนั้นนะคะอาจจะกล่าวได้ว่ามวลส่วนใหญ่ของอะตอมเนี่ยจะอยู่ที่นิวเคลียสค่ะต่อมาหัวข้อที่2นะคะเสถียรภาพของนิวเคลียสค่ะก่อนอื่นนะคะเราจะมาทำความเข้าใจข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับนิวเคลียสกันก่อนนะคะโดยเราจะเรียกอนุภาคภายในนิวเคลียสเนี่ยค่ะว่านิวคลีออนนะคะซึ่งประกอบไปด้วยอนุภาคโปรตอนและนิวตรอนนะคะโดยการรวมกันของอนุภาคโปรตอนและนิวตรอนภายในนิวเคลียสนะคะจะส่งผลให้มีมวลบางส่วนหายไปค่ะเรียกว่ามวลพร่องนะคะและเมื่อเปลี่ยนมวลให้เป็นพลังงานนะคะโดยอาศัยทฤษฎีสัมพัทธภาพของไอน์สไตน์นะคะเราเรียกพลังงานนี้ว่าพลังงานยึดเหนี่ยวค่ะซึ่งทำหน้าที่ยึดนิวคลีออนในนิวเคลียสเข้าด้วยกันนะคะโดยเราสามารถคำนวณค่าพลังงานยึดเหนี่ยวได้จากผลคูณระหว่างมวลพร่องในหน่วย AMU นะคะกับ 931.5 เมกะอิเล็กตรอนโวลต์ค่ะดังสมการนะคะโดยพลังงานยึดเหนี่ยวที่คำนวณได้นะคะจะมีหน่วยเป็นเมกะอิเล็กตรอนโวลต์ค่ะในนิวคลีออนนะคะจะยึดกันด้วยแรงนิวเคลียร์ค่ะซึ่งเป็นแรงดึงดูดระยะสั้นนะคะเกิดระหว่างนิวคลีออนที่อยู่ติดกันเป็นแรงที่ไม่ขึ้นอยู่จุนะคะและมีขนาดมากกว่าแรงทางไฟฟ้าค่ะมาต่อกันที่ขนาดของนิวเคลียสนะคะเนื่องจากว่ามวลของอะตอมส่วนใหญ่เนี่ยอยู่ที่นิวเคลียสภายในนิวเคลียสนะคะจึงมีความหนาแน่นสูงมากนะคะโดยทั่วไปเนี่ยมักจะอนุโลมให้เสมือนว่านิวเคลียสมีลักษณะเป็นทรงกลมนะคะที่มีความหนาแน่นคงที่จึงทำให้สามารถคำนวณขนาดของนิวเคลียสได้จากสมการนะคะ r เท่ากับ r 0คูณด้วย a ยกกำลัง1ส่วน3นะคะเมื่อ r 0เนี่ยคือค่าคงตัวรัศมีของนิวเคลียสค่ะมีค่าอยู่ระหว่าง 1.2 ถึง 1.4 เฟอร์มินะคะจากนั้นนะคะเสถียรภาพของนิวเคลียสค่ะจะบอกได้ด้วยอัตราส่วนระหว่างพลังงาน

ยึดเหนี่ยวต่อนิวคลีออนนะคะหรือว่า BE ต่อ A นั่นเองค่ะโดยนิวคลายที่มีเสถียรภาพสูงสุดนะคะจะมีค่า BE ต่อ A เนี่ยเท่ากับ 8.8 เมกะอิเล็กตรอนโวลต์นะคะซึ่งมีเลขเชิงมวลเท่ากับ56ค่ะซึ่งก็คือนิวคลายของเหล็กนั่นเองนะคะโดยเราจะเรียกนิวคลายที่มีเลขเชิงมวลอยู่ระหว่าง2ถึง209เนี่ยว่านิวคลายเสถียรนะคะซึ่งหมายถึงนิวคลายที่มีจำนวนนิวคลีออนส่งแรงกระทำซึ่งกันและกันพอดีนะคะทำให้เกิดความสมดุลภายในนิวเคลียสค่ะต่อมาหัวข้อที่3นะคะกัมมันตภาพรังสีเกิดจากนิวคลายที่ไม่เสถียรค่ะเริ่มจากการทำความเข้าใจเกี่ยวกับนิวคลายที่ไม่เสถียรก่อนนะคะซึ่งก็คือนิวคลายที่แรงกระทำระหว่างนิวคลีออนไม่สมดุลค่ะโดยแรงกระทำระหว่างนิวคลีออนเนี่ยจะมีด้วยกัน2ชนิดนะคะคือแรงทางไฟฟ้าแล้วก็แรงทางนิวเคลียร์แรงทางไฟฟ้าเนี่ยเป็นแรงกระทำระหว่างประจุภายในนิวเคลียสค่ะซึ่งประกอบไปด้วยประจุบวกเนื่องจากอนุภาคโปรตอนนะคะก็จะเกิดแรงผลักขึ้นภายในนิวเคลียสดังแสดงในภาพค่ะและแรงนิวเคลียร์นะคะเป็นแรงดึงดูดที่ไม่คำนึงถึงชนิดของประจุหรือเป็นแรงดึงดูดระยะสั้นที่มีขนาดสูงนั่นเองนะคะตามภาพเลยเมื่อแรงทั้งสองกระทำต่อกันไม่สมดุล นะคะก็จะส่งผลให้นิวคลายนั้นน่ะไม่เสถียร นะคะนอกจากนี้นะคะนิวคลายที่มีขนาดใหญ่หรือจำนวนโปรตอนต่อนิวตรอนมากหรือน้อยเกินไปนะคะก็จะส่งผลให้นิวคลายไม่เสถียรด้วยเช่นกันนะคะโดยนิวคลายที่ไม่เสถียรเนี่ยจะปรับตัวเพื่อให้เข้าสู่สภาวะสมดุลค่ะโดยการปลดปล่อยพลังงานส่วนเกินออกมาในรูปของรังสีนิวเคลียร์นะคะเราเรียกนิวคลายที่ไม่เสถียรนี้ว่านิวคลายกัมมันตรังสีค่ะซึ่งปรากฏการที่นิวคลายกัมมันตรังสีแผ่รังสีออกมานะคะเราจะเรียกมันว่ากัมมันตภาพรังสีค่ะเป็นปรากฏการที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติไม่ขึ้นอยู่กับสมบัติทางเคมีหรือทางกายภาพนะคะซึ่งรังสีนิวเคลียร์นะคะจะแบ่งออกเป็น2ประเภทค่ะคือรังสีอนุภาคและรังสีแม่เหล็กไฟฟ้านะคะโดยรังสีอนุภาคเนี่ยเป็นรังสีที่ประกอบไปด้วยกลุ่มอนุภาคซึ่งสามารถวัดมวลของอนุภาคได้เช่นอนุภาคอัลฟาอนุภาคเบต้าเป็นต้นนะคะโดยอนุภาคอัลฟาเนี่ยคือนิวเคลียสของฮีเลียมค่ะประกอบไปด้วยอนุภาคโปรตอน2อนุภาคนิวตรอน2อนุภาคแล้วก็อิเล็กตรอน2อนุภาคนะคะส่วนอนุภาคเบต้าค่ะคืออนุภาคของอิเล็กตรอนดังแสดงในภาพนะคะจะเห็นได้ว่านะคะอนุภาคอัลฟาเนี่ยจะมีมวลมากกว่าอนุภาคเบต้านะคะจึงส่งผลต่ออำนาจทะลุทะลวงของรังสีทั้ง2ชนิดค่ะคืออนุภาคอัลฟาจะมีอำนาจทะลุทะลวงต่ำกว่าอนุภาคเบต้านะคะเนื่องจากว่ามันมีขนาดของมวลที่มากกว่านั่นเองค่ะนอกจากนี้นะคะรังสีนิวเคลียร์ยังแบ่งได้เป็นรังสีแม่เหล็กไฟฟ้าซึ่งเป็นรังสีที่มีสมบัติของคลื่นนะคะแล้วก็ไม่มีมวลได้แก่รังสีแกมมานะคะซึ่งรังสีแกมมาเนี่ยค่ะเป็นการปลดปล่อยพลังงานส่วนเกินของนิวคลายนะคะโดยไม่มีผลต่อเลขมวลและเลขอะตอมของนิวคลายก่อนและหลังการสลายตัวนะคะจากภาพค่ะเมื่อนิวคลายไม่เสถียรนะคะและเกิดการปลดปล่อยอนุภาคเบต้าออกมาแต่นิวคลายนั้นยังคงไม่เสถียรอยู่นะคะเนื่องจากว่ามีพลังงานส่วนเกินนะคะนิวคลายนี้ก็จะปลดปล่อยพลังงานส่วนเกินออกมาในรูปของรังสีแกมมาค่ะเพื่อปรับตัวให้เข้าสู่สภาวะสมดุล นะคะการปลดปล่อยรังสีในรูปอนุภาคหรือว่าพลังงานส่วนเกินเนี่ยจะเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องนะคะและจะหยุดหรือจบลงเมื่อนิวคลายเหล่านั้นเนี่ยเข้าสู่สภาวะสมดุลหรือกลายเป็นนิวคลายเสถียรนั่นเองค่ะและหากเปรียบเทียบอำนาจทะลุทะลวงของรังสีอัลฟาเบต้าแล้วก็แกมมานะคะเราจะพบว่ารังสีอัลฟาเนี่ยมีอำนาจทะลุทะลวงต่ำที่สุดและรังสีแกมมาเนี่ยจะมีอำนาจทะลุทะลวงสูงที่สุดเนื่องจากว่าเป็นพลังงานที่ไม่มีมวล นะคะต่อมาหัวข้อที่4นะคะการสลายตัวของกัมมันตรังสีค่ะเป็นปรากฏการณ์การสลายตัวที่เกิดขึ้นแบบสุ่มนะคะซึ่งไม่สามารถทำนายได้ว่านิวคลายกัมมันตรังสีใดจะสลายตัวเมื่อไหร่นะคะแต่สามารถคำนวณได้ว่ามีกี่อะตอมที่สลายตัวต่อ1หน่วยเวลานะคะโดยอัตราการสลายตัวของนิวคลายกัมมันตรังสีเนี่ยจะเรียกว่ากัมมันตภาพนะคะแทนด้วย

0: สัญลักษณ์ A ดังสมการค่ะ A มีค่าเท่ากับแลมด้า N นะคะเมื่อแลมด้าคือค่าคงตัวหรือค่าคงที่การสลายตัวนะคะและ N คือจำนวนอะตอมที่เวลา t ใดๆค่ะโดยสามารถคำนวณอะตอมของนิวคลีย์กัมมันตรังสีในช่วงเวลานั้นๆได้จากสมการ n เท่ากับ n 0 e ยกกำลังลบแลมด้า t นะคะหรือ n เท่ากับ n 0ส่วนด้วย2ยกกำลัง n นะคะเมื่อ n 0คือจำนวนอะตอมที่เวลาเริ่มต้นค่ะและ n คือเวลา n เท่าของค่าครึ่งชีวิตนะคะเมื่อเวลา t ใดๆมีค่าเท่ากับจำนวนเท่าของค่าครึ่งชีวิตคูณด้วย t ซึ่งคือค่าครึ่งชีวิตดังสมการนะคะค่าคงที่การสลายตัวเป็นค่าที่บ่งบอกถึงโอกาสการสลายตัวของนิวคลีย์กัมมันตรังสีใน1หน่วยเวลาสามารถคำนวณได้ดังสมการนะคะแลมด้าจะมีค่าเท่ากับ 0.693 หารด้วย t ซึ่งค่าคงที่การสลายตัวเนี่ยค่ะจะมีหน่วยเป็น1ต่อวินาทีนะคะและ t นะคะคือค่าครึ่งชีวิตค่ะจะมีหน่วยเป็นวินาทีนะคะซึ่งค่าครึ่งชีวิตเนี่ยหมายถึงระยะเวลาที่นิวคลีย์กัมมันตรังสีสลายตัวแล้วเหลือปริมาณครึ่งหนึ่งจากปริมาณเดิมดังภาพนะคะแกน y คือปริมาณความเข้มของรังสีเริ่มต้นในที่นี้มีค่าสูงสุดเท่ากับ1นะคะส่วนแกน x ก็คือระยะเวลาจากภาพนะคะเมื่อเวลาผ่านไปเท่ากับค่าครึ่งชีวิตปริมาณความเข้มของรังสีจะลดลงเหลือ1ส่วน2หรือครึ่งหนึ่งของปริมาณเริ่มต้นนั่นเองค่ะและเมื่อเวลาผ่านไป2เท่าของค่าครึ่งชีวิตนะคะปริมาณความเข้มของรังสีเนี่ยก็จะลดลงเหลือ1ส่วน4ของปริมาณเริ่มต้นหรือครึ่งหนึ่งของปริมาณ1ส่วน2นะคะความสัมพันธ์จะเป็นเช่นนี้ไปเรื่อยๆค่ะจนนิวคลีย์กัมมันตรังสีนี้เนี่ยเข้าสู่สภาวะสมดุล นะคะสุดท้ายหัวข้อที่5นะคะปฏิกิริยานิวเคลียร์ค่ะคือกระบวนการที่นิวเคลียสเกิดการเปลี่ยนแปลงองค์ประกอบหรือว่าพลังงานนะคะซึ่งจะเป็นไปตามกฎ2ข้อนะคะก็คือผลรวมเลขมวลก่อนและหลังการเกิดปฏิกิริยาจะต้องคงเดิมค่ะและผลรวมของเลขอะตอมก่อนและหลังการเกิดปฏิกิริยาจะต้องคงเดิมด้วยนะคะซึ่งสามารถเขียนเป็นปฏิกิริยาได้ดังสมการค่ะเมื่อ x เนี่ยคือนิวเคลียสก่อนเกิดปฏิกิริยานะคะแล้วก็ a เนี่ยคืออนุภาคที่เข้าทำปฏิกิริยาส่วน y ก็คือนิวเคลียสหลังเกิดปฏิกิริยานะคะแล้วก็ b เนี่ยก็คืออนุภาคที่ปล่อยออกมาหลังการเกิดปฏิกิริยานั่นเองค่ะปฏิกิริยานิวเคลียร์ที่สำคัญนะคะจะมีด้วยกัน2ชนิดค่ะคือปฏิกิริยาฟิชชันกับปฏิกิริยาฟิวชันนะคะโดยปฏิกิริยาฟิชชันจะแบ่งเป็น2ประเภทด้วยกันค่ะคือเป็นปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติแล้วก็เป็นปฏิกิริยาที่เกิดจากการกระตุ้นนะคะตัวอย่างเช่นเมื่ออนุภาคนิวตรอนเข้าทำปฏิกิริยากับนิวคลีย์ขนาดใหญ่จะส่งผลให้นิวคลีย์ไม่เสถียรนะคะจึงแตกออกเป็นนิวคลีย์ใหม่ค่ะที่มีมวลใกล้เคียงกันนะคะพร้อมกับให้พลังงานประมาณ200เมกะอิเล็กตรอนโวลต์ค่ะต่อ1การเกิดปฏิกิริยานะคะดังภาพเลยนะคะแล้วก็ปฏิกิริยาที่2นะคะคือปฏิกิริยาฟิวชันค่ะเป็นปฏิกิริยาที่ทำให้นิวคลีย์ขนาดเล็กนะคะหลอมรวมเป็นนิวคลีย์ใหม่ค่ะที่มีขนาดใหญ่ขึ้นซึ่งการเกิดปฏิกิริยาอันนี้นะคะต้องใช้พลังงานสูงมากในการเกิดปฏิกิริยานะคะก็จะสังเกตได้ตามภาพเลยนะคะเนื้อหาที่สำคัญเกี่ยวกับฟิสิกส์นิวเคลียร์นะคะก็หมดลงแล้วขอให้นักเรียนทุกคนฝึกทำโจทย์เยอะๆนะคะ
1: น้องเคยสงสัยไหมครับว่าวงกลม1หน่วยกับตรีโกณมิติเนี่ยมันมีความเกี่ยวข้องกันยังไงครับวงกลม1หน่วยนะครับคือวงกลมที่มีจุดศูนย์กลางนะครับอยู่ที่จุดกำเนิดและมีรัศมีนะครับเท่ากับ1ครับถ้าเราสร้างสามเหลี่ยมมุมฉากขึ้นมาภายในวงกลม1หน่วยนี้นะครับมันก็จะมีด้านตรงข้ามมุมฉากเนี่ยเท่ากับ1เสมอใช่มั้ยครับและในเรื่องตรีโกณมิตินะครับค่าคอสนะครับเท่ากับชิดส่วนฉากและค่าไซน์เท่ากับข้ามส่วนฉากครับและฉากในสามเหลี่ยมรูปนี้นะครับจะมีค่าเท่ากับ1เสมอเพราะฉะนั้นนะครับ x ของเราเนี่ยก็จะได้ค่าเท่ากับคอสและ y ก็จะได้ค่าเท่ากับไซน์ครับสูตรทั่วไปของวงกลม1หน่วยนะครับก็คือ x กําลัง2บวก y กําลัง2เท่ากับ1ครับเราก็จะสามารถแทนค่าคอสและค่าไซน์ลงไปในค่า x และค่า y ได้ครับก็จะกลายเป็นคอสกําลัง2บวกไซน์กําลัง2เท่ากับ1ครับโดยรูปทั่วไปนะครับเราจะเขียนกําลัง2อยู่ตรงนี้ของคอสและไซน์นะครับเมื่อเรารู้จักค่าตรีโกณมิติและวงกลม1หน่วยแล้วใช่มั้ยครับวงกลม1หน่วยเนี่ยจะถูกแบ่งออกเป็น4ควอแดรนท์นั่นเองครับโดย

ประเด็นที่1 นะครับจะเป็นมุมระหว่าง0องศานะครับจนถึง90องศาครับและค่าไซน์และค่าคอสนะครับจะมีค่าเป็นบวกครับในประเด็นที่2 นะครับจะมีค่าคอสเนี่ยติดลบแล้วก็ค่าไซน์เนี่ยที่เป็นบวกครับและมีมุมนะครับอยู่ในช่วง0ถึง180องศาครับซึ่งวิธีการหาค่าตรีโกณของมันนะครับก็คือเอา180นะครับลบด้วยมุมเกินครับเหมือนสมมุติน้องๆนะครับต้องการหาค่าไซน์120องศานะครับก็ให้น้องๆนะครับหาค่า180ลบ120องศาครับก็จะได้กลายเป็นไซน์60องศานั่นเองครับต่อไปนะครับจะเป็นคอแดนที่3นะครับคอแดนที่3นะครับจะเป็นมุมระหว่าง180องศานะครับจนถึง270องศาครับค่าคอสและค่าไซน์เนี่ยจะมีค่าที่ติดลบครับโดยวิธีการหาค่าตรีโกณนะครับมันก็คือมุมเกินนะครับลบด้วย180นั่นเองครับและในจตุภาคที่4นะครับหรือว่าคอแดนที่4นะครับก็เป็นเหมือนกันครับแต่ค่าคอสและค่าไซน์นะครับค่าคอสจะเป็นบวกแล้วก็ค่าไซน์จะเป็นลบครับจากนั้นวิธีการหาค่าตรีโกณนะครับก็จะเป็น360ลบมุมเกินครับหรือมันก็จะเป็นมุมติดลบนั่นเองครับต่อไปนะครับน้องๆก็จะต้องมาดูวิธีทั้งหมดนะครับว่าถ้าสมมติว่าน้องมีมุมเท่านี้มันจะอยู่ในคอนแดนไหนใช่ไหมครับพิจารณาดูว่าจะหาค่าตรีโกณมิติในคอนแดนนั้นได้อย่างไรครับโดยเรานะครับจะหามุมทั่วไปที่เรารู้กันนะครับนั่นก็คือมุม0 30 45 60และ90ครับก่อนอื่นเลยนะครับน้องๆนะครับเอามือขึ้นมาครับจากนั้นนะครับให้น้องๆคล่องนะครับว่าซ้ายเท่ากับซ้ายและคอสเท่ากับขวาครับแล้วเราเริ่มนะครับนิ้วแรกนะครับจะเป็นนิ้วที่0องศาครับนิ้วที่2จะเป็นนิ้วที่30องศาครับนิ้วที่3นะครับจะเป็นนิ้วที่45องศาครับนิ้วที่4นะครับจะเป็นนิ้วที่60องศาครับและนิ้วสุดท้ายนะครับจะเป็นนิ้วที่90องศาครับจากนั้นนะครับให้น้องๆนะครับนับจำนวนนิ้วนะครับในฝั่งนั้นที่น้องๆจะหานะครับแล้วใส่สแควร์รูทแล้วหารด้วย2ครับเหมือนสมมุตินะครับน้องๆต้องการหาไซน์45นะครับให้น้องๆเอานิ้วนั้นลงมาครับจากนั้นนะครับก็นับนิ้วฝั่งนั้นนะครับก็จะเป็น1 2ไซน์45นะครับจะเป็นสแควร์รูท2ส่วน2นั่นเองครับหรือน้องๆนะครับต้องการหามุมคอส60องศานะครับคอสคือขวาใช่มั้ยครับ1ใช่มั้ยครับก็จะเป็นสแควร์รูท1ส่วน2นั่นเองครับและเมื่อเรารู้จักมุมองศากันแล้วใช่มั้ยครับต่อไปนะครับเราต้องมารู้จักกับมุมเรเดียนนะครับน้องๆคงสงสัยใช่ไหมครับว่า1เรเดียนเนี่ยเท่ากับกี่องศาครับอันดับแรกนะครับเราต้องมาเทียบบัญญัติตรยางกันก่อนนะครับว่า360องศาเนี่ยมันเป็น2พายเรเดียนใช่ไหมครับแล้วถ้าสมมุติน้องมีมุมเซต้ามันจะเป็นกี่เรเดียนนั่นครับเราก็จะใช้บัญญัติตรยางนะครับขวาตั้งซ้ายหารล่างคูณครับก็จะเป็น2พายหารด้วย360คูณด้วยเซต้าใช่ไหมครับจากนั้นก็ตัดเป็น180การที่เราจะเปลี่ยนมุมเซต้าให้กลายเป็นมุมเรเดียนเนี่ยเราจะต้องเอาเซต้าเนี่ยไปคูณด้วยพายส่วน180นั่นเองครับยกตัวอย่างเช่นนะครับน้องๆนะครับมีมุมเท่ากับ60องศานะครับแล้วน้องๆนะครับต้องการเปลี่ยนเป็นมุมเรเดียนก็จะกลายเป็น60คูณพายส่วน180นั่นเองครับก็จะเป็นตัดเป็น3ใช่ไหมครับก็จะเท่ากับพายส่วน3เรเดียนครับและน้องๆนะครับรู้จักกับมุมองศาและมุมเรเดียนกันไปแล้วใช่ไหมครับต่อไปนะครับเราจะมาลองทำโจทย์กันนะครับโจทย์ข้อแรกนะครับเขาบอกว่าจงหาค่าของไซน์300ดูนะครับไซน์300นะครับอันดับแรกนะครับเราต้องวาดวงกลม1หน่วยกันก่อนนะครับโดยไซน์300เนี่ยเป็นการหมุนจนมาถึงคอแดนที่4นะครับซึ่งในคอแดนนี้นะครับค่าไซน์เนี่ยจะมีค่าติดลบแปลว่าไซน์300องศาเนี่ยจะมีค่าเท่ากับลบไซน์360ลบด้วยมุม300นั่นเองครับและเมื่อเราลบกันเสร็จใช่ไหมครับก็จะกลายเป็นไซน์60องศาครับไซน์60องศานะครับเมื่อเรานำนิ้วขึ้นมาใช่ไหมครับนิ้วนี้คือมุม60องศาเราก็จะเอานิ้วนี้ลงแล้วนับนิ้วนะครับ1 2 3ใส่สแควร์รูทแล้วหารด้วย2ครับก็จะกลายเป็นลบสแควร์รูท3ส่วน2นั่นเองครับจากตัวอย่างเมื่อกี้นะครับเราได้ลองใช้กับมุมองศากันไปแล้วใช่ไหมครับต่อไปนะครับเราจะมาลองใช้กับมุมเรเดียนกันดูนะครับแทน15พายส่วน4คูณด้วยไซน์19พายส่วน6คูณด้วยโคเซก29พายส่วน2เนี่ยมันมีค่าเท่ากับเท่าไหร่นะครับอันดับแรกนะครับเราจะมาลองดูกันที่แทน15พายส่วน4นะครับก่อนอื่นเลยนะครับเราต้องมาเปลี่ยนมุม15พายส่วน4เนี่ยให้เป็นมุมที่เรารู้จักกันก่อนนะครับมันก็จะเปลี่ยนกลายเป็น4พายลบด้วยพายส่วน4นั่นเองครับและเมื่อเรามาลองวาดรูปกันดูนะครับมันก็จะได้ว่ามุม4พายเนี่ยคือการหมุนรอบวงกลม1หน่วยเนี่ย2รอบครบไปแล้วใช่ไหมครับแล้วจะเหลืออยู่ลบพายส่วน4นะครับมันก็จะกลายเป็นควอแดนท์ที่4อย่างนี้ใช่ไหมครับซึ่งในควอแดนท์ที่4เนี่ยค่าแทนเนี่ยเกิดจากไซน์กับคอสใช่ไหมครับค่าไซน์ในควอแดนท์ที่4เนี่ยมีค่าติดลบและค่าคอสในควอแดนท์ที่4เนี่ยมีค่าเป็นบวกครับเราจึงจะได้ว่าค่าแทนของเราเนี่ยจะติดลบนะครับต่อไปนะครับแทนคือไซน์ส่วนคอสใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นอ่ะลบแทนพายส่วน4เนี่ยก็จะได้เท่ากับลบไซน์พายส่วน4หารด้วยคอสพายส่วน4ครับและไซน์และคอสพายส่วน4เนี่ยเราก็ลองยกนิ้วขึ้นมานะครับพายส่วน4คือมุม45องศาใช่ไหมครับไซน์คือรูท2ส่วน2คอสก็คือรูท2ส่วน2เช่นกันครับก็จะได้เป็นลบสแควร์รูท2ส่วน2หารด้วยรูท2ส่วน2ก็จะมีค่าตัดกันได้พอดีใช่ไหมครับก็จะเป็นลบ1นั่นเองครับต่อไปนะครับเราจะหาค่าไซน์19พายส่วน6ไซน์19พายส่วน6เนี่ยสามารถเขียนขึ้นใหม่ได้เป็นไซน์3พายบวกด้วยพายส่วน6นั่นเองครับ
ซึ่งไซน์3พายนะครับเกิดจากการที่เราหมุนรอบวงกลม1หน่วยเนี่ย1รอบแล้วบวกด้วยพายใช่มั้ยครับถ้าเราวาดรูปเนี่ยมันก็จะได้กลายเป็นพายอย่างงี้ใช่มั้ยครับและบวกมาด้วยพายส่วน6ในควอแดรนท์ที่3ใช่มั้ยครับค่าไซน์เนี่ยมีค่าที่เป็นติดลบเพราะฉะนั้นมันก็จะได้เป็นลบไซน์พายส่วน6ครับในมุมพายส่วน6นะครับคือมุม30องศา30องศานะครับค่าไซน์นะครับคือ1ส่วน2นั่นเองครับก็จะได้กลายเป็นลบ1ส่วน2ครับตัวสุดท้ายนะครับโคเซก29พายส่วน2โคเซกคือ1ส่วนใช่มั้ยครับก็จะเป็น1ส่วนไซน์และเรานะครับต้องเปลี่ยน29พายส่วน2เนี่ยให้เป็นรูปทั่วไปนะครับก็คือ29หาร2ได้เป็น14พายบวกพายส่วน2นั่นเองครับซึ่ง14พายนะครับคือการหมุนรอบวงกลม1หน่วยเนี่ย7ครั้งเพราะฉะนั้นเนี่ยรูปนี้นะครับก็จะเหลือเพียงแค่บวกเข้าไปพายส่วน2ใช่ไหมครับซึ่งพายส่วน2ในรูปนี้นะครับจะเป็นค่าบวกนั่นเองครับก็จะกลายเป็น1ส่วนไซน์พายส่วน2ครับซึ่งไซน์พายส่วน2คืออะไรครับคือ90องศาใช่ไหมครับ90องศาคือสแควร์รูท4หาร2สแควร์รูท4เท่ากับ2 2หาร2เท่ากับ1นั่นเองครับดังนั้นผลคูณของข้อนี้นะครับก็จะเป็นลบ1คูณด้วยลบ1ส่วน2คูณ1ครับก็จะมีค่าเท่ากับ1ส่วน2นั่นเองครับจะเห็นได้ว่าถ้าเมื่อเรามีความรู้เกี่ยวกับวงกลม1หน่วยและตรีโกณมิติครบแล้วนะครับเราก็จะสามารถหาค่ามุมต่างๆของค่าตรีโกณมิติได้ครับไม่ว่ามุมนั้นนะครับจะมีมุมเป็นมุมองศาหรือมุมเรเดียนเนี่ยเราก็สามารถประยุกต์ความรู้เกี่ยวกับวงกลม1หน่วยและควอแดรนท์ของมันเนี่ยเพื่อที่จะหาค่าได้นั่นเองครับ

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่รายการคิดบวกคิดใหม่เพื่อครูไทยรายการที่จะนำเสนอเรื่องราวข่าวสารต่างๆที่น่าสนใจในแวดวงการศึกษารวมทั้งยังถ่ายทอดความสามารถของทั้งทางครูอาจารย์นักเรียนนักศึกษารวมทั้งเยาวชนคนรุ่นใหม่ผ่านการสร้างสรรค์งานต่างๆอาทิสิ่งประดิษฐ์ความสำเร็จในด้านวิชาการและกลุ่มกิจกรรมรวมทั้งโครงการต่างๆที่เป็นประโยชน์ให้กับคุณผู้ชมได้รับชมกันในทุกๆสัปดาห์บวกคิดใหม่เพื่อครูไทยในวันนี้ต่อจากสัปดาห์ที่แล้วเรายังคงอยู่ที่ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทคบางนากับงานวันนักประดิษฐ์ประจำปีพุทธศักราช2560ที่ได้จัดขึ้นเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชในหลวงรัชกาลที่9ในฐานะที่พระองค์ท่านทรงเป็นพระบิดาแห่งการประดิษฐ์ไทยและยังเป็นเวทีระดับชาติให้กับนักเรียนนักศึกษานักประดิษฐ์และนักวิจัยได้นำเสนอผลงานผลผลิตผลิตภัณฑ์และนวัตกรรมที่เกิดจากการประดิษฐ์คิดค้นนำมาเผยแพร่สู่สาธารณชนให้เกิดการนำไปใช้ประโยชน์และขยายผลต่อยอดเชิงพาณิชย์และอุตสาหกรรมรวมถึงการนำไปแก้ปัญหาและพัฒนาประเทศได้ภายใต้หัวข้อสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมพลังสร้างความมั่นคงสู่ความมั่งคั่งและยั่งยืนเราจะเป็นอย่างไรนั้นเราไปติดตามรับชมกันเลยดีกว่าครับ
1: คุณฟ้าครับแล้วตอนนี้เราเดินทางมาถึง

0: จุดตรงไหนของงานแล้วครับคุณฟ้า
1: ตอนนี้นะคะเรามาอยู่กันที่โซนผลงานของน้องๆสายอาชีวศึกษาค่ะและตรงที่เรายืนอยู่นี้นะคะก็คือบูธ Y36 ค่ะจากน้องๆวิทยาลัยเทคนิคสารพีจังหวัดเชียงใหม่ในผลงานระบบอุปกรณ์ควบคุมไฟฟ้าภายในบ้านสำหรับผู้สูงอายุและผู้พิการค่ะ
0: โอ้เชียงใหม่เจ้าน
1: ะคร ับ
0: ผมชอบมากมาเที่ยวเชียงใหม่สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะอาจารย
2: ์สิ่งดีตัวนี้นะครับจะช่วยผู้สูงอายุและผู้พิการนะครับในการเคลื่อนไหวหรืออยู่ภายในบ้านนะครับที่จะ
0: ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได
2: ้ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได
0: ้ครับ
2: หรืออาจจะทำอะไรที่แบ่งเบาภาระคนภายในบ้านได้ครับเราจึงคิดค้นตัวนี้มาระบบควบคุมเปิดปิดไฟฟ้าภายในบ้านนะครับกล่องเดียวสามารถควบคุมระบบทั้งหมดได้เปิดปิดไฟเปิดปิดพัดลม
0: คร
2: ับ แล้วก็รดน้ำต้นไม
0: ้ครับ
2: เปิดผ้าม่านและอีกอย่างนี้ตัวนี้ยังมีออปชั่นเสริมผู้สูงอายุหรือผู้พิการเนี่ยลื่นล้มหรือไม่สบายก็สามารถกดปุ่มที่ข้อมือ
0: ครับ
2: กดปุ่มที่ข้อมือแล้วก็แจ้งไปทางเทศบาลได
0: ้โอ้คือต่อเชื่อมต่อกับทางเจ้าหน้าที่ที่จะสามารถเข้ามาช่วยเหลือได้ทันท่วงทีใช่ไหมครับ
2: ครับผม
0: แหมผมเห็นอย่างนี้แล้วนึกถึงคลิปตัวนึงนะครับคุณฟ้าครับที่ทางมาร์คซักเคอร์เบิร์กนะครับของเจ้าของ Facebook นะครับเขาได้สร้างแอปพลิเคชันขึ้นมาเหมือนกันเลยครับอย่างนี้เลยครับไม่น่าเชื่อเลยว่าเด็กไทยของเราก็สามารถสร้างเจ้านวัตกรรมตัวนี้ได้เหมือนกันนะครับเดี๋ยวยังไงเนี่ยให้น้องๆ อธิบายให้เราฟังหน่อยดีกว่าว่าเจ้าเครื่องเนี่ยมันทำงานกันยังไง
3: สิ่งประดิษฐ์ของเรานะครับจะมีทั้งหมดอยู่6ฟังก์ชันนะครับและกล่องตัวนี้จะควบคุมเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านได้อยู่4จุดนะครับ1คือเปิดปิดไฟนะครับ2เปิดปิดพัดลมนะครับ3เปิดปิดผ้าม่านแล้ว4รดน้ำต้นไม้นะครับส่วนฟังก์ชันที่5ก็คือปิดทั้งหมดนะครับฟังก์ชันที่6คือเปิดทั้งหมด
0: น้องๆครับทำไมถึงคิดที่จะสร้างสิ่งประดิษฐ์นี้ขึ้นมาครับเรามีแนวคิดยังไงตอนนั้นนะครับ
3: ก็คือผมเห็นบางทีคนชราหรือว่าผู้พิการนะครับอยากจะลุกไปเปิดปิดไฟก็กว่าจะลุกได้แต่ละครั้งมันลำบากครับผมไม่ว่าจะเป็นการรดน้ำต้นไม้ครับมันเป็นเรื่องที่บางทีอาจจะหกล้มได้อะไรอย่างเงี้ยครับผมเลยคิดทำเครื่องเครื่องนี้ขึ้นมาเพื่อให้ปิดเปิดได
0: ้ถือว่าสุดยอดมากๆเลยนะครับนี่สร้างนวัตกรรมมาตอบโจทย์ให้กับสังคมเลยทีเดียวนะครับช่วยแก้ปัญหาสังคมเลยเพราะว่าบ้านเราเนี่ยก็จะเข้าสู่ช่วงยุคสมัยที่จะมีผู้สูงอายุแล้วก็ผู้พิการก็ต้องยอมรับว่าก็จะมีจำนวนในปริมาณพอสมควรเลยในบ้านเมืองเรานะครับต้องขอขอบคุณอาจารย์นะครับที่ถ่ายทอดให้ลูกศิษย์เนี่ยสร้างนวัตกรรมที่ดีต่อสังคมขนาดนี้มานะครับขอบคุณน้องๆขอบคุณอาจารย์มากนะครับเดี๋ยวคุณฟ้าครับเราไปกันต่อเลยดีกว่าครับ
1: ได้ค่ะเดี๋ยวเราไปกันที่บูธต่อไปกันเลยค่ะ
0: คุณฟ้าครับแล้วเห็นว่าตอนนี้เรามากับอีกหนึ่งผลงานของเด็กนักเรียนอาชีวะมาจากภาคใต้กันเลยทีเดียวนะครับจากไหนครับคุณฟ้าครับ
1: ค่ะแล้วก็ตอนนี้นะคะเรามาอยู่กันที่บูธ Y19 ค่ะจากน้องๆวิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานีในผลงานทุ่นเตือนภัยร่องน้ำพลังงานคลื่นทะเลค่ะสวัสดีค่ะอาจารย
0: ์สวัสดีครับเครื่องเตือนภัยอะไรนะครับ
1: คุ้นเตือนภัย
0: คุ้นเตือนภัยร่องน้ำพลังงานคลื่นทะเลโอ้ชื่อแบบว่าอลังการมากมันคืออะไรครับเนี่ยอาจารย์ครับ
4: อันนี้เป็นแนวคิดของเราก็คือจะต้องการที่จะสร้างทุ่นที่เตือนภัยบริเวณปากร่องน้ำหรือไม่ก็จะเป็นแนวปะการังซึ่งปกติที่เป็นทุ่นทั่วไปเนี่ยมันก็จะไม่มีเป็นทุ่นทั่วไปไม่มีพลังงานไฟฟ้าที่ให้แสงเป็นสัญญาณตัวนี้เราต้องการที่จะสร้างทุ่นที่มีสัญญาณเตือนเป็นสัญญาณเตือนมีไฟฟ้าโดยพลังงานทั้งหมดเกิดจากน้ำทะเลขึ้นลงของน้ำทะเลเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้า
0: ครับก็เป็นผลงานของน้องๆเด็กอาชีวะนี่นะครับนี่แหละครับโอ้โหผู้สร้างสรรค์นักประดิษฐ์ของเรานะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตสัมภาษณ์น้องๆเลยนะครับว่าแนวคิดที่มาที่ไปที่คิดที่จะประดิษฐ์เครื่องเจ้าเนี่ยขึ้นมาเนี่ยครับเกิดจากอะไรครับ
5: อ๋อแนวคิดในการผลิตทุ่นตัวนี้นะครับก็คือว่าจากปัจจุบันนะครับก็คือจากทุ่นทรงเดิมที่ว่าเป็นลักษณะทรงกลมเป็นทุ่นพลาสติกอะครับก็คือว่าจะสามารถสังเกตเห็นได้ยากในเวลากลางวันและเวลากลางคืนซึ่งทุ่นตัวเดิมอะครับก็คือว่าเขาจะนำไปวางไว้บริเวณผิวน้ำเฉยๆอะครับซึ่งก็จะสังเกตเห็นได้ยากแล้วก็สามารถพบเจอได้โดยจะสับสนกับทุ่นของชาวประมงด้วยครับเราก็เลยมีแนวคิดว่าถ้าเราทำทุ่นตัวนี้ขึ้นมาซึ่งให้มันเตือนภัยได้แล้วก็ผลิตกระแสไฟได้ก็คือจะเป็นการต่อยอดหรือว่าการนำไปใช้ที่ดียิ่งขึ้นนะครับ
0: ครับผมยอดมากมากเดี๋ยวน้องช่วยสาธิตให้ดูเลยครับว่าใช้วิธีการใช้เป็นยังไงครับนี่นะครับเปิดไฟตรงนี้ขึ้นมานะครับคือเราจะอ๋อเซ็นเซอร์แสงนะครับ
5: ผมเป็นเซ็นเซอร์แสงก็คือว่า เราจะให้หลอดสปอตไลท์เนี่ยครับทำงานเฉพาะกลางคืนโดยเราจะติดเซ็นเซอร์แสงเอาไว้เนื่องจากว่าตอนกลางวันที่มีแสงมาตกกระทบที่หลอดนะครับหลอดสปอตไลท์เนี่ยทั้งสองข้างจะไม่ทำงานแต่ว่าเมื่อมีแสงมาตกกระทบที่ตัวหลอดสปอตไลท์ก็จะหย
0: ุ
5: ดทำงานครับผมเนี่ยครับเมื่อมีแสงมาตกกระทบหลอดก็จะดับผมแต่ว่าเมื่อไม่มีแสงมาตกกระทบหลอดก็จะสว่างปกติครับ
0: คือเป็นระบบอัตโนมัติเลยทีเดียวนะครับ
5: ใช่ครับผมก็คือเราจะให้มันทำงานโดยอัตโนมัติโดยตัวของมันเองครับผม
0: สุดยอดมากๆเลยนะครับโหน้องเห็นว่าสิ่งประดิษฐ์ชิ้นนี้เนี่ยนำไปใช้จริงแล้วนะครับในท้องทะเลของเรา
5: ครับผมเราได้นำไปสาธิตแล้วก็นำไปทดลองบริเวณอำเภอเมืองสุราษฎร์ธานีครับแล้วก็อำเภอดอนสักของจังหวัดสุราษฎร์ธานีด้วยครับ
0: และนี่ก็คืออีกหนึ่งผลงานสิ่งประดิษฐ์ของนักเรียนอาชีวะของเรานะครับไม่ธรรมดาจริงๆเลยนะครับสามารถที่จะใช้เตือนภัยชาวประมงได้นะครับใช่ไหมครับแล้วก็สามารถที่จะช่วยรักษาความปลอดภัยนี่ต้องบอกว่าอย่างนี้เลยครับให้กับท้องทะเลไทยของเราเนี่ยครับคุณฟ้าครับแล้วเดี๋ยวเราจะมีไปตรงไหนกันอีกครับเนี่ย
1: ค่ะเดี๋ยวเรามีต่อไปอีกผลงานที่น่าสนใจอีกชิ้นหนึ่งนะคะเดี๋ยวเราไปกันเลยค่ะก่อนอื่นต้องขอขอบคุณอาจารย์และน้องๆจากวิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานีเป็นอย่างสูงค่ะขอบคุณค่ะ
0: ยอดมากครับ
1: ค่ะเดี๋ยวเราไปต่อกันเลยค่ะคุณเต้ย
0: ครับผม
1: ค่ะ
0: ครับคุณผู้ชมครับและตอนนี้ผมก็มาอยู่กับกลุ่มน้องๆจากโรงเรียนสหราชรังสฤษฎิ์ซึ่งเขาจะนำผลงานอะไรมาโชว์นั้นเดี๋ยวลองดูกันเลยดีกว่าครับสวัสดีครับอันนี้น้องๆจากโรงเรียนสหราชอ๋อไม่ใช่อันนี้อาจารย์ใช่ไหมครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวนี้อาจารย์หรือคุณครูนี่หน้าเด็กกันมากเลยนะครับผมนี่เริ่มแยกไม่ออกเลยนะครับอาจารย์ครับสวัสดีครับสวัสดีครั้งนึงนะครับ
6: ฉันชื่อภาวินีนะคะสุพลแสงนะคะเป็นคุณครูของโรงเรียนสหราชรังสฤษฎิ์นะคะพวกเรามาจากจังหวัดนครพนมค่ะ
0: ครับผมอาจารย์วันนี้นำผลงานอะไรมาโชว์ครับ
6: อ๋อสำหรับผลงานวันนี้ก็คือเป็นหน้ากากนะคะแมสที่สามารถกรองแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ได้ค่ะ
0: หน้ากากที่กรองแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ได้
6: ใช่ค่ะ
0: โอ้มันทำไมถึงคิดที่จะประดิษฐ์นวัตกรรมชิ้นนี้ขึ้นมาครับอาจารย์
6: นวัตกรรมชิ้นนี้คือมันเกิดจากแนวคิดที่เด็กๆ เขาเห็นจราจรที่มาช่วยโบกรถตอนเช้าๆหน้าโรงเรียนนะคะมันมีควันมีฝุ่นเยอะทีนี้เขาบอกว่าเอ้ยไอ้ควันฝุ่นตัวเนี้ยมันแม้ที่จราจรใช้อยู่มันใช้ได้จริงหรือเปล่าอย่างเงี้ยเขาเลยเกิดแนวคิดว่าเฮ้ยถ้ามันมีพืชสักอย่างนึงหรือ2อย่างอะไรเนี่ยมาช่วยได้มาทำเป็นแผ่นกรองเพิ่มประสิทธิภาพในการที่มันกรองคาร์บอนไดออกไซด์ได้จริงๆอย่างเงี้ยก็เลยเป็นที่มาที่ไปที่เราต้องใช้เส้นใยป่านสอนนารา
0: โอ้โหนี่ก็คือเกิดจากแนวคิดที่เป็นห่วงสวัสดิภาพของท่านเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรนะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยอย่างในกรุงเทพเองเนี่ยก็จะมีควันแล้วก็มลพิษค่อนข้างมากถ้าเกิดเรามีเจ้าสิ่งเนี้ยมาป้องกันร่างกายของเราชั้นนึงเนี่ยมันก็จะอาจจะสร้างสุขภาพที่ดีให้กับเราได้ด้วยนะครับสาธิตให้ดูเลยนะครับแกอันใหม่เลยนะครับเนี่ยเอาละครับอันนี้ลองใส่กับผมดูได้มั้ยครับ
7: ได้
0: ได้นะครับขอของมากครับคุณฟ้าอย่างงี้นะครับก็ใส่อย่างงี้นะครับอย่างงี้เลยใส่เข้าไปหายใจสะดวกขึ้นด้วยนะครับเนี่ยมันไม่รู้สึกรำคาญนะครับรู้สึกว่าปกติแล้วเวลาเราซื้อในร้านสะดวกซื้อใส่เนี่ยบางทีเราจะรู้สึกแบบว่ารัดหน้าของเรานะครับอันที่ผมรู้สึกหล่อขึ้นมั้ยครับจากการใส่หน้ากากน้องๆแล้วก็อาจารย์บอกว่าใส่หน้ากากดีกว่าครับโอเคครับสุดยอดมากเลยนะครับแล้วเจ้าชิ้นนี้มันต้องแพงแน่เลยครับอาจารย์ใช่มั้ยครับน้องครับ
8: ของเรานี่แบบชิ้นนึงของเราเป็นเส้นใยจากธรรมชาติเราขายแบบราคาที่20บาทครับชิ้นนึงคร
0: ับ20บาทครับเองนะครับ
8: ซักได้ด้วยครับ
0: ซักแล้วก็นํามาใช้ซ้ํา
6: ใช่ครับใช่เพราะเส้นใยชนิดนี
0: ้เป็นเส้นใยอะไรครับ
6: เส้นใยป่านสอนอะไรจะมีความเหนียวมากคือเส้นใยตัวเนี้ยมันจะมีความเหนียวเป็นพิเศษมากเลยค่ะลองดึงดูค่ะ
0: ดึงเลยนะครับ
6: ใช่แต่ระวังมือ
0: นี่บางๆอย่างงี้ดึงมันก็
6: เส้นเดียวค่ะ
0: นี่นะครับ
6: ลองดึงเลยนะคะแรงๆเลยค่ะแรงๆเลยค่ะให้ค่ะแรงๆให้ขาดค่ะขาดไหมคะ
0: ไม่ได้เลยครับอาจารย์ครับไม่น่าเชื่อนะครับเส้นแค่นี้เองจะเหนียวขนาดนี้
6: ใช่ค่ะใช่
0: เขาเรียกว่าเส้นอะไรนะครับ
6: เส้นใยป่านสอนนารายค่ะ
0: มีทุกที
6: ่ใช่ส่วนมากเป็นพืชประดับพืชไม้ประดับ
0: และนี่ก็เป็นอีกหนึ่งผลงานของนักประดิษฐ์นักเรียนไทยนะครับที่ว่าใช้วัสดุจากธรรมชาตินำมาสร้างเป็นนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ที่ดูเหมือนจะเรียบง่ายนะครับแต่ว่าเต็มไปด้วยพลังที่สร้างสรรค์แล้วก็อนุรักษ์โลกด้วยนะครับวันนี้ต้องขอขอบคุณอาจารย์มากๆเลยนะครับขอบคุณครับขอบคุณน้องๆด้วยนะครับคุณผู้ชมครับคุณผู้ชมอาจจะได้ทราบข่าวเมื่อหลายเดือนที่แล้วนะครับว่ามีงูเนี่ยโผล่ขึ้นมาจากชักโครกโอ้โห สร้างความสะเทือนใจให้กับพวกเราชาวคนที่จะต้องใช้ห้องน้ำกันเป็นอย่างมากเลยนะครับและตอนนี้ครับปัญหานี้จะหมดไปครับคุณฟ้าครับใช่ไหมครับ
1: ใช่ค่ะปัญหานี้จะ

0: หมดไปนะคะต่อไปนี้จะไม่มีงูขึ้นมาที่ชักโครกอีกแล้วเพราะว่าเรามีอุปกรณ์นี้ค่ะอุปกรณ์ป้องกันสัตว์ขึ้นมาจากชักโครกค่ะ
1: ผลงานจากไหน
0: น้องๆโรงเรียนพิจิตรพิทยาคม
1: พิจิตรพิทยาคมนะครับ
0: ใช่ค่ะ
1: สว
0: ั
1: สดีครับอาจารย
2: ์อาจารย
3: ์สวัสดีค่ะ
1: โหอาจารย์มีหลายผลงานมากเลยนะครับ
3: งานวันนักประดิษฐ์ครั้งนี้นำมา2ผลงานค่ะ
1: ผลงานนะครับผลงานตรงนี้เนี่ยที่มาที่ไปเป็นยังไงครับอาจารย์ครับ
3: เช่นเดียวกันค่ะก็คือนักเรียนเนี่ยต้องเรียนวิชาโครงงานวิทยาศาสตร์นักเรียนก็มานำเสนอเลยว่าเมื่อเปิดเทอมประมาณเดือนพฤษภาคมที่แล้วนะคะว่ามีปัญหาในเรื่องข่าวเนี่ยเกี่ยวกับงูขึ้นมาจากชักโครกก็คือทางอาจารย์รัชนีเนี่ยอนุญาตให้ทำหัวข้อนี้เลยนะคะว่าที่มาและความสำคัญเข้ากับสถานการณ์ปัจจุบันนะคะ
1: ใช่ครับเพราะว่าผมเองก็ประสบปัญหาอย่างนี้เหมือนกันครับมีคางคกมีอะไรแมงอะไรขึ้นมาจากชักโครกเต็มไปหมดเลยครับที่บ้านผมนะครับ
3: ค่ะถ้าใช้อุปกรณ์เราจะหมดปัญหานี้ทันทีค่ะ
1: เยี่ยมมากเลยครับเดี๋ยวผมขออนุญาตสัมภาษณ์น้องๆหน่อยละครับ
3: ค่ะค่ะ
4: ที่มาและความสำคัญค่ะข่าวพบงูและสัตว์เลื้อยคลานค่ะขึ้นมาอยู่อาศัยในชักโครกสร้างความหวาดกลัวและวิตกกังวลต่อผู้คนจำนวนมากคณะผู้จัดทำได้เห็นความสำคัญของปัญหาดังกล่าวค่ะจึงจัดทำสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์เรื่องอุปกรณ์ป้องกันสัตว์ขึ้นมาจากชักโครก Toilet Bowl Strainer ขึ้นมาเพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าวค่ะ
5: อุปกรณ์ตัวแรกนะคะชิ้นนี้ค่ะเราประดิษฐ์ขึ้นมาเพื่อลดความวิตกกังวลในการใช้ห้องน้ำจากข่าวที่ผ่านมาค่ะแต่ว่าชักโครกมีหลายขนาดหลายความสูงค่ะเราเลยทำให้มันสามารถปรับตามความสูงของชักโครกได้ค่ะแต่ว่าชักโครกในปัจจุบันมีทั้งชักโครกแบบกดและแบบราดค่ะเราเลยทำให้ชิ้นที่3สามารถใช้ได้ทั้งชักโครกแบบกดราดค่ะตัวที่4ค่ะจะใช้ได้ทั้งชักโครกแบบกดและแบบราดเหมือนกันค่ะแต่เราจะลดปริมาณสแตนเลสลงค่ะเพื่อลดต้นทุนในการผลิตค่ะส่วนชิ้นที่5นะคะเราจะนำไปต่อบริเวณปลายท่อน้ำทิ้งค่ะซึ่งป้องกันตั้งแต่ต้นเหตุเลยค่ะประสิทธิภาพการชะลาของชักโครกอย่างน้อยค่ะเราเลยพัฒนาเป็นตัวที่6ค่ะนำไปต่อบริเวณปลายท่อน้ำทิ้งเหมือนกันค่ะเวลามีน้ำมามันก็จะเปิดค่ะจากนั้นก็จะปิดซึ่งสัตว์จะไม่สามารถเข้ามาได้ค่ะ
1: อาจารย์เห็นว่ามันมีหลายอุปกรณ์หลายชิ้นแต่จริงๆใช้ง่ายมากใช่ไหมครับอาจารย์ครับ
3: มันมีชิ้นเดอะเบสนะคะ
1: เดอะเบสนะครับ
3: อยู่2ชิ้นนะคะ
1: นะครับมีสรุปสั้นๆนะครับ
3: ค่ะอันนี้เอางี้ดีกว่าค่ะถ้าง่ายๆถ้าแก้ปัญหาที่ต้นเหตุให้เลือกใช้เวอร์ชั่นที่6เพราะว่าจะแก้ปัญหาที่ปลายท่อน้ำทิ้งเวลาสัตว์ที่จะเข้ามาค่ะจะเข้าบริเวณปลายท่อน้ำทิ้งดังนั้นใช้ชิ้นที่6เลยค่ะแต่ต้องหาท่อน้ำทิ้งให้เจอนะคะ
1: ก็คือเอาตรงนี้ไปติดที่ท่อน้ำทิ้งก็ใช้ได้เลย
3: ถูกต้องสัตว์ก็เข้าไม่ได้แล้วค่ะ
1: สุดยอดมากๆเลยนะครับอาจารย์ครับผลงานต่อไปนี้นี่เราเนี่ยจะใช้ชักโครกกันอย่างไม่ต้องหวาดระแวงกันอีกต่อไปแล้วขอจับมือนะครับน้องๆจับมือแหมสุดยอดมากๆเลยนะครับอีกหนึ่งผลงานจากโรงเรียนพิจิตรพิทยาคมนะครับสุดยอดมากๆเดี๋ยวเราไปต่อกันที่บูธต่อไปนะครับ
0: ใช่ค่ะคุณเตยเดี๋ยวเชิญเลย
1: โอเคขอบคุณมากครับ
0: อาจารย์และน้องๆมาก
1: ขอบคุณมากครับ

0: ราอยู่กันที่บูธ V44 นะคะจากโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยาจากสุโขทัยค่ะ
1: จากสุโขทัยนะครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ
1: ตรงนี้เป็นผลงานสิ่งประดิษฐ์ในชื่อว่าอะไรครับ
2: ชุดพลิกล็อกค่ะ
1: พลิกล็อกกันน่าดูใช่อันนี้พูดเล่นครับอาจารย์ครับอันนี้เป็นชุดพลิกล็อกยังไงล่ะครับอาจารย์
2: ค่ะชุดนี้จะเป็นชุดที่ช่วยเหลือผู้ป่วยอะค่ะก็คือจะช่วยป้องกันไม่ให้ผู้ป่วยยกมือขึ้นมาดึงสายช่วยหายใจใส่ให้อาหารแล้วก็ยังมีฟังก์ชันเพิ่มขึ้นก็คือจะมีตัวที่ช่วยพลิกตัวคนไข้ในกรณีที่ว่ามีความเสี่ยงต่อการเกิดแผลกดทับเพราะว่าคนที่จะเป็นแผลกดทับเนี่ยเขาจะต้องมีการพลิกตัวทุกๆ2ชั่วโมงในเสื้อตัวนี้ในชุดตัวนี้เนี่ยเราจะมีฟังก์ชันนั้นด้วยก็จะช่วยเหลือผู้ป่วยช่วยเหลือคนที่เฝ้าไข้ได
1: ้ครับ
2: อำนวยความสะดวกง่ายค่ะผ่อนแรง
1: เดี๋ยวน้องช่วยอธิบายหน่อยครับว่าสิ่งประดิษฐ์ที่น้องได้สร้างขึ้นมาเนี่ยคืออะไรครับ
3: ชุดของพวกเราที่สร้างขึ้นมานะคะมีชื่อว่าชุดพลิกล็อกค่ะเป็นชุดช่วยเหลือผู้ป่วยค่ะที่ต้องใส่สายหรืออุปกรณ์เครื่องมือทางการแพทย์เช่นสายให้อาหารหรือสายเครื่องช่วยหายใจค่ะชุดของพวกเรานะคะจะเป็นชุดที่จะป้องกันการดึงสายค่ะเพราะว่าผู้ป่วยที่ต้องใส่สายเนี่ยเขาจะมีการต่อต้านทางโรงพยาบาลจะมีการป้องกันนะคะโดยการผูกมัดติดกับเตียงซึ่งเรามองดูแล้วเป็นภาพลักษณ์ที่ไม่ดีค่ะทางญาติก็ไม่เกิดความไม่สบายใจเมื่อเห็นญาติตัวเองต้องถูกผูกมัดแบบนี้ค่ะพวกเราก็เลยสร้างเป็นชุดขึ้นมาค่ะเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดภาพลักษณ์ที่ไม่ดีและป้องกันอันตรายที่ได้รับจากการผูกมัดค่ะ
4: ส่วนวิธีการใช้งานนะครับชุดนี้สวมเหมือนชุดผู้ป่วยทางโรงพยาบาลทั่วไปเลยครับ

โดยนะครับชุดของเราจะมีตัวล็อกครับทางต้นแขนและตัวสายล็อกเนี่ยสามารถปรับขนาดตามตัวผู้ป่วยได้ด้วยครับเพื่อไม่ให้เป็นการล็อกแน่นจนเกินไปจนเป็นอันตรายต่อผู้ป่วยครับจะมีทางต้นแขนและก็ข้อมือครับเนี่ยครับแล้วก็ผู้ป่วยเหล่านี้ครับเวลาเขาโดนล็อกเขาต้องนอนติดเตียงเป็นเวลานานนะ

0: ถ้าคนไข้นะครับมีน้ำหนักมากขนาดตัวที่ใหญ่เขาต้องใช้พยาบาลวางนวล 2-3 คนเลยเวลาพลิกตัวทีเราก็เลยทำสายตรงนี้เพิ่มขึ้นมาครับเป็นสายช่วยในการพลิกตัวนะครับโดยเราไปทองทดสอบใช้1คนนะครับก็สามารถพลิกตัวได้แล้วครับ
1: สุดยอดมากๆครับน้องๆครับทำไมถึงมีแนวคิดที่อยากจะสร้างสิ่งประดิษฐ์นี้ขึ้นมาครับมีใครตอบได้ไหมใครตอบอ่ะน้อง
2: ก็คือจากการที่เราพบเห็นในโรงพยาบาลคือเราคิดว่าสิ่งที่เราต้องแก้ไขปัญหาคือสิ่งที่อยู่รอบตัวเราค่ะพวกเรามารวมกลุ่มกันแล้วคิดว่าปัญหาที่เราพบในปัจจุบันคืออะไรแล้วก็พบเห็นในชีวิตประจำวันหรือในชุมชนที่เราเจอก็คือมาคุยกันก็เจอว่ามีปัญหาหนึ่งที่เราเจอเหมือนกันก็คือการที่เห็นผู้ป่วยถูกมัดที่โรงพยาบาลนะคะคือเป็นความสงสัยของคนในกลุ่มด้วยกันอย่างเงี้ยค่ะก็เลยไปสอบถามก็เลยได้คำตอบว่าผูกมัดเพราะว่าป้องกันอันตรายของผู้ป่วยอย่างเงี้ยค่ะเราก็เลยอยากป้องกันแทนที่จะผูกมัดเป็นเสื้อที่ดูปลอดภัยกว่าแค่นั้นเองอะค่ะ
1: นอกจากจะเป็นนักประดิษฐ์แล้วยังจิตใจดีด้วยนะครับเด็กไทยของเรานะครับอาจารย์ครับช่วยบอกถึงน้องๆกลุ่มนี้หน่อยครับว่าแหมน้องๆกลุ่มนี้ไม่ธรรมดายังไงครับ
3: ค่ะขั้นแรกการที่เราจะมีการสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์อะไรนี้ขึ้นมาเด็กๆเขาจะต้องมีความคิดสร้างสรรค์ก่อนมีความคิดสร้างสรรค์แล้วยังไม่พอจะต้องเป็นลักษณะของความเป็นนักวิทยาศาสตร์ช่างสังเกตช่างสงสัยค่ะแล้วก็จากนั้นก็จะนำกระบวนการทางวิทยาศาสตร์เนี่ย5ขั้นตอนเนี่ยมาใช้นะก็จะทำให้เกิดนวัตกรรมต่างๆขึ้นมาค่ะ
1: สุดยอดมากๆนะครับแหมอาจารย์ลูกศิษย์ดีเพราะว่าได้ครูดีนะครับต้องขอบอกเลยว่าตรงนี้นี่สุดยอดมากๆเลยนะครับเยาวชนไทยของเรานะครับและนี่ก็คือผลงานจากน้องๆโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยาจังหวัดสุโขทัยนะครับผมขออนุญาตไปที่บูธต่างๆต่อนะครับเดี๋ยวจะไม่ครบแล้วมีเป็นพันบูธเลยอาจารย์สวัสดีครับสวัสดีครับน้องๆครับสวัสดีครับขอบคุณมากเลยนะครับ

เป็นอย่างไรกันบ้างครับคุณผู้ชมรายการคิดบวกคิดใหม่เพื่อครูไทยในวันนี้จะสามารถนำความรู้สาระประโยชน์ข่าวสารและแรงบันดาลใจดีๆในแวดวงการศึกษาถ่ายทอดให้คุณผู้ชมได้รับชมกันอย่างเต็มอิ่มกันเลยทีเดียวนะครับขอขอบคุณคุณผู้ชมทุกท่านที่ร่วมติดตามรับชมรายการของเราแล้วพบกันใหม่ได้ในครั้งหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12

12ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 นและทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 นเริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: ตะคองเป็นแหล่งกักเก็บน้ำสำคัญที่อบอุ้มชาวโคราชไว้ให้มีน้ำเพื่ออุปโภคและบริโภคแต่ในปัจจุบันปี2562ปริมาณน้ำในเขื่อนลดลงอย่างน่าใจหายจากความจุเต็ม314ล้านลูกบาศก์เมตรเหลือเพียงครึ่งหนึ่งแม้ผ่านพ้นฤดูฝนไปแล้วปริมาณน้ำก็ยังอยู่ในระดับวิกฤตและถึงแม้ว่าเขื่อนลำตะคองจะอยู่ติดกับต้นน้ำอย่างเขาใหญ่แต่ปริมาณน้ำก็ไหลลงเขื่อนไม่ได้อย่างเต็มที่จิตอาสาพระราชทานดำเนินโครงการสำรวจพื้นที่คลองสามสายหลักที่เป็นต้นน้ำไหลลงสู่เขื่อนลำตะคองคือคลองหินลับคลองยางและคลองลำตะคองระยะทางรวม190กิโลเมตรจากการสำรวจพบสิ่งกีดขวางลำน้ำรวมทั้งหมดมากถึง461จุด
1: จิตอาสาพระราชทานก็คือว่ามีโซนน้ำที่จะต้องดูแลในเรื่องของทำยังไงให้น้ำจากเขาใหญ่ให้ไหลลงสู่ลำตะคองให้มากที่สุดวันนี้ก็คือเรามาทำเรื่องของสิ่งที่เราทำได้นั่นก็คือทำลายสิ่งกีดขวางปล่อยให้ทางน้ำเดินได้สะดวก

0: ที่น่าตกใจก็คือสิ่งกีดขวางลำน้ำส่วนใหญ่เกิดจากการกระทำของมนุษย์เริ่มจากปัญหาขยะสะสมอุดตันจนขวางทางน้ำและทำให้น้ำเน่าเสียไม่มีคุณภาพการสร้างสิ่งกีดขวางทางน้ำไว้เพื่อชะลอไม่ให้น้ำไหลกัดเซาะเข้าพื้นที่ของตนไปจนถึงการสร้างฝายกั้นน้ำแบบไม่มีชีวิตคือปิดตายและสูงเกินกฎหมายกำหนดทำให้น้ำไม่สามารถไหลผ่านตามธรรมชาติได้แม้แต่ละจุดจะเป็นเพียงปัญหาเล็กๆที่ผู้กระทำไม่ได้มีจุดประสงค์เพื่อขวางทางน้ำที่ไหลลงสู่เขื่อนโดยตรงแต่ลำตะคองสามสายระยะทางรวมกันไม่ถึง200กิโลเมตรที่พบปัญหาการกั้นขวางทางน้ำถึง461จุดย่อมก่อให้เกิดผลกระทบต่อพื้นที่ส่วนรวมได้อย่างใหญ่หลวง
1: เราทุกคนต้องการน้ำแต่ทำยังไงที่จะทำให้น้ำคงอยู่กับเราไปนานก็คือเราการบำรุงรักษาไหมพัฒนาแหล่งน้ำกันบ้างไหมถ้าเรารักษาลำคลองลำน้ำลำห้วยทุกอย่างที่เรามีทุกที่เลยค่ะอยากให้ช่วยกันรักษาหน่อยก็คือแค่ไปดูเขาว่าเอ้ยตอนนี้เขาไหลดีไหมเขาสามารถที่จะไปช่วยคนข้างล่างๆต่อไปได้ไหมเรามีอยู่ได้คนอื่นๆก็อยู่กับเราได้เหมือนกัน
2: อยากให้ทุกคนนะครับเคารพกติกาเคารพกฎหมายอยากจะให้ลำน้ำลำตะคองของเรามีความสะอาดคลองสวยน้ำใสเพื่อใช้ในประโยชน์ชั่วลูกชั่วหลานตราบเท่านานแสนนานครับ

นี่เป็นเพียงจุดเริ่มต้นของการสำรวจและลงมือแก้ไขอย่างจริงจังเพื่อสายน้ำที่เปรียบดังเส้นเลือดใหญ่ล่อเลี้ยงชีวิตชาวโคราชและจะเป็นจุดเริ่มต้นของการสร้างจิตสำนึกที่ดีและผลักดันให้ทุกฝ่ายปกป้องและรักษาสายน้ำแห่งนี้ให้คงอยู่ตลอดไป

0: พลังแสงทะลุมิติ
1: โอ้โหนี่มันนอกโลก
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
0: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: พิบัติทางธรรมชาติตอนเพื่อนใหม่จากนอกโลก
1: วันนี้อย่าลืมทบทวนบทเรียนที่พวกเราเรียนกันมานะคะ
2: ครับ
3: ครับ
4: ครับ
2: นักเรียนทำความเคารพ
5: ขอบคุณครู
6: ครู

0: ตัวอะไรตัวอะไรตัวอะไรเนี่ยเฮ้ยนี่ตัวอะไรเนี่ย
1: นายคือใครเนี่ย
0: เฮ้ยฉันคือใครเหรอฉันชื่อฉันชื่อ DLTV แล้วเธอออกมาจากทีวีได้ยังไงนะฉันก็ไม่รู้ฉันรู้แค่ว่าฉันคือพลังชีวิตที่ถูกส่งออกมาจากดาวดอนโมที่นั่นมีภัยพิบัติมากมายทำลายดาวของฉันจนดาวเกิดระเบิดแตกสลายฉันถูกแรงระเบิดกระเด็นตกลงมากระแทกกับดาวเทียมแล้วมารู้ตัวอีกทีก็พุ่งออกมาจากโทรทัศน์ในห้องของพวกนายนั่นแหละล้ำสุดๆไปเลยนายเนี่ย
1: ให้พวกเราเรียกนายว่า DLTV เลยใช่ไหม
0: เรียกฉันว่า DLTV ได้เลย
2: อยู่ดีๆเราก็ได้เพื่อนใหม่จากนอกโลกดีเหมือนกันแฮะ
3: ยินดีต้อนรับสู่โลกใบใหม่นะฉันชื่ออิงฟ้าจ้ะ
1: เราชื่อปกป้องนะ
0: เราชื่ออะตอม
2: ส่วนฉันต้นกล้าย
0: ินดีที่ได้รู้จักเหมือนกันนะ
1: เราเลิกเรียนกันแล้วนายจะไปเที่ยวเล่นที่ลำห้วยใกล้ภูเขากับพวกเราไหมล่ะ
0: ก็ดีนะไปสิ
3: คือฝนตกหนักมาหลายวันแล้วแล้ววันนี้ฝนก็หยุดตกพอดีเราก็เลยจะไปเล่นน้ำกันก่อนกลับบ้านนะ
0: ฝนตกหนักติดต่อกันหลายวันขนาดนี้ดีที่น้ำไม่ท่วมนะ
2: ถ้าวันนี้ไม่หยุดตกมีหวังท่วมแน
0: ่รีบไปเถอะเดี๋ยวมีเวลาเล่นน้อยนะ
2: ดูนั่นสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะน้ำไหลแรงด้วยอ่ะเอาไงดีเอาไงดี
4: โอ้โห
5: มีพลังวิเศษด้วยเหรอ

0: ตอนน้ำป่าไหลหลากฉับพลันไม่ทันตั้งตัว
1: พวกนายเล่นน้ำกันไปเลยนะส่วนฉันขอจัดการมะม่วงบนต้นนี้เองนี่พวกเราดูท้องฟ้าบนภูเขาสิสีมันครึ้มกว่าเดิมอีกอะเอาไงดี
0: แต่ดูแล้วเหมือนฝนตกอยู่บนภูเขาโน่นท้องฟ้าครึ้มเชียว
1: จริงด้วยมืดครึ้มมากเลยสงสัยตรงที่เราอยู่จะตกอีกแน่ๆเลย
2: โอ้ยดำลงไปมองไม่เห็นอะไรเลยน้ำขุ่นมากอะเมื่อกี้ยังไม่ขุ่นเลย
3: พวกเราเงียบแป๊บหนึ่งสิฉันเหมือนได้ยินเสียงอะไรดังๆเหมือนกิ่งไม้หักนะ
2: ไม่เห็นได้ยินเลย
1: ฉันรู้สึกว่าน้ำในห้วยมันสูงขึ้นจากเดิมเร็วมากเลยดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะน้ำไหลแรงด้วยอ่ะเอาไงดีเอาไงดี
0: พวกเราฉันว่าสถานการณ์มันไม่ค่อยจะดีนะฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
1: โอ้โหมีพลังวิเศษด้วย
0: นี่ไงข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยาเขาบอกว่าสัญญาณบอกเหตุทางธรรมชาติถ้าฝนตกหนักต่อเนื่องยาวนานและถ้าได้ยินเสียงก้อนหินกิ่งไม้หักและแหล่งน้ำในธรรมชาติคุณก็ให้สันนิษฐานได้เลยว่าอาจเกิดน้ำป่าไหลหลากได
2: ้น้ำป่าไหลหลากเอายังไงดีฉันกลัวขึ้นจากน้ำกันก่อนเถอะ
1: พวกเราดูทางนู้นน้ำไหลมาเยอะและแรงมากเอาไงดีดีเอลทีวี
0: จากข้อมูลเราต้องรีบขึ้นที่สูงให้พ้นจากเส้นทางน้ำที่ไหลเชี่ยวน้ำท่วมสูงและแนวแผ่นดินถล่มเพราะอาจจะเกิดแนวดินถล่มได
1: ้ถ้างั้นเรารีบหนีไปทางบ้านอิงฟ้ากันเถอะเพราะบ้านอิงฟ้าอยู่บริเวณเนินสูงคนละทางจากทางน้ำไหลและใกล้ที่สุดไปกันเลยพวกเรา
2: ไหวไหมต้นกล้า
1: ไม่ไหวก็ต้องไหวน้ำไล่หลังมาแล้วฉันกลัว
3: คุณตาคุณยายคะพวกเรากลับมาแล้วค่ะ
4: ตายายกำลังเป็นห่วงทุกคนอยู่เลยทุกคนปลอดภัยนะ
0: ปลอดภัยทุกคนครับ
5: นั่งพักให้หายเหนื่อยก่อนเดี๋ยวยายเอาน้ำมาให้แล้วจะได้โทรไปบอกพ่อแม่ของทุกคนด้วยว่าเด็กๆอยู่ที่บ้านอิงฟ้าปลอดภัยทุกคน
4: ตาเพิ่งฟังข่าวของกรมอุตุนิยมวิทยาว่ามีน้ำป่าไหลหลาก
0: ใช่ครับนู่นไงกำลังไหลมาทางนี้แล้วนี่ขนาดบ้านอิงฟ้าอยู่พ้นจากทางน้ำไหลแล้วนะเนี่ยน้ำยังไหลมาถึงเลยอ่ะ
2: ดีนะที่ปกป้องตัดสินใจถูกเลือกมาหลบภัยที่บ้านอิงฟ้าพวกเราก็เลยปลอดภัย
1: นี่ DLTV ฉันขอถามหน่อยแล้วน้ำป่าไหลหลากเกิดขึ้นได้ยังไงหรอ
0: จากข้อมูลที่ฉันค้นหาได้นะปกติแล้วน้ำป่าไหลหลากจะเกิดภายใน6ชั่วโมงจากที่ฝนตกหนักพื้นที่เสี่ยงก็คือที่ราบต่ำหรือที่ราบลุ่มบริเวณใกล้ภูเขาต้นน้ำหรือบริเวณใกล้ภูเขาหรือที่ลาดเชิงเขาที่มีแหล่งน้ำหรือมีแหล่งต้นน้ำพอฝนตกหนักและต่อเนื่องเป็นเวลานานดินหรือตะกอนรวมถึงรากของต้นไม้ดูดซับไม่ไหวทำให้น้ำไหลลงสู่ที่ราบต่ำอย่างรวดเร็วและน้ำป่าจะพัดเอาต้นไม้กิ่งไม้ทรายหินและอาจนำดินโคลนถล่มลงมากับสายน้ำด้วย
1: แล้วสาเหตุของการเกิดน้ำป่าไหลหลากมีอะไรบ้างหรอ
0: ก็มีทั้งเกิดขึ้นตามธรรมชาติที่ฉันบอกไปเมื่อตะกี้นี้ไงล่ะส่วนจากฝีมือมนุษย์ก็อย่างการตัดไม้ทำลายป่าการทำเกษตรกรรมตามเชิงเขารวมถึงไม่มีพืชขึ้นปกคลุมดินฝายและเขื่อนพังตรงบริเวณภูเขาหรือที่ลาดเชิงเขาก็ทำให้เกิดน้ำป่าไหลหลากได้เหมือนกันนะ
3: แล้วเรามีวิธีรับมือยังไงบ้างถ้าเราต้องเจอกับน้ำป่าไหลหลาก
0: อย่างตอนนี้เลยนะเราต้องรีบตัดกระแสไฟฟ้าในบ้านและคอยระวังป้องกันสัตว์ร้ายหนีน้ำขึ้นบ้านด้วย
1: ถ้าเตรียมรับมืออย่างดีความเสียหายก็จะไม่เยอะใช่ไหม

0: ับคุณตา
1: ใช่แล้วจ้ายิ่งเราอยู่ในพื้นที่เสี่ยงเรายิ่งต้องตามข่าวสารสภาพอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาตลอดเวลาแต่น้ำป่าไหลหลากเนี่ยตากับยายก็เคยเจอมาบ้างนี่สองสามวันก่อนตากับพ่อของอิงฟ้าก็ยกของมีค่าขึ้นที่สูงไว้ล่วงหน้าแล้วส่วนชาวบ้านที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงใกล้เส้นทางของน้ำป่าไหลหลากเขาจะต้องอพยพทันไปยังจุดที่ปลอดภัยตามที่ได้มีการวางแผนซักซ้อมกันไว
0: ้ส่วนยายเองก็เตรียมสิ่งของจำเป็นอย่างอาหารแห้งน้ำดื่มยารักษาโรคไฟฉายถ่านเทียนเอกสารสำคัญครบเรียบร้อยพร้อมใช้ทุกสถานการณ์จ้าส่วนเบอร์ติดต่อกรณีต้องการความช่วยเหลือยายก็เซฟไว้ที่โทรศัพท์แล้วจ้าส
2: ุ
0: ดยอดเลยครับคุณตาคุณยาย
2: แล้วถ้าบ้านไหนมีเวลาเตรียมตัวรับมือมากกว่านี้ก็ควรจะซ่อมแซมประตูหน้าต่างให้มั่นคงเพราะน้ำป่าไหลหลากอาจจะพัดพาเอาดินโคลนลงมาด้วยแล้วถ้าน้ำป่าไหลหลากผ่านไปแล้วเราต้องทำอะไรบ้างเหรอครับในข้อมูลที่ฉันค้นหาได้นะอย่างแรกเลยก็ต้องตรวจสอบความเสียหายของบ้านว่าปลอดภัยไม่พังก็ต้องดูทั้งระบบไฟฟ้าท่อประปาแก๊สเพื่อวางแผนซ่อมแซมและต้องตรวจเรื่องความปลอดภัยจากสัตว์ร้ายสัตว์มีพิษด้วยนะอีกอย่างเราก็ต้องรับฟังข่าวจากทางการเพื่อมีเหตุการณ์ฉุกเฉินตามมาอีกหรือมีการช่วยเหลือจากช่องทางต่างๆให้เราได้ประสานขอรับความช่วยเหลือได
0: ้แล้วอย่างข้าวของที่เปียกน้ำหลายๆวันล่ะเราจัดการยังไง
2: ส่วนข้าวของเครื่องใช้ที่เปียกน้ำถ้าขึ้นราก็ให้ทิ้งไปซะอย่าเสียดายทำความสะอาดบ้านฆ่าเชื้อโรคให้เรียบร้อยและน้ำประปาที่ใช้ดื่มช่วงแรกก็ควรต้มก่อนที่จะเอามาใช้ดื่มนะ
1: น้ำป่าไหลหลากจริงๆก็มีวิธีป้องกันได้นะโดยการที่เราไม่ตัดไม้ทำลายป่าหันมาทำเกษตรผสมผสานลดการปลูกพืชเชิงเดี่ยวเพิ่มการปลูกหญ้าแฝกการสร้างแหล่งน้ำขนาดต่างๆเพื่อรองรับน้ำเอาไว้ไม่ปล่อยมายังทันทีทันใดสิ่งเหล่านี้ก็จะช่วยบรรเทาและลดความเสียหายที่จะเกิดขึ้นได้
2: ใช่ใช่จากข้อมูลที่ฉันหาไว้มีเรื่องโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่9พระองค์ท่านทรงศึกษาเรื่องการใช้หญ้าแฝกในการอนุรักษ์ดินและน้ำตั้งแต่ปีพ.ศ. 2534เพราะรากของหญ้าแฝกจะสานกันแน่นเหมือนตาข่ายช่วยพยุงดินไว้กลายเป็นกำแพงใต้ดินที่มีชีวิตยิ่งบริเวณเชิงเขาถ้าปลูกหญ้าแฝกไว้จะช่วยป้องกันหยุดยั้งการพังทลายของดินได้ดีเวลาที่มีน้ำป่าไหลหลากหญ้าแฝกนี่ละคือหนึ่งตัวช่วยในการบรรเทาความแรงของน้ำที่ไหลลงมาได้อย่างดีเลยละ
1: นี่เป็นพระปรีชาสามารถของในหลวงรัชกาลที่9ของเราพระราชดำริของพระองค์ช่วยให้ชาวบ้านคลายทุกร้อนได้จริงๆนะเด็ก
2: ๆนี่เป็นเพียงรายละเอียดความรู้เบื้องต้นที่เกี่ยวกับภัยพิบัติอุทกภัยน้ำป่าไหลหลากเท่านั้นนะในเว็บไซต์ bltv.ac.th ยังมีข้อมูลให้ค้นหาอีกเพียบลองเข้าไปดูกันนะ
0: อย่างน้อยเหตุการณ์ครั้งนี้พวกเราก็ปลอดภัยแล้วได้เรียนรู้ภัยพิบัติน้ำป่าไหลหลากอย่างขึ้นใจเลยล่ะว่าไหมทุกคน
3: ใช่
2: น้ำป่าไหลหลากในท้องนายหรือเปล่าเนี่ยน้ำป่าไหลหลากเกิดขึ้นอย่างฉับพลันหลังจากที่ฝนตกหนักต่อเนื่องยาวนานบริเวณที่ราบต่ำหรือที่ราบลุ่มบริเวณใกล้ภูเขาต้นน้ำหรือที่ที่มีแหล่งน้ำน้ำป่าจะพัดเอาต้นไม้กิ่งไม้ทรายหินและอาจนำดินโคลนถล่มลงมากับสายน้ำถ้าได้ยินเสียงก้อนหินกิ่งไม้หักและน้ำในแหล่งธรรมชาติขุ่นก็ให้สันนิษฐานได้เลยว่าอาจเกิดน้ำป่าไหลหลากได้ให้รีบขึ้นที่สูงพ้นจากเส้นทางของน้ำที่ไหลเชี่ยวและน้ำท่วมสูงทันทีนะครับ
4: พวกนายมาดูนี่สิฉันกำลังนั่งมองเจ้ามดดำมันกำลังขนไข่ขึ้นไปบนต้นไม้เพียบเลย
5: โอ้โหทำไมอยู่ดีๆน้ำก็ขึ้นสูงเร็วจังตอนนี้ปริ่มตะหลิ่งแล้วล่ะ
6: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูล

นิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ BLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ BLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะครับ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: สวัสดีค่ะอาจารย์จะมาสรุปเนื้อหาที่สำคัญของคลื่นกลนะคะโดยเราจะเริ่มจากการทำความเข้าใจเกี่ยวกับลักษณะของการเคลื่อนที่ของคลื่นนะคะคือการเคลื่อนที่ที่มีการถ่ายโอนพลังงานจากจุดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่งโดยทิศทางการถ่ายโอนพลังงานจะเป็นทิศทางของการเคลื่อนที่ของคลื่นนะคะซึ่งแหล่งกำเนิดของคลื่นเนี่ยยังคงอยู่ที่เดิมนะคะในเนื้อหาของคลื่นกลเนี่ยจะประกอบไปด้วยหัวข้อที่สำคัญนะคะ4หัวข้อด้วยกันคือชนิดของคลื่นส่วนประกอบของคลื่นการซ้อนทับกันแล้วก็สมบัติของคลื่นค่ะเริ่มที่หัวข้อที่1 นะคะชนิดของคลื่นโดยเราสามารถจำแนกชนิดของคลื่นได้หลายวิธีนะคะวิธีแรกเนี่ยก็คือจะจำแนกตามตัวกลางในการเคลื่อนที่เราสามารถที่จะจำแนกคลื่นเป็น2ชนิดด้วยกันนะคะคือคลื่นกลแล้วก็คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าค่ะโดยคลื่นกลเนี่ยคือคลื่นที่จะต้องอาศัยตัวกลางในการเคลื่อนที่นะคะเช่นคลื่นในเส้นเชือกเราก็จะใช้เชือกเป็นตัวกลางในการเคลื่อนที่นะคะแล้วก็คลื่นน้ำก็จะใช้น้ำเป็นตัวกลางในการเคลื่อนที่นะคะแล้วก็คลื่นเสียงซึ่งจะมีอากาศเป็นตัวกลางในการเคลื่อนที่นะคะจากนั้นนะคะจะเป็นคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้านะคะคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าเนี่ยคือคลื่นที่ไม่ต้องอาศัยตัวกลางในการเคลื่อนที่นะคะตัวอย่างก็เช่นคลื่นแสงวิทยุคลื่นไมโครเวฟหรือว่ารังสีชนิดต่างๆนะคะนอกจากนี้นะคะเรายังสามารถจำแนกชนิดของคลื่นได้นะคะเป็น2ชนิดตามลักษณะการสั่นของแหล่งกำเนิดนะคะก็จะเป็นคลื่นตามขวางแล้วก็คลื่นตามยาวนะคะจากภาพนะคะสังเกตง่ายๆคือคลื่นตามขวางเนี่ยจะมีทิศทางการสั่นของตัวกลางและทิศทางการเคลื่อนที่ของคลื่นตั้งฉากกันนะคะเช่นคลื่นในเส้นเชือกหรือว่าคลื่นน้ำเป็นต้นนะคะถัดมานะคะก็คือคลื่นตามยาวจะสังเกตได้ว่าทิศทางการสั่นของตัวกลางแล้วก็ทิศทางการเคลื่อนที่ของคลื่นเนี่ยจะมีทิศเดียวกันนะคะเช่นคลื่นในสปริงเป็นต้นนะคะตามภาพเลยนะคะหัวข้อที่2นะคะส่วนประกอบของคลื่นค่ะโดยพิจารณาจากภาพนะคะเริ่มจากแอมพลิจูดนะคะคือระยะกระจัดสูงสุดของคลื่นซึ่งเราจะวัดจากระดับปกตินะคะหรือความสูงของสันคลื่นหรือว่าความสูงของท้องคลื่นนะคะจากระดับปกติดังภาพเลยค่ะมีสัญลักษณ์เป็น A ค่ะมีหน่วยเป็นเมตรนะคะจากนั้นก็จะเป็นความถี่นะคะความถี่เนี่ยคือจำนวนคลื่นที่เคลื่อนที่ครบรอบใน1หน่วยเวลานะคะมีสัญลักษณ์เป็นอักษรตัว F นะคะแล้วก็มีหน่วยเป็นเฮิร์ตซ์ค่ะแล้วก็คาบนะคะคือเวลาที่คลื่นเคลื่อนที่ครบ1รอบนะคะหรือส่วนกลับของความถี่นั่นเองค่ะ

มีสัญลักษณ์เป็นตัวทีนะคะมีหน่วยเป็นวินาทีค่ะแล้วก็ความยาวคลื่นนะคะคือระยะทางที่คลื่นเคลื่อนที่ครบ1รอบนะคะเช่นจากสันคลื่นถึงสันคลื่นถัดไปนะคะก็จะมีสัญลักษณ์เป็นแลมด้านะคะมีหน่วยเป็นเมตรและส่วนที่ใช้ในการคำนวณ นะคะสำหรับหัวข้อนี้ก็คืออัตราเร็วของคลื่นนะคะก็คือระยะทางที่คลื่นเคลื่อนที่ได้ใน1หน่วยเวลานะคะซึ่งระยะทางที่คลื่นเคลื่อนที่ได้เนี่ยก็คือแลมด้านะคะส่วนเวลาที่ใช้ในการเคลื่อนที่เนี่ยก็คือคาบซึ่งก็คือส่วนกลับของความถี่นะคะเราจะแสดงความสัมพันธ์ตามสมการ t เท่ากับ1ส่วน f นะคะดังนั้นเราจะสามารถคำนวณอัตราเร็วของคลื่นได้ดังสมการนะคะ v เท่ากับ f ลัมดาค่ะหัวข้อที่3นะคะการซ้อนทับกันของคลื่นค่ะเกิดจากการรวมตัวกันของคลื่น2ขบวนนะคะที่เคลื่อนที่เข้าหากันโดยเราจะแบ่งออกเป็น2แบบคือแบบเสริมแล้วก็แบบหักล้างแบบเสริมเนี่ยเกิดจากการรวมตัวกันของคลื่นในเฟสเดียวกันนะคะระหว่างสันคลื่นกับสันคลื่นหรือว่าท้องคลื่นกับท้องคลื่นนะคะซึ่งผลลัพธ์ที่ได้เนี่ยคือแอมพลิจูดของคลื่นที่ซ้อนทับกันเนี่ยจะมีค่าเพิ่มขึ้นดังภาพนะคะส่วนแบบที่2เนี่ยก็คือแบบหักล้างเกิดจากการรวมตัวกันของคลื่นในเฟสตรงกันข้ามระหว่างตำแหน่งสันคลื่นกับท้องคลื่นนะคะซึ่งผลที่ได้เนี่ยก็คือแอมพลิจูดของคลื่นที่ซ้อนทับกันจะมีค่าลดลงดังภาพค่ะและเมื่อเราสังเกตจากภาพนะคะการซ้อนทับกันของคลื่นทั้ง2แบบเนี่ยเราจะพบว่าเมื่อคลื่นเคลื่อนที่ออกจากกันแล้วแอมพลิจูดของคลื่นจะมีค่าคงรูปเดิมนะคะและหัวข้อสุดท้ายนะคะคือสมบัติของคลื่นค่ะซึ่งจะมี4สมบัติด้วยกันนะคะก็คือการสะท้อนหักเหเลี้ยวเบนแล้วก็แทรกสอดนะคะโดยเราจะเริ่มจากสมบัติข้อที่1ค่ะคือการสะท้อนนะคะเมื่อคลื่นเคลื่อนที่กระทบสิ่งกีดขวางนะคะจะเกิดการสะท้อนกลับทำให้หน้าคลื่นกลับเฟสไป180องศานะคะภายใต้กฎการสะท้อนค่ะที่ว่ามุมตกกระทบจะมีค่าเท่ากับมุมสะท้อนนะคะโดยที่รังสีตกกระทบกับรังสีสะท้อนจะต้องอยู่ในระนาบเดียวกันนะคะเช่นการสะท้อนของแสงเมื่อตกกระทบบนพื้นผิววัตถุที่เรียบนะคะแต่ข้อสอบส่วนใหญ่เนี่ยมักจะออกในกรณีของการสะท้อนของคลื่นในเส้นเชือกนะคะซึ่งเราเนี่ยจะต้องแยกพิจารณาเป็น2กรณีนะคะกรณีที่1คือกรณีที่ปลายของเส้นเชือกหรือว่าจุดสะท้อนเนี่ยถูกตรึงวามภาพนะคะคลื่นสะท้อนเนี่ยจะเกิดการสะท้อนกลับทำให้เฟสเปลี่ยนไป180องศานะคะเช่นหากว่าคลื่นตกกระทบเนี่ยเป็นสันคลื่นคลื่นที่สะท้อนออกมาก็จะเป็นท้องคลื่นนะคะและในกรณีที่2นะคะปลายของเส้นเชือกหรือจุดสะท้อนเนี่ยไม่ได้ถูกตรึงไว้นะคะคลื่นที่สะท้อนจะไม่กลับเฟสค่ะกล่าวคือคลื่นที่ตกกระทบกับคลื่นที่สะท้อนนะคะจะมีเฟสเดียวกันดังภาพนะคะเช่นหากคลื่นตกกระทบเป็นสันคลื่นคลื่นที่สะท้อนออกมาก็จะเป็นสันคลื่นเช่นเดิมนะคะอันนี้ต้องสังเกตให้ดีนะคะว่าปลายเส้นเชือกของเราเนี่ยถูกตรึงไว้หรือว่าปล่อยเป็นอิสระค่ะถัดมานะคะคือสมบัติข้อที่2ค่ะคือการหักเหนะคะเมื่อคลื่นเคลื่อนที่ผ่านรอยต่อระหว่างตัวกลางจะทำให้ทิศทางการเคลื่อนที่ของคลื่นเปลี่ยนไปจากแนวเดิมนะคะส่งผลให้อัตราเร็วความยาวคลื่นเปลี่ยนแปลงแต่ความถี่ของคลื่นยังคงเดิมนะคะภายใต้กฎของสเนลนะคะคือรังสีตกกระทบเส้นแนวฉากแล้วก็รังสีหักเหนะคะจะต้องอยู่ในระนาบเดียวกันแล้วก็สำหรับตัวกลางคู่หนึ่งนะคะอัตราส่วนระหว่างค่าไซน์ของมุมตกกระทบในตัวกลางที่1เนี่ยกับค่าไซน์ของมุมหักเหในตัวกลางที่2จะต้องเป็นไปตามสมการนะคะโดย n เนี่ยคือค่าดัชนีหักเหของแสงในตัวกลางนะคะและกรณีที่มุมตกกระทบทำให้เกิดมุมหักเหเท่ากับ90องศานะคะเราจะเรียกมุมตกกระทบนั้นว่ามุมวิกฤตนะคะและเมื่อมุมตกกระทบเนี่ยมีค่ามากกว่ามุมวิกฤตนะคะจะเกิดการสะท้อนกลับหมดที่รอยต่อของตัวกลางทั้ง2นะคะเรียกปรากฏการณ์แบบนี้ว่าการสะท้อนกลับหมดนะคะก็คือไม่เกิดการหักเหของคลื่นนะคะแต่จะเกิดสมบัติการสะท้อนของคลื่นแทนอันนี้สำคัญนะคะข้อสอบออกบ่อยมากนะคะแล้วก็สมบัติข้อที่3นะคะก็คือการเลี้ยวเบนค่ะการเลี้ยวเบนเนี่ยเป็นปรากฏการณ์เมื่อคลื่นเคลื่อนที่ไปพบกับสิ่งกีดขวางนะคะที่มีลักษณะเป็นช่องโดยคลื่นจะเคลื่อนที่เลี้ยวอ้อมผ่านสิ่งกีดขวางนั้นๆนะคะโดยหน้าคลื่นที่เคลื่อนที่ผ่านสิ่งกีดขวางเนี่ยค่ะจะสร้างหน้าคลื่นใหม่ดังภาพนะคะตามหลั

0: ของฮอยเกนค่ะที่กล่าวว่าทุกๆจุดบนหน้าคลื่นนะคะสามารถเป็นแหล่งกำเนิดคลื่นใหม่ที่ให้คลื่นที่มีความยาวคลื่นเดิมแล้วก็เฟสเดิมได้ค่ะและสุดท้ายนะคะก็คือสมบัติข้อที่4ค่ะการแทรกสอดการแทรกสอดเป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อคลื่นแสง2ขบวนนะคะเคลื่อนที่มาพบกันและจะเกิดการรวมตัวกันแล้วก็แทรกสอดกันนะคะเกิดเป็นแถบมืดแล้วก็แถบสว่างบนฉากนะคะโดยแหล่งกำเนิดของแสงเนี่ยจะต้องเป็นแหล่งกำเนิดอาพันธ์นะคะซึ่งเป็นแหล่งกำเนิดที่ให้คลื่นแสงที่มีความถี่ความยาวคลื่นอัตราเร็วแล้วก็แอมพลิจูดเท่ากันนะคะโดยมีเฟสตรงกันหรือว่าต่างกันคงที่นะคะซึ่งการแทรกสอดกันของคลื่นนะคะจะมี2แบบด้วยกันค่ะคือแบบเสริมเรียกว่าแนวปฏิบัติแทนด้วยสัญลักษณ์ก็คือตัว A นะคะหรือก็คือแถบสว่างที่เกิดบนฉากนั่นเองค่ะแล้วก็แบบที่2นะคะก็คือแบบหักล้างเรียกว่าแนวบับนะคะแทนด้วยสัญลักษณ์ก็คือตัว N ซึ่งก็คือแถบมืดที่เกิดบนฉากตามภาพนะคะถ้าให้ช่องแคบนะคะ S1 และ S2 นะคะเป็นแหล่งกำเนิดแสงซึ่งห่างกันเป็นระยะดีนะคะเมื่อแสงเนี่ยเดินทางผ่านช่องแคบมาถึงฉากด้วยระยะทางที่ต่างกันและเดินทางมาที่จุดเดียวกันนะคะคือจุด P จะได้ผลต่างของทางเดินแสงระหว่าง S1P กับ S2Pดังสมการนะคะถ้าคลื่นเคลื่อนที่แทรกสอดแบบเสริมที่จุด P นะคะพิจารณาตามเส้นภูในภาพนะคะเราจะพบว่าผลต่างทางเดินแสงจะมีค่าเท่ากับ n แลมด้าดังสมการค่ะและหากคลื่นเกิดการแทรกสอดแบบหักล้างกันนะคะที่จุด P พิจารณาตามภาพก็คือเส้นสีแดงในภาพนะคะผลต่างทางเดินแสงเนี่ยจะมีค่าเท่ากับ n ลบ1ส่วน2แลมด้าดังสมการค่ะและในกรณีที่เราไม่ทราบผลต่างของทางเดินแสงนะคะแต่ว่าเราทราบมุมซีต้าระหว่างจุดที่สนใจกับแนวปฏิบัติ A0 นะคะเราสามารถใช้ดีไซน์เซต้าแทนผลต่างของทางเดินแสงได้นะคะซึ่ง D เนี่ยคือระยะห่างระหว่างช่องแคบ S1 กับ S2 ดังสมการค่ะเอาละค่ะเนื้อหาที่สำคัญเกี่ยวกับคลื่นกลนะคะก็หมดลงแล้วนะคะขอให้นักเรียนทุกคนนะคะฝึกทำโจทย์เยอะๆค่ะแล้วก็โชคดีในการสอบนะคะ
1: พี่ครับผมขอช่วยด้วยนะคร
2: ับ ได้เลยครับเดี๋ยวกวาดตรงนี้นะครับแล้วก็เทตรงนี้นะครับ
3: เคยมีคำถามว่าในหลวงเพียงพระองค์เดียวจะดูแลประชาชนทั่วประเทศทั่วถึงได้อย่างไรแต่เรื่องราวของเด็กชายอิฟลานกับพี่ชายของเขาคือคำตอบที่ชัดเจนที่สุด
2: ป่ะพี่ให
1: ้ขอบคุณครับ
2: พี่เห็นน้องตอนทำกิจกรรมมองภาพพระบรมฉายาลักษณ์อยู่บ่อยๆน้องเคยเจอพระองค์ท่านเหรออ
4: าการของเด็กอยู่ในระยะสุดท้ายแล้วหมออยากจะให้ทั้งครอบครัวทำใจ

พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาสพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะครับ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอน

0: รในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
1: สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาเรียนความรู้พื้นฐานทางฟิสิกส์กันนะคะการวัดและระบบหน่วยระหว่างชาติระบบหน่วยระหว่างชาตินะคะเพื่อให้เป็นมาตรฐานเดียวกันในทางวิทยาศาสตร์นั้นเราใช้ระบบหน่วย SI ซึ่งจะประกอบด้วยหน่วยฐานหน่วยอนุพันธ์และคำอุปสรรคขอเริ่มจากหน่วยฐานก่อนนะคะหน่วยฐานมีทั้งหมด7หน่วยได้แก่ความยาวมีหน่วยเป็นเมตรมวลมีหน่วยเป็นกิโลกรัมเวลามีหน่วยเป็นวินาทีกระแสไฟฟ้ามีหน่วยเป็นแอมแปร์อุณหภูมิมีหน่วยเป็นเคลวินปริมาณสารมีหน่วยเป็นโมลและความเข้มของการส่องสว่างมีหน่วยเป็นแคนเดล่าโดยสัญลักษณ์ของหน่วยที่ใช้จะแสดงตามตารางนะคะหน่วยอนุพันธ์หน่วยอนุพันธ์นะคะก็คือหน่วยที่เกิดจากหน่วยฐานนำมาคูณหรือหารกันทำให้เกิดหน่วยใหม่เราเรียกว่าหน่วยอนุพันธ์ตัวอย่างเช่นความถี่มีหน่วยเป็นต่อวินาทีหรือเฮิร์ตแรงนะคะมีหน่วยเป็นกิโลกรัมเมตรต่อวินาทียกกำลัง2หรือเรียกว่านิวตันยังมีหน่วยอื่นๆอีกตามที่แสดงในตารางและยังไม่ได้แสดงในตารางอีกมากมายแต่ทั้งหมดนะคะล้วนเกิดจากการนำหน่วยฐานมาคูณหรือหารกันจำนวนมากน้อยแล้วแต่กรณีค่ะคำอุปสรรคเป็นสัญลักษณ์ที่ใช้แทนเลขฐาน10ยกกำลังเพื่อให้ง่ายต่อการอ่านเขียนและใช้งานตัวอย่างสัญลักษณ์ของคำอุปสรรคแสดงตามตารางเช่นนาโนสัญลักษณ์ n ตัวเล็กแทน10ยกกำลังลบ9เซนติสัญลักษณ์ c เล็กแทน10ยกกำลังลบ2กิโลสัญลักษณ์k เล็กแทน10ยกกำลัง3หรือจิกะสัญลักษณ์ g ใหญ่แทน10ยกกำลัง9ตัวอย่างการนำมาใช้แปลงหน่วยเช่นจงแปลงระยะทาง50กิโลเมตรให้เป็นมิลลิเมตรและไมโครเมตรก่อนอื่นเราจะแปลงกิโลเมตรให้เป็นมิลลิเมตรก่อนเนื่องจากกิโลคือ10ยกกำลัง3ดังนั้น50กิโลเมตรเท่ากับ50คูณ10ยกกำลัง3เมตรเราจะแปลงหน่วยมิลลิเมตรแต่เนื่องจากมิลลิคือ10ยกกำลังลบ3เราจะเอา10ยกกำลังลบ3มาหารได้เป็น50คูณ10ยกกำลัง3หารด้วย10ยกกำลังลบ3มิลลิเมตรเมื่อย้าย10ยกกำลังลบ3ขึ้นไปเราจะได้ค่าเท่ากับ50คูณ10ยกกำลัง6มิลลิเมตรดังนั้น50กิโลเมตรจะมีค่าเท่ากับ50คูณ10ยกกำลัง6มิลลิเมตรในทำนองเดียวกันเราจะแปลง50กิโลเมตรเป็นหน่วยไมโครเมตรจาก50กิโลเมตรเท่ากับ50คูณ10ยกกำลัง3เมตรเนื่องจากไมโครมีค่าเท่ากับ10ยกกำลังลบ6เราจึงนำ10ยกกำลังลบ6มาหารได้เป็น50คูณ10ยกกำลัง3หาร10ยกกำลังลบ6ไมโครเมตรย้าย10ยกกำลังลบ6ขึ้นไปคูณจะได้50คูณ10ยกกำลัง9ไมโครเมตรดังนั้นนะคะ50กิโลเมตรจึงมีค่าเท่ากับ50คูณ10ยกกำลัง9ไมโครเมตรเลขในยะสำคัญเลขในยะสำคัญนั้นหมายถึงจำนวนหลักของตัวเลขที่แสดงความเที่ยงตรงของปริมาณที่วัดหรือคำนวณได้ดังตัวเลขในยะสำคัญจึงประกอบด้วยตัวเลขทุกตัวที่แสดงความแน่นอนรวมกับตัวเลขอีกตัวนึงที่แสดงความไม่แน่นอนตัวอย่างจากภาพนะคะเป็นการวัดความยาวของวัตถุจะเห็นว่าวัตถุมีความยาวอยู่ที่ 9.3 กว่าซึ่ง 9.3 นี้นะคะเป็นตัวเลขที่บอกถึงความแน่นอนเนื่องจากตำแหน่งสุดท้ายไม่มีการแบ่งสเกลเราคาดว่ามีค่าประมาณ3ใน10ส่วนดังนั้นเราจึงอ่านค่าได้ 9.33 หน่วยหลักการนับเลขในยะสำคัญมีดังนี้นะคะตัวเลขทุกตัวที่ไม่ใช่เลข0เป็นเลขในยะสำคัญเช่น123มีจำนวนเลขในยะสำคัญทั้งหมด3ตัวกรณีเลข0เราจะพิจารณาตามนี้นะคะเลข0ที่อยู่ระหว่างตัวเลขถือเป็นเลขในยะสำคัญเช่น102มีจำนวนเลขในยะสำคัญ3ตัวเลข0ที่อยู่ทางซ้ายของตัวเลขที่ไม่ใช่0ไม่ถือเป็นเลขในยะสำคัญเช่น012มีจำนวนเลขในยะสำคัญ2ตัวนั่นคือเรานับเลข1กับเลข2เลข0ที่เขียนข้างขวามือของจำนวนเต็มจะเป็นเลขในยะสำคัญหรือไม่ก็ได้เช่น100

20มีจำนวนเลขนัยยะสำคัญ2หรือ3ตัวเลข0ที่อยู่ท้ายตัวเลขและอยู่ระหว่างตัวเลขที่มีจุดทศนิยมถือเป็นเลขนัยยะสำคัญเช่น 1.020 มีจำนวนเลขนัยยะสำคัญ4ตัวสำหรับเลขฐาน10เราจะไม่ถือว่าเป็นเลขนัยยะสำคัญเช่น 1.2 คูณ10ยกกำลัง3มีจำนวนเลขนัยยะสำคัญ2ตัวนั่นคือเรานับเลข1กับเลข2หลักการคำนวณของเลขนัยยะสำคัญนะคะเราจะแบ่งออกเป็นการบวกและลบและก็การคูณและหารสำหรับการบวกและลบนะคะผลลัพธ์ที่ได้จะมีจำนวนจุดทศนิยมเท่ากับจำนวนจุดทศนิยมน้อยที่สุดของตัวเลขที่นำมาบวกหรือลบตัวอย่างเช่น 2.12 บวก 3.891 บวก 5.4236 ซึ่งผลลัพธ์ที่ได้นะคะเราจะบวกแล้วได้ 11.4346 เมื่อพิจารณาหลักการบวกลบเลขนัยยะสำคัญจะเห็นว่า 2.12 มีจำนวนทศนิยมน้อยที่สุดคือ2ตำแหน่งดังนั้นคำตอบที่ได้จึงมีทศนิยม2ตำแหน่งคือ 11.43 กรณีการคูณและการหารผลลัพธ์ที่ได้จะมีจำนวนเท่ากับจำนวนเลขนัยยะสำคัญที่น้อยที่สุดของตัวเลขที่นำมาคูณหรือหารเช่น 21.10 คูณ 1.025 คูณ 4.32 ผลลัพธ์ที่ได้มีค่าเท่ากับ 93.4308 จะเห็นว่าจำนวนเลขนัยยะสำคัญน้อยที่สุดคือ 4.32 ซึ่งมี3ตัวดังนั้นคำตอบที่ได้จะต้องมีจำนวนเลขนัยยะสำคัญเท่ากับ3ตัวคำตอบของเราจึงได้เป็น 93.4 สำหรับปริมาณในทางฟิสิกส์นะคะจะแบ่งออกเป็น2ประเภทได้แก่ปริมาณสเกลาร์เป็นปริมาณที่กำหนดเพียงขนาดอย่างเดียวก็ได้ใจความที่สมบูรณ์และเข้าใจได้เช่นมวลความยาวอัตราเร็วอัตราเร่งความหนาแน่นเวลาอุณหภูมิปริมาตรเป็นต้นปริมาณเวกเตอร์เป็นปริมาณที่ต้องระบุทั้งขนาดและทิศทางจึงจะมีความหมายที่สมบูรณ์และถูกต้องเข้าใจได้เช่นแรงความเร็วความเร่งสนามแม่เหล็กน้ำหนักโมเมนตัมเป็นต้นการเขียนสัญลักษณ์เวกเตอร์ปริมาณเวกเตอร์แทนด้วยสัญลักษณ์ลูกศรโดยที่ความยาวของลูกศรแทนขนาดของเวกเตอร์และทิศทางของลูกศรแทนทิศของเวกเตอร์ให้เวกเตอร์ A เป็นปริมาณเวกเตอร์ใดๆขนาดของเวกเตอร์ A แทนด้วยสัญลักษณ์ A หรือขนาดของเวกเตอร์ A การเท่ากันของเวกเตอร์เวกเตอร์นั้นจะเท่ากันเมื่อมีขนาดเท่ากันและทิศทางเดียวกันเช่นจากภาพจะเห็นว่าเวกเตอร์ A เท่ากับเวกเตอร์ B เพราะเวกเตอร์ทั้ง2มีขนาดเท่ากันและทิศทางเดียวกันกรณีเวกเตอร์ลบคือเวกมีขนาดเท่ากันแต่มีทิศทางตรงกันข้ามเช่นจากรูปจะเห็นว่าเวกเตอร์ลบ A มีขนาดเท่ากับเวกเตอร์ A แต่มีทิศทางตรงกันข้ามการคูณเวกเตอร์ด้วยสเกลาร์จะมีขนาดเท่ากับจำนวนเท่าของตัวเลขที่นำมาคูณเช่น2คูณเวกเตอร์ A จะมีขนาดเป็น2เท่าของเวกเตอร์ A และมีทิศเดียวกันกับเวกเตอร์ A ภาพที่2นะคะจากรูปคูณด้วยลบ2ดังนั้นเวกเตอร์จะมีขนาดเป็น2เท่าแต่มีทิศทางตรงกันข้ามเนื่องจากมีเครื่องหมายลบการรวมเวกเตอร์นะคะจะมีอยู่ด้วยกัน2วิธีนั่นคือวิธีการสร้างรูปและวิธีการคำนวณหัวข้อแรกเราพูดถึงการรวมเวกเตอร์โดยวิธีการสร้างรูปซึ่งแบ่งเป็น2แบบคือการบวกเวกเตอร์แบบหางต่อหัวตัวอย่างเช่นจากรูปเวกเตอร์ A กับเวกเตอร์ B เวกเตอร์ A บวกเวกเตอร์ B แบบหางต่อหัวโดยสร้างเวกเตอร์ A และนำหางของเวกเตอร์ B มาต่อที่หัวของเวกเตอร์ A เวกเตอร์ลัพธ์ที่ได้จะลากจากจุดเริ่มต้นชี้ไปยังจุดสุดท้ายได้เป็นเวกเตอร์ R ดังภาพสำหรับการบวกเวกเตอร์แบบหางต่อหางนำหางของเวกเตอร์ A และเวกเตอร์ B มาต่อกันจากนั้นสร้างเป็นสี่เหลี่ยมด้านขนานเวกเตอร์ลัพธ์ที่ได้จะลากจากเส้นทแยงมุมระหว่างเวกเตอร์ทั้ง2ดังภาพจะเห็นว่าทั้ง2กรณีไม่ว่าจะรวมเวกเตอร์แบบหางต่อหัวหรือหางต่อหางเวกเตอร์ลัพธ์ที่ได้จะมีขนาดและทิศทางเดียวกันการลบเวกเตอร์ใช้หลักการทำนองเดียวกันกับการบวกแต่เวกเตอร์ลบมีทิศตรงกันข้ามตัวอย่างเช่นจากรูปต้องการหาค่าเวกเตอร์ A ลบเวกเตอร์ B ดังนั้นเวกเตอร์ลบ B จะมีขนาดเท่าเดิมแต่มีทิศตรงข้ามกับเวกเตอร์ B หาค่าเวกเตอร์ A ลบ B ได้โดยสร้างเวกเตอร์ A นำหางเวกเตอร์ลบ B มาต่อที่หัวของเวกเตอร์ A เวกเตอร์ลัพธ์ที่ได้จะลากจากหางของเวกเตอร์ A ชี้ไปที่หัวของเวกเตอร์ลบ B คือเวกเตอร์ R ดังรูปการรวมเวกเตอร์โดยวิธีการคำนวณจากรูปเป็นการหาเวกเตอร์ A บวกเวกเตอร์ B โดยเราสามารถคำนวณหาขนาดของ R จากสูตร R เท่ากับ square root a กำลัง2

0: บวก b กำลังสองบวก2 ab cos เซต้าเมื่อมุมเซต้าคือมุมระหว่างเวกเตอร์ a กับเวกเตอร์ b แบบหางต่อหางและในการคำนวณหาทิศทางของเวกเตอร์ลับ r สำหรับความรู้พื้นฐานทางฟิสิกส์ขอจบเพียงเท่านี้นะคะขอบคุณค่ะ
1: น้องๆเคยสงสัยไหมคะว่าเราจะสามารถหาปริมาณเกลือที่อยู่ในน้ำทะเลได้อย่างไรแล้ววิธีการทดลองจะเป็นยังไงนั้นวันนี้พี่จะมาทดลองให้ดูกันค่ะซึ่งในการทดลองนี้นะคะจะมีอุปกรณ์ที่ใช้ก็คือหลอดทดลองสารละลายโซเดียมคลอไรด์ซึ่งเป็นสารที่อยู่ในน้ำทะเลนั่นเองสารละลายซิลเวอร์ไนเตรตวิธีการทดลองนะคะพี่ก็จะทำการเตรียมสารละลายโซเดียมคลอไรด์ในหลอดทดลองจากนั้นนะคะหยดสารละลายซิลเวอร์ไนเตรตและจากผลการทดลองนะคะน้องๆจะสังเกตพบตะกอนสีขาวซึ่งตะกอนนี้เกิดจากการที่สารละลายโซเดียมคลอไรด์ทำปฏิกิริยากับสารละลายซิลเวอร์ไนเตรตจนเกิดเป็นตะกอนที่ชื่อว่าตะกอนซิลเวอร์คลอไรด์นั่นเองค่ะจากผลการทดลองขั้นต้นนะคะเราจะสามารถประยุกต์การทดลองนี้กับตัวอย่างต่อไปนี้ได้ยังไงไปดูกันเลยค่ะในตัวอย่างนี้นะคะก็ได้มีการเตรียมน้ำทะเลปริมาตร100มิลลิลิตรจากนั้นนะคะทำการทดสอบโดยการหยดสารละลายซิลเวอร์ไนเตรตในที่นี้นะคะก็ได้ผลการทดลองเป็นดังสมการเลยโดยซิลเวอร์ไอออนใช้ไปปริมาตร2คูณ10กำลังลบ4โมลจากนั้นนะคะสิ่งที่เขาอยากรู้ก็คือในตัวอย่างนี้เนี่ยมีความเข้มข้นของคลอไรด์ไอออนอยู่เท่าไหร่จากสมการเคมีนะคะน้องจะพบว่ามีการทำปฏิกิริยาเป็นสมการดังนี้และถ้าน้องนะคะอัตราส่วนโมลที่ทำปฏิกิริยากันจะพบว่าอัตราส่วนโมลมีค่าเท่ากันก็คือเป็นแบบ1ต่อ1หมายความว่าถ้าน้องนะคะสามารถหาของสารตัวนึงได้ก็จะสามารถหาของสารตัวอื่นๆได้เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นนะคะในตัวอย่างนี้ได้กำหนดปริมาณของซิลเวอร์ไอออนมาว่าใช้ไปเท่านี้โมลหมายความว่าถ้าเราอยากหาปริมาณคลอไรด์ไอออนก็สามารถแทนด้วยสมการนี้ได้นั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นนะคะความเข้มข้นของคลอไรด์ไอออนจะสามารถหาได้จากการนำจำนวนโมลมาหารด้วยปริมาณนั่นเองซึ่งในที่นี้นะคะเขาได้บอกมาว่ามีตัวอย่างน้ำทะเล100มิลลิลิตรเราก็ทำการหารด้วย100มิลลิลิตรเข้าไปเลยนะคะซึ่งความเข้มข้นนะคะจะมีหน่วยเป็นโมลต่อลิตรแต่ตอนนี้เรายังเป็นโมลต่อมิลลิลิตรอยู่เพราะฉะนั้นนะคะเราต้องทำการคูณด้วยแฟกเตอร์เปลี่ยนหน่วยก็คือ 1,000 มิลลิลิตรส่วนด้วย1ลิตรนั่นเองจากนั้นนะคะน้องๆก็ทำการคำนวณออกมานะคะซึ่งค่าที่ได้ก็จะมีค่าเป็น2คูณ10กำลังลบ3โมลาร์นั่นเองค่ะนอกจากซิลเวอร์ไอออนกับคลอไรด์ไอออนทำปฏิกิริยากันแล้วเกิดตะกอนก็ยังมีสารอื่นที่ทำปฏิกิริยาแล้วเกิดตะกอนเช่นเดียวกันเช่นธาตุนะคะหรือไอออนที่อยู่ในหมู่ที่2ทำปฏิกิริยากับคาร์บอเนตไอออนซัลเฟตไอออนฟอสเฟตไอออนก็ทำให้เกิดตะกอนนอกจากนี้นะคะก็ยังมีไอออนที่อยู่ที่หมู่17นะคะทำปฏิกิริยากับซิลเวอร์ไอออนเมอร์คิวรีไอออนหรือเรดไอออนก็ทำให้เกิดตะกอนเช่นเดียวกันค่ะในตัวอย่างนี้นะคะก็ได้นำน้ำตัวอย่างมาปริมาตร5ลูกบาศก์เซนติเมตรจากนั้นนะคะนำไปหาความเข้มข้นของแมกนีเซียมไอออนโดยใช้สารละลายฟอสเฟตไอออนซึ่งจากการทดลองนะคะได้ผลดังสมการต่อไปนี้เลยและสิ่งที่เขาอยากรู้นะคะก็คือความเข้มข้นของแมกนีเซียมไอออนมีค่าเท่าไหร่กันนะจากสมการเคมีนะคะน้องๆจะพบว่ามีการทำปฏิกิริยาเป็นสมการดังต่อไปนี้ซึ่งถ้าน้องๆสังเกตอัตราส่วนโมลที่ทำปฏิกิริยากันนะคะจะพบว่าแมกนีเซียม3โมลจะทำปฏิกิริยากับฟอสเฟต2โมลแล้วก็จะได้เป็นสารผลิตภัณฑ์ออกมาเพราะฉะนั้นนะคะเราสามารถเขียนเป็นสมการของอัตราส่วนโมลได้เป็นดังต่อไปนี้ซึ่งจากตัวอย่างนะคะได้กำหนดมาให้ว่ามีการใช้สารละลายฟอสเฟตคิดเป็น 0.001 โมลเพราะฉะนั้นนะคะถ้าเราจับคู่ในสิ่งที่เราต้องการหาแล้วก็จากที่ตัวอย่างให้มาก็จับคู่ได้เป็นดังนี้นั่นเองซึ่งเราจะพบว่าถ้าเราอยากรู้ปริมาณที่เกี่ยวข้องกับแมกนีเซียมไอออนจะมีค่าเท่ากับเศษ3ส่วน2โมลของฟอสเฟตไอออนนั่นเองดังนั้นความเข้มข้นของแมกนีเซียมไอออนจะสามารถหาได้จากเศษ3ส่วน2คูณกับ 0.001 โมลแล้วก็นำไปหารด้วยปริมาตรที่เขาให้มาก็คือ5ลูกบาศก์เซนติเมตรนั่นเองจากนั้นนะคะเราก็ทำการคูณแฟกเตอร์เปลี่ยนหน่วยนะคะจากโมลต่อลูกบาศก์เซนติเมตรให้เป็นโมลต่อลิตรนั่นเองเมื่อเราคูณออกไปแล้วนะคะแล้วก็คำนวณออกมาค่าที่ได้จะมีค่าเป็น 0.3 โมลาร์ดังนั้นนะคะความเข้มข้นของแมกนีเซียมไอออนในน้ำตัวอย่างนี้มีค่าเป็น 0.3 โมลาร์นั่นเองค่ะจากที่พี่ได้ถามไปในตอนต้นนะคะว่าเราจะสามารถคำนวณหาปริมาณของเกลือที่อยู่ในน้ำทะเลได้ยังไงเราจะใช้

0: ไรอีกนะ
1: หนูตะวันคุณแม่โทรมาบอกว่าคุณครูประจำชั้นโทรมาฝากให้เตรียมตัวก่อนเปิดเทอมนะ
0: ล่ะคะคุณปู่คุณครูบอกว่ายังไงบ้างคะ
1: ก็ครูเพ็ญศรีให้ทบทวนวิชาภาษาอังกฤษครูอารักษ์ให้ซ้อมบวกลบคูณหารครูกระยายฝึกอ่านทำนองสนอง
2: โอ้ยแค่ได้ยินก็เหนื่อยแทนมีครูเยอะก็ให้งานเยอะมีครูเยอะๆนี่ไม่ดีเลยนะครับ
1: โอ้ยปู่ว่าโชคดีแค่ไหนแล้วที่มีครูรู้ไหมว่าโรงเรียนที่อยู่ไกลๆอย่างบนดอยหรือแนวชายแดนเนี่ยหลายโรงเรียนมีครูไม่ครบชั้นบางโรงเรียนมีครูแค่คนเดียวเองนะ
0: อ
1: ้
0: าวแล้วเด็กๆจะเรียนกันยังไงเหรอคะ
1: เพราะเหตุนี้แหละในหลวงรัชกาลที่9จึงทรงพระราชดำริให้ก่อตั้งมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์หรือที่เรียกว่า DLTV เด็กๆเลยได้เรียนกันช่องนี้ยังไงล่ะเด็กๆให้ดูกันไหม
3: โรงเรียนบนยอดดอยจังหวัดแม่ฮ่องสอนพุทธศักราช2545
2: โอ้ย
0: ที่นี่ที่ไหนเนี่ย
4: ครูครับวิชาภาษาไทยไม่มีครูมาสอนครับ
5: อ้าวครูใหญ่ไปไหนเนี่ยเขาสอนวิชาภาษาไทยนี่ครูก็ต้องไปสอนวิชาเลขพี่ประถมปลายด้วยสิเอางี้เดี๋ยวครูไปตามครูใหญ่ให้นะ
2: ครับ
5: ครูใหญ่ขึ้นไปทำอะไรบนนั้นครับเดี๋ยวตกนะครับ
6: อ้าวครูมาก็ดีแล้วมาช่วยผมหมุนจานดาวเทียมหน่อยเร็ว
5: อ้าวครูอยากดูทีวีอะไรตอนนี้ล่ะครับ
6: ก็ติดทีวีให้เด็กเรียนเนี่ยแหละครูในหลวงทรงตั้งมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมถ่ายทอดสดการสอนจากโรงเรียนวังไกลกังวลเลยนะอึ้งทีนี้เด็กๆก็จะได้เรียนจากทีวีทุกวิชาเลยล่ะโรงเรียนเราน่ะถึงจะมีครูน้อยก็ไม่เป็นไรแล้ว
5: ครูใหญ่จำดีๆจำดีๆครับลงมาเถอะครับครูใหญ่ให้ผมทำดีกว่าครับ
7: พร้อม
5: ไ
7: ปย
5: ัง
7: คะพร้อมแล้วค่ะถ้าพร้อมแล้วไป
5: มีครูตู้จากในหลวงมาช่วยเนี่ยดีมากๆเลยนะครับต่อไปผมกับครูใหญ่ก็คงไม่เหนื่อยมากแล้วล่ะ
6: เรื่องเหนื่อยนะไม่สำคัญกับผมนักหรอกแต่ที่สำคัญคือสิ่งนี้จะทำให้เด็กไทยได้มีความรู้อย่างเท่าเทียมกัน
8: บวก8บวก4เท่ากับเท่าไหร่นักเรียนคิดว่าเป็นการบวก
0: เรียนจากที่ไหนก็ได้นี่ดีมากเลยนะคะเด็กๆทุกท้องที่จะได้มีความรู้เหมือนกัน
1: ใช่แล้วล่ะนั่นคือเหตุผลสำคัญที่ในหลวงรัชกาลที่9โปรดให้ตั้งมูลนิธินี้ขึ้นมานะพระองค์เสด็จไปที่กันนั้นเห็นว่าเด็กๆไม่ได้เรียนหนังสือเลยเอาเทคโนโลยีเข้ามาช่วยสมัยนั้นไม่มีใครคิดเรื่องนี้กันเลยนะและทุกวันนี้ในหลวงรัชกาลปัจจุบันก็ได้ทรงสานต่อโครงการปรับปรุงพัฒนา DLTV ให้ทันสมัยเข้าถึงเด็กไทยทั่วประเทศเพราะทั้งสองพระองค์มีพระราชประสงค์ให้ทุกคนได้รับการศึกษาอย่างเท่าเทียมและทั่วถึงกันอย่างที่ตะวันบอกนั่นแหละ
2: ดีจังเลยนะครับในหลวงรัชกาลที่9ท่านเป็นครูอย่างแท้จริงเลยนะครับถึงได้ริเริ่มสิ่งต่างๆขึ้นมา
1: ใช่แล้วล่ะทรงเป็นแบบอย่างที่ดีของครูทุกคนจริง
0: ๆหนูขอดูช่องของชั้นอื่นบ้างได้ไหมคะ
1: อ
0: ้
1: าวได้สิ
2: วันนี้ได้เรียนกับ DLTV ทั้งสนุกทั้งได้ความรู้และยังได้เห็นอีกว่าในหลวงรัชกาลที่9คือครูของแผ่นดินที่อยากให้เด็กไทยได้รับโอกาสทางการศึกษาได้เรียนหนังสืออย่างเท่าเทียมกันเพื่อจะมีชีวิตที่ดีและเป็นกำลังพัฒนาประเทศนี้ไปด้วยกัน

0: มเด็จย่าโปรดให้ทำโครงการพัฒนาดอยตุงปลูกป่าและส่งเสริมอาชีพให้กับชาวเขาทดแทนการปลูกฝิ่น
1: ฝิ่นนี่ยาเสพติดนี่คะ
2: นี่จะให้เลิกปลูกผีด้วยใช่ไหมเมื่อปลูกผีแล้วพวกเราจะอะไรกี้อ่ะ
3: นั่นน่ะเป็นหอของสมเด็จย่าเอ็งคิดว่าท่านลำบากมาถึงบนดอยนี่เผื่อมันหลอกเอ็งหรือไง

น้องๆเคยสงสัยกันไหมคะว่าสารในกลุ่มโลหะสารประกอบไอออนิกและสารประกอบโคเวลเลนต์มีความเหมือนและความแตกต่างกันอย่างไรวันนี้พี่จะมาอธิบายให้น้องฟังกันค่ะสมมติพี่มีสารอยู่3ชนิดนะคะมีคอปเปอร์คอปเปอร์ทูคอปเปอรีนสารทั้ง3ชนิดนี้มีความเหมือนและความแตกต่างกันอย่างไรเรามาดูในแผนภาพนี้กันเลยค่ะคอปเปอร์นะคะจัดเป็นสารที่อยู่ในกลุ่มพันธะโลหะซึ่งสารในกลุ่มโลหะนี้นะคะจะมีคุณสมบัติดังนี้เลยค่ะคือมีความสามารถในการนำความร้อนแล้วก็นำไฟฟ้าได้ดีนอกเหนือจากนี้แล้วก็ยังมีจุดเดือดจุดลมเหลวที่สูงด้วยต่อมานะคะสารคอปเปอร์ทูคอไรด์จัดเป็นสารประกอบไอออนิกซึ่งสารประกอบไอออนิกจะมีสมบัติก็คือไม่นำไฟฟ้านะคะเมื่อมีสถานะเป็นของแข็งซึ่งสารในกลุ่มโลหะนะคะแล้วก็สารประกอบไอออนิกมีความเหมือนกันก็คือจะนำไฟฟ้าได้นะคะเมื่อหลอมเหลวนั่นเองและจุดเด่นที่สำคัญอีกอย่างนึงของสารประกอบไอออนิกนะคะจะมีความสามารถในการนำไฟฟ้าเมื่อเป็นสารละลายนั่นเองสารชนิดที่3นะคะก็คือคอรีนคอรีนนะคะจะยึดเหนี่ยวกันด้วยพันธะโคเวลเลนต์ซึ่งสารในกลุ่มนี้นะคะจะเหมือนกันกับสารในกลุ่มพันธะโลหะก็คือจะสามารถพบได้ในรูปของธาตุแล้วก็สารในกลุ่มพันธะโคเวลเลนต์จะเหมือนกันกับสารประกอบนะคะไอออนิกก็คือจะพบได้ในรูปสารประกอบนั่นเองค่ะทีนี้นะคะเราจะมาประยุกต์ใช้

แผนภาพนี้ยังไงนะคะพี่จะพาไปดูตัวอย่างพร้อมกันเลยค่ะในตัวอย่างนี้นะคะก็ได้กำหนดสมบัติต่างๆของสารทั้ง3ชนิดมาให้ตัวอย่างนี้นะคะอยากรู้ว่าสาร C น่าจะเป็นสารใดในตารางนะคะน้องๆจะพบว่าตัวอย่างได้กำหนดจุดเดือดของสารทั้ง3ชนิดมาให้แล้วก็ได้กำหนดนะคะสภาพการนำไฟฟ้าในสถานะของแข็งแล้วก็ของเหลวของสารทั้ง3ชนิดนี้มาให้เราอยากรู้ใช่ไหมคะว่าสาร C คือสารใดเรามาดูกันต่อค่ะสาร C นะคะพบว่าเมื่อนำไปทดสอบนะคะด้วยการนำไฟฟ้าในสถานะของแข็งจะไม่นำไฟฟ้าแต่จะนำไฟฟ้าเมื่อเป็นของเหลวแสดงว่าสารนี้นะคะจะต้องเป็นสารที่อยู่ในรูปสารประกอบไอออนิกนั่นเองค่ะทีนี้เรามาดูตัวเลือกนะคะว่าตัวเลือกแต่ละชนิดเป็นสารในกลุ่มใดบ้างนิกเกิลนะคะจัดเป็นสารในกลุ่มโลหะตัวเลือกที่2นะคะไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์เป็นสารในกลุ่มสารประกอบโคเวเลนต์ต่อมานะคะแอมโมเนียจัดเป็นสารประกอบโคเวเลนต์และสุดท้ายนะคะแคลเซียมคลอไรด์จัดเป็นสารประกอบไอออนิกนั่นเองเพราะฉะนั้นนะคะสาร C ที่เรากำลังทำนายกันอยู่นี้จึงจัดเป็นตัวเลือกที่4ก็คือแคลเซียมคลอไรด์นั่นเองค่ะซึ่งจากตัวอย่างนะคะได้กำหนดมาให้ว่าสาร A หรือสารกรรมฐานนะคะซึ่งสารนี้นะคะจะอยู่ในรูปของ S8 ซึ่งมีสมบัติคือไม่นำไฟฟ้านั่นเองค่ะต่อมานะคะสาร B หรือคอปเปอร์หรือทองแดงนะคะจัดเป็นสารที่อยู่ในกลุ่มโลหะซึ่งสารนี้นะคะเมื่อเป็นของแข็งนะคะหรือหลอมเหลวแล้วเนี่ยจะสามารถนำไฟฟ้าได้นั่นเองสารในกลุ่มโคเวเลนต์นะคะจะมีจุดเดือดจุดหลอมเหลวเพิ่มขึ้นตามมวลถ้าน้องสังเกตนะคะจะพบว่า S8 เนี่ยมีมวลโมเลกุล256น้ำมีมวลโมเลกุล18ซึ่ง S8 นะคะมีมวลโมเลกุลมากกว่าน้ำถึง14เท่าจุดนี้เองนะคะเลยทำให้เราสามารถอธิบายได้ว่าทำไม S8 จึงมีค่าจุดเดือดจุดหลอมเหลวสูงกว่าน้ำนั่นเองค่ะในตัวอย่างนี้นะคะก็ได้กำหนดคุณสมบัติของธาตุมาให้ทั้ง4ชนิดแล้วก็ถามว่าตัวเลือกใดที่ผิดบ้างนะคะตัวแรกนะคะ D ได้กำหนดค่า ionization energy หรือค่า IE มาให้นะคะพบว่าค่า IE 6มีค่าน้อยกว่าค่า IE 7มากๆแสดงว่าสารนี้นะคะหรือธาตุนี้เนี่ยจะต้องมี valence electron เท่ากับ6เพราะฉะนั้นธาตุนี้จะจัดอยู่ในธาตุมู16นั่นเองค่ะต่อมานะคะธาตุ E สมบัติของธาตุ E นะคะเขาบอกว่าสารนี้นะคะเมื่อทำปฏิกิริยากับน้ำแล้วจะเกิดปฏิกิริยารุนแรงแล้วก็จะได้สารละลายเบสออกมาซึ่งธาตุที่สามารถทำแบบนี้ได้นะคะก็คือธาตุที่อยู่ในมู1มู2นั่นเองยกตัวอย่างนะคะพี่โยนก้อนโซเดียมลงไปในน้ำนะคะจะเกิดเป็นปฏิกิริยาเคมีดังนี้เลยแล้วก็จะได้สารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์นะคะหรือสารละลายเบสออกมานั่นเองค่ะต่อมานะคะธาตุ Fซึ่งสมบัติที่ธาตุ F นะคะกำหนดมาให้ก็คือมีการจัดเรียงอิเล็กตรอนที่สถานะพื้นเป็นดังนี้เลยถ้าน้องสังเกตนะคะจะพบว่าตัวเลขชั้นพลังงานที่สูงที่สุดนะคะมีค่าเป็น2แสดงว่าสารนี้นะคะหรือธาตุนี้จัดเป็นธาตุที่อยู่ในคาบ2นั่นเองซึ่งธาตุ F นี้นะคะจะมี valence electron เท่ากับ5แล้วก็ทั้ง5อิเล็กตรอนนี้เนี่ยจะอยู่ในระดับพลังงานชั้นที่2ดังนั้นนะคะธาตุ F จะอยู่ในหมู่15คาบ2นั่นเองค่ะถ้าน้องสังเกตสมบัติธาตุ G นะคะจะพบว่าเมื่อเผาสารประกอบนี้จะสังเกตสีของเปลวไฟเป็นสีเขียวซึ่งสมบัตินี้นะคะจะพบเฉพาะสารนะคะที่เป็นธาตุโลหะนั่นเองในที่นี้นะคะถ้าน้องๆสามารถจำสีของเปลวไฟของสารได้สารนะคะที่ให้สีเปลวไฟเป็นสีเขียวนั่นก็คือคอปเปอร์นั่นเองค่ะหลังจากเรานะคะสรุปได้แล้วว่าทั้ง4ธาตุนี้มีสมบัติเป็นอย่างไรบ้างเรามาดูตัวเลือกที่เขาให้มาค่ะว่าตัวเลือกใดที่ผิดกันนะในตัวเลือกที่1 นะคะธาตุ E จากสมบัติข้างต้นที่เราได้ทำนายไว้ว่าธาตุนี้น่าจะเป็นธาตุมู1มู2ซึ่งเป็นโลหะอะคาไลหรือโลหะอะคาไลเอิร์ธนั่นเองสาร G นะคะหรือธาตุ G เนี่ยเราได้ทำนายไว้ข้างต้นว่าเป็นโลหะซึ่งทั้ง2 อย่างนี้นะคะทำให้เราสรุปได้ว่าเป็นโลหะนั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นตัวเลือกที่1จึงเป็นตัวเลือกที่ถูกต้องแล้วนั่นเองในตัวเลือกที่2นะคะได้กำหนดมาให้ว่าสารประกอบระหว่าง D กับ F จัดเป็นสารประกอบโคเวเลนต์ซึ่งธาตุ D นะคะจัดเป็นธาตุที่อยู่ในหมู่16ธาตุ F จัดอยู่ในธาตุหมู่15ซึ่งทั้ง2ธาตุนี้นะคะจัดอยู่ในกลุ่มอะโลหะเมื่อทำเป็นสารประกอบกันแล้วนะคะจะเกิดเป็นสารประกอบโคเวเลนต์จึงเป็นตัวเลือกที่ถูกต้องนั่นเองค่ะในตัวเลือกที่3นะคะได้กำหนดมาให้ว่าธาตุ E จัดอยู่ในธาตุหมู่ที่1แล้วสารประกอบระหว่างธาตุ E แล้วก็ธาตุ F ที่อยู่ในธาตุหมู่15เนี่ยจะเกิดเป็นสารประกอบไอออนิกเพราะฉะนั้นนะคะเมื่อน้องๆดูเลขออกซิเดชันของธาตุ E จะมีค่าเป็นบวก1ธาตุ F จะมีค่าเป็นลบ3เมื่อเกิดเป็นสารประกอบไอออนิกแล้วนะคะจะทำการไขว้การของเลขออกซิเดชันเพราะฉะนั้นนะคะสูตร

ของสารนี้จึงเป็น E3F จึงถูกต้องแล้วนั่นเองค่ะในตัวเลือกที่4นะคะได้กำหนดมาให้ว่าสารประกอบระหว่าง D และ G ซึ่งถ้าน้องสังเกตนะคะจะพบว่าธาตุ D เนี่ยอยู่ในธาตุมู16ธาตุ G อยู่ในกลุ่มโลหะเมื่อเกิดสารประกอบนะคะระหว่างโลหะกับอโลหะจะเกิดเป็นสารประกอบไอออนิกซึ่งสารประกอบไอออนิกนะคะจะไม่นำไฟฟ้าเมื่อมีสถานะเป็นของแข็งเพราะฉะนั้นนะคะตัวเลือกนี้เองจึงเป็นตัวเลือกที่ผิดนั่นเองค่ะแล้วน้องจำแผนภาพข้างต้นได้ไหมคะว่ายังมีจุดหนึ่งที่ว่างอยู่ซึ่งจากการที่เราทำตัวอย่างทั้ง2ตัวอย่างที่ผ่านมานะคะจะพบว่าเราสามารถสรุปเพิ่มได้อีก1ข้อนั่นก็คือสารในกลุ่มโควาเลนต์เนี่ยจะมีจุดเดือดจุดล้อมเหลวเพิ่มขึ้นตามมวลนั่นเองค่ะจากแผนภาพนี้นะคะเราก็ได้ทำการสรุปคุณสมบัติเด่นๆของสารทั้ง3กลุ่มซึ่งมีทั้งความเหมือนและก็ความแตกต่างกันออกไปและเครื่องมือนี้เองนะคะจะช่วยให้น้องๆสามารถทำนายคุณสมบัติของสารชนิดอื่นๆได้นั่นเองค่ะ

0: ผมขอช่วยด้วยนะครับ
1: ได้เลยครับเดี๋ยวกวาดตรงนี้นะครับแล้วก็เทตรงนี้นะครับ
2: ผมเคยมีคำถามว่าในหลวงเพียงพระองค์เดียวจะดูแลประชาชนทั่วประเทศทั่วถึงได้อย่างไรแต่เรื่องราวของเด็กชายอิฟลานกับพี่ชายของเขาคือคำตอบที่ชัดเจนที่สุด
1: พี่ให
0: ้ขอบคุณครับ
1: พี่เห็นน้องตอนทำกิจกรรมมองพระบรมฉายาลักษณ์อยู่บ่อยๆน้องเคยเจอพระองค์ท่านหรออาการของเด็กอยู่ในระยะสุดท้ายแล้วหมออยากจะให้ทั้งครอบครัวทำใจ

เด็กชายส่งจดหมายถึงในหลวงด้วยความหวังอันลิบหรี่เสียงร่ำไห้เล็กๆที่ห่างไกลจะได้ยินไปถึงพระองค์

บกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและ

วิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1 ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

เพราะว่าสารในกลุ่มโลหะไอออนิกและสารประกอบโคเวลนต์มีความเหมือนและความแตกต่างกันอย่างไรวันนี้พี่จะมาอธิบายให้น้องฟังกันค่ะสมมุติพี่มีสารอยู่3ชนิดนะคะมีคอปเปอร์ทูคลอไรด์คลอรีนสารทั้ง3ชนิดนี้มีความเหมือนและความแตกต่างกันอย่างไรเรามาดูในแผนภาพนี้กันเลยค่ะคอปเปอร์นะคะจัดเป็นสารที่อยู่ในกลุ่มพันธะโลหะซึ่งสารในกลุ่มโลหะนี้นะคะจะมีคุณสมบัติดังนี้เลยค่ะคือมีความสามารถในการนำความร้อนแล้วก็นำไฟฟ้าได้ดีนอกเหนือจากนี้แล้วก็ยังมีจุดเดือดจุดล้มเหลวที่สูงด้วยต่อมานะคะสารคอปเปอร์ทูคลอไรด์จัดเป็นสารประกอบไอออนิกซึ่งสารประกอบไอออนิกจะมีสมบัติก็คือไม่นำไฟฟ้านะคะเมื่อมีสถานะเป็นของแข็งซึ่งสารในกลุ่มโลหะนะคะแล้วก็สารประกอบไอออนิกมีความเหมือนกันก็คือจะนำไฟฟ้าได้นะคะเมื่อหลอมเหลวนั่นเองและจุดเด่นที่สำคัญอีกอย่างนึงของสารประกอบไอออนิกนะคะจะมีความสามารถในการนำไฟฟ้าเมื่อเป็นสารละลายนั่นเองสารชนิดที่3นะคะก็คือคลอรีนนะคะจะยึดเหนี่ยวกันด้วยพันธะโคเวลนต์ซึ่งสารในกลุ่มนี้นะคะจะเหมือนกันกับสารในกลุ่มพันธะโลหะก็คือจะสามารถพบได้ในรูปของธาตุแล้วก็สารในกลุ่มพันธะโคเวลนต์จะเหมือนกันกับสารประกอบนะคะไอออนิกก็คือจะพบได้ในรูปสารประกอบนั่นเองค่ะทีนี้นะคะเราจะมาประยุกต์ใช้แผนภาพนี้ยังไงนะคะพี่จะพาไปดูตัวอย่างพร้อมกันเลยค่ะในตัวอย่างนี้นะคะก็ได้กำหนดสมบัติต่างๆของสารทั้ง3ชนิดมาให้ตัวอย่างนี้นะคะอยากรู้ว่าสาร C น่าจะเป็นสารใดในตารางนะคะน้องๆจะพบว่าตัวอย่างได้กำหนดจุดเดือดของสารทั้ง3ชนิดมาให้แล้วก็ได้กำหนดนะคะสภาพการนำไฟฟ้าในสถานะของแข็งแล้วก็ของเหลวของสารทั้ง3ชนิดนี้มาให้เราอยากรู้ใช่ไหมคะว่าสาร C คือสารใดเรามาดูกันต่อค่ะสาร C นะคะพบว่าเมื่อนำไปทดสอบนะคะด้วยการนำไฟฟ้าในสถานะของแข็งจะไม่นำไฟฟ้าแต่จะนำไฟฟ้าเมื่อเป็นของเหลวแสดงว่าสารนี้นะคะจะต้องเป็นสารที่อยู่ในรูปสารประกอบไอออนิกนั่นเองค่ะทีนี้เรามาดูตัวเลือกนะคะว่าตัวเลือกแต่ละชนิดเป็นสารในกลุ่มใดบ้างนิกเกิลนะคะจัดเป็นสารในกลุ่มโลหะตัวเลือกที่2นะคะไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์เป็นสารในกลุ่มสารประกอบโคเวลนต์ต่อมานะคะแอมโมเนียจัดเป็นสารประกอบโคเวลนต์และสุดท้ายนะคะแคลเซียมคลอไรด์จัดเป็นสารประกอบไอออนิกนั่นเองเพราะฉะนั้นนะคะสาร C ที่เรากำลังทำนายกันอยู่นี้จึงจัดเป็นตัวเลือกที่4ก็คือแคลเซียมคลอไรด์นั่นเองค่ะซึ่งจากตัวอย่างนะคะได้กำหนดมาให้ว่าสาร A หรือสารกรรมฐานนะคะซึ่งสารนี้นะคะจะอยู่ในรูปของ S8 ซึ่งมีสมบัติคือไม่นำไฟฟ้านั่นเองค่ะต่อมานะคะสาร B หรือคอปเปอร์หรือทองแดงนะคะจัดเป็นสารที่อยู่ในกลุ่มโลหะซึ่งสารนี้นะคะเมื่อเป็นของแข็งนะคะหรือหลอมเหลวแล้วเนี่ยจะสามารถนำไฟฟ้าได้นั่นเองสารในกลุ่มโคเวลนต์นะคะจะมีจุดเดือดจุดหลอมเหลวเพิ่มขึ้นตามมวลถ้าน้องสังเกตนะคะจะพบว่า S8 เนี่ยมีมวลโมเลกุล256น้ำมีมวลโมเลกุล18ซึ่ง S8 นะคะมีมวลโมเลกุลมากกว่าน้ำถึง14เท่าจุดนี้เองนะคะเลยทำให้เราสามารถอธิบายได้ว่าทำไม S8 จึงมีค่าจุดเดือดจุดหลอมเหลวสูงกว่าน้ำนั่นเองค่ะในตัวอย่างนี้นะคะก็ได้กำหนดคุณสมบัติของธาตุมาให้ทั้ง4ชนิดแล้วก็ถามว่าตัวเลือกใดที่ผิดบ้างนะคะตัวแรกนะคะ D ได้กำหนดค่า ionization energy หรือค่า IE มาให้นะคะพบว่าค่า IE 6มีค่าน้อยกว่าค่า IE 7มากๆแสดงว่าสารนี้นะคะหรือธาตุนี้เนี่ยจะต้องมี valence electron เท่ากับ6เพราะฉะนั้นธาตุนี้จะจัดอยู่ในธาตุมู16นั่นเองค่ะต่อมานะคะธาตุ E สมบัติของธาตุ E นะคะเขาบอกว่าสารนี้นะคะเมื่อทำปฏิกิริยากับน้ำแล้วจะเกิดปฏิกิริยารุนแรงแล้วก็จะได้สารละลายเบสออกมาซึ่งธาตุที่สามารถทำแบบนี้ได้นะคะก็คือธาตุที่อยู่ในมู1มู2นั่นเองยกตัวอย่างนะคะพี่โยนก้อนโซเดียมลงไปในน้ำนะคะจะเกิดเป็นปฏิกิริยาเคมีดังนี้เลยแล้วก็จะได้สารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์หรือสารละลายเบสออกมานั่นเองค่ะต่อมานะคะธาตุ Fซึ่งสมบัติที่ธาตุ F นะคะกำหนดมาให้ก็คือมีการจัดเรียงอิเล็กตรอนที่สถานะพื้นเป็นดังนี้เลยถ้าน้องสังเกตนะคะจะพบว่าตัวเลขลำดับชั้นพลังงานที่สูงที่สุดนะคะมีค่าเป็น2แสดงว่าสารนี้นะคะหรือธาตุนี้จัดเป็นธาตุที่อยู่ในคาบ2นั่นเองซึ่งธาตุ F นี้นะคะจะมี valence อิเล็กตรอนเท่ากับ5แล้วก็ทั้ง5อิเล็กตรอนนี้เนี่ยจะอยู่ในระดับพลังงานชั้นที่2ดังนั้นนะคะธาตุ F จะอยู่ในหมู่15คาบ2นั่นเองค่ะถ้าน้องสังเกตสมบัติธาตุ G นะคะจะพบว่าเมื่อเผาสารประกอบนี้จะสังเกตสีของเปลวไฟเป็นสีเขียวซึ่งสมบัตินี้นะคะจะพบเฉพาะสารนะคะที่เป็นธาตุโลหะนั่นเองในที่นี้นะคะถ้าน้องๆสามารถจำสีของเปลวไฟของสารได้สารนะคะที่ให้สีเปลวไฟเป็นสีเขียวนั่นก็คือคอปเปอร์นั่นเองค่ะ
หลังจากเรา

สรุปได้แล้วว่าทั้ง4ท่านนี้มีสมบัติเป็นอย่างไรบ้างเรามาดูตัวเลือกที่เขาให้มาค่ะว่าตัวเลือกใดที่ผิดกันนะในตัวเลือกที่1นะคะธาตุ E จากสมบัติข้างต้นที่เราได้ทำนายไว้ว่าธาตุนี้น่าจะเป็นธาตุหมู่1หมู่2ซึ่งเป็นโลหะอะคาไลหรือโลหะอะคาไลเอิร์ธนั่นเองสาร G นะคะหรือธาตุ G เนี่ยเราได้ทำนายไว้ข้างต้นว่าเป็นโลหะซึ่งทั้ง2อย่างนี้นะคะทำให้เราสรุปได้ว่าเป็นโลหะนั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นตัวเลือกที่1จึงเป็นตัวเลือกที่ถูกต้องแล้วนั่นเองในตัวเลือกที่2นะคะได้กำหนดมาให้ว่าสารประกอบระหว่าง D กับ F จัดเป็นสารประกอบโคเวเลนต์ซึ่งธาตุ D นะคะจัดเป็นธาตุที่อยู่ในหมู่16ธาตุ F จัดอยู่ในธาตุหมู่15ซึ่งทั้ง2ธาตุนี้นะคะจัดอยู่ในกลุ่มอะโลฮาเมื่อทำเป็นสารประกอบกันแล้วนะคะจะเกิดเป็นสารประกอบโคเวเลนต์จึงเป็นตัวเลือกที่ถูกต้องนั่นเองค่ะในตัวเลือกที่3นะคะได้กำหนดมาให้ว่าธาตุ E จัดอยู่ในธาตุหมู่ที่1แล้วสารประกอบระหว่างธาตุ E แล้วก็ธาตุ F ที่อยู่ในธาตุหมู่15เนี่ยจะเกิดเป็นสารประกอบไอออนิกเพราะฉะนั้นนะคะเมื่อน้องๆดูเลขออกซิเดชันของธาตุ E จะมีค่าเป็นบวก1ธาตุ F จะมีค่าเป็นลบ3เมื่อเกิดเป็นสารประกอบไอออนิกแล้วนะคะจะทำการไขว้การของเลขออกซิเดชันเพราะฉะนั้นนะคะสูตรของสารนี้จึงเป็น E3F จึงถูกต้องแล้วนั่นเองค่ะในตัวเลือกที่4นะคะได้กำหนดมาให้ว่าสารประกอบระหว่าง D และ G ซึ่งทั้งน้องสังเกตนะคะจะพบว่าธาตุ D เนี่ยอยู่ในธาตุหมู่16ธาตุ G อยู่ในกลุ่มโลหะเมื่อเกิดสารประกอบนะคะระหว่างโลหะกับอโลหะจะเกิดเป็นสารประกอบไอออนิกซึ่งสารประกอบไอออนิกนะคะจะไม่นำไฟฟ้าเมื่อมีสถานะเป็นของแข็งเพราะฉะนั้นนะคะตัวเลือกนี้เองจึงเป็นตัวเลือกที่ผิดนั่นเองค่ะน้องๆจำแผนภาพข้างต้นได้ไหมคะว่ายังมีจุดหนึ่งที่ว่างอยู่ซึ่งจากการที่เราทำตัวอย่างทั้ง2ตัวอย่างที่ผ่านมานะคะจะพบว่าเราสามารถสรุปเพิ่มได้อีก1ข้อนั่นก็คือสารในกลุ่มโคเวเลนต์เนี่ยจะมีจุดเดือดจุดล้อมเหลวเพิ่มขึ้นตามมวลนั่นเองค่ะจากแผนภาพนี้นะคะเราก็ได้ทำการสรุปคุณสมบัติเด่นๆของสารทั้ง3กลุ่มซึ่งมีทั้งความเหมือนและก็ความแตกต่างกันออกไปและเครื่องมือนี้เองนะคะจะช่วยให้น้องๆสามารถทำนายคุณสมบัติของสารชนิดอื่นๆได้นั่นเองค่ะ

น้องๆหลายคนอาจจะคุ้นเคยกราฟ S นี้ดีนะคะซึ่งกราฟนี้เนี่ยเป็นกราฟที่ได้จากการทำปฏิกิริยาระหว่างกรดเบสหรือการทดลองการไทเทรตระหว่างกรดเบสนั่นเองซึ่งกราฟนี้นะคะมีหัวใจสำคัญคืออะไรวันนี้พี่จะมาบอกให้ฟังค่ะจากกราฟนะคะน้องๆจะสามารถรู้ได้ว่ากราฟนี้จะบอกสิ่งที่เรียกว่าจุดสมมูลนั่นเองซึ่งจุดสมมูลนะคะเป็นจุดที่กรดกระเบศทำปฏิกิริยากันพอดีแต่จุดนี้เนี่ยเราจะไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่าเพราะฉะนั้นนะคะเราจึงเติมสารละลายอินดิเคเตอร์ลงไปนะคะซึ่งอินดิเคเตอร์นี้จะทำให้เราสามารถสังเกตการเปลี่ยนแปลงของสีได้การเปลี่ยนแปลงของสีนี้นะคะจะพบที่จุดยุติซึ่งจุดยุติจะมีค่าใกล้เคียงกับจุดสมบูรณ์ที่ได้จากการทดลองการไทเทรตนั่นเองค่ะในการทดลองการไทเทรตกรดเบสนั้นมีวัตถุประสงค์เพื่อหาความเข้มข้นของสารละลายที่ไม่ทราบค่าโดยใช้สมบัติกรดเบสนั่นเองซึ่งในการทดลองนี้นะคะพี่ก็ได้เตรียมสารละลายกรดไฮโดรคลอริกที่ไม่ทราบความเข้มข้นลงในขวดลูกชมพูและพี่ก็ได้นำ 0.5 โมลาร์โซเดียมไฮดรอกไซด์บรรจุลงในบิวเลตซึ่งสารนี้นะคะเราจะเรียกว่าไทเทรตนั่นเองค่ะจากนั้นพี่ก็โยนสารละลายฟีนอฟทาลีนลงไปในขวดลูกชมพูปริมาณ1หยดจากนั้นนะคะเราก็ทำการคายสารละลายที่อยู่ในบิวเลตลงมาเรื่อยๆนะคะซึ่งจุดนี้ให้น้องสังเกตการเปลี่ยนแปลงของสีจากสารละลายสายไม่มีสีเป็นสีชมพูซึ่งได้ผลดังภาพเลยค่ะในตัวอย่างนี้นะคะก็ได้ทำการทดลองการไทเทรตระหว่างไฮโดรคลอริกปริมาตร10มิลลิลิตรด้วยสารละลายเบสเข้มข้น 0.01 โมลาร์โดยใช้ฟีนอฟทาลีนเป็นอินดิเคเตอร์ได้ผลดังกราฟต่อไปนี้เลยค่ะซึ่งตัวอย่างนะคะอยากรู้ว่าตัวเลือกที่ให้มาตัวเลือกใดผิดเราก็มาเริ่มสังเกตจากกราฟเลยนะคะซึ่งกราฟนี้นะคะเป็นกราฟที่ได้จากการทดลองการไทเทรตระหว่างกรดเบสนั่นเองโดยเมื่อสังเกตจากกราฟนะคะน้องๆจะพบว่าในจุดแรกเริ่มของกราฟเนี่ยมีค่า pH น้อยกว่า7แสดงว่าสารละลายที่อยู่ในขวดลูกชมพูของเราเป็นสารละลายกรดนั่นเองซึ่งสารที่ทำปฏิกิริยาก็คือสารเบสนั่นเองจะบรรจุอยู่ในบิวเลตนั่นเองค่ะทีนี้เรามาดูกันนะคะว่าจากตัวเลือกที่เขาให้มามีตัวเลือกใดที่ผิดบ้างในตัวเลือกที่1 นะคะเขาบอกว่าในการทดลองนี้สารที่บรรจุอยู่ในบิวเลตน่าจะเป็นสารละลายเบสซึ่งจากที่เราทำนายไว้ข้างต้นนะคะสารที่บรรจุอยู่ในบิวเลตเป็นสารละลายเบสเพราะ

้นนะคะในตัวเลือกนี้จึงเป็นตัวเลือกที่ถูกต้องแล้วค่ะในตัวเลือกที่2นะคะถ้าทำการเติมสารละลายเบสเพิ่มมากขึ้นจะพบว่าค่า pH จะลดลงจริงไหมถ้าน้องๆสังเกตดูจากกราฟนะคะจะพบว่าเมื่อเราเติมปริมาตรของเบสเพิ่มมากขึ้นค่า pH ก็จะเพิ่มมากขึ้นนั่นเองเพราะฉะนั้นนะคะในตัวเลือกนี้จึงเป็นตัวเลือกที่ผิดนั่นเองค่ะทีนี้นะคะเราสามารถหาคำตอบได้แล้วแต่พี่อยากให้น้องดูต่อกันอีกนิดนึงนะคะในตัวเลือกที่3นะเขาบอกว่าที่จุดยุติจะสามารถสังเกตการเปลี่ยนสีของสารละลายจากสายไม่มีสีเป็นสีชมพูได้จริงหรือเปล่าในที่นี้นะคะเราได้ใช้อินดิเคเตอร์ที่ชื่อว่าฟีนอฟทาลีนซึ่งจะเปลี่ยนสีในช่วงค่า pH 8ถึง10นั่นเองถ้าน้องสังเกตค่า pH ในช่วงนี้นะคะจะอยู่ในช่วงของการเปลี่ยนสีของฟีนอฟทาลีนเพราะฉะนั้นนะคะในการสังเกตการเปลี่ยนสีจากสารละลายใสไม่มีสีเป็นสีชมพูจึงเป็นคำตอบที่ถูกต้องแล้วนั่นเองค่ะในตัวเลือกที่4นะคะถ้าทำการเติมสารละลายเบสเพิ่มขึ้นอีก1ลูกบาศก์เซนติเมตรแสดงว่าตอนนี้นะคะเราเติมไปจนมีปริมาตรเป็น15ลูกบาศก์เซนติเมตรนั่นเองถ้าน้องสังเกตที่ปริมาตรที่10ลูกบาศก์เซนติเมตรนะคะเป็นต้นมาเลยเนี่ยจะพบว่าค่าความชันของกราฟจะมีค่าคงที่เพราะฉะนั้นนะคะตัวเลือกนี้จึงเป็นตัวเลือกที่ถูกต้องแล้วนั่นเองค่ะในตัวอย่างนี้นะคะทำการทดลองการไทรเทรดระหว่างโพแทสเซียมไฮดรอกไซด์กับสารละลายมาตรฐานกรดไนตริกโดยใช้ฟีนอฟทาลีนเป็นอินดิเคเตอร์ซึ่งจากการทดลองนะคะได้ผลเป็นกราฟดังนี้เลยและจากตัวอย่างนี้อยากรู้ว่าความเข้มข้นของโพแทสเซียมไฮดรอกไซด์มีค่าเท่าใดซึ่งเมื่อสังเกตจากกราฟนะคะน้องๆจะพบว่าที่จุดเริ่มต้นเนี่ยมีค่า pH มากกว่า7หมายความว่าสารละลายที่บรรจุอยู่ในขวดลูกชมพูจะต้องเป็นสารละลายเบสนั่นเองที่นี้นะคะสารที่ทำปฏิกิริยาการก็น่าจะเป็นสารละลายกรดไนตริกซึ่งในตัวอย่างนี้นะคะอยากทราบความเข้มข้นของโพแทสเซียมไฮดรอกไซด์เพราะฉะนั้นเราต้องทำการคำนวณปริมาณสารสัมพันธ์นั่นเองค่ะซึ่งจากตัวอย่างนะคะได้ระบุมาแล้วว่ามีปริมาณเบสที่เราใช้เนี่ย20มิลลิลิตรความเข้มข้นนะของสารละลายกรดที่เราใช้เนี่ย 0.1 โมลาร์คำถามก็คือปริมาตรที่เราใช้เนี่ยมีปริมาตรเท่าใดนะคะให้น้องสังเกตจากกราฟจะพบว่าที่จุดยุติมีการใช้ปริมาตรของสารละลายกรดคิดเป็น12มิลลิลิตรจากนั้นนะคะเราก็ทำการคำนวณจากสมการเคมีนะคะอัตราส่วนโมลที่ทำปฏิกิริยาการระหว่างกรดเบสมีค่าเป็น1ต่อ1เราก็ทำการคำนวณตามสมการนี้เลยนะคะโดยที่เราระบุไว้ในข้างต้นแล้วว่ามีปริมาณแล้วก็ความเข้มข้นของกรดเท่าไหร่แล้วก็ปริมาณของเบสที่เราใช้เท่าไหร่ก็แทนค่าลงไปเลยค่ะจากนั้นนะคะก็ทำการคำนวณความเข้มข้นของสารละลายเบสออกมาพบว่าความเข้มข้นมีค่าเป็น 0.06 โมลาร์ดังนั้นนะคะความเข้มข้นของสารละลายในข้อนี้จึงตอบตัวเลือกที่1นั่นเองค่ะก่อนจะจากกันนะคะพี่ก็อยากเตือนให้น้องๆระวังในการเลือกปริมาณของสารที่ทำปฏิกิริยากันให้เลือกจากจุดสมุนหรือจุดที่กราฟมีการเปลี่ยนความชันนั่นเองค่ะดังนั้นอย่าเลือกจุดสุดท้ายของกราฟนะคะ

0: พลังแสงทะลุมิติ
1: โอ้โหนี่มันนอกโลก
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
0: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: to illustrate rising, falling intonation, we have some examples from going to the dentist. So one of the things that the dentist typically says to you when you go and visit, or he says to me when I go to visit, he says, you should floss your teeth regularly. You should floss your teeth regularly. This is a statement using rising, falling intonation, and you see that the rise in pitch occurs over our prominent element, floss. Or he might also say, using two intonation units, floss your teeth every time you brush. Floss your teeth every time you brush. Again, notice that the rise in pitch occurs over the prominent element, floss in our first sentence, floss in the first intonation unit of our second sentence, and brush in the second intonation unit of our second sentence.
1: ค่ะ สไลด์นี้นะคะอาจารย์ก็ยกตัวอย่างประโยคบอกเล่านะคะแล้วก็ประโยคคำสั่งนะคะซึ่งจะมี rising falling intonation นะคะ ในประโยคแรก
0: for some examples of information questions so-called WH questions that I might ask my dentist how can I prevent cavities how can I prevent cavities How often should I see a dentist? How often should I see a dentist? And last example, what type of toothbrush is best? What type of toothbrush is best? All of these, again, rising, falling intonation because these are information questions, and we notice the pitch rise over the prominent syllable of the stressed word in the sentence.
1: ค่ะสไลด์นี้นะคะก็เป็นตัวอย่างจาก information questions หรือว่า WH question นะคะซึ่งเป็นการถามข้อมูลนะคะก็จะ rising falling intonation ก็อยู่ตรงที่เป็นคำที่เน้นนะคะคำที่เน้นนะคะอย่างเช่น how can I prevent cavities หรือประโยคที่สองนะคะคำถามที่สอง how often should I see a dentist ประโยคที่สาม what type of toothbrushis best ค่ะ what type of toothbrush is best ค่ะ
0: and then I mentioned also that with extra information we also use rising falling intonation so you'll notice in sentence number one Dr. Samuels my dentist says I need to floss more regularly the extra information that I've added here is that Dr. Samuels is my dentist. So my dentist is extra information and we signal that it's extra again by having rising falling intonation. Or second example, Dr. Samuels, who's my dentist, says I should see him twice a year. Extra information, who is my dentist, is the description of Dr. Samuels. And so we use rising, falling intonation in that intonation unit, as well as in the other intonation units in that particular sentence.
1: ค่ะ last slide in extra information นะคะในรูปของ apposition หรือว่า non-restrictive adjective clause นะคะซึ่งก็จะมีสิ่งคือมีเน้นคำตรงนั้นด้วยนะคะอย่างเช่นในประโยคแรกดร. Samuels my dentist says I need to floss more regularly นะคะตรงนี้ก็ my dentist ตรงนี้ก็จะเป็น apposition นะคะแล้วก็ส่วนประโยคที่สองดร. Samuels who is my dentist says I should see him twice a year นะคะ who is my dentist ตรงนี้ก็เป็น non-restrictive clause นะคะซึ่งก็จะมีการมีเสียงมี rising falling intonation ตรงนี้ด้วยเหมือนกันค่ะนี่ก็เป็นอีก2ที่นะคะที่มี rising falling intonation เพื่อที่จะเพิ่มข้อมูลเข้าไป extra information มาขยายความค่ะ
0: Let's look at our second type of intonation pattern

0: rising intonation. And in terms of meaning, rising intonation typically signals that I'm not finished with what I'm saying, so lack of finality or completion. And we use rising intonation when we're expressing a series of things that we're talking about, when we put compound or complex sentences together, and also in restrictive relative clauses or restrictive adjective clauses. Also, rising intonation signals a request for confirmation in a yes-no question. And in certain types of tag questions where we are expressing doubt, it also signals that the speaker is not certain about the answer to the question. So it signals speaker uncertainty.
1: ค่ะต่อมาอาจารย์ก็พูดถึง rising intonation นะคะถ้า rising intonation เนี่ยอาจารย์บอกว่าจะใช้เมื่อผู้พูดเนี่ยยังไม่จบข้อความนะคะและก็ finality นะคะคืออย่างเช่นว่าพูดถึงคำเป็นชุดอย่างเช่นอาจจะยกตัวอย่างอะไรไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คอมมาไปเรื่อยๆนะคะก็จะเป็น rising intonation ไปเรื่อยๆยังไม่จบข้อความนะคะหรือว่าประโยคที่เป็น compound complex sentence นะคะหรือว่าเป็น restrictive relative clause นะคะก็คือเป็น relative clause แบบที่ง่ายๆคือว่าไม่มีคอมมากำกับหัวท้ายใช่ไหมคะอย่างนั้นนะคะแล้วก็อีกอันนึงก็คือว่า rising intonation จะใช้เมื่อเป็นการถามค่ะ yes no question นะคะถามเพื่อให้เขาตอบ yes หรือ no นะคะแล้วก็อีกอันนึงก็คือว่าเมื่อผู้พูดเนี่ยใช้ tag question ในกรณีที่ไม่แน่ใจนะคะก็จะเป็น rising intonation ค่ะ
0: Let's look at some more examples here from the visit to the doctor. Your doctor might say to you, for example, in the statement form, eat food that has plenty of nutrients. Eat food that has plenty of nutrients, rising, falling intonation. But he might also give you a little bit more information and say, eat food that's low in cholesterol, low in fat, and has plenty of nutrients. That's an example of series intonation. He's telling you three different things in a series, low in cholesterol, low in fat, and plenty of nutrients. We have rising intonation in the elements in the series until the very final one where we have rising, falling intonation.
1: ค่ะสำหรับไลน์นี้นะคะก็เป็นการยกตัวอย่างนะคะให้เปรียบเทียบ 2 ประโยคนะคะประโยคแรก eat food that has plenty of nutrients อันนี้ก็เป็น rise and fall นะคะ intonation แต่ว่าพอมาอีกประโยคนึงนะคะซึ่งจะบอกเป็นชุดๆนะคะ eat food that is low in cholesterol low in fat and has plenty of nutrients ค่ะนะคะ low in cholesterol อันนั้นก็ เป็น rising อยู่นะคะ low in cholesterol low in fat นะคะ ก็ rising intonation มาจบข้อความถึงจะเป็น rising falling ค่ะ and has plenty of nutrients ค่ะ เพราะนั้นจะเห็นว่าถ้าพูดเป็น เหมือนกับเป็นยกตัวอย่างอะค่ะนะคะ ไปเรื่อยๆก็จะเป็น rising ไปเรื่อยๆจนกว่าจะจบประโยคถึงจะเป็น rise and fall ค่ะ
0: in compound and complex sentences one of the things that we do is we signal that we're not finished by using rising intonation. Despite my doctor's advice, rising intonation, I haven't been exercising. End of my thought, right? So first rising, and then on the second element, rising, falling. Although shrimp are high in cholesterol, I still love to eat them, right? rising intonation in the first clause of the sentence because we're not finished with our thought, and then we signal that we're finished in the second clause by using rise and falling intonation.
1: ค่ะในประโยค compound complex sentence นี่นะคะก็จะไม่จบประโยคถูกไหมคะเพราะฉะนั้นก็จะเป็น rising intonation ก่อนนะคะเมื่อจบประโยคถึงจะเป็น rising falling นะคะอย่างตัวอย่างแรก despite my doctor's advice I haven't been exercising ค่ะ advice ตรงนั้นจะเป็น rising intonation นะคะเพราะยังไม่จบประโยคนะคะมาจบประโยคตรงสุดท้าย I haven't been exercising ค่ะค่ะอันนั้น rising and falling นะคะหรือว่าประโยคที่สองก็เช่นกันนะคะ all the shrimp are high in cholesterol I still love to eat them ค่ะ
0: restrictive relative clauses same thing we're going to signal that we're not finished by using rising intonation and then at the end of the sentence we signal that we're finished by using rising falling intonation so the doctor who saw me last week that's a restrictive relative clause recommended a low fat dietThe food that I've been eating, that I've been eating is our restrictive relative clause, hasn't been high enough in fiber. Rising, falling at the end of the sentence to signal that we're now through with our thought.
1: ตัวอย่างสไลด์นี้นะคะก็เป็น restrictive relative clause นะคะในประโยคแรกก็relative clause ก็คือ who saw me last week ใช่ไหมคะซึ่งตรงนี้เนี่ยนะคะก็จะมี rising intonation เพราะว่ายังไม่จบประโยคนะคะ The doctor who saw me last week recommended a low fat diet นะคะแล้วก็ประโยคที่สอง that I've been eating ตรงนั้นก็เป็น relative clause นะคะก็ยังไม่จบประโยคเหมือนกัน The food that I've been eating has been high enough in fiber นะคะก็มา rising falling ตอนจบเท่านั้นค่ะ
0: The so-called yes-no question, any question that we can answer with yes or no, unlike the information question or WH question, has a rising intonation pattern. So the doctor might ask you, or I might ask my doctor, is your cholesterol level too high? Are you overweight?My doctor always asks me, enough exercise? Examples of rising intonation with yes-no questions. Okay, our final category here, the so-called tag question. And in this case, a particular type of tag question where we aren't sure about the answer. So we're really expressing doubt, right?So I might say, you're Dr. Jones, aren't you? I'm not sure. I want him to tell me yes or no. My appointment's at 8:15, isn't it? I really can't remember, 8:15 or 8:30. And because I'm very, very afraid of when the doctor takes blood,I usually faint. Then I would ask the doctor, you don't need to take blood, do you? I hope not, because that makes me very, very uneasy.
1: Did he?
0: No, he did not.
1: Okay, ค่ะสำหรับสไลด์นี้นะคะก็เป็น tag questions นะคะในกรณีที่ผู้พูดเนี่ยไม่แน่ใจนะคะก็จะทิ้งคำถามเป็นแท็กไว้นะคะแล้วก็เป็น rising intonation นะคะอย่างเช่น you're Dr. Jones aren't you นะคะคุณน่ะคุณหมอโจนส์ใช่ไหมนะคะไม่แน่ใจนะคะหรือว่า my appointment at 15 isn't it นะคะคือไม่แน่ใจนะคะว่า 8:15 หรือเปล่าหรือว่า 8:30 อะไรอย่างนั้นนะคะแล้วก็ you don't need to take blood do you นะคะนี่ก็กลัวนะคะ อาจารย์ดอน่าบอกว่ากลัวเวลาคุณหมอเอาเข็มมานะคะหรือว่าจะต้องเจาะเลือดนะคะก็เลยบอกว่าไม่ต้องเจาะเลือดใช่ไหมนะคะไม่แน่ใจก็เมื่อกี้ที่ฉันก็ถามอาจารย์บอกว่าแล้วตกลงถูกเจาะเลือดหรือเปล่าอาจารย์ก็บอกไม่โดนนะคะ
0: Our next example shows us that we don't really need grammar if we have intonation because we can understand the meaning just by listening to the intonation. So listen to me read the following conversation between a husband and a wife who are planning on going out to dinner, but they have a small child and need a babysitter. So the husband says to the wife, "Ready? No. Why? Problems. Problems? Yes. What? Babysitter." Here, what the wife is saying is the babysitter can't come, and therefore we have a big problem. Listen one more time and just listen for the rising or falling intonation when I read the passage. Ready? No. Why? Problems. Problems? Yes. What? Babysitter. I hope you can hear the rise or fall in intonation in that dialogue.
1: ค่ะก็คงไม่ต้องอ่านตามนะคะอาจารย์เสียงชัดเจนดีก็เป็นดิอะล็อกระหว่างสามีภรรยานะคะจะออกไปทานอาหารค่ำกันก็สามีก็ถามพร้อมหรือยังภรรยาบอกไม่พร้อมซะแล้วเพราะว่าพี่เลี้ยงไม่มานะคะต้องทิ้งลูกไว้ไม่ได้อะไรอย่างนั้นนะคะค่ะ
0: Okay, we're going to turn to some teaching strategies for prominence, starting with listening discrimination. And here we have two possible answers depending on how I read the sentence. So, for example, in number one, if I say, "I'm really busy right now," I'm really busy right now. What do you think the correct answer is?
2: Number one, how about
0: A, don't bother me, or B, but my assistant could help you.
2: Don't bother me.
0: Listen again. I'm really busy right now.
2: A.
0: A or B?
2: A.
0: A.
1: Okay.
0: Mm-hmm. Number two. He likes this class.
1: But
0: A or B?
1: B.
0: B, exactly. He's interesting. Yes, I'd really like to know him better. Uh-huh. He's interesting. I'd love to know him better. Mm-hmm. Number four. She speaks German perfectly.
3: But not French.
0: Let's try it again. Number one. Let's try number one again. Number one. I'm really busy right now.
3: B.
0: I'm really busy, but my assistant could help you. Number two. He likes this class.
1: A.
2: A.
0: He likes this class, but not his chemistry class, right? He likes this class, but not his chem class. Number three. He's interesting.
3: A.

0: Number four. She speaks German perfectly.
1: B.
2: B.
3: B.
0: B. Mm-hmm. So notice that both meanings are possible, and it depends entirely on the intonation.
2: จากสไลด์นี้นะคะตัวอย่าง contrastive stress นะคะก็คำตอบเนี่ยเป็นได้ทั้งสองแบบนะคะแล้วแต่ว่าเราเนี่ยเน้นที่คำไหนนะคะอย่างตัวอย่างข้อแรกเนี่ยนะคะถ้าเน้นที่ I'm really busy right now ถ้าเน้นที่ really ก็คือทำไมฮะอย่ายุ่งกับฉันนะคะอย่าเพิ่งมายุ่ง don't bother me นะคะแต่ถ้าเน้นที่ตัวแรก I'm really busy right now ก็คำตอบเป็นอันสองได้ก็คือว่าแต่ผู้ช่วยฉันเนี่ยช่วยคุณได้นะคะอันนี้ก็แล้วแต่ว่าจะเน้นที่ตรงไหนความหมายเปลี่ยนไปเลยนะคะค่ะอันนี้ก็เป็นแบบฝึกหัดที่ดีนะคะอาจารย
0: ์ Another very nice exercise for practicing with prominence is to work with proverbs.Or famous sayings in the language. And here, this is just reading practice for your students, but you want to show them which word receives the prominence. So make sure that they're able to practice placing prominence correctly on the utterance. Here are five possible proverbs that we could use with our students. There's no fool like an old fool.Youth is the best time to be rich and the best time to be poor. The old repeat themselves and the young have nothing to say. Youth is not a time of life, it's a state of mind. It's better to waste one's youth than to do nothing at all. These are all good reading practice for your students.And you want to make sure that the students understand which word receives the prominence so that they can place the prominence correctly in the utterance.
2: ค่ะสำหรับแบบฝึกหัดนี้นะคะก็เป็นคำกล่าวเป็นเหมือนคติสอนใจอะไรแบบนั้นนะคะซึ่งอาจารย์ก็เลือกมาเฉพาะที่จะเน้นในลักษณะที่เป็นในเชิงตรงกันข้ามอ่ะนะคะจะได้สังเกตถึงการสเตรสนะคะหรือว่าการให้ prominence นะคะคำที่เน้นเนี่ยได้ชัดเจนขึ้นนะคะอย่างเช่นใน saying แรกนะคะ there's no fool like an old fool นะคะก็คือ no กับ old นะคะที่เน้นอย่างนี้เป็นต้นนะคะหรือว่าอันที่สองเน้นที่ rich กับ poor อันที่สามก็เน้นที่ old กับ young อันที่สี่ก็ life กับ mind นะคะอันที่ห้าก็ waste กับ nothing ค่ะนะคะก็อาจารย์ก็บอกเป็นวิธีการฝึกนะคะให้นักเรียนฟังหรือว่าให้นักเรียนพูดนะคะ เน้นคำเนี่ยอย่างดีเลยค่ะ
0: Anecdotes about famous people also work very well for focused reading practice in prominence. Here's a very famous anecdote about President Lincoln, who meets a young woman who is very beautiful in the woods. And the anecdote goes like this. Walking in the woods one day, Lincoln met a young woman and said, "You are a very beautiful lady." In turn, she said,You are the ugliest man I've ever seen. To which Lincoln replied, That may be so, but you could have lied, as I did. This is a true story, apparently, about President Lincoln. So nice practice with prominence.
2: ค่ะก็เป็นอาจารย์บอกนี่เป็นเรื่องจริงนะคะของประธานาธิบดีลิงคอล์นนะคะซึ่งไปเจอผู้หญิงนะคะเดินสวนกันก็บอกว่าสวยผู้หญิงก็บอกว่าแต่คุณเนี่ย the ugliest man นะคะท่านประธานาธิบดีก็เลยบอกว่าก็ใช่เพราะว่าแต่ว่าคุณก็อาจจะโกหกเพราะฉันก็โกหกด้วยก็ตกลงไอ้ที่ชมเขาเมื่อกี้ก็ไม่จริงนะคะค่ะก็เป็นเรื่องที่เอามาฝึกค่ะพูดเน้นคำได้ค่ะ
0: Our next exercise has to do with pair practice in contrastive

0: So again, tell me rising or falling. We're listening to the tag question at the end of the sentence, right? This is a little harder. So listen carefully. Number one, rising or falling? Your name's George, isn't it?
1: Falling.
2: Falling.
3: Sorry.
1: Falling.
4: Rising.
1: Sorry.
4: Isn't it? Isn't it?
0: See, I told you this was more difficult. Rising and falling.
5: Right.
0: Listen to the sentence one more time. Your name's George, isn't it?
1: Rising.
0: If you said rising, you're correct.
5: Okay.
0: Listen to the difference. Listen to both examples. Your name's George, isn't it? Rising. Your name's George, isn't it? Falling. Can you hear the difference? Isn't it? Rising. Isn't it? Falling. This is a little harder to hear. Let's try number one again. Tell me rising or falling. Your name's George, isn't it?
5: Falling.
1: Falling.
0: Good, you're getting better. Number two. Tell me rising or falling. It's going to rain tomorrow, isn't it?
5: Falling.
1: Falling.
0: Falling. Number three. You wanted to go, didn't you?
1: Rising.
0: Rising. We should offer to help, shouldn't we?
1: Falling.
0: Falling. And remember, these have different meanings. Rising intonation, I'm asking a question. Falling intonation, I'm asking you to agree with me.
4: ค่ะก็เป็นแท็ก question ในลักษณะที่เป็นถามนะคะหรือว่า confirm นะคะค่ะก็จะต่างกันถ้าคอนเฟิร์มก็จะ falling intonation ใช่ไหมคะถ้าเป็นถามก็จะเป็น rising ค่ะ
6: การยืนยัน
0: ไหม There's some more listening practice. Now we're going to look at questions, alternative choice questions. And here again, you're going to tell me rising or falling. So number one.Listen carefully, rising or falling. Is it an open choice question, anything possible, or a closed choice question? You have to pick one or the other. Rising, falling. Tell me which one. Are you coming Friday or Saturday?
1: Rising.
0: Rising.
4: หนึ่งนะคะของ openหรือว่า close นะคะคือในลักษณะที่ว่าถามเป็น tag questions แล้วก็คำถามนั้นเนี่ยนะคะถ้าเผื่อเป็น open choice ก็คือว่าก็จะ rising นะคะคือ any choice possible นะคะแต่ถ้าเป็น close choice ก็คือว่าให้เลือกอย่างใดอย่างหนึ่งนะคะซึ่งก็จะเป็น falling นะคะค่ะอันนี้ก็เป็นแบบฝึกอีกอันหนึ่งซึ่งจะใช้ฝึกให้นักเรียนฟังนะคะถึงความแตกต่างของintonation นะคะ rising หรือว่า falling ในความหมายต่างๆกันนะคะตั้งแต่จากสไลด์2สไลด์เมื่อกี้นี้นะคะที่เป็น statement or question นะคะคือถ้าเผื่อว่าเป็นถามเพื่อถามอย่างไม่แน่ใจนะคะก็จะเป็น rising intonation นะคะ อย่างเช่นในคำถามที่บอกว่า cell is movingนะคะคือเขาย้ายแล้วหรือนะคะก็อันนั้นคือไม่แน่ใจถามก็ถามดูนะคะว่าเขาย้ายไปแล้วหรือนะคะแต่ถ้า cell is moving อันนั้นก็แน่ใจเป็นการคอนเฟิร์มว่าเขาย้ายไปแล้วนะนะคะค่ะแล้วก็ถ้าเผื่อว่าในลักษณะที่เป็น tag เช่นนะคะสไลด์ก่อนหน้านี้นะคะที่เป็นการถามนะคะหรือว่าจะเป็นคอนเฟิร์มนะคะก็อย่างเช่นบอกว่าถามว่าต้องการจะไปใช่ไหมอย่างเงี้ยนะคะก็ you want to go didn't you นะคะต้องการจะไปแล้วใช่ไหมนะคะอันนั้นก็จะเป็น rising นะคะแต่ถ้าถามเพื่อ confirm ว่าคุณต้องการจะไปแล้วใช่ไหมก็จะเป็น falling นะคะ you want to go didn't you นะคะก็เป็น falling intonation นะคะเพื่อที่จะเน้นว่าจะไปแล้วใช่ไหมนะคะส่วนสไลด์อันนี้นะคะก็อันสุดท้ายนี้นะคะ open close choice ก็อย่างที่บอกนะคะคือว่าถ้าเป็น open ก็คือ any choice possible ก็อันไหนก็ได้นะคะแต่ถ้าเป็น close choice ก็ให้เลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง are you coming Friday or Saturday นะคะก็คือให้เลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง Friday or Saturday นะคะก็จะเป็น falling intonation แต่ถ้า are you coming Friday or Saturday ก็ทำไมฮะให้เลือกได้นะคะ Friday or Saturday ก็อันใดอันหนึ่งก็ได้นะคะค่ะเพราะฉะนั้น intonation นี่ก็มีความสำคัญนะคะสำคัญโดยเฉพาะอย่างยิ่งในภาษาพูดนี่คือการสื่อความหมายนะคะความหมายจะแตกต่างกันโดยสิ้นเชิงถ้าเผื่อว่าเราให้ intonation ที่แตกต่างกันออกไปนะคะค่ะถ้าจะสรุปในช่วงนี้นะคะในหัวข้อของวันนี้นะคะ prominence กับ intonation เนี่ยก็อย่างที่เรียนแล้วนะคะ prominence ก็คือ stress นั่นเองแต่เป็น stress ใน intonation unit นะคะในส่วนที่เป็นส่วนของซึ่ง intonation unit ต้องทำความเข้าใจก่อนว่าอาจจะเป็นทั้งประโยคก็ได้หรือจะเป็นส่วนหนึ่งของประโยคก็ได้นะคะหรือจะเป็นแค่คือตั้งแต่สองคำขึ้นไปก็จะเป็นหรือหนึ่งคำก็เป็น intonation unit ได้นะคะซึ่งอาจารย์ดอนน่าก็ให้ตัวอย่างต่างๆไว้แล้วนะคะจะมีทั้ง1คำ2คำนะคะครึ่งประโยคนะคะหรือว่าที่เป็น apposition ก็ได้นะคะที่เป็นส่วนที่มาขยายความข้างหน้านะคะหรือว่าเป็น relative clause นะคะแบบที่เป็น non restrictive ก็ได้อันนั้นก็เป็น intonation unit ได้เหมือนกันนะคะหรือจะเป็นทั้งประโยคก็ได้นะคะซึ่งในแต่ละส่วนของ intonation unit นั้นนะคะถ้าเราให้เสียงเราพูดนะคะโดยที่ออกเสียงนะคะระดับเสียงเนี่ยสูงต่ำต่างกันเนี่ยความหมายก็จะแตกต่างกันโดยสิ้นเชิงนะคะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องระวังนิดนึงนะคะนอกจากนั้นแล้ว intonation หรือว่า prominence เนี่ยนะคะการเน้นคำใน intonation unit เนี่ยนะคะอาจารย์ดอนน่าก็บอกว่ามันสอดคล้องกับ stress ในพยางค์นะคะเพราะนั้นก็อาจจะสรุปได้ว่าถ้าพยางค์ไหนถ้าคำไหนเป็นคำที่สำคัญนะคะซึ่งส่วนใหญ่จะเป็น content word นะคะคำที่ให้ความหมายนะคะเป็นคำหลักๆนะคะไม่ใช่คำที่เป็นในเชิงไวยากรณ์ content word พวกนั้นนะคะก็เราก็จะมี stress ใช่ไหมคะในพยางค์ที่สำคัญซึ่งตรงนั้นเนี่ยก็จะเป็นโยงไปถึง prominence ด้วย prominence ก็คือมันก็จะเน้นที่คำนั้นนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นอย่างที่เรียนแล้วว่าเมื่อเราฝึกให้นักเรียนเนี่ยได้ฟังนะคะ prominence หรือว่า intonation เนี่ยนะคะเขาก็ถ้าเขาเลือกฟังเฉพาะ prominence นะคะหรือว่าคำที่เน้นในประโยคหรือใน dialogue หรือใน passage ที่เราอ่านให้เขาฟังหรือที่เขาได้ฟังจากเทปจากอะไรก็ตามเนี่ยเขาก็สามารถที่จะเดาความหมายของ dialogue นั้นของ passage นั้นนะคะได้โดยที่ไม่ต้องฟังให้ออกทุกคำนะคะตรงนี้อยากจะเน้นนะคะเพราะว่าเราเองนะคะหรือแม้แต่ native speaker เองเนี่ยก็ไม่สามารถที่จะฟังออกทุกคำนะคะในคราวเดียวกันนะคะเวลาเขาอ่านข่าวภาษาอังกฤษให้เราฟังนะคะเราคงจับไม่ได้ทุกคำนะคะก็เลือกจับเฉพาะคีย์เวิร์ดก็คืออะไรก็คือ content word ซึ่งจะมี stress นะคะมีการเน้นพยางค์แล้วก็ intonation ก็เหมือนกันโดยเฉพาะใน dialogue นี่ intonation สำคัญนะคะเพราะว่าจะเป็นการถามจะเป็นการconfirm นะคะหรือว่าจะเป็นการให้เลือกchoice นะคะซึ่งตรงนี้ก็สำคัญเหมือนกันค่ะค่ะต่อเลยนะคะเดี๋ยวเราฟังอาจารย์ดอนน่าต่อ Yes over to you Donna
0: One more dialogue that can help us to get our students to practice expressing emotions here we have situation number 1 with Jill and Anne and these are friends they're the same age and Anne has just returned from a cruiseAnd Jill is very happy to hear from her friend Anne. The dialogue would sound something like this. So, you're back from your trip? Yes, I got back 2 days ago. Oh, it's nice of you to call. I hadn't expected to hear from you so soon. Oh, well, I thought I'd just call and see how you were doing. Fine, just fine. The same dialogue. could sound very different

0: if we have Anne talking to her mother, and her mother is very upset that her daughter hasn't called her. So the mother says, "So you're back from your trip?" "Yeah, I got back 2 days ago. It's nice of you to call. I hadn't expected to hear from you so soon." "Oh, well, I thought I'd just call and see how you were doing." "Fine, just fine." So you can hear from the mother's voice, from her intonation, that she's a little bit angry or upset that her daughter hasn't called her sooner. And we could use again the same dialogue between Joe and Anne. Joe being very jealous that Anne has been away on a cruise and hasn't called him. So the dialogue sounds something like this. "So, you're back from your trip?" "Yeah, I got back 2 days ago." "Well, it's nice of you to call. I hadn't expected to hear from you so soon." "Oh, well, I thought I'd just call and see how you were doing." "Fine, just fine." You can hear from the intonation that Joe is angry and maybe a little bit jealous.
1: ค่ะก็จะเห็นนะว่าจากdialogue เดียวกันเนี่ยนะคะใน3สถานการณ์นะคะซึ่งต่างๆกันนะคะเมื่อผู้พูดได้พูดด้วยอารมณ์ต่างๆกันนะคะก็จะทำให้ความหมายนี่เปลี่ยนไปเลยนะคะแม้ว่าจะเป็น dialogue เดียวกันค่ะ
0: So I think we're finished for tonight. Sorry we lost transmission there a little bit for a brief period of time. Thank you very much, and next time we're going to be talking about the intersections between pronunciation, grammar, vocabulary, and listening. And that's our next to the last session. So I look forward to seeing everybody.
2: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ UV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
3: พลังแสงทะลุมิติ
4: โอ
5: ้โห
4: นี่มันนอกโลก
6: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
3: ้พลังแห่งความคิด
6: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่การอบรมครูผู้สอนภาษาอังกฤษซึ่งจัดโดยมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมร่วมกับสถานทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทยบริษัท TOT จำกัดมหาชนและ Soka University of America ในแคลิฟอร์เนียประเทศสหรัฐอเมริกา

0: วันนี้เป็นตอนที่9นะคะในชื่อตอน Intersections of Pronunciation with Very Grammar and Listening. Welcome to the distance video conference teacher training program for English language teachers organized by the Distance Learning Foundation with the support of the American Embassy in Bangkok represented by Mr. John Skakel, the Regional English Language Officer, Soka University of America in California.And TOT Public Company Limited. This program is a 10-session series on teaching pronunciation conducted by Professor Donna M. Brington from Soka University of America. Today is the 9th session entitled Intersections of Pronunciation with Vocabulary, Grammar, and Listening. Welcome, Donna.
1: Thank you very much. Good morning, everybody, and welcome to our 9th session, Intersections of Pronunciation with Vocabulary, Grammar, and Listening. Let's start by an overview of what we're going to be talking about today. I'm going to start by simply addressing why we're talking about the intersections between grammar, listening, and vocabulary. I'd like to say a few words again about the spelling of English and the sound spelling correspondence, which we talked about, I believe, in our first session a long time ago. I want to talk again more about vocabulary and lexical stress patterns. We're going to talk about the intersection of pronunciation with morphology and syntax. In the area of listening, we're going to be looking at reduced speech features and using prominence and intonation clues to determine speakers' intent. And then, as usual, we'll also be talking about various teaching strategies to address the intersections of pronunciation with these three areas.
0: ค่ะ สำหรับ outline ของ session วันนี้นะคะก็เริ่มต้นด้วยอาจารย์ก็จะพูดว่าทำไมถึงมีความเชื่อมโยงกันนะคะระหว่าง pronunciation แล้วก็ vocabulary grammar แล้วก็ listening นะคะอาจารย์จะพูดถึงตัวสะกดนะคะการออกเสียงนะคะซึ่งจะมีความสัมพันธ์กันซึ่งอาจารย์บอกว่าได้กล่าวมาแล้วในช่วง session แรกๆนะคะวันนี้จะกลับมากล่าวอย่างละเอียดอีกครั้งหนึ่งแล้วก็พูดถึงคำศัพท์นะคะซึ่งในคำแต่ละคำเนี่ยนะคะก็จะมี stress patterns ต่างๆกันนะคะแล้วก็พูดถึงหน่วยของคำนะคะการเรื่องหน่วยของคำเรื่องโครงสร้างประโยคนะคะที่มีความเกี่ยวข้องกับการออกเสียงพูดถึง reduced speech นะคะซึ่งเวลาในการพูดนะคะที่ลดรูปลดเสียงลงไปนะคะแล้วก็พูดถึงการเน้นคำนะคะการเน้นในประโยคระดับเสียงสูงต่ำนะคะซึ่งจะเป็นการที่บอกถึงความจุดประสงค์ของผู้พูดนะคะถ้าเน้นคำต่างกันก็จะมีจุดประสงค์ต่างกันไปนะคะซึ่งอาจารย์ก็เคยพูดถึงมาบ้างแล้วนะคะแล้วก็พูดถึงกลวิธีการสอนนะคะค่ะ
1: So why intersections? I'm going to start with a quotation from the book that I wrote with my colleagues Marianne Sulzmercia and Janet Goodwin. In this book we say the following, effective communication depends on the speaker's ability to integrate knowledge of the English sound system with knowledge of grammar and lexicon. In addition, mastery of listening and speaking presupposes some ability and efficiency in producing English sounds, tunes, and rhythms.
0: ค่ะ อาจารย์ก็บอกว่าการสื่อสารที่ได้ผลเนี่ยนะคะก็ขึ้นอยู่กับความสามารถของผู้พูดในการที่จะผสมผสานความรู้นะคะในที่เกี่ยวกับsound system นะคะระบบเสียงของภาษาอังกฤษเข้ากับความรู้ในด้านแกรมม่านะคะแล้วก็คำศัพท์นะคะ อาจารย์บอกว่าผู้ที่มีความสามารถในการฟังและการพูดเนี่ยนะคะก็น่าจะหมายความว่าเป็นผู้ที่มีความสามารถที่จะออกเสียงการพูดเนี่ยให้ถูกจังหวะถูกทำนองนะคะแล้วก็ออกเสียงให้ถูกคำด้วยค่ะ
1: Let's take a look at how all of this fits together starting with pronunciation and vocabulary

0: where our primary focus is on meaning, syntax, and spelling. In terms of pronunciation and grammar, our focus is on the form, meaning, and use. And then in terms of pronunciation and listening, our focus will be on connected speech, stress, prominence, and intonation.
1: ค่ะแล้วก็การความเกี่ยวข้องสอดคล้องกันนะคะของการออกเสียงนะคะถ้าการออกเสียงกับไวยากรณ์ขอโทษค่ะกับคำศัพท์นะคะ pronunciation vocabulary เนี่ยนะคะก็จะเน้นที่ความหมายโครงสร้างแล้วก็ตัวสะกดนะคะว่ามันมีความสัมพันธ์กันนะคะถ้าเป็นการออกเสียงกับไวยากรณ์นะคะก็จะเราจะโฟกัสที่รูปแบบความหมายแล้วก็การใช้นะคะการใช้ไวยากรณ์นั้นๆนะคะถ้าเป็นการออกเสียงกับทักษะการฟังนะคะก็จะเน้นที่ connected speech นะคะการพูดประโยคนะคะที่อาจจะต่อเนื่องกันนะคะเกี่ยวเนื่องกันการเน้นคำการเน้นข้อความนะคะแล้วระดับเสียงสูงต่ำค่ะ
0: For the visual learners among you, myself included, we could picture vocabulary, grammar, and listening as intersecting in a middle area that is the area where pronunciation plays a major role. So think of it as pronunciation playing the kind of role mediating between vocabulary, grammar, and listening.
1: ค่ะจากไดอะแกรมที่เห็นนะคะในสไลด์ก็จะเห็นว่า pronunciation หรือการออกเสียงเนี่ยนะคะเป็นเหมือนกับเป็นสื่อกลางนะคะที่จะช่วยให้เราเนี่ย เรียนรู้คำศัพท์เรียนรู้แกรมมาแล้วก็เรียนรู้การทักษะการฟังโดยการออกเสียงให้ถูกต้องนะคะการสะกดให้ถูกต้องด้วยนะคะ
0: Let's start with vocabulary and the intersection of pronunciation with vocabulary. HereWe have a lot of different areas where pronunciation plays a major role. We could start with learning new vocabulary, where of course we have to teach our students how to pronounce each new word that we teach them. We've talked before in our lectures about the importance of word families and the derivational suffixes that we add to words, and oftentimesThese derivational suffixes change the stress pattern of the word and therefore also its pronunciation. We've also talked about compounds and the stress that occurs with compounds and the stress that occurs with phrasal verbs. So all of these are areas where pronunciation plays a very large role in the teaching of vocabulary.
1: ค่ะในส่วนที่ pronunciation นะคะมีความเกี่ยวพันกับคำศัพท์นะคะอาจารย์ก็บอกว่าก็จะในด้านต่างๆนะคะอย่างเช่นด้านแรกก็คือการเรียนรู้คำศัพท์ใหม่นะคะซึ่ง pronunciation นี่ก็จะมีความสำคัญนะคะที่จะช่วยในเรื่องการเรียนรู้ศัพท์ใหม่แล้วก็เรื่อง word families นะคะว่าคำนั้นมาจากไหนนะคะมีแล้วก็ถ้ามี suffix นะคะมีคำเติมข้างหน้าหรือข้างหลังนะคะก็จะมีการออกเสียงที่แตกต่างกันไปนะคะนอกจากนั้นการออกเสียงก็จะมาเกี่ยวข้องกับคำศัพท์ในเชิงที่เป็นคำที่เป็น compound นะคะอย่างเช่น noun บวก noun หรือว่า adjective บวก noun นะคะซึ่งก็จะมีการเน้นคำนะคะการออกเสียงซึ่งแตกต่างกันรวมทั้ง phrasal verb ด้วยพวก verb 2ตัวนะคะค่ะ
0: When we introduce vocabulary, one of the things that we teach our students how to do is how to pronounce the various consonants of EnglishAnd we've talked a lot before in our sessions about the difficulty of producing consonant sounds in English. One of the difficulties that we encounter is the lack of a one-for-one sound spelling correspondence. So we can see, for example, that very often one written letter of the alphabet or one grapheme has multiple possible pronunciations in English, multiple phonemes for only one written letter or grapheme. Let's take the example of C, the letter C, which has the following possible pronunciations, k,

0: in cut, as in nice, sh as in ocean, and ch as in cello. So you can see how this would be confusing to your students and how difficult it is for you as teachers to explain this to students. Another example, the letter or grapheme S, pronounced s as in Sue, sh as in sugar, z as in rise, zh as in pleasure. And we talked actually before about the fact that this has 13 possible pronunciations in English, the letter S. The opposite case also exists, where we have one phoneme that can be written with multiple graphemes. So for example, the phoneme J can be written with the letter J, as in jam, the letter G, as in gentle, the letter D, as in graduate. The phoneme CH can be written with CH, as in child, TCH, as in batch, and TIO, as in question. And a third example, the phoneme F, written with F, as in five, PH, as in photo, double F, as in stiff, and GH, as in tough. So you see the challenge that we as teachers have before us when we're teaching new vocabulary and teaching students how to pronounce these words in English.
1: คำศัพท์เนี่ยนะคะก็ความยากเนี่ยนะคะก็อยู่ที่การออกเสียงพยัญชนะนะคะจะเห็นว่าอาจารย์บอกว่ามันความยากก็คือว่ามันไม่ใช่การที่ออกเสียงว่า1พยัญชนะเป็น1เสียงไม่ใช่นะคะบางครั้งเนี่ยนะคะรูปเดียวนะคะอาจจะออกเสียงมีหน่วยเสียงที่ต่างๆกันก็ได้นะคะอย่างที่อาจารย์เขียนไว้ว่า one grapheme ก็คือ one written letter เนี่ยนะคะอาจจะมีphoneme นะคะหน่วยเสียงเนี่ยที่ต่างๆกันออกไปนะคะอย่างเช่นแค่c ตัวเดียวที่เห็นเนี่ยนะคะแต่ว่าออกเสียงได้ทั้ง k นะคะใน cut นะคะใน nice sure ใน ocean นะคะหรือว่า shallowใช่ไหมคะเจอนะคะหรือว่า S ตัวเดียวนะคะออกเสียงได้ตั้ง4แบบเหมือนกันนะคะอย่างในซูนะคะในชูกานะคะในไรส์แล้วก็เชอในเพรสเชอร์นะคะจะเห็นว่าเลเทอร์ตัวเดียวพยัญชนะตัวเดียวนะคะมีหลายหน่วยเสียงในทางกลับกันนะคะอาจจะหน่วยเสียงเดียวมีหลายรูปก็ได้นะคะอย่างเช่นหน่วยเสียงแรกนะคะ j นะคะก็อาจจะเป็นได้ทั้ง j ทั้ง g ทั้ง d นะคะ jam gentle หรือว่า graduate นะคะก็ ch นะคะก็อาจจะเป็นได้ทั้ง ch tch หรือว่า tio นะคะใน child bad questionนะคะแล้วก็ f นะคะก็อาจจะมีทั้ง f p h f f หรือว่า g h ก็ได้นะคะใน five photo stiff หรือว่า tough ค่ะอันนี้ก็คือความยากของคนที่ไม่ใช่ native speaker นะคะซึ่งเราคงต้องจำนิดนึงค่ะ
0: We encounter the exact same problemWhen we're teaching our students how to pronounce the vowels of English, because we also run into this sound spelling correspondence issue where we can have one grapheme representing multiple phonemes. For example, the written letter O pronounced ah as in got, O as in go, a.as in love, oo as in two, as in woman, and i as in women. Or the grapheme I, pronounced i, bit, I, time, e, machine, and firm. As with consonants, we also have the opposite situation, one phoneme, multiple graphemes. The phoneme E, represented by IE, EI, EA, I, followed by silent E, simple E, and double E, as in the words believe, receive, leave, machine, be, see. And a second example, the phoneme I, represented by UY, IE, I, followed by silent E, EI, and I, in the example words by, pie, time, height, sight. All the same sound, but very many different possible spellings. So again, a big challenge for us as teachers.
1: ค่ะในทำนองเดียวกันนะคะการออกเสียงสระก็เช่นเดียวกันนะคะคือปัญหาก็เหมือนกันคือว่ามันไม่ได้มีสระตัวเดียวแล้วก็เสียงหน่วยเสียงเดียวนะคะอย่างตัวอย่างแรกนะคะรูปเดียวนะคะสระรูปเดียวแต่ว่ามีหลายหน่วยเสียงอย่างเช่นโอนะคะก็ปรากฏว่าก็จะมีหลายหน่วยเสียงนะคะอย่างเช่น got นะคะหรือว่าเป็น go นะคะหรือเป็นก็เป็น love นะคะในอย่างเช่น love หรือ u ก็ to นะคะก็ใน woman หรือว่า i ก็ใน women นะคะในทำนองเดียวกัน i ตัวรูปเดียวนะคะก็ออกได้หลายเสียงนะคะ bit i e นะคะหรือว่า i ใน time นะคะ t i i แล้วก็มีพยัญชนะก่อนแล้วตามด้วย silent e นะคะหรือว่า e ใน machineใน firm ค่ะในทางกลับกันนะคะหลายหน่วยเสียงเดียวนะคะแต่มีหลายรูปนะคะสระนะคะอย่างเช่น e นะคะก็ที่เป็นตัว i y อะค่ะแต่ว่าสะกดได้หลายแบบเลยเห็นไหมคะนะคะใน believe leave machine b c นะคะจากสระเสียงเดียวเลยนะคะแล้วก็ I ก็เหมือนกันนะคะจะมีสะกดได้หลายรูปเลย by, pie, time, height แล้วก็ sight ค่ะ
0: A few additional problems that we run into when we teach our students how to pronounce vowels and this brings us into the area of stressed versus unstressed syllables. So we've discussed before the ideathat full vowel quality occurs in stressed syllables. And again, the examples, ah, as in got, o, as in go, as in glove. We also know that reduced vowels, primarily schwa, but also I, and a few other unstressed vowels, occur in the unstressed syllables. So notice in the word photography, the only full vowel occurs in the stressed syllable, the second syllable ta. All the other vowels are unstressed vowels, photography. And photographic, again, the only stressed vowel occurs in that next to the last syllable, the other vowels are all unstressed vowels.
1: ค่ะอีกประเด็นหนึ่งนะคะที่อาจารย์ดอนน่าพูดถึงก็คือ vowels นะคะว่าออกเสียงคือถ้าเป็น full vowels นะคะก็จะออกเสียงเน้นนะคะเป็น stressed นะคะถ้าเผื่อเป็น reduced vowels ก็จะอยู่ใน unstressed นะคะคือไม่เน้นพยางค์นั้นไม่เน้นนะคะตัวอย่าง full vowels ก็อย่างเช่นa นะคะก็อย่างคำว่า got นะคะ o ก็ go หรือว่า a ก็กล่าว

นะคะอันนั้นจะออกเสียงเน้นคำเน้นสระตรงนั้นนะคะแต่ถ้าเป็น reduced vowels ในอย่างเช่นในพยางค์ที่มีในคำที่มีหลายๆพยางค์นะคะก็จะเน้นเฉพาะคำที่เป็น full vowels นะคะส่วนอื่นนี่ reduce หมดเลยลดเสียงหมดเลยนะคะอย่างเช่นคำแรก

0: ซึ่งอันนี้อาจารย์ก็บอกว่าส่วนใหญ่จะเป็นพวก เสียงสระชวาค่ะนะคะ
1: We also need to talk about issues such as silent letters in English, and we've talked about this also before. In a word like receipt, there is no P that's pronounced. That's simply a spelling convention. The pronunciation is receipt. In the word comb, there is no B at the end. We simply write that, and it's a written convention.The word night doesn't have a K at the beginning, but it's written with the K. Scent, no C, that's a silent letter. Autumn, the N is silent. Rhythm, the H is silent. So we have a large number of silent letters in English that are the result of the history and the historical spelling of that wordNever been changed to update it to a more modern spelling. We have, as we've talked about before, the loss of the unstressed medial vowel. When we talked about disappearing consonants and disappearing vowels, interesting. We don't usually pronounce it interesting. We say interesting, three syllables. Chocolate.Two syllables, not chocolate, but chocolate, the O disappears or is deleted. Vegetable, not vegetable, but vegetable. So three syllables, vegetable. Word stress, again, an area that we've talked a lot about, where we said that each word has one primary stress.And some of the longer words in English may have also secondary stress. So the example we have here is justification, primary stress on the fourth syllable, justification, but we also have secondary stress on the first syllable. Realize, primary stress on the first syllable, secondary stress on the last syllable.Amazing, primary stress on the second syllable. And this is also an issue when we're teaching our students new vocabulary. Very important to teach them where the stress falls on each new word.
0: ค่ะ ในสไลด์นี้นะคะอาจารย์ดอนน่าก็พูดถึงการไม่ออกเสียงนะคะสระในที่จะเรียกว่า silent letters นะคะอย่างเช่นในคำว่า receipt นะคะจะเห็นว่าสะกดด้วย pt แต่ว่า p ไม่ออกเสียงนะคะเป็น receipt แล้วก็คมนะคะก็ไม่ออกเสียง d night ก็ไม่ออกเสียง k นะคะ scent ก็ไม่ออกเสียง c autumn ไม่ออกเสียง n แล้วก็ rhythm ก็ไม่ออกเสียง h นะคะอันนี้ก็เป็นการคือเราคงจะต้องสอนนักเรียนของเรานะคะว่าอาจารย์บอกว่าเขาสะกดกันมาอย่างนี้นะคะตั้งแต่นานแล้วในสมัยโบราณสมัยก่อนแล้วคำพวกนี้นะคะแล้วก็ไม่ได้มีการแก้ไขเพราะนั้นมันก็ยังคงตัวสะกดเหมือนเดิมแต่ว่าออกเสียงเนี่ยจะมี silent letters อยู่นะคะซึ่งอันนี้เนี่ยจะเป็นผลมากกับการที่นักเรียนเราจะเขียนตัวสะกดเขาจะเขียนผิดนะคะถ้าออกเสียงมันหายไปตัวนึงเนี่ยเขาก็อาจจะ night ก็อาจจะเขียนสะกดไม่มี K ก็ได้อันนี้เราคงต้องบอกเขานะคะสอนเขาว่ามันเป็น silent letters นะคะมันมีแต่ว่าไม่ออกเสียงในทำนองเดียวกันนะคะแบบที่สองก็คือว่าถ้าเป็นคำที่มีหลายพยางค์นะคะส่วนใหญ่แล้วสระตัวกลางเนี่ยค่ะจะหายไปนะคะอย่างเช่นในคำว่า interesting นะคะก็อย่างที่อาจารย์บอกไม่ใช่ interesting นะคะ interesting หรือว่า chocolateหรือว่า vegetable นะคะสระกลางเนี่ยจะไม่ออกเสียงนะคะค่ะแล้วก็ในประการที่สามนะคะก็พวก word stress นะคะอันนี้ก็ในคำโดยเฉพาะในคำที่มีหลายๆพยางค์เนี่ยก็จะมีทั้งที่เราเรียนแล้วนะคะที่เป็น primary stress นะคะที่เน้นเด่นเลยนะคะที่เป็นจุดเด่นของคำนั้นนะคะแล้วก็จะมี secondary stress อย่างในคำแรกนะคะ justification

0: คะprimary stress ก็อยู่ที่ KCA นะคะแล้วก็ secondary ก็อยู่ที่พยางค์แรกนะคะแล้วหรือว่าอย่างตัวที่2 realize นะคะ realize หรือว่าตัวนะคะ amazing นะคะแต่ว่าตัวที่3นั่นมีแค่เน้นตัวเดียวนะคะค่ะซึ่งตรงนี้เนี่ยอาจารย์บอกว่าเวลาเราสอนศัพท์ใหม่กับนักเรียนเนี่ยเราควรจะสอนวิธีการออกเสียงเขาทันทีนะคะเขาจะได้จำขึ้นใจแล้วก็ไปพร้อมกับการเรียนรู้ศัพท์ใหม่แล้วก็ตัวการสะกดตัวนะคะจะได้ไม่สับสนว่าเขาไม่เคยเห็นตัวนี้มาก่อนแล้วพอฟังแต่เสียงเนี่ยอาจจะสะกดผิดเพราะนั้นให้สอนไปพร้อมกันนะคะทั้งการสะกดและการออกเสียงทุกครั้งที่สอนศัพท์ใหม่ค่ะ
1: In previous lectures, we've also talked quite a bit about derivational suffixes that can cause the stress of a root word to shift. So we talked about a type of suffix called stress-changing suffixes, I-A-N-E-R-I-T-Y being examples of these types of stress-changing suffixes. So we see the stress on the word library, first syllable stress, changing to second syllable stress with the addition of I-A-N. Library, librarian. Photograph, stress changes to photographer when we add the E-R suffix. Electric, stress changes to electricity with the addition of I-T-Y.So that's one classification of derivational suffix, the stress-changing suffix. We also have what we have been calling stress-demanding suffixes, the suffixes that come to English from the French language originally. And these suffixes take the stress themselves. So picture, if we add E-S-Q-U-E, the stress falls on the suffix itself, picturesque. Auction becomes auctioneer with the addition of the E-E-R suffix, and absent becomes absentee with the addition of the E-E suffix. So definite change in stress based on the addition of these derivational suffixes.
0: Okay.ต่อมาก็พูดถึง suffix นะคะการที่เราเติม suffix เข้าไปเนี่ยนะคะก็จะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของการออกเสียงการเน้นคำนะคะอย่างเช่นถ้าในหัวข้อแรกนะคะ stress changing suffix นะคะก็คือว่าจะมีการถ้าพอเติม suffix เข้าไปเนี่ยจะย้ายที่การเน้นนะคะอย่างเช่น suffix ian นะคะก็จากคำว่าอย่างเช่น library ก็จะเป็น librarian นะคะหรือว่า suffix er นะคะ photograph ก็จะเป็น photographer นะคะพอมาเติม er ข้างหลังนะคะหรือว่า ity electric ก็เปลี่ยนมาเป็นย้ายเสียงเน้นนะคะเป็น electricity ค่ะหรือว่าอาจจะพอย้ายอันนั้นย้ายไปออกเสียงเน้นเสียงที่เปลี่ยนพยางค์นะคะอีกกรณีหนึ่งคือเปลี่ยนไปเน้นที่ออกเน้นเสียงที่ suffix เลยนะคะซึ่งอาจารย์บอกว่าในกลุ่มนี้ส่วนใหญ่จะเป็นคำที่มาจากคำภาษาฝรั่งเศสนะคะอย่างเช่น suffix esque นะคะอย่างในคำว่า picture ก็จะเป็น picturesque นะคะหรือว่า E-E-R auction ก็เป็น auctioneer E-E นะครับ absent ก็เป็น absentee ค่ะไปเน้นที่ suffix เลยค่ะ
1: Another class of words that we need to pay attention to stress placement in is the classification of compound words.And we learned before that compounds can consist of noun plus noun, noun plus verb, adjective plus noun, noun plus adjective, verb plus preposition, or even a triple compound, adjective plus noun plus noun. The convenience

0: thing is that with any compound, we have the stress on the first element. So birdcage, babysit, White House, seasick, countdown, waste paper basket. So just easy to remember that the stress in a compound falls on the first syllable.
1: ค่ะอันนี้ง่ายหน่อยนะคะเมื่อเป็น compound นะคะไม่ว่าจะประกอบกันด้วย noun verb adjective noun หรืออะไรก็แล้วแต่นะคะตามที่อาจารย์ดอนน่าลิสต์มาให้หลักเดียวค่ะก็คือว่า stress ที่คำแรกเท่านั้นนะคะอันนี้ง่ายหน่อยนะคะ

0: Yes, Donna.
1: Okay. So next classification would be stress in phrasal verbs. Differentiating a prepositional phrase from a phrasal verb, which, as we talked about before, has a very special idiomatic meaning. So we can look at the example, she turned on a red light, meaning she's driving her car and there was a red light and she should not have turned, but she did, right? She turned on a red light. The stress in that case falls on the verb, turned, because on a red light is simply a prepositional phrase. But in the second example, she turned on a red light. Turned on is a phrasal verb. And in this case, the stress is different because the phrasal verb causes the stress to fall on the particle element on instead of on the verb turn.
0: ค่ะอันนี้ก็มาถึง stress ใน phrasal verb นะคำกริยาที่มีสองตัวนะคะมีตัวหนึ่งแล้วก็มี preposition นี่นะคะบางครั้งเราก็อาจจะสับสนนะคะกับ prepositional phrase นะคะอย่างในประโยคแรกนะคะ she turned on a red light นะคะ turn ตัวนี้แปลว่าเลี้ยวรถนะคะขับรถอยู่แล้วก็พอถึงไฟแดงกลายเป็นว่าไปเลี้ยวนะคะส่วนประโยคที่สอง she turned ona red light นะคะ she turned on a red light ตรงนี้คือ turn on ก็คือเปิดสวิตช์ไฟนะคะ she turned on a red light ค่ะซึ่งอาจารย์บอกว่า stress ต่างกันนะคะอันแรกนี้นะคะ stress ที่turn แต่ประโยคที่สองนี้ stress ที่ on ค่ะ
1: just to take another example of that same thing here we have the example can you pick up that boxPick being the verb, right? So we would place the stress on pick. But when we have the phrasal verb to pick up, can you pick up the kids? Here, the stress would fall on the particle element up because it's part of the phrasal verb to pick up.
0: ค่ะ อีกตัวอย่างหนึ่งนะคะ pick up กับ pick up นะคะในประโยคแรก can you pick upThat box นะคะก็ตรงนี้เน้นที่ pick นะคะ Can you pick up that box ถ้าประโยคที่สอง Can you pick up that kids นะคะ Can you pick up the kids ก็คือไปรับนะคะไปรับเด็กๆค่ะซึ่งต่างกันนะคะความหมายต่างกันประโยคแรกคือหยิบกล่องขึ้นมานะคะประโยคที่สองก็คือไปรับนะคะประโยคที่สองจะเป็น phrasal verb ใช่ไหมคะ pick up นะคะค่ะ
1: so far we've been talking about the intersection of pronunciation with vocabulary let's turn now to talking about the intersection of pronunciation with grammar and hereWe have two main areas that we will be talking about. First of all, the intersection of pronunciation with morphology, which is the study of the internal structure of words, and the intersection of pronunciation with syntax, the principles and rules of sentence construction.
0: ค่ะต่อไปนะคะอาจารย์พูดถึงความเกี่ยวพันของการออกเสียงกับคำศัพท์ไปแล้วต่อไปจะพูดถึงความสัมพันธ์ระหว่างการออกเสียงกับไวยากรณ์นะคะซึ่งก็จะพูดในสองกรณีนะคะกรณีแรกก็คือ

0: ความสัมพันธ์กับหน่วยคำนะคะมอร์ฟีมนะคะมอร์ฟอลจีก็คือการศึกษานะคะโครงสร้างนะคะภายในของคำส่วนซินแท็กซ์ก็คือโครงสร้างของประโยคค่ะ
1: Let's start first with morphology, and here we see that morphology plays a role in nouns, verbs, and adjectives. In terms of nouns, we're talking generally about the pronunciation of the plural S ending, and also the possessive S ending. So we have different possible pronunciations.With verb morphology, we can talk about the pronunciation of the third person singular S ending and of the ED past tense endings, as well as the flap T that occurs with participial endings. And in terms of adjectives, we also pay attention to the flap T with the ER, EST endings when we're making comparatives and superlativesOut of these adjectives. So a lot of information in morphology that also overlaps with what we need to teach our students in the area of pronunciation.
0: ค่ะในไดอะแกรมนี้นะคะอาจารย์ดอนน่าก็บอกว่าในหน่วยคำเนี่ยนะคะก็แบ่งเป็น noun verb แล้วก็ adjective ซึ่งการออกเสียงเนี่ยนะคะในส่วนของที่มีความสัมพันธ์กับ noun ก็คือการออกเสียงS ending เนี่ยค่ะนะคะซึ่งก็แยกเป็น possessive นะคะการแสดงความเป็นเจ้าของอย่างเช่น apostrophe S ใช่ไหมคะแล้วก็พวก plurals นะคะที่เติม S เข้าไปนะคะก็จะออกเสียงในแบบหนึ่งส่วนในความสัมพันธ์ระหว่างการออกเสียงกับที่เป็น verb นะคะก็ส่วนใหญ่ก็ endings เหมือนกันนะคะอย่างเช่นใน third person singular นะคะหรือว่าใน past tense นะคะซึ่งเป็น ed ซึ่งออกเสียงได้หลากหลายเลยนะคะแล้วก็ flap t นะคะพวกที่ลงท้ายด้วยparticipial นะคะ ing และพวกนั้นนะคะหรือว่าอันที่เป็น adjective นะคะในส่วนของเป็น adjective นะคะ flap t ก็พวก comparative superlative นะคะ er est นะคะก็ออกเสียงมีวิธีการออกเสียงที่ต่างกันค่ะ
1: Let's look at some of the things that we commonly teach our students starting with the three different possible pronunciations of sIn the possessive form, Rick, Rick's old car, never, third person singular, passes, inspections, again here, the plural of the noun with S. And we can have Rick's old car never passes, inspections, all three possible pronunciations, the voiceless S, the syllabic Is,and the voiced z pronunciation of an s ending in English.
0: ค่ะในสไลด์นี้ก็จะเห็นว่า s ending เนี่ยนะคะก็ออกเสียงได้หลายแบบนะคะอย่างในคำแรกนะคะเป็น apostrophe s ใช่ไหมคะของคำของชื่อนะคะ Rick's old car never passes inspections นะคะซึ่ง Rick's passes inspections ค่ะก็ต่างกันนะคะ
1: Same thing with the three possible realizations of ED endings. He had it washed, tuned up, and painted. So washed with the voiceless T, the D voiced ending, and the ED pronunciation or syllabicPronunciation following the painted. So we see he had it washed, tuned up, and painted, all three possible pronunciations. And poor Rick, it still didn't help his car. It still didn't pass inspection.
0: ค่ะในทำนองเดียวกันนะคะที่ลงท้ายด้วย ed นะคะที่เป็น past tense นะคะก็มีการออกเสียงที่ต่างกันออกไปนะคะอย่างเช่น he had it washed, tuned up, and painted.ค่ะ washed tuned up นะคะ the แล้วก็ painted ต่างกันนะคะแม้ว่าจะลงท้ายด้วย ed เหมือนกัน
1: still in the area

0: area of morphological endings, the pronunciation of flakti with comparatives and superlatives. And remember that this is a feature of American English particularly, rather than a feature of British English. So we're talking about North American English or American and Canadian English particularly. Notice fat, but the pronunciation of the comparative form in American English, fatter, fatter, that's a flap T, and the superlative, fattest. Cute, cuter, cutest. Light, lighter, lightest. And if you remember our rule for the flap T in English, we said flap T occurs between vowels. So all of these are instances where the T occurs between two vowels and therefore is produced as a flap allophone.
1: ค่ะสัญลักษณ์นี้นะคะเรียกว่า flap t นะคะซึ่งเกิดขึ้นระหว่างสระ2ตัวนะคะซึ่งอันนี้ส่วนใหญ่จะอยู่ในคำที่เป็น comparative กับ superlative นะคะก็จะออกเสียงเป็น flap t นะคะอย่างเช่นในชุดแรกนะคะ fat fatter fattest cuter cutest light lighter lightest นะคะจะเห็นว่าออกเสียงเป็นไม่ออกเสียง T นะออกเสียงเป็น flap T นะคะค่ะ
0: We also see flap T occurring with participial forms in both the present and past participle in English. So we're eating breakfast right now. I'm house sitting for some friends. It's prohibited to smoke here.And he was defeated in the election, right? So notice that all of these in American English pronounced with the flap allophone r, which sounds a little bit like a D or a very quick R more than it sounds like a T.
1: ค่ะอาจารย์ก็อธิบายให้เห็นภาพชัดเจนขึ้นนะคะว่า flap T นี่ออกเสียงคล้ายๆ D ผสมกับ R นะคะค่ะก็อย่างเช่นซึ่งนอกจากเกิดใน comparative superlative แล้วก็จะเกิดขึ้นใน participial form ส่วนอย่างเช่นที่ลงท้ายด้วย ing หรือ ed นะคะก็อย่างเช่นคำว่า eating house sitting prohibited defeated นะคะจะไม่ออกเสียง t ชัดๆนะคะ
0: Next We also see the role of pronunciation in the area of syntax. For example, when we look at questions in English, and we talked about this in our last lecture just a week ago, so I'm sure you all remember this. We talked about yes-no question intonation and the differences between yes-no question intonation, WH question intonation,and intonation patterns with other types of questions, such as tag questions and alternative questions. We also talk about the intonation in different types of statements in English, so simple statements or commands, and also the intonation patterns in compound and complex sentences. So in all of these,Intonation, which is one feature of pronunciation, plays a very important role for us and our students.
1: ค่ะต่อไปนะคะก็จะเป็นความสัมพันธ์ระหว่างการออกเสียงกับโครงสร้างของประโยคนะคะซึ่งอาจารย์ก็ได้พูดถึงเพิ่งพูดถึงไปในเซสชั่นที่แล้วนะคะว่าอย่างเช่นถ้าเผื่อว่าเป็นพวกประโยคประเภทคำถามนะคะก็อย่างเช่น yes no ก็จะมีการออกเสียงนะคะมี intonation ส่วนใหญ่ก็เสียงจะสูงขึ้นไปท้ายประโยคใช่ไหมคะหรือว่า WH question นะคะหรือว่าประเภท tag question อาจารย์จำได้ใช่ไหมคะก็จะออกเสียงที่ต่างกันออกไปนะคะหรือว่าประเภทที่ให้เลือกนะคะ A or B อะไรพวกนั้นนะคะในส่วนที่เป็นประโยคนะคะประโยคบอกเล่าก็อย่างเช่นประโยคบอกเล่าธรรมดานะคะหรือว่าประโยคคำสั่งหรือว่าประโยคที่เป็น compound complex นะคะที่มี relative clause นะคะ

0: ก็จะออกเสียงที่ต่างกันออกไปซึ่งก็จะให้ความหมายที่แตกต่างกันค่ะ
1: Last time when we talked about intonation, we used the example of the dentist and the doctor. Today we're going to use an example of owning pets, and you get to see some pictures of my pets. So for example, when we ask the yes-no question, do you own any pets? Do you own any pets? We're using rising intonation because we're using the grammar pattern of the yes-no question. A WH question, or sometimes called an information question, uses rising-falling intonation. What kind of pets do you have? What kind of pets do you have? Listen to the difference in intonation. Do you own any pets? What kind of pets do you have? And those are my three pets, Sparky, Pasha, and Tweety, who are three cockatiels. It's a type of Australian parrot.
0: ค่ะอาจารย์ก็ให้รายละเอียดนะคะใน yes no แล้วก็ wh question intonation นะคะก็อาจารย์ก็ให้ตัวอย่างมาภาพ3ภาพนี้เป็นนกที่อาจารย์เลี้ยงไว้นะคะ cockatiel หรือว่าเป็น Australian parrots นะคะซึ่งสวยงามนะคะถ้าเป็น yes no นะคะก็จะเสียงสูงตรงท้ายคำถามใช่ไหมคะ Do you have any pets นะคะถ้าถามเป็น WH question ก็จะถามว่า What kind of pets do you have What kind of pets do you have นะคะก็ขึ้นแล้วก็ลงตรงท้ายนะคะค่ะ
1: We typically use the rising falling pattern of intonation with statements and commands. So for example in the statementYou should clip your bird's wings. You should clip your bird's wings. We have rising, falling intonation over the final word ring, wing, which is the prominent word in that sentence. Or the command form, very similar, clip your bird's wings. Clip your bird's wings so it won't fly away. You should clip your bird's wings so it won't fly away.So listen again to the intonation. Listen for the rise and the fall. You should clip your bird's wings. Clip your bird's wings. You should clip your bird's wings so it won't fly away. Rising, falling intonation pattern in all of these sentences.
0: ค่ะในสไลด์นี้ก็เป็นประโยคบอกเล่าแล้วก็ประโยคคำสั่งนะคะเหมือนกับประโยคคำสั่งนะคะซึ่งจะมี rising falling intonation อยู่ตรงท้ายนะคะค่ะก็อย่างเช่นว่า you should clip your bird's wings หรือว่า clip your bird's wings นะคะสูง rising แล้วก็ falling นะคะค่ะ
1: We talked about two different types of tag questionsLast time, which have two different meanings. First of all, we talked about the tag question that states uncertainty, the type of tag question we ask when we really don't know the answer and we want somebody to give us the answer. Are we correct or not correct? So you might ask me the question, you have cockatiels, don't you?And the rising intonation over the tag question signals that you're not sure. You want me to say yes or no, right? Listen again. You have cockatiels, don't you? A tag question requesting confirmation signals that you know the answer, but you want me to just agree with you. So, for example, our next sentence says, they make wonderful pets, don't they? And you would expect me to answer, yes, I think that cockatiels are wonderful. They're very, very good company and excellent birds to own.
0: ค่ะ tag questions ก็มีอยู่2แบบนะคะเราได้เคย เรียนไปแล้วบ้างเมื่อ session ที่แล้วนะคะแบบแรกก็คือเมื่อผู้ ถามเนี่ยไม่แน่ใจนะคะซึ่งตรงนั้นใน intonation ก็จะยกสูงขึ้นตรงแท็ก question นะคะแต่ว่า

0: ถ้าผู้พูดนั้นพอจะทราบข้อมูลแต่ว่าต้องการให้คอนเฟิร์มนะคะให้ผู้ตอบเนี่ยคอนเฟิร์มให้ยืนยันนะคะว่าเป็นเช่นนั้นจริงเนี่ยก็จะเป็น rise and fall นะคะอย่างเช่นถ้าเป็นไม่แน่ใจนะคะก็อย่างเช่นบอกว่า you have cockatiels don't you นะคะ you have cockatiels don't you นะคะคือไม่แน่ใจใช่ไหมนะคะเหมือนกับเวลาเราถามใช่ไหมอะค่ะนะคะแล้วก็ถ้าให้ยืนยันนะคะก็อย่างเช่นแบบว่า they make wonderful pets don't they don't they นะคะก็คือ rise and fall นะคะเพื่อให้ยืนยัน
1: We also talked about two different types of alternative questions. The first one being open choice. So you might ask me a question about cockatiels. What do they eat? And you could ask, do they eat fruit or vegetables? So you're just saying, do they eat any of these things? Do they eat fruit or vegetables? Open choice. And I would answer, yeah, they do.Fruit and vegetables. They eat both of them. Closed choice, where you're asking me either or. Do you feed them seeds or pellets? Both of these are possibilities, but some people say seeds are better. Other people say pellets are better for the health of the bird. Right? So open choice question with rising intonation.And only one intonation unit. Do they eat fruit or vegetables? Closed choice, two intonation units. The first one with rising intonation, the second with rising falling. Do you feed them seed or pellets? And I'm signaling answer either seed or pellet. In my case, the answer is I feed my birds seed.
0: ค่ะแล้วก็คำถามที่เป็น alternative นะคะก็คือถ้าเผื่อเป็น open choice นะคะก็คือว่าไม่ได้เน้นว่าให้ตอบอะไรนะคะอย่างใดอย่างหนึ่งเนี่ยก็จะเป็น rising intonation หยุดท้ายนะคะอย่างเช่น do they eat fruit or vegetables นะคะก็คืออะไรก็ได้นะคะแต่ถ้าเป็น close choice คือให้เลือกตอบอย่างใดอย่างหนึ่งนะคะก็จะมี intonation สองที่นะคะก็คือ do you feed them seeds or pelletsseeds or pellets นะคะก็คือให้เลือกว่า seeds หรือว่า pellets นะคะ pellets ก็คืออาหารเม็ดถ้า seeds ก็คือเมล็ดพืชนะคะซึ่งในส่วนของอาจารย์ดอน่านี่ก็นกของอาจารย์เป็น seeds นะคะอาหารเป็น seeds
1: We also talked last time about relative clauses or adjective clauses as they're sometimes calledAnd the difference between the non-restrictive versus the restrictive relative clause. And here pronunciation plays quite a large role. We could imagine the sentence about some mountain climbers who are climbing a very dangerous mountain. And we might have a sentence such as the following one, the climbers who reached the top had a beautiful view. This sentence has two...possible meanings, depending on whether it is a non-restrictive or a restrictive relative clause. For example, non-restrictive, we would have three intonation units. The climbers who reached the top had a beautiful view. Notice three intonation units, and the meaning hereBecause who reached the top is extra information, and we would set that clause off with commas, right? The meaning would be all of the climbers, all three of them, or all six of them, however many, all of them reached the top. We have three in our picture. Restrictive, two intonation units only, the climbers who reached the top,had a beautiful view, but only some of them reached the top. The other climbers who did not reach the top, who got tired and decided not to climb all the way to the top of the mountain, they never got to see the beauty.

0: beautiful view. Listen again to the difference. Three intonation units. The climbers, who reached the top, had a beautiful view. Everybody reached the top. The climbers who reached the top had a beautiful view. Only some.
1: Non-restrictive clause นะคะก็คือมีคอมม่ากำกับบทท้ายใช่ไหมคะนะคะซึ่งตรงนั้นเนี่ยก็จะมี intonation 3ที่นะคะ The climbers who reached the top had a beautiful view นะคะซึ่งอันนั้นเนี่ยหมายความว่า who reached the top เนี่ยเป็น non-restrictive clause ใช่ไหมคะซึ่งถ้าเอาออกก็ได้ใช่ไหมคะไม่สำคัญก็หมายความว่าก็คือ the climbers นั่นแหละนะคะคือแปลว่าทั้งหมดทุกคนเนี่ยนะคะขึ้นถึงยอดเขานะคะแล้วก็ได้เห็นวิวทิวทัศน์ที่สวยงามแต่ถ้าเป็น restrictive clause นะคะก็คือไม่มีคอมม่ากำกับใช่ไหมคะนะคะอันนั้นจะเหลือ intonation แค่สองที่นะคะก็คือ the climbers who reached the top had a beautiful view นะคะก็แปลว่าอะไรฮะclimbers เฉพาะพวกที่ขึ้นถึงยอดเขานะคะที่ได้เห็นทิวทัศน์ที่สวยงามนะคะเพราะว่า who reached the top นั้นต้องไปกับ climbers ใช่ไหมคะค่ะไม่ได้แยกออกมานะคะตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นประโยชน์นะคะถ้าเราสอนให้นักเรียนของเราเนี่ยรู้จักฟังนะคะฟังอย่างละเอียดนิดนึงนะคะโดยเฉพาะในบทสนทนานะคะในเทปอะไรนะคะคือเวลาเราพูดเราสอนนักเรียนนี่เราแยกให้เห็นความแตกต่างได้แต่ในสถานการณ์จริงในเทปที่เขาที่เราให้นักเรียนฟังเนี่ยนะคะก็อาจจะใช้วิธีเนี้ยนะคะเทคนิคเนี้ยในการที่ฟังแยกแยะนะคะถ้าเขาจะถามตกลงมี climbers กี่คนนะคะที่ขึ้นถึงยอดอย่างเงี้ยก็อาจจะต้องแตกต่างกันใช่ไหมคะบางคนอาจจะไม่ถึงถ้าเผื่อว่าเป็นแบบrestrictive clause ใช่ไหมคะค่ะอย่างนั้นเป็นต้น

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: ทีมใจพลังบวกโพสิทีฟไมด์กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึง

0: ได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเมนูรายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเมนูรายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
1: การเคลื่อนที่ของสารคืออะไรมีกระบวนการอะไรบ้างเดี๋ยววันนี้พี่จะมาเล่าให้ฟังค่ะการเคลื่อนสารนะคะถูกแบ่งออกเป็น2รูปแบบนะคะตามขนาดของอนุภาคนั่นเองนะคะขนาดเล็กและขนาดใหญ่ค่ะอนุภาคขนาดเล็กนะคะถูกแบ่งออกเป็น2กรณีค่ะเป็น passive transport นะคะ passive transport นะคะเป็นการเคลื่อนที่นะคะจากบริเวณที่มีความเข้มข้นสูงๆนะคะหรือ high concentration to low concentration นะคะหรือความเข้มข้นน้อยนั่นเองค่ะส่วน active transport นะคะตรงกันข้ามค่ะเป็นการเคลื่อนที่จากบริเวณที่มีความเข้มข้นน้อยนะคะไปยังบริเวณที่มีความเข้มข้นมากค่ะส่วนของ active transport เนี่ยจะต้องมีการใช้พลังงาน ATP นะคะเข้าร่วมด้วยค่ะไปดูที่กรณีของ passive transport นะคะเพราะว่า passive transport นะถูกแบ่งออกเป็น3รูปแบบด้วยกันค่ะกรณีที่1 นะคะ simple diffusion นะคะก็คือเป็นการแพร่แบบปกตินะคะตามความเข้มข้นนั่นเองนะคะกรณีที่2 นะคะ facilitated diffusion นะคะเป็นการเคลื่อนที่นะคะจากบริเวณที่มีความเข้มข้นมากนะคะไปยังบริเวณที่มีความเข้มข้นน้อยนะคะผ่านโปรตีนตัวพานะคะหรือโปรตีนแคริเออร์นั่นเองค่ะและกรณีที่3นะคะออสโมซิสค่ะเป็นการเคลื่อนที่ของตัวทำละลายค่ะต่อไปนะคะเป็นการเคลื่อนที่นะคะของ large particle หรืออนุภาคขนาดใหญ่ค่ะแบ่งเป็น endocytosis แล้วก็ exocytosis นะคะ endocytosis นะคะเป็นกระบวนการในการนำเข้าสู่เซลล์นะคะส่วน ex นะคะ exocytosis นะคะ ex out นะคะแปลว่ากระบวนการนำออกจากเซลล์นั่นเองกระบวนการนำเข้าสู่เซลล์นะคะยังแบ่งออกเป็น3รูปแบบด้วยกันนะคะก็คือฟาโกไซโทซิสนะคะเป็นการยื่นส่วนของไซโตพลาซึมนะคะไปล้อมรอบโมเลกุลเหล่านั้นนั่นเองนะคะเพื่อที่จะนำเข้าสู่เซลล์ค่ะกรณีที่2นะคะพิโนไซโทซิสนะคะแตกต่างจากฟาโกไซโทซิสตรงที่มันนะคะมีการบุ่มนะคะหรือเว้าส่วนของไซโตพลาซึมลงมานะคะและในที่สุดนะคะสารหรืออนุภาคเหล่านั้นเนี่ยก็จะเข้าสู่เซลล์ค่ะและกรณีที่3นะคะรีเซปเตอร์มีเดียเอทเทดเอนโดไซโทซิสนะคะเปรียบเสมือนการเลือกกินนะคะเพราะว่าโมเลกุลเหล่านั้นนะคะต้องมีความจำเพาะกับรีเซปเตอร์ด้วยค่ะส่วนที่พี่จะเน้นเนี่ยก็คือจะเป็นกระบวนการออสโมซิสนั่นเองนะครับเป็นหนึ่งในกระบวนการของแพสซีฟทรานสปอร์ตนั่นเองค่ะกระบวนการออสโมซิสนะคะเป็นการแพร่ของตัวทำละลายนะคะจากบริเวณที่มีความเข้มข้นมากนะคะไปยังบริเวณที่มีความเข้มข้นน้อยนั่นเองค่ะหรือจำง่ายๆนะคะเป็นกระบวนการเคลื่อนที่ของน้ำนั่นเองค่ะท่องตามค่ะเข้มข้นมากน้ำน้อยเข้มข้นน้อยน้ำมากและน้ำมากจะไปหาน้ำน้อยค่ะเร็วอีกค่ะเข้มข้นมากน้ำ

ที่มีความเข้มข้นมากกว่านะคะเมื่อเทียบกับความเข้มข้นภายในของเซลล์เม็ดเลือดแดงค่ะกรณีที่2นะคะเซลล์เม็ดเลือดแดงนะคะถูกแช่นะคะในสารละลายที่มีความเข้มข้นนะคะเท่ากับความเข้มข้นภายในของเซลล์เม็ดเลือดแดงค่ะและกรณีที่3นะคะก็คือพี่ให้เซลล์เม็ดเลือดแดงนะคะแช่อยู่ในสารละลายที่มีความเข้มข้นน้อยกว่านะคะเมื่อเทียบกับความเข้มข้นภายในของเซลล์เม็ดเลือดแดงค่ะคำถามก็คือนะคะเมื่อเวลาผ่านไปนะคะจะเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างไรกับเซลล์เม็ดเลือดแดงนั่นเองค่ะสูตรลัดนะคะต้องมานะคะเข้มข้นมากน้ำน้อยเข้มข้นน้อยน้ำมากน้ำมากจะไปหาน้ำน้อยนะคะมาดูที่กรณีแรกก่อนดีกว่าค่ะเซลล์เม็ดเลือดแดงนะคะแช่อยู่ในสารละลายที่มีความเข้มข้นมากนั่นเองนะคะสูตรมาค่ะเข้มข้นมากน้ำน้อยนะคะภายในเซลล์เม็ดเลือดแดงเข้มข้นน้อยน้ำเป็นยังคะน้ำมากนะคะและสุดท้ายแล้วนะคะน้ำมากจะไปหาน้ำน้อยใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยน้ำนะคะที่เป็นองค์ประกอบที่อยู่ภายในเซลล์เม็ดเลือดแดงเนี่ยก็จะเคลื่อนที่นะคะออกมานะคะจากเซลล์เม็ดเลือดแดงนะคะพอน้ำที่อยู่ภายในเซลล์เม็ดเลือดแดงเนี่ยมีการเคลื่อนที่ออกมานะคะ finally แล้วเนี่ยเซลล์เม็ดเลือดแดงก็จะเหี่ยวหรือแฟบลงนั่นเองนะคะต่อไปค่ะไปดูกรณีที่2นะคะเซลล์เม็ดเลือดแดงนะคะแช่อยู่ในสารละลายที่มีความเข้มข้นนะคะเท่ากับความเข้มข้นภายในของเซลล์เม็ดเลือดแดงนะคะเพราะฉะนั้นนะคะกระบวนการนี้เนี่ยจะไม่เกิดการเปลี่ยนแปลงนะคะกับเซลล์เม็ดเลือดค่ะและกรณีสุดท้ายเลยนะคะเซลล์เม็ดเลือดแดงเนี่ยถูกแช่อยู่ในสารละลายที่มีความเข้มข้นน้อยนะคะเมื่อเทียบกับความเข้มข้นที่อยู่ภายในของเซลล์เม็ดเลือดแดงนะคะสูตรมาค่ะเข้มข้นน้อยเป็นไงคะน้ำมากเข้มข้นมากเป็นไงคะน้ำน้อยนะคะและน้ำมากจะไปหาน้ำน้อยใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยน้ำที่เป็นองค์ประกอบของสารละลายเนี่ยก็จะ move นะคะเข้าสู่ภายในเซลล์เม็ดเลือดแดงนั่นเองนะคะเมื่อน้ำเข้าสู่เซลล์เม็ดเลือดแดงเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆนะคะจะพบว่าเซลล์เนี่ยก็จะแต่งขึ้นนะคะจนนำไปสู่กระบวนการแตกได้ในที่สุดค่ะย้อนนะคะมาที่กระบวนการแรกก่อนนะคะเขาพบว่าเซลล์เม็ดเลือดแดงนะคะถูกแช่ไว้ในสารละลายนะคะที่มีความเข้มข้นมากนะคะสารละลายที่มีความเข้มข้นมากนะคะพี่นะคะจะให้นะคะชื่อว่าไฮเปอร์โทนิกโซลูชันค่ะกรณีที่2นะคะก็คือนะคะแช่อยู่ในนะสารละลายที่มีความเข้มข้นเท่ากับภายในเซลล์เม็ดเลือดแดงนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยสารละลายอันนี้เนี่ยจะเรียกว่าไอโซโทนิกโซลูชันค่ะและกรณีสุดท้ายนะคะก็คือแช่อยู่ในสารละลายที่มีความเข้มข้นนะคะน้อยเมื่อเทียบกับความเข้มข้นภายในเซลล์เม็ดเลือดแดงนะคะความเข้มข้นนี้นะคะพี่จะเรียกว่าไฮโปโทนิกโซลูชันค่ะมาดูที่ตัวอย่างของหลอดรูปตัว U กันบ้างดีกว่าค่ะเราจะพบว่าฝั่ง A นะคะมีความเข้มข้นน้อยนะคะเมื่อเทียบกับฝั่ง B ค่ะนะคะเพราะเหตุใดนะคะการแพทย์แบบฟาซิลิเทสเนี่ยจึงมีความสัมพันธ์ไม่เป็นเส้นตรงนะคะถ้าเราจำคอนเซปต์แมปได้ตั้งแต่แรกนะคะสิ่งที่แตกต่างกันนะคะระหว่าง simple diffusion กับ facilitated diffusion ก็คือการมีโปรตีนตัวพานั่นเองนะคะถ้าเราจำได้เนี่ยเราสามารถตอบได้เลยนะคะว่าข้อนี้ตอบข้อ3นั่นเองนะคะแต่ถ้าเราเนี่ยจำไม่ได้นะคะเราก็ดูจากคอนเซปต์นะคะมันก็จะให้ความสัมพันธ์นะคะระหว่าง rate of uptake นะคะก็คือเป็นการนะคะดูดซึมเข้าสู่เซลล์นะคะแล้วก็ concentration เนี่ยสูงขึ้นเรื่อยๆนะคะเขาพบว่า simple diffusion นะคะสามารถที่จะ uptake นะคะหรือนำสารเหล่านั้นเนี่ยเข้าสู่เซลล์ได้เรื่อยๆนะคะแต่ในขณะเดียวกันเนี่ย facilitated เนี่ยช่วงแรกเนี่ยจะเกิดการอัพเทคนะคะหรือนำสารเหล่านั้นเนี่ยเข้าสู่เซลล์เนี่ยได้เพิ่มมากขึ้นนะคะเมื่อถึงจุดหนึ่งนะคะกราฟก็จะเป็นเส้นตรงนะคะเพราะว่ามันถูกจำกัดด้วยโปรตีนตัวพานั่นเองค่ะต่อไปนะคะมาแบบฝึกหัดข้อที่2ค่ะการลำเลียงสารในข้อใดนะคะต้องอาศัยพลังงานจาก ATP นะคะถ้าเราจำคอนเซปต์แมปได้นะคะก็คือถ้าใช้พลังงาน ATP เนี่ยจะต้องเป็นแบบ Active Transport ใช่ไหมลูกจะเป็นการเคลื่อนที่จากบริเวณที่มีความเข้มข้นน้อยนะคะไปยังบริเวณที่มีความเข้มข้นมากนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยข้อขอไข่นะคะถูกต้องนะคะข้อกอไก่เนี่ยผิดนะคะส่วนข้อคอควายนะคะการแพทย์แบบ facilitated นะคะข้อนี้ก็ผิดนะคะเพราะว่าการแพทย์แบบ facilitated นะคะเป็นการแพทย์แบบ passive transport ค่ะเพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบถูก1ข้อนั่นเองค่ะต่อไปนะคะไปที่แบบฝึกหัดข้อที่3นะคะเขาบอกว่าเซลล์เม็ดเลือดแดงนะคะมีการเปลี่ยนแปลงรูปร่างนะคะดังข้อใดนะเมื่ออยู่ในสารละลายที่มีความเข้มข้นแตกต่างกันนะคะถ้าเราจำได้นะไฮเปอร์ถ้าแช่เป็นไงคะเซลล์จะเหี่ยวถ้าแช่อยู่ในสารละลายที่เป็นไฮโปเซลล์จะเต่งถูกไหมไฮเปอร์นะเหี่ยวนะคะส่วนไฮโปเป็นไงคะ
เต่งนะคะส่วนไอโซเป็นยังไงคะตามรากศัพท์นะคะเซมๆนะคะเหมือนเดิมนะคะเซลล์จึงไม่มีการเปลี่ยนแปลงนะคะเพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบข้อ4ค่ะการเคลื่อนที่ของสารนะคะพี่ขอสรุปเลยนะคะถูกแบ่งออกเป็น2กรณีค่ะตามขนาดของอนุภาคนะแบ่งออกเป็นอนุภาคขนาดเล็กแล้วก็อนุภาคขนาดใหญ่ค่ะอนุภาคขนาดเล็กนะคะยังแบ่งออก

เป็น2รูปแบบนะคะก็คือเป็นการเคลื่อนที่แบบ passive transport นะคะการเคลื่อนที่จากบริเวณที่มีความเข้มข้นมากนะคะไปยังบริเวณที่มีความเข้มข้นน้อยนะคะแต่ในขณะเดียวกัน active transport เนี่ยเป็นการเคลื่อนที่จากบริเวณที่มีความเข้มข้นน้อยนะคะไปยังบริเวณที่มีความเข้มข้นมากนะคะการเคลื่อนที่ของ small particle เนี่ยยังถูกแบ่งออกเป็น3รูปแบบนะคะ simple diffusion ค่ะ facilitated diffusion นะคะและอันสุดท้ายนะคะที่พี่จะเน้นมากที่สุดเนี่ยก็คือจะเป็นกระบวนการ osmosis นะคะสูตรลัดมาค่ะเข้มข้นมากน้ำน้อยเข้มข้นน้อยน้ำมากน้ำมากจะไปหาน้ำน้อยโอเคนะคะส่วน large particle เนี่ยก็จะแบ่งเป็นกระบวนการในการนำเข้าแล้วก็กระบวนการในการนำออกนะคะส่วนกระบวนการในการนำเข้าเนี่ยก็จะมีส่วนของ phagocytosis pinocytosis แล้วก็ receptor mediated endocytosis ด้วยกันค่ะทิ้งท้ายกันที่คำคมสำหรับวิชาชีววิทยานะคะชีวะก็คือชีวิตถ้าอยากมีชีวิตต้องรักเด็กชีวะค่ะ

0: ิบัติทางธรรมชาติตอนน้ำป่าไหลหลากฉับพลันไม่ทันตั้งตัว
1: พวกนายเล่นน้ำกันไปเลยนะส่วนฉันขอจัดการมะม่วงบนต้นนี้เองนี่พวกเราดูท้องฟ้าบนภูเขาสิสีมันครึ้มกว่าเดิมอีกอะเอาไงดี
0: แต่ดูแล้วเหมือนฝนตกอยู่บนภูเขาโน่นท้องฟ้าครึ้มเชียว
1: จริงด้วยมืดครึ้มมากเลยสงสัยตรงที่เราอยู่จะตกอีกแน่ๆเลย
2: โอ้ยดำลงไปมองไม่เห็นอะไรเลยน้ำขุ่นมากอะเมื่อกี้ยังไม่ขุ่นเลย
3: พวกเราเงียบแป๊บนึงสิฉันเหมือนได้ยินเสียงอะไรดังๆเหมือนกิ่งไม้หักนะ
2: ไม่เห็นได้ยินเลย
1: ฉันรู้สึกว่าน้ำในห้วยมันสูงขึ้นจากเดิมเร็วมากเลยดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะน้ำไหลแรงด้วยอ่ะเอาไงดีเอาไงดี
0: พวกเราฉันว่าสถานการณ์มันไม่ค่อยจะดีนะฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
1: โอ้โหมีพลังแห่งความคิดด้วยเหรอ
0: นี่ไงข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยาเขาบอกว่าสัญญาณบอกเหตุทางธรรมชาติถ้าฝนตกหนักต่อเนื่องยาวนานและถ้าได้ยินเสียงก้อนหินกิ่งไม้หักและแหล่งน้ำในธรรมชาติคุณก็ให้สันนิษฐานได้เลยว่าอาจเกิดน้ำป่าไหลหลากได
2: ้น้ำป่าไหลหลากเอายังไงดีฉันกลัวขึ้นจากน้ำกันก่อนเถอะ
1: พวกเราดูทางนู้นน้ำไหลมาเยอะและแรงมากเอาไงดีดีเอลทีวี
0: จากข้อมูลเราต้องรีบขึ้นที่สูงให้พ้นจากเส้นทางน้ำที่ไหลเชี่ยวน้ำท่วมสูงและแนวแผ่นดินถล่มเพราะอาจจะเกิดแนวดินถล่มได
1: ้ถ้างั้นเรารีบหนีไปทางบ้านอิงฟ้ากันเถอะเพราะบ้านอิงฟ้าอยู่บริเวณเนินสูงคนละทางจากทางน้ำไหลและใกล้ที่สุดไปกันเลยพวกเรา

0: ไหวก็ต้องไหวน้ำไล่หลังมาแล้วฉันกลัว
1: คุณตาคุณยายคะพวกเรากลับมาแล้วค่ะ
2: ตายายกำลังเป็นห่วงทุกคนอยู่เลยทุกคนปลอดภัยนะ
3: ปลอดภัยทุกคนครับ
0: นั่งพักให้หายเหนื่อยก่อนเดี๋ยวยายเอาน้ำมาให้แล้วจะได้โทรไปบอกพ่อแม่ของทุกคนด้วยว่าเด็กๆอยู่ที่บ้านอิงฟ้าปลอดภัยทุกคน
2: ตาเพิ่งฟังข่าวของกรมอุตุนิยมวิทยาว่ามีน้ำป่าไหลหลาก
3: ใช่ครับนู่นไงกำลังไหลมาทางนี้แล้วนี่ขนาดบ้านอิงฟ้าอยู่พ้นจากทางน้ำไหลแล้วนะเนี่ยน้ำยังไหลมาถึงเลยอ่ะ
4: ดีนะที่ปกป้องตัดสินใจถูกเลือกมาหลบภัยที่บ้านอิงฟ้าพวกเราก็เลยปลอดภัย
0: นี่ DLTV ฉันขอถามหน่อยแล้วน้ำป่าไหลหลากเกิดขึ้นได้ยังไงหรอ
3: จากข้อมูลที่ฉันค้นหาได้นะปกติแล้วน้ำป่าไหลหลากจะเกิดภายใน6ชั่วโมงจากที่ฝนตกหนักพื้นที่เสี่ยงก็คือที่ราบต่ำหรือที่ราบลุ่มบริเวณใกล้ภูเขาต้นน้ำหรือบริเวณใกล้ภูเขาหรือที่ลาดเชิงเขาที่มีแหล่งน้ำหรือมีแหล่งต้นน้ำพอฝนตกหนักและต่อเนื่องเป็นเวลานานดินหรือตะกอนรวมถึงรากของต้นไม้ดูดซับไม่ไหวทำให้น้ำไหลลงสู่ที่ราบต่ำอย่างรวดเร็วและน้ำป่าจะพัดเอาต้นไม้กิ่งไม้ทรายหินและอาจนำดินโคลนถล่มลงมากับสายน้ำด้วย
0: แล้วสาเหตุของการเกิดน้ำป่าไหลหลากมีอะไรบ้างเหรอ
3: ก็มีทั้งเกิดขึ้นตามธรรมชาติที่ฉันบอกไปเมื่อตะกี้นี้ไงล่ะส่วนจากฝีมือมนุษย์ก็อย่างการตัดไม้ทำลายป่าการทำเกษตรกรรมตามเชิงเขารวมถึงไม่มีพืชขึ้นปกคลุมดินฝายและเขื่อนพังตรงบริเวณภูเขาหรือที่ลาดเชิงเขาก็ทำให้เกิดน้ำป่าไหลหลากได้เหมือนกันนะ
1: แล้วเรามีวิธีรับมือยังไงบ้างถ้าเราต้องเจอกับน้ำป่าไหลหลาก
3: อย่างตอนนี้เลยนะเราต้องรีบตัดกระแสไฟฟ้าในบ้านและคอยระวังป้องกันสัตว์ร้ายหนีน้ำขึ้นบ้านด้วย
0: ถ้าเตรียมรับมืออย่างดีความเสียหายก็จะไม่เยอะใช่ไหมครับคุณตา
2: ใช่แล้วจ้ายิ่งเราอยู่ในพื้นที่เสี่ยงเรายิ่งต้องตามข่าวสารสภาพอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาตลอดเวลาแต่น้ำป่าไหลหลากเนี่ยตากับยายก็เคยเจอมาบ้างนี่สองสามวันก่อนตากับพ่อของอิงฟ้าก็ยกของมีค่าขึ้นที่สูงไว้ล่วงหน้าแล้วส่วนชาวบ้านที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงใกล้เส้นทางของน้ำป่าไหลหลากเขาจะต้องทันทีไปยังจุดที่ปลอดภัยตามที่ได้มีการวางแผนซักซ้อมกันไว
0: ้ส่วนยายเองก็เตรียมสิ่งของจำเป็นอย่างอาหารแห้งน้ำดื่มยารักษาโรคไฟฉายถ่านเทียนเอกสารสำคัญครบเรียบร้อยพร้อมใช้ทุกสถานการณ์จ้าส่วนเบอร์ติดต่อกรณีต้องการความช่วยเหลือยายก็เซฟไว้ที่โทรศัพท์แล้วจ้าส
4: ุ
0: ดยอดเลยครับคุณตาคุณยาย
3: แล้วถ้าบ้านไหนมีเวลาเตรียมตัวรับมือมากกว่านี้ก็ควรจะซ่อมแซมประตูหน้าต่างให้มั่นคงเพราะน้ำป่าไหลหลากอาจจะพัดพาเอาดินโคลนลงมาด้วย
4: แล้วถ้าน้ำป่าไหลหลากผ่านไปแล้วเราต้องทำอะไรบ้างเหรอครับ
3: ในข้อมูลที่ฉันค้นหาได้นะอย่างแรกเลยก็ต้องตรวจสอบความเสียหายของบ้านว่าปลอดภัยไม่พังก็ต้องดูทั้งระบบไฟฟ้าท่อประปาแก๊สเพื่อวางแผนซ่อมแซมและต้องตรวจเรื่องความปลอดภัยจากสัตว์ร้ายสัตว์มีพิษด้วยนะอีกอย่างเราก็ต้องรับฟังข่าวจากทางการเพื่อมีเหตุการณ์ฉุกเฉินตามมาอีกหรือมีการช่วยเหลือจากช่องทางต่างๆให้เราได้ประสานขอรับความช่วยเหลือได
0: ้แล้วอย่างข้าวของที่เปียกน้ำหลายๆวันล่ะเราจัดการยังไง
3: ส่วนข้าวของเครื่องใช้ที่เปียกน้ำถ้าขึ้นราก็ให้ทิ้งไปซะอย่าเสียดายทำความสะอาดบ้านฆ่าเชื้อโรคให้เรียบร้อยและน้ำประปาที่ใช้ดื่มช่วงแรกก็ควรต้มก่อนที่จะเอามาใช้ดื่มนะ
2: น้ำป่าไหลหลากจริงๆก็มีวิธีป้องกันได้นะโดยการที่เราไม่ตัดไม้ทำลายป่าหันมาทำเกษตรผสมผสานลดการปลูกพืชเชิงเดี่ยวเพิ่มการปลูกหญ้าแฝกการสร้างแหล่งน้ำขนาดต่างๆเพื่อรองรับน้ำเอาไว้ไม่ปล่อยมายังทันทีทันใดสิ่งเหล่านี้ก็จะช่วยบรรเทาและลดความเสียหายที่จะเกิดขึ้นได้
3: ใช่ใช

0: จากข้อมูลที่ฉันหาไว้มีเรื่องโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่9พระองค์ท่านทรงศึกษาเรื่องการใช้หญ้าแฝกในการอนุรักษ์ดินและน้ำตั้งแต่ปีพ.ศ. 2534เพราะรากของหญ้าแฝกจะสานกันแน่นเหมือนตาข่ายช่วยพยุงดินไว้กลายเป็นกำแพงใต้ดินที่มีชีวิตยิ่งบริเวณเชิงเขาถ้าปลูกหญ้าแฝกไว้จะช่วยป้องกันหยุดยั้งการพังทลายของดินได้ดีเวลาที่มีน้ำป่าไหลหลากหญ้าแฝกนี่ละคือหนึ่งตัวช่วยในการบรรเทาความแรงของน้ำที่ไหลลงมาได้อย่างดีเลยละ
1: นี่เป็นพระปรีชาสามารถของในหลวงรัชกาลที่9ของเราพระราชดำริของพระองค์ช่วยให้ชาวบ้านคลายทุกข์ร้อนได้จริงๆนะเด็ก
0: ๆนี่เป็นเพียงรายละเอียดความรู้เบื้องต้นที่เกี่ยวกับภัยพิบัติอุทกภัยน้ำป่าไหลหลากเท่านั้นนะในเว็บไซต์ dltv.ac.th ยังมีข้อมูลให้ค้นหาอีกเพียบลองเข้าไปดูกันนะ
2: อย่างน้อยเหตุการณ์ครั้งนี้พวกเราก็ปลอดภัยแล้วได้เรียนรู้ภัยพิบัติน้ำป่าไหลหลากอย่างขึ้นใจเลยล่ะว่าไหมทุกคน
3: ใช่น้ำป่าไหลหลากในท้องนายหรือเปล่าเนี่ย
0: น้ำป่าไหลหลากเกิดขึ้นอย่างฉับพลันหลังจากที่ฝนตกหนักต่อเนื่องยาวนานบริเวณที่ราบต่ำหรือที่ราบลุ่มบริเวณใกล้ภูเขาต้นน้ำหรือที่ที่มีแหล่งน้ำน้ำป่าจะพัดเอาต้นไม้กิ่งไม้ทรายหินและอาจนำดินโคลนถล่มลงมากับสายน้ำถ้าได้ยินเสียงก้อนหินกิ่งไม้หักและน้ำในแหล่งธรรมชาติขุ่นก็ให้สันนิษฐานได้เลยว่าอาจเกิดน้ำป่าไหลหลากได้ให้รีบขึ้นที่สูงพ้นจากเส้นทางของน้ำที่ไหลเชี่ยวและน้ำท่วมสูงทันทีนะครับ
3: พวกนายมาดูนี่สิฉันกำลังนั่งมองเจ้ามดดำมันกำลังขนไข่ขึ้นไปบนต้นไม้เพียบเลย
2: โอ้โหทำไมอยู่ดีๆน้ำก็ขึ้นสูงเร็วจังตอนนี้ปริ่มตะลิ่งแล้วล่ะ
4: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
5: ลำดับและอนุกรมมีความสัมพันธ์และมีความเกี่ยวข้องกันอย่างไรนะครับเดี๋ยววันนี้พี่บูมนะครับจะมาอธิบายให้ฟังกันนะครับโดยลำดับนะครับจะแบ่งออกเป็น2 อย่างด้วยกันนะครับนั่นก็คือลำดับเลขคณิตและก็ลำดับเรขาคณิตครับซึ่งลำดับเลขคณิตนะครับจะมีผลต่างร่วมระหว่างพจน์หลังและพจน์ก่อนนะครับเป็นค่าคงตัวครับซึ่งเราจะเรียกค่าคงตัวนั้นนะครับว่าผลต่างร่วมนั่นเองครับซึ่งในที่นี้นะครับผลต่างร่วมนะครับเราจะแทนค่ามันด้วยตัวแปร d ครับส่วนลำดับเรขาคณิตนะครับจะมีผลหารที่เกิดจากตัวหลังหารด้วยตัวก่อนหน้านะครับเป็นค่าคงตัวเช่นกันครับเราจะเรียกค่าคงตัวนี้นะครับว่าอัตราส่วนร่วมและในที่นี้นะครับเราจะแทนค่ามันด้วยตัวแปร r ครับผมโดยพี่จะยกตัวอย่างลำดับเลขคณิตให้ดูกันนะครับนั่นก็คือมี1 3 5 7 9จะเห็นได้ว่าลำดับเลขคณิตนี้นะครับมีผลต่างร่วมก็คือมันห่างกันเท่าไหร่ครับ2ใช่ไหมครับแปลว่าลำดับนี้นะครับจะมีผลต่างร่วมหรือดีเนี่ยเท่ากับ2แบบนี้นะครับหรือลำดับเรขาคณิตนะครับพี่จะขอยกตัวอย่างเป็น2 4 8 16ไอ้ตัวเลขพวกนี้นะครับมีอัตราส่วนร่วมคือเท่าไหร่ครับอัตราส่วนร่วมหาได้จากการนำตัวข้างหลังนะครับหารด้วยตัวแรกใช่ไหมครับแล้วมันมีค่าเท่ากันนะครับนั่นก็คือมันได้2นั่นเองครับเราก็จะได้ว่าลำดับนี้นะครับมีอัตราส่วนร่วมเนี่ยหรือ R เนี่ยเท่ากับ2นั่นเองครับและสำหรับลำดับนะครับมันจะมีพจน์ทั่วไปหรือพจน์ที่ n นะครับเราจะแทนมันด้วย an นั่นเองครับซึ่งพจน์ทั่วไปหรือ an ของลำดับเลขคณิตนะครับเราจะมีสูตรอยู่ว่า an นะครับจะเท่ากับ a1 บวก n ลบ1คูณ d นั่นเองครับส่วนลำดับเรขาคณิตนะครับเราจะมีพจน์ทั่วไปหรือพจน์ที่ n นะครับก็คือ an นะครับจะเท่ากับ a1 คูณ r กำลัง n ลบ1นั่นเองครับหลังจากที่เรารู้จักกับลำดับไปแล้วใช่ไหมครับตัวต่อไปที่เราจะรู้จักนั่นก็คืออนุกรมนั่นเองครับโดยอนุกรมนะครับคือผลรวมของลำดับนั่นเองครับและอนุกรมนะครับจะแบ่งออกเป็น2ประเภทด้วยกันนะครับนั่นก็คืออนุกรมจำกัด แล้วก็อนุกรมอนันต์ครับโดยอนุกรมจำกัดนะครับคือผลรวมของ n พจน์แรกของลำดับนะครับเอามารวมกันนะครับก็จะกลายเป็นอนุกรมจำกัดและเรานะครับมีตัวแปรที่แทนมันก็คือ sn ครับโดย sn ในเรื่องของลำดับเลขคณิตนะครับเราจะแทนมันด้วย sn นะครับจะเท่ากับ n ส่วน2คูณ a1 บวก an นั่นเองครับหรือเราจะสามารถเขียนในอีกแบบนึงก็คือจะเป็น n ส่วน2คูณ2 a1 บวก n ลบ1คูณ d นั่นเองครับแต่ในฝั่งของลำดับเรขาคณิตนะครับ sn นะครับจะเท่ากับ a1 คูณ1ลบ r กำลัง n ส่วน1ลบ r หรือเราจะสามารถเขียนอยู่ในรูปของ a1 ลบ an r ส่วน1ลบ r นั่นเองครับเมื่อเรารู้จักอนุกรมจำกัดแล้วใช่ไหมครับแล้วถ้าเรานะครับต้องการที่จะหาอนุกรมแบบที่ไม่มีที่สิ้นสุดนะครับเราจะเรียกอนุกรมนั้นว่าอนุกรมอนันต์ครับสำหรับอนุกรมในเรื่องเลขคณิตนะครับผลรวมเนี่ยครับจะรูออกเสมอครับยกเว้นในกรณีเดียวนะครับนั่นก็คือ0บวก0บวก0บวก0นะครับเพราะว่ามันจะรวมกันได้0ใช่ไหมครับต่อไปนะครับเป็นอนุกรมอนันต์ของเรขาคณิตนะครับซึ่งเรานะครับสามารถแบ่งออกเป็นได้2กรณีด้วยกันนะครับนั่นก็คือค่าสมบูรณ์ของ r นะครับน้อยกว่า1ครับแล้วก็ค่าสมบูรณ์ของ r นะครับมากกว่าหรือเท่ากับ1นั่นเองครับโดยอนุกรมอนันต์นะครับเราจะเรียกมันว่า S infinity ครับในสูตรนี้นะครับเราจะบอกว่า S infinity นะครับจะเท่ากับ a1 ส่วน1ลบ r ในกรณีที่ค่าสมบูรณ์ของ r นะครับน้อยกว่า1นั่นเองครับแต่ถ้าเป็นกรณีที่ค่าสมบูรณ์ของ r นะครับมากกว่าหรือเท่ากับ1นะครับอนุกรมนี้นะครับจะเป็นอนุกรมรูออกเสมอครับสำหรับน้องๆคนไหนนะครับที่ยังไม่เข้าใจนะครับหรือว่ายังใช้สูตรไม่เป็นนะครับพี่จะมาพาลองทำโจทย์ข้อนี้กันดูนะครับโจทย์ข้อนี้นะครับเขาบอกว่าให้ a1 a2 a3 ไปจนถึง an เป็นลำดับเรขาคณิตของจำนวนเต็มบวกครับโดยที่ผลบวกของพจน์ที่2และพจน์ที่4เท่ากับ30พจน์ที่3เท่ากับ12และ sn นะครับเป็นผลบวกของ n พจน์แรกนะครับแล้วเขานะครับต้องการว่า s8 ส่วน s4 บวก s4 ส่วน s2 เนี่ยมันจะมีค่าเท่ากับเท่าไหร่ครับในเรื่องนี้นะครับน้องต้องจำสูตรให้ได้ก่อนใช่ไหมครับซึ่งสูตรพจน์ทั่วไปของลำดับเรขาคณิตเนี่ยก็คือ an จะเท่ากับ a1 คูณ r กำลัง n ลบ1ถูกต้องใช่ไหมครับโจทย์เขากำหนดมาว่าผลบวกของพจน์ที่2และพจน์ที่4ใช่ไหมครับเราก็จะเขียนว่า a2 บวก a4 เนี่ยมันมีค่าอยู่เท่ากับ30นะครับแล้วก็พจน์ที่3นะครับ a3 ใช่ไหมครับมันมีค่าเท่ากับ12นั่นเองครับจากนั้นนะครับเราก็จะเขียนพจน์ a2 a4 a3 นะครับให้อยู่ในรูปของพจน์ทั่วไปกันก่อนนะครับมันก็จะได้เป็น a1 คูณ r บวก a1 คูณ r กำลัง3จะเท่ากับ30ส่วน a3 เนี่ยก็จะกลายเป็นa1 คูณ r กำลัง2เท่ากับ12จากนั้นนะครับเราจะดึงตัวประกอบร่วมของสมการแรกนะครับก็จะกลายเป็น a1 r ดึงออกมาใช่ไหมครับตัวข้างในก็จะเหลือเป็น1บวก r กำลัง2เท่ากับ30และพี่ก็ให้สมการนี้นะครับเป็นสมการที่1และให้สมการนี้นะครับเป็นสมการที่2จากนั้นนะครับพี่ก็จะนำสมการที่1นะครับตั้งหารด้วยสมการที่2นะครับก็จะได้เป็น a1 r คูณ1บวก r กำลัง2นะครับส่วนด้วย a1 คูณ r กำลัง2นะครับจะเท่ากับ30ส่วน12นั่นเองครับแล้วเราจะเห็นนะครับว่ามันสามารถตัดทอนได้นะครับก็30หาร6ได้5 12หาร6ได้2นะครับ a1 ตัดกับ a1 r ตัดกับ r นะครับก็จะเหลือ1บวก r กำลัง2ส่วน r เท่ากับ5ส่วน2ใช่ไหมครับจากนั้นนะครับพี่ก็จะทำการคูณไขว้นะครับก็จะกลายเป็น2บวก2 r กำลัง2นะครับจะเท่ากับ5 r และพี่นะครับก็จะย้าย5 r นะครับให้มาอยู่ฝั่งเดียวกันกับ2 r กำลัง2นะครับก็จะกลายเป็น2 r กำลัง2ย้ายมาเป็นลบ5 r ใช่ไหมครับแล้วก็บวกด้วย2เท่ากับ0เองครับเห็นรูปอย่างนี้แล้วเราจะหาค่า r ได้ไงครับน้องๆเราต้องทำการแยกตัวประกอบนั่นเองครับโดยเรานะครับจะแยกออกเป็น2วงเล็บนะครับแล้วก็มีพจน์ข้างหน้านะครับเป็น2 r และ r ใช่ไหมครับส่วนพจน์ข้างหลังเนี่ย2สามารถแบ่งออกเป็นอะไรได้บ้างครับก็คือมี2และ1ใช่ไหมครับและพจน์ตรงกลางนะครับมีค่าเท่ากับลบ5แปลว่าตัวข้างๆนะครับจะมีค่าเป็นลบและเป็นลบนะครับแปลว่า r ที่เราได้นะครับจะมีค่าอยู่เท่ากับ1ส่วน2หรือ2นั่นเองครับจะเห็นว่ามันมี2ค่าใช่ไหมครับแต่โจทย์ข้อนี้นะครับมันเป็นลำดับเรขาคณิตที่เป็นจำนวนเต็มบวกใช่ไหมครับแปลว่า1ส่วน2เราใช้ไม่ได้นะครับดังนั้นนะครับ r ของเราเนี่ยจะเท่ากับ2นั่นเองครับจากนั้นนะครับเมื่อเราได้ค่า r มาแล้วใช่ไหมครับแล้วข้อนี้นะครับโจทย์เขาต้องการหา sn ใช่ไหมครับ sn ของลำดับเรขาคณิตนะครับสูตรมันก็มีอยู่ว่า sn นะครับจะเท่ากับ a1 คูณ1ลบ r กำลัง n ส่วน1ลบ r ใช่ไหมครับซึ่งในข้อนี้นะครับเขาต้องการ s8 ส่วน s4 บวก s4 ส่วน s2 นั่นเองครับเราก็จะเอา sn นะครับมาแทนค่านะครับ s8 ส่วน s4 บวก s4 ส่วน s2 นะครับจะเท่ากับ a1 คูณ1ลบ r กำลัง8ส่วนด้วย1ลบ r ใช่ไหมครับแล้วก็ส่วนด้วย a1 คูณ1ลบ r กำลัง4ส่วน1ลบ r ครับตอนนี้เราได้ s8 ส่วน s4 มาแล้วใช่ไหมครับต่อไปนะครับจะเป็น s4 ส่วน F2 นะครับก็จะเป็น A1 คูณ1ลบ R กำลัง4ส่วนด้วย1ลบ R แล้วก็ส่วนด้วยอีกนะครับ A1 คูณ1ลบ R กำลัง2ส่วน1ลบ R นั่นเองครับแล้วเราจะเห็นได้ว่ามันสามารถตัดทอนครับก็เป็น A1 ตัด A1 ใช่ไหมครับ1ลบ R ตัด1ลบ R A1 ตัด A1 1ลบ R ตัด1ลบ R นะครับจากนั้นนะครับเราก็จะสามารถเขียนอยู่ในรูป1ลบ R กำลัง8ส่วนด้วย1ลบ R กำลัง4บวกด้วย1ลบ R กำลัง4ส่วนด้วย1ลบ R กำลัง2นะครับเมื่อน้องๆ นะครับเห็นพจน์นี้กันแล้วใช่ไหมครับน้องๆ อาจจะ2กำลัง8มันอาจจะดูเยอะเกินไปนะครับพี่มีวิธีตัดทอนมันนะครับนั่นก็คือใช้สูตรผลต่างกำลัง2นั่นเองครับผลต่างกำลัง2นะครับนั่นก็คือสูตรหน้ากำลัง2นะครับลบหลังกำลัง2นะครับจะกลายเป็นหน้าบวกหลังคูณหน้าลบหลังนั่นเองครับสำหรับพจน์1ลบ r กำลัง8ก็จะกลายเป็นอะไรครับ1ลบ r กำลัง4ถูกไหมครับเพราะมันหายไปครึ่งนึงคูณอยู่กับ1บวก r กำลัง4นั่นเองครับแล้วถูกหารด้วยตัวข้างล่างเนี่ยพี่จะไม่ได้ทำเป็นผลต่างกำลัง2นะครับเพราะมันจะสามารถตัดได้บวกด้วยไอ้1ลบ r กำลัง4นี่ก็สามารถทำเป็นผลต่างกำลัง2ได้เหมือนกันนะครับก็จะกลายเป็น1ลบ r กำลัง2คูณอยู่กับ1บวก r กำลัง2ครับส่วนด้วย1ลบ r กำลัง2นะครับมันก็จะตัดกันปึ๊บปึ๊บปึ๊บและสุดท้ายนะครับก็จะเหลือเพียงแค่1บวก r กำลัง4บวก1บวก r กำลัง2นะครับแทนค่า2ลงไปนะครับก็จะกลายเป็น1บวก1เป็น2ใช่ไหมครับ2กำลัง4เป็นเท่าไหร่ครับเป็น16ใช่ไหมครับแล้วก็2กำลัง2เป็น4นะครับแปลว่าข้อนี้นะครับก็จะตอบ22อย่างนี้นะครับหลังจากที่น้องๆ นะครับได้ทำโจทย์ข้อนี้ไปแล้วใช่ไหมครับโจทย์ข้อนี้นะครับจะได้ใช้สูตรเกี่ยวกับลำดับและอนุกรมเนี่ยเยอะแยะมากๆเลยนะครับวิธีการที่น้องๆ นะครับจะทำโจทย์แนวนี้ได้เนี่ยน้องๆ นะครับจะต้องไปทบทวนสูตรแล้วก็จำสูตรเกี่ยวกับลำดับและอนุกรมให้ได้นะครับ

สดีค่ะวันนี้เราจะมาเรียนความรู้พื้นฐานทางฟิสิกส์กันนะคะการวัดและระบบหน่วยระหว่างชาติระบบหน่วยระหว่างชาตินะคะเพื่อให้เป็นมาตรฐานเดียวกันในทางวิทยาศาสตร์นั้นเราใช้ระบบหน่วย SI ซึ่งจะประกอบด้วยหน่วยฐานหน่วยอนุพันธ์และคำอุปสรรคขอเริ่มจากหน่วยฐานก่อนนะคะหน่วยฐานมีทั้งหมด7หน่วยได้แก่ความยาวมีหน่วยเป็นเมตรมวลมีหน่วยเป็นกิโลกรัมเวลามีหน่วยเป็นวินาทีกระแสไฟฟ้ามีหน่วยเป็นแอมแปร์อุณหภูมิมีหน่วยเป็นเคลวินปริมาณสารมีหน่วยเป็นโมลและความเข้มของการส่องสว่างมีหน่วยเป็นแคนเดล่าโดยสัญลักษณ์ของหน่วยที่ใช้จะแสดงตามตารางนะคะหน่วยอนุพันธ์หน่วยอนุพันธ์นะคะก็คือหน่วยที่เกิดจากหน่วยฐานนำมาคูณหรือหารกันทำให้เกิดหน่วยใหม่เราเรียกว่าหน่วยอนุพันธ์ตัวอย่างเช่นความถี่มีหน่วยเป็นต่อวินาทีหรือเฮิร์ตแรงนะคะมีหน่วยเป็นกิโลกรัมเมตรต่อวินาทียกกำลัง2หรือเรียกว่านิวตันยังมีหน่วยอื่นๆอีกตามที่แสดงในตารางและยังไม่ได้แสดงในตารางอีกมากมายแต่ทั้งหมดนะคะล้วนเกิดจากการนำหน่วยฐานมาคูณหรือหารกันจำนวนมากน้อยแล้วแต่กรณีค่ะคำอุปสรรคเป็นสัญลักษณ์ที่ใช้แทนเลขฐาน10ยกกำลังเพื่อให้ง่ายต่อการอ่านเขียนและใช้งานตัวอย่างสัญลักษณ์ของคำอุปสรรคแสดงตามตารางเช่นนาโนสัญลักษณ์ n ตัวเล็กแทน10ยกกำลังลบ9เซนติสัญลักษณ์ c เล็กแทน10ยกกำลังลบ2กิโลสัญลักษณ์k เล็กแทน10ยกกำลัง3หรือจิกะสัญลักษณ์ g ใหญ่แทน10ยกกำลัง9ตัวอย่างการนำมาใช้แปลงหน่วยเช่นจงแปลงระยะทาง50กิโลเมตรให้เป็นมิลลิเมตรและเมตรก่อนอื่นเราจะแปลงกิโลเมตรให้เป็นมิลลิเมตรก่อนเนื่องจากกิโลคือ10ยกกำลัง3ดังนั้น50กิโลเมตรเท่ากับ50คูณ10ยกกำลัง3เมตรเราจะแปลงหน่วยมิลลิเมตรแต่เนื่องจากมิลลิคือ10ยกกำลังลบ3เราจะเอา10ยกกำลังลบ3มาหารได้เป็น50คูณ10ยกกำลัง3หารด้วย10ยกกำลังลบ3มิลลิเมตรเมื่อย้าย10ยกกำลังลบ3ขึ้นไปเราจะได้ค่าเท่ากับ50คูณ10ยกกำลัง6มิลลิเมตรดังนั้น50กิโลเมตรจะมีค่าเท่ากับ50คูณ10ยกกำลัง6มิลลิเมตรในทำนองเดียวกันเราจะแปลง50กิโลเมตรเป็นหน่วยไมโครเมตรจาก50กิโลเมตรเท่ากับ50คูณ10ยกกำลัง3เมตรเนื่องจากไมโครมีค่าเท่ากับ10ยกกำลังลบ6เราจึงนำ10ยกกำลังลบ6มาหารได้เป็น50คูณ10ยกกำลัง3หาร10ยกกำลังลบ6ไมโครเมตรย้าย10ยกกำลังลบ6ขึ้นไปคูณจะได้50คูณ10ยกกำลัง9ไมโครเมตรดังนั้นนะคะ50กิโลเมตรจึงมีค่าเท่ากับ50คูณ10ยกกำลัง9ไมโครเมตรเลขในยะสำคัญเลขในยะสำคัญนั้นหมายถึงจำนวนหลักของตัวเลขที่แสดงความเที่ยงตรงของปริมาณที่วัดหรือคำนวณได้ดังนั้นตัวเลขในยะสำคัญจึงประกอบด้วยตัวเลขทุกตัวที่แสดงความแน่นอนรวมกับตัวเลขอีกตัวนึงที่แสดงความไม่แน่นอนตัวอย่างจากภาพนะคะเป็นการวัดความยาวของวัตถุจะเห็นว่าวัตถุมีความยาวอยู่ที่ 9.3 กว่าซึ่ง 9.3 นี้นะคะเป็นตัวเลขที่บอกถึงความแน่นอนเนื่องจากตำแหน่งสุดท้ายไม่มีการแบ่งสเกลเราคาดว่ามีค่าประมาณ3ใน10ส่วนดังนั้นเราจึงอ่านค่าได้ 9.33 หน่วยหลักการนับเลขในยะสำคัญมีดังนี้นะคะตัวเลขทุกตัวที่ไม่ใช่เลข0เป็นเลขในยะสำคัญเช่น123มีจำนวนเลขในยะสำคัญทั้งหมด3ตัวกรณีเลข0เราจะพิจารณาตามนี้นะคะเลข0ที่อยู่ระหว่างตัวเลขถือเป็นเลขในยะสำคัญเช่น102มีจำนวนเลขในยะสำคัญ3ตัวเลข0ที่อยู่ทางซ้ายของตัวเลขที่ไม่ใช่0ไม่ถือเป็นเลขในยะสำคัญเช่น012มีจำนวนเลขในยะสำคัญ2ตัวนั่นคือเรานับเลข1กับเลข2เลข0ที่เขียนข้างขวามือของจำนวนเต็มจะเป็นเลขในยะสำคัญหรือไม่ก็ได้เช่น120มีจำนวนเลขในยะสำคัญ2หรือ3ตัวเลข0ที่อยู่ท้ายตัวเลขและอยู่ระหว่างตัวเลขที่มีจุดทศนิยมถือเป็นเลขในยะสำคัญเช่น 1.020 มีจำนวนเลขในยะสำคัญ4ตัวสำหรับเลขฐาน10เราจะไม่ถือว่าเป็นเลขในยะสำคัญเช่น
1.2 คูณ10ยกกำลัง3มีจำนวนเลขนัยยะสำคัญ2ตัวนั่นคือเรานับเลข1กับเลข2หลักการคำนวณของเลขนัยยะสำคัญนะคะเราจะแบ่งออกเป็นการบวกและลบและก็การคูณและหารสำหรับการบวกและลบนะคะผลลัพธ์ที่ได้จะมีจำนวนจุดทศนิยมเท่ากับจำนวนจุดทศนิยมน้อยที่สุดของตัวเลขที่นำมาบวกหรือลบตัวอย่างเช่น 2.12 บวก 3.891 บวก 5.4236 ซึ่งผลลัพธ์ที่ได้นะคะเราจะบวกแล้วได้ 11.4346 เมื่อพิจารณาหลักการบวกลบเลขนัยยะสำคัญจะเห็นว่า 2.12 มีจำนวนทศนิยมน้อยที่สุดคือ2ตำแหน่งดังนั้นคำตอบที่ได้จึงมีทศนิยม2ตำแหน่งคือ 11.43 กรณีการคูณและการหารผลลัพธ์ที่ได้จะมีจำนวนเท่ากับจำนวนเลขนัยยะสำคัญที่น้อยที่สุดของตัวเลขที่นำมาคูณหรือหารเช่น 21.10 คูณ 1.025 คูณ 4.32 ผลลัพธ์ที่ได้มีค่าเท่ากับ 93.4308 จะเห็นว่าจำนวนเลขนัยยะสำคัญน้อยสุดคือ 4.32 ซึ่งมี3ตัวดังนั้นคำตอบที่ได้จะต้องมีจำนวนเลขนัยยะสำคัญเท่ากับ3ตัวคำตอบของเราจึงได้เป็น 93.4 สำหรับปริมาณในทางฟิสิกส์นะคะจะแบ่งออกเป็น2ประเภทได้แก่ปริมาณสเกลาร์เป็นปริมาณที่กำหนดเพียงขนาดอย่างเดียวก็ได้ใจความที่สมบูรณ์และเข้าใจได้เช่นมวลความยาวอัตราเร็วอัตราเร่งความหนาแน่นเวลาอุณหภูมิปริมาตรเป็นต้นปริมาณเวกเตอร์เป็นปริมาณที่ต้องระบุทั้งขนาดและทิศทางจึงจะมีความหมายที่สมบูรณ์และถูกต้องเข้าใจได้เช่นแรงความเร็วความเร่งสนามแม่เหล็กน้ำหนักโมเมนตัมเป็นต้นการเขียนสัญลักษณ์เวกเตอร์ปริมาณเวกเตอร์แทนด้วยสัญลักษณ์ลูกศรโดยที่ความยาวของลูกศรแทนขนาดของเวกเตอร์และทิศทางของลูกศรแทนทิศของเวกเตอร์ให้เวกเตอร์ a เป็นปริมาณเวกเตอร์ใดๆขนาดของเวกเตอร์ a แทนด้วยสัญลักษณ์ a หรือขนาดของเวกเตอร์ a การเท่ากันของเวกเตอร์เวกเตอร์นั้นจะเท่ากันเมื่อมีขนาดเท่ากันและทิศทางเดียวกันเช่นจากภาพจะเห็นว่าเวกเตอร์ a เท่ากับเวกเตอร์ b เพราะเวกเตอร์ทั้ง2มีขนาดเท่ากันและทิศทางเดียวกันกรณีเวกเตอร์ลบคือเวกเตอร์ที่มีขนาดเท่ากันแต่มีทิศทางตรงกันข้ามเช่นจากรูปจะเห็นว่าเวกเตอร์ลบ a มีขนาดเท่ากับเวกเตอร์ a แต่มีทิศทางตรงกันข้ามการคูณเวกเตอร์ด้วยสเกลาร์จะมีขนาดเท่ากับจำนวนเท่าของตัวเลขที่นำมาคูณเช่น2คูณเวกเตอร์ a จะมีขนาดเป็น2เท่าของเวกเตอร์ a และมีทิศเดียวกันกับเวกเตอร์ aภาพที่2นะคะจากรูปคูณด้วยลบ2ดังนั้นเวกเตอร์จะมีขนาดเป็น2เท่าแต่มีทิศทางตรงกันข้ามเนื่องจากมีเครื่องหมายลบการรวมเวกเตอร์นะคะจะมีอยู่ด้วยกัน2วิธีนั่นคือวิธีการสร้างรูปและวิธีการคำนวณหัวข้อแรกเราพูดถึงการรวมเวกเตอร์โดยวิธีการสร้างรูปซึ่งแบ่งเป็น2แบบคือการบวกเวกเตอร์แบบหางต่อหัวตัวอย่างเช่นจากรูปเวกเตอร์ a กับเวกเตอร์ b เวกเตอร์ a บวกเวกเตอร์ b แบบหางต่อหัวโดยสร้างเวกเตอร์ a และนำหางของเวกเตอร์ b มาต่อที่หัวของเวกเตอร์ a เวกเตอร์ลัพธ์ที่ได้จะลากจากจุดเริ่มต้นชี้ไปยังจุดสุดท้ายได้เป็นเวกเตอร์ r ดังภาพสำหรับการบวกเวกเตอร์แบบหางต่อหางนำหางของเวกเตอร์ a และเวกเตอร์ b มาต่อกันจากนั้นสร้างเป็นสี่เหลี่ยมด้านขนานเวกเตอร์ลัพธ์ที่ได้จะลากจากเส้นทแยงมุมระหว่างเวกเตอร์ทั้ง2ดังภาพจะเห็นว่าทั้ง2กรณีไม่ว่าจะรวมเวกเตอร์แบบหางต่อหัวหรือหางต่อหางเวกเตอร์ลัพธ์ที่ได้จะมีขนาดและทิศทางเดียวกันการลบเวกเตอร์ใช้หลักการทำนองเดียวกันกับการบวกแต่เวกเตอร์ลบมีทิศตรงกันข้ามตัวอย่างเช่นจากรูปต้องการหาค่าเวกเตอร์ a ลบเวกเตอร์ b ดังนั้นเวกเตอร์ลบ b จะมีขนาดเท่าเดิมแต่มีทิศตรงข้ามกับเวกเตอร์ b หาค่าเวกเตอร์ a ลบ b ได้โดยสร้างเวกเตอร์ a นำหางเวกเตอร์ลบ b มาต่อที่หัวของเวกเตอร์ a เวกเตอร์ลัพธ์ที่ได้จะลากจากหางของเวกเตอร์ a ชี้ไปที่หัวของเวกเตอร์ลบ b คือเวกเตอร์ r ดังรูปการรวมเวกเตอร์โดยวิธีการคำนวณจากรูปเป็นการหาเวกเตอร์ a บวกเวกเตอร์ b โดยเราสามารถคำนวณหาขนาดของ r จากสูตร
r เท่ากับ square root a กำลังสองบวก b กำลังสองบวก 2ab cos theta เมื่อมุม theta คือมุมระหว่างเวกเตอร์ a กับเวกเตอร์ b แบบหางต่อหางและในการคำนวณหาทิศทางของเวกเตอร์ลับ r ซึ่งเป็นมุม alpha สามารถคำนวณได้จาก alpha เท่ากับ arc tan b sin theta ส่วน a บวก b cos thetaค่ะสำหรับความรู้พื้นฐานทางฟิสิกส์ขอจบเพียงเท่านี้นะคะขอบคุณค่ะ

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการคิดบวกคิดใหม่เพื่อครูไทยนะครับรายการที่จะนำเสนอเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจในแวดวงการศึกษารวมทั้งแรงบันดาลใจดีๆนะครับแล้วก็ข้อมูลดีๆจากบรรดาครูอาจารย์ผู้ที่เรียกได้ว่าเป็นพ่อพิมพ์แล้วก็แม่พิมพ์ของชาตินำมาให้คุณผู้ชมได้รับชมกันในทุกๆสัปดาห์กันเลยครับคุณผู้ชมครับและวันนี้รายการคิดบวกคิดใหม่เราอยู่ที่นี่เลยครับศูนย์นิทรรศการการประชุมไบเทคบางนากรุงเทพมหานครครับซึ่งสถานที่แห่งนี้ในวันนี้เนี่ยได้ถูกนำมาใช้เป็นสถานที่ในการจัดงานวันนักประดิษฐ์ประจำปี2560นะครับเพื่อเป็นการน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชในหลวงรัชกาลที่9ของเรานะครับในฐานะที่พระองค์ท่านทรงเป็นพระบิดาแห่งการประดิษฐ์ไทยครับโดยภายในงานนะครับก็จะมีการรวบรวมเอาเหล่าเยาวชนนักประดิษฐ์นะครับไม่ว่าจะมาจากระดับมัธยมศึกษาอุดมศึกษาอาชีวศึกษารัฐบาลเอกชนมากมายจากหลายสถาบันเลยทีเดียวครับรวบรวมอยู่ในภายในงานนี้ผมทราบมาว่าน้องๆของมากว่า 1,300 บูธเลยทีเดียวโอ้โหคุณผู้ชมครับมากขนาดนี้เราจะรอช้าอะไรอยู่ล่ะครับรีบไปรับชมกันเลยดีกว่าครับไปกันเลย
1: งานวันนักประดิษฐ์จัดขึ้นเป็นประจำทุกปีในวันที่2 กุมภาพันธ์เพื่อระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาท

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ในฐานะที่เป็นบิดาของการประดิษฐ์ไทยเนื่องจากในวันที่2กุมภาพันธ์เป็นวันที่ได้มีการทูลเกล้าถวายสิทธิบัตรการประดิษฐ์สำคัญในพระปรมาภิไธยของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเป็นครั้งแรกนะครับคือสิทธิบัตรเรื่องกังหันน้ำชัยพัฒนาแล้วก็จากนั้นไปเนี่ยรัฐบาลก็ได้กำหนดให้วันที่2กุมภาพันธ์ของแต่ละปีเป็นวันนักประดิษฐ์เพื่อระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณแล้วก็เพื่อเชิดชูให้เกียรติกับนักประดิษฐ์ไทยครับในปีนี้นะครับงานวันนักประดิษฐ์จัดขึ้นระหว่างวันที่2ถึง6กุมภาพันธ์2560มีการแสดงต่างๆผลงานประดิษฐ์ทั้งจากประเทศไทยและนานาชาติกว่า 1,300 ผลงานนะครับก็มีผลงานที่เป็นผลงานไทยประมาณ 1,000 กว่าผลงานแล้วก็ผลการนานาชาติ200กว่าผลงานมีไฮไลท์อยู่หลายอย่างด้วยกันประการที่1ก็คือมีโซนเทิดพระเกียรตินะครับซึ่งแสดงถึงผลงานที่พระบาทสมเด็จเจ้าอยู่หัวได้รับการทูลเกล้าถวายสิทธิบัตรจำนวน10ผลงานด้วยกันซึ่งแสดงถึงพระปรีชาสามารถในฐานะที่เป็นนักประดิษฐ์ทรงเป็นตัวอย่างที่จะทำให้พวกเราได้เห็นว่าทรงมีการนำเอาความรู้มีการหาความรู้แล้วก็มีการที่นำเอาความรู้นั้นไปใช้ให้เกิดประโยชน์ได้นอกจากนี้ไปแล้วเนี่ยในโซนจัดแสดงยังแบ่งเป็นโซนที่เป็นผลงานของนักประดิษฐ์ไทยนะครับตั้งแต่ที่เป็นนักเรียนนิสิตนักศึกษาที่ได้ไปประกวดผลงานรับรางวัลนานาชาติต่างๆมากมายมีผลงานซึ่งเป็นการแสดงถึงความผลงานการประดิษฐ์ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลเป็นผลงานประดิษฐ์แบ่งเป็น3กลุ่มด้วยกันคือกลุ่มผลงานที่ทำให้เกิดความมั่นคงนะครับผลงานทางด้านความมั่งคั่งและก็ผลงานทางด้านความยั่งยืนนอกนั้นไปแล้วเนี่ยก็ยังมีผลงานที่ภาคเอกชนได้นำมาแสดงต่างๆในปีนี้เนี่ยมีผู้สนใจเข้ามาชมงานเป็นอย่างมากนะครับจนถึงตอนนี้เนี่ยมีผู้เข้าชมผลงานเนี่ยมากกว่า 20,000 คนละก็มีตั้งแต่นักเรียนนิสิตนักศึกษามีตั้งแต่เป็นผู้ประกอบการนะครับมีอาจารย์ทั้งในระดับของอาชีวศึกษาระดับอุดมศึกษาต่างๆเหล่านี้เข้ามาชมงานแต่ละวันก็มีลักษณะไม่เหมือนกันนะครับในวันที่เป็นวันทำการก็จะมีส่วนที่เป็นผู้ประกอบการเข้ามาเยอะในวันเสาร์อาทิตย์เนี่ยอย่างในช่วงเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมาก็มาเป็นครอบครัวด้วยครับนอกจากนี้ไปแล้วเนี่ยเรายังมีเครือข่ายทางด้านการวิจัยของประเทศที่เป็นหน่วยงานพันธมิตรนะครับมาออกงานอย่างมากมายทั้งในแง่ของกระทรวงทบวงกรมต่างๆหน่วยงานวิจัยทั้งของภาครัฐเอกชนมีองค์กรนานาชาติ28องค์กรจาก19ประเทศเนี่ยได้นำผลงานเข้ามาจัดแสดงในปีนี้ด้วยครับในช่วงหลายปีที่ผ่านมานะครับได้มีการตื่นตัวอย่างมากทางด้านวงการนักประดิษฐ์นักวิจัยของประเทศไทยตั้งแต่ในระดับเยาวชนเลยจนไปถึงระดับผู้ประกอบการนะครับในขณะนี้เนี่ยนักประดิษฐ์นักวิจัยไทยได้รับการเชื่อถือในระดับนานาชาติสำนักงานข้ามการแห่งชาติได้นำนักประดิษฐ์ไทยเนี่ยไปร่วมจัดงานไปประกวดผลงานในเวทีนานาชาติหลายๆเวทีแล้วก็เราได้รับรางวัลในปีนี้เนี่ย เกือบ100ผลงานก็แสดงถึงการยอมรับของความสามารถของนักประดิษฐ์ไทยนะครับแล้วก็มีเรื่องน่ายินดีคือการประดิษฐ์นี้เนี่ยไม่ได้มีเฉพาะในส่วนมหาวิทยาลัยและหน่วยงานวิจัยชั้นสูงเท่านั้นเนี่ยแต่เด็กๆเยาวชนก็ตื่นตัวมากในขณะนี้เนี่ยเด็กไทยสามารถที่จะจดสิทธิบัตรได้แล้วนะครับเด็กนักเรียนชั้นประถม5เนี่ยก็มีสิทธิบัตรภายในชื่อของตัวเองได้แล้วครับณขณะนี้นะครับประเทศได้มียุทธศาสตร์ชาติ20ปีซึ่งมุ่งให้ประเทศไทยได้พัฒนาเป็นประเทศในโลกที่1ที่พัฒนาแล้วเนี่ยการพัฒนาต่างๆเหล่านี้จำเป็นจะต้องมี3เรื่องด้วยกันก็คือการพัฒนาในแง่ของเพิ่มรายได้ซึ่งจะเกิดจากนวัตกรรมต่างๆนะครับมีการกระจายรายได้และความมั่งคั่งนี้ให้กับทุกส่วนของสังคมแล้วก็มีความใส่ใจให้มีการพัฒนาอย่างยั่งยืนโดยการที่จะดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมไปด้วยดังนั้นจังหวะนี้เป็นโอกาสที่ดีมากๆของนักประดิษฐ์นะครับผลงานการประดิษฐ์นี้เนี่ยไม่ว่าจะเป็นผลงานการประดิษฐ์เพื่อความมั่นคงเพื่อสร้างความมั่งคั่งแล้วก็เพื่อยั่งยืนทั้งในแง่พลังงานและสิ่งแวดล้อมเนี่ยจึงเป็นประเด็นซึ่งให้ความสนใจนอกนี้ไปแล้วเนี่ยสำนักงานข้ามการแห่งชาติยังได้มุ่งให้เกิดการวิจัยนำเอาไปใช้ประโยชน์จริงได้ก็จึงมีกลไกต่างๆในการที่จะสนับสนุนนะครับนอกจาก

0: ส่งเสริมให้มีความคิดมีการประดิษฐ์มากๆแล้วเนี่ยการประดิษฐ์เมื่อได้มีชิ้นงานเกิดขึ้นก็จะมีกลไกในการส่งเสริมให้สนับสนุนให้มีการสามารถที่จะเข้าสู่กระบวนการผลิตได้มีกลไกที่จะช่วยในการตรวจสอบมาตรฐานในการวิเคราะห์ความถูกต้องนอกนั้นไปแล้วรัฐบาลยังมีกลไกการจัดซื้อในภาครัฐนะครับเพื่อที่สนับสนุนให้ผลงานวิจัยไทยได้ถูกนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างแท้จริงครับ
1: คุณผู้ชมครับและตอนนี้ผมก็ได้เข้ามาอยู่ในบริเวณงานวันนักประดิษฐ์ในไบเทคบางนานี้แล้วนะครับเราอยู่กับเจ้าหน้าที่ที่จะพาเราเนี่ยไปเที่ยวชมงานกันแล้วนะครับสวัสดีครับอุ้ยใช่เหรอครับเนี่ยพี่เป็นเจ้าหน้าที่ที่พาผมไปเที่ยวชมงานเหรอครับไม่ใช่ใช่ไหมครับท่านไหนครับสวัสดีครับสวัสดีครับเดี๋ยวช่วยแนะนำตัวหน่อยนะครับ
2: ค่ะสุชาวดีเขียวมณีนะคะเป็นเจ้าพนักงานเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ของสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติหรือว่าวช.ค่ะซึ่งในวันนี้นะคะเดี๋ยวจะพาน้องๆ นะคะแล้วก็คุณผู้ชมทุกท่านนะคะเข้าไปชมผลงานต่างๆของน้องทั้งมัธยมแล้วก็สายอาชีวศึกษาภายในงานนะคะเดี๋ยวพร้อมหรือยังคะคุณเต้ย
1: พร้อมแล้วครับเดี๋ยวคุณฟ้าเชิญพาไปเที่ยวดูหน่อยครับว่าจะมีอะไรบ้างนะครับ

0: ับแล้วตอนนี้เรามาอยู่ตรงไหนครับเนี่ย
1: ตอนนี้นะคะเรามาอยู่ที่บูธ B231 นะคะจากเป็นผลงานอุปกรณ์บากและเสียบไส้กรอกจากน้องเรียนพิจิตรพิทยาคมค่ะ
0: สวัสดีครับสวัสดีครับอันนี้น้องน้องชื่ออะไรนะครับอันนี้ไม่ใช่ใช่ไหมครับ
1: อาจารย
0: ์อาจารย์ขอโทษครับอาจารย์สวัสดีครับอาจารย์ยังดูหน้าเด็กอยู่เลยนะครับแหมอาจารย์เดี๋ยวอาจจะขอทราบหน่อยครับว่าที่มาที่ไปของการสร้างเครื่องเจ้าตัวนี้ขึ้นมานะครับเครื่องเขาเรียกว่าเครื่องบากไส้กรอกใช่ไหมครับอาจารย์มีที่มาที่ไปยังไงครับ
2: สวัสดีนะคะดิฉันชื่ออาจารย์รัชนีโสฐานานะคะเป็นอาจารย์กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์โรงเรียนพิจิตรพิทยาคมนะคะสอนวิชาโครงงานวิทยาศาสตร์และวิชาเคมีนะคะเรื่องอุปกรณ์บากและเสียบไส้กรอกจริงๆแล้วดิฉันได้สอนวิชาโครงงานวิทยาศาสตร์เนี่ยก็เลยให้นักเรียนคิดหัวข้อโครงงานวิทยาศาสตร์เพื่อที่จะได้มาทำเป็นผลงานสิ่งประดิษฐ์ซึ่งที่มาและความสำคัญนะคะขอโยนต่อให้ลูกศิษย์เป็นคนพูดเลยดีกว่าค่ะ
0: อาจารย์ครับเชิญเลยครับ
3: ค่ะสวัสดีค่ะพวกเรานะคะมาจากโรงเรียนพิจิตรพิทยาคมค่ะค่ะวันนี้ก็จะมานำเสนอสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ซึ่งก็คืออุปกรณ์บากและเสียบไส้กรอก Skewer and Nurture Sausage ค่ะที่มาและความสำคัญนะคะก็เนื่องจากว่าปัจจุบันเนี่ยค่ะไส้กรอกเป็นอาหารที่เรานิยมรับประทานกันอย่างแพร่หลายแล้วก็มีวางจำหน่ายทั่วไปตามท้องตลาดในโรงอาหารของโรงเรียนค่ะคือโดยผู้ขายเนี่ยก็ต้องมีกลวิธีทำให้ไส้กรอกนั้นน่ารับประทานและขั้นตอนที่สำคัญอย่างหนึ่งเลยค่ะก็คือวิธีการบากและการเสียบไส้กรอกแต่ว่าวิธีการนี้ค่ะจะใช้เวลานานซึ่งไม่ทันต่อความต้องการของลูกค้าอีกทั้งยังเสี่ยงต่อการถูกมีบาดอีกด้วยค่ะพวกเราได้เห็นความสำคัญในเรื่องนี้จึงได้จัดทำอุปกรณ์บากและเสียบไส้กรอกขึ้นมาเพื่อแก้ปัญหาดังกล่าวค่ะใช่ค่ะ
4: ตอนที่1เพื่อศึกษาขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของไส้กรอกสำหรับทำช่องวางไส้กรอกที่เหมาะสมของอุปกรณ์สำรวจและเก็บตัวอย่างไส้กรอกจากตลาดโรงอาหารโรงเรียนและร้านค้าบริเวณรอบๆโรงเรียนจำนวน50ชิ้นหลังจากนั้นนำไส้กรอกมาวัดขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางสำหรับทำช่องวางไส้กรอกจำนวน24ช่องค่ะจากการทดลองพบว่าขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเฉลี่ยแล้ว 2.1 ซมตอนที่2เพื่อศึกษาความยาวใบมีดที่เหมาะสมของอุปกรณ์นำใบมีดยาว 2.5 ซมยึดติดเข้ากับส่วนบนด้านในของอุปกรณ์หลังจากนั้นนำไส้กรอกจำนวน24ชิ้นมาบากด้วยอุปกรณ์จากนั้นทำ3ขาดแต่เป็นความยาวใบมีดจาก 2.5 ซมเป็น3ซมจากการทดลองพบว่าความยาวใบมีดที่เหมาะสมคือ 2.5 ซมค่ะ
5: ตอนที่3นะคะเพื่อศึกษาขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของไม้เสียบไส้กรอกสำหรับทำช่องเสียบไส้กรอกของอุปกรณ์บากและเสียบไส้กรอกค่ะนำสำรวจและเก็บตัวอย่างไม้เสียบไส้กรอกจากร้านค้าบริเวณรอบๆโรงเรียนจำนวน50ชิ้นนำมาวัดขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางค่ะจากการทดลองพบว่าค่าเฉลี่ยขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของไม้เสียบไส้กรอกเป็น 0.201 ซมค่ะตอนที่4เพื่อเปรียบเทียบคุณภาพและระยะเวลาในการบากและเสียบไส้กรอกด้วยอุปกรณ์บากและเสียบไส้กรอกกับการบากและเสียบไส้กรอกด้วยมือค่ะนำไส้กรอกจำนวน24ชิ้นมาบากและเสียบด้วยและนำอีก24ชิ้นมาบากและเสียบไส้กรอกด้วยมือค่ะจากการทดลองพบว่าการบากและเสียบไส้กรอกด้วยอุปกรณ์บากและเสียบไส้กรอกมีคุณภาพที่ดีกว่าและรวดเร็วกว่าการบากและเสียบไส้กรอกด้วยมือประมาณ5เท่าค่ะ
6: วิธีการใช้อุปกรณ์นะคะคือวางไส้กรอกลงในช่องวางไส้กรอกที่เตรียมไว้ค่ะจากนั้นปิดส่วนบนที่เป็นใบมีดนะคะลงมาจากนั้นนำไม้แหลมเสียบเข้าไปในช่องค่ะเปิดส่วนใบมีดขึ้นเป็นอันเสร็จเรียบร้อยค่ะประโยชน์ที่ได้รับนะคะอุปกรณ์บากและเสียบไส้กรอกสามารถบากและเสียบพร้อมกัน1ครั้งได้จำนวน24ชิ้นอุปกรณ์บากและเสียบไส้กรอกสามารถบากและเสียบได้ดีกว่าและรวดเร็วกว่าการบากและเสียบไส้กรอกด้วยมือค่ะวัสดุที่ใช้นะคะเป็นวัสดุที่ทนทานแล้วก็เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมค่ะไม่ขึ้นสนิมและสามารถนำไปใช้ได้จริงในครัวเรือนและภาคอุตสาหกรรมค่ะ
0: ผมเนี่ยปกติเนี่ยเป็นคนที่ชอบทานไส้กรอกมากๆเลยนะครับปกติแล้วเวลาที่ผมจะทานไส้กรอกเนี่ยผมก็ต้องเอามีดขึ้นมาปาดทีละชิ้นทีละชิ้นแต่อันนี้ไม่ต้องเลยนะครับสามารถที่จะใช้จำนวนมากๆเนี่ยแล้วก็ปิดเครื่องปั๊บเปิดออกมาปั๊บใช้ได้เลย
1: ได้จุใจเลยทีเดียวทำได้ทีเดียว24ชิ้นทานได้จุใจคุณเต้ยเลยทีเดียวค
0: ่
1: ะ
0: นี่แหละครับผลงานของเด็กๆน้องๆจากโรงเรียนพิจิตรพิทยาคมนะครับเครื่องนี้สุดยอดมากๆนะครับเพียงสั่งตอนนี้ภายใน3นาทีรับฟรีทันทีลูกชิ้นใช่ไหมครับ ไม่ใช่ แซวไส้กรอกนะครับแซวเล่นๆนะครับอาจารย์ครับขอบคุณมากครับอาจารย์ครับ

0: ครับและตรงนี้เราอยู่กันในที่บูธของโรงเรียนอะไรครับคุณฟ้า
1: ของ V46 นะคะของน้องๆจากโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคามค่ะกับผลงานเครื่องทอเสื่อแบบพกพาค่ะคุณเต้ย
0: โอ้นี่น้องๆอยู่ตรงนี้แล้วสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: อาจารย์นะครับสวัสดีครับอาจารย์ครับทำไมถึงมีความคิดที่จะอยากจะเริ่มต้นยังไงครับกับสิ่งประดิษฐ์ชิ้นนี้ครับ
2: คือประเด็นหลักเราเห็นปัญหาของชาวบ้านที่มีความปวดเมื่อยร่างกายคือคนแก่แถวบ้านเรานะแถวชุมชนเราอ่ะปวดเมื่อยลุกขึ้นลุกนั่งเราก็เลยเห็นปัญหาตรงนี้แล้วก็นักเรียนเขาก็ไปด้วยก็เห็นปัญหาตรงนี้แล้วก็มาช่วยกันคิดประเด็นหลักก็คือที่เราไม่ใช้เครื่องจักรกลในการเข้ามาช่วยเครื่องทอเสื่อของเราเนี่ยเพราะว่าเคยเห็นเคยพบปัญหาแล้วว่าชาวบ้านเจอได้รับเครื่องจักรแบบสวยหรูนวัตกรรมที่ดีเยี่ยมแต่ปรากฏว่าพอณวันหนึ่งงบประมาณส่งมาให้แค่งวดเดียวส่งไปแล้วมันพังทีนี้พอมันพังแล้วก็ไม่มีการซ่อมแซมเลยก็ทิ้งเงินเป็นล้านเลยค่ะทิ้งเราก็เลยจุดประเด็นตรงนี้ว่าเราจะทำยังไงถึงใช้ค่าใช้จ่ายน้อยที่สุดแล้วได้ผลประโยชน์มากที่สุดนะคะประมาณ
0: ที่บอกว่าแบบพกพาได้นี่ก็คือสามารถที่จะ
3: ถอดประกอบ
0: เครื่องที่ยกย้ายปกติเครื่องทอเสื่อเนี่ยปกติจะเป็นขนาดที่ใหญ่ใช่ไหมครับ
2: ค่ะก็มีหลายขนาดนะคะแต่นี้เราเลือกทำขนาดกลางเพราะจะได้เหมาะกับเด็กนักเรียนเราแต่ตอนนี้เรากำลังพัฒนาอยู่ว่าเราจะทำยังไงให้กี่ทอผ้าไอ้กี่ทอผ้ามันเป็นเครื่องใหญ
0: ่
2: กับทอเสื่อมันประยุกต์รวมกันใช้ได้ในอันเดียวได
0: ้โอ้โหสุดยอดมากๆนะผมขออนุญาตสัมภาษณ์น้องๆจากที่ประดิษฐ์เครื่องนี้นะสวัสดีครับแหมสวยมาเลยนะครับนี่อันนี้ทอเองเลยป่ะครับเนี่ยจากเครื่องนี้หรือว่า
4: เอาไม่ใช่ค่ะอันนี้นะคะจะเป็นผ้าไหมแพรวาค่ะของภาคอีสานของเรานะคะแต่วันนี้นะคะเรามาทำเป็นเครื่องทอเสื่อแบบพกพาค่ะ
0: เดี๋ยวญาติแนะนำตัวก่อนเลยแล้วกันนะครับ
4: สวัสดีค่ะโอเอค่ะชานนท์นรแสนค่ะมาจากโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคามฝ่ายมัธยมขณะนี้กำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่5ค่ะ
0: นี่นะครับน้องๆเด็กมัธยมของเราเองนะครับเป็นยังไงครับที่มาที่ไปถึงทำไมถึงคิดที่อยากจะผลิตเครื่องทอเสื่อนี้ขึ้นมาครับ
4: ก็เราได้เข้าสำรวจลงสำรวจกับชุมชนนะคะชาวบ้านว่าชาวบ้านพบปัญหาอะไรบ้างเราก็เลยพบปัญหาว่าชาวบ้านนะคะเกิดความปวดเมื่อยปวดหลังปวดเอวค่ะเนื่องจากต้องยกไม้โป้งเป้งหรือที่ภาคกลางเขาเรียกว่าไม้ตุ๊กตาลง
0: ไม้โป้งเป้งนะคร
4: ับ ใช่ค่ะไม้โป้งเป้งหรือไม้ตุ๊กตาลงทุกครั้งค่ะเมื่อทอเสื่อถึง50เซนติเมตรลงค่ะ
0: ครับ
4: ก็เลยพวกเราก็เลยคิดว่าจะทำยังไงดีนะก็โฮงแบบเก่าของชาวบ้านด้วยแหละค่ะที่มีทำจากไม้เนื้อแข็งมีน้ำหนักที่หนักมากพวกเราจึงคิดค้นเอาท่อ PVC อะค่ะมาทำซึ่งสามารถถอดประกอบได้ง่ายใช่แล้วค่ะ
5: ตัวเครื่องทอเสื่อพกพาของเราเนี่ยพัฒนามาจากโฮงแบบดั้งเดิมของชาวบ้านนะครับเพื่อแก้ปัญหาของชาวบ้านที่เกิดจากการใช้โฮงเก่าเนี่ยโดยไม่ต้องพึ่งพาเครื่องจักรกลเพราะว่าจากที่น้องได้กล่าวไปก็คือจากปกติเนี่ยมันเป็นไม้เนื้อแข็งแรงค่าสัมประสิทธิ์แรงเสียดทานที่ตัวไม้เนี่ยทำกับพื้นเสื่อหรือว่าเส้นเอ็นปอเนี่ยครับมันเยอะเวลาเขาชาวบ้านเขาทอเนี่ยเสื่อมันเลยจะไม่เลื่อนไปเขาเลยต้องเสียเวลายกไม้ตุ๊กตาหรือไม้ป้องเป้งที่น้องบอกลงก็คือยกลงตลอดการทอเสื่อ
0: ด้านนี้นะตรงนี้ใช่ไหมครับ
5: ใช่ครับต้องเสียบยกตรงนี้ลงเพื่อที่จะเลื่อนเสื่อลงมาให้มันทอต่อได้แต่ว่าเครื่องทอเสื่อแบบพกพาของเราเนี่ยทำจากท่อ PVC แล้วเป็นมนค่าสัมประสิทธิ์แรงเสียดทานต่ำแรงเสียดทานที่ท่อเนี่ยทำกับเสื่อก็เลยน้อยทำให้เวลาที่ชาวบ้านออกแรงฟัดเนี่ยเบาๆเนี่ยเสื่อก็จะเลื่อนไปเองโดยอัตโนมัติเลยครับผมใช่ครับแล้วก็ไม่ต้องใช้ต้นทุนสูงก็คือถ้าเทียบกับโฮงเก่าเนี่ยตัวนี้มีต้นทุนถูกกว่าโฮงเดิมเนี่ยถึงครึ่งนึงเลย
0: ครึ่งนึงเลยเหรอคร
5: ับ ใช่ครับครึ่งนึงเลย 50% เลย
0: ลดทั้งแรงในการขนย้ายลดทั้งเวลาในการทำแล้วก็ลดทั้งราคาในการที่จะประดิษฐ์ขึ้นมาด้วย
5: ใช่ครับแล้วก็จากการที่ได้เอาไปให้ชาวบ้านรีวิวใช้เนี่ยเขาบอกว่าปกติเขาใช้โฮงเดิมทอเนี่ยทอได้เวลา 1-2

0: พื้นแต่ว่าเอาเครื่องถอดเสื้อผ้าไปใช้แล้วเนี่ยรวมกิจวัตรประจำวันทุกอย่างเหมือนเดิ
1: ม
0: ถอดได้เวลา 3-4 พื้นครับแล้วก็ไม่ต้องปวดกล้ามเนื้อแบบไม่ต้องเสียเวลาลุกขึ้นนะครับพี่ลองนึกภาพยายคุณยายครับมีสูงอายุที่ต้องลุกขึ้นมายกไม้บ้องเป้งลงตลอดยายแกก็จะปวดหลังปวดเอวแต่ว่าของเรานี่คือยายแกแฮปปี้ว่านั่งทอไปเรื่อยๆ
1: อันนี้ลองกับยายของน้องด้วยใช่ไหมครับ
0: คุณยายที่อยู่ในหมู่บ้านครับใช่ครับ แล้วก็สำหรับครัวเรือนที่บ้านหลังเล็กๆเนี่ยก็สามารถถอดประกอบจัดเก็บไว้เป็นที่เป็นทางได้ห้องเดิมมันจะเป็นไม้เนื้อแข็งใหญ่นะหนักก็ไม่สามารถเคลื่อนย้ายได้ยากเนี่ยครับก็คือตัวนี้ก็เก็บวางไปเลยแล้วก็จากการที่เราได้จัดอบรมโครงการการประกอบอาชีพสื่อชุมชนครับตัวนี้ครับหมู่บ้านท้ายครับเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับชาวบ้านครับผมก็คือให้ชาวบ้านมาเรียนรู้กับเราเราก็แลกเปลี่ยนเรียนรู้การทอเสื้อกับชาวบ้านเราก็ได้เอานวัตกรรมนี้ไปนำเสนอให้กับชาวบ้านชาวบ้านก็ได้มีการตอบรับดีมากครับแล้วก็ได้ทำการสั่งจองเข้ามาจำนวน17ชุด
1: โอ้โหไม่ธรรมดาครับคุณฟ้าครับ
0: แล้วก็
2: จำหน่ายได้ด้วย
0: ครับแล้วก็ในระยะเวลาที่เรามาจัดนิทรรศการ5วันเนี่ยครับก็ได้มีผู้ที่สนใจเข้ามาทดลองทำทดลองทอเนี่ยครับก็ได้สนใจสั่งเข้ามาจำนวน3ชุดเหมือนกันสรุปรวมแล้วตอนนี้เนี่ยเราได้มีการจัดจำหน่ายไปแล้วหรือว่ามีคนสั่งจองเข้ามาจำนวน20ชุดครับผม
1: นี่สุดยอดจริงๆครับคุณฟ้าครับและนี่ก็คือผลงานของนักเรียนน้องๆจากโรงเรียน
2: สาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคามฝ่ายมัธยมค่ะ
1: สุดยอดมากครับขอบคุณมากนะครับขอบคุณมากครับ
2: เดี๋ยวเราไปต่อที่ผลงานอื่นกันเลยค่ะ
1: เชิญครับคุณฟ้าครับ

0: รมและสิ่งประดิษฐ์ทางการแพทย์เด็กและเยาวชนของเราก็สามารถสร้างสรรค์ออกมาได้เหมือนกันใช่ไหมครับคุณฟ้าครับ
1: ใช่ค่ะคุณเต้ยค่ะและตอนนี้นะคะเรามาอยู่กันที่บูธ Y32 ค่ะจากน้องๆวิทยาลัยเทคนิคตากกับผลงานเครื่องส่องไฟรักษาตัวเหลืองแบบประหยัดนะคะสวัสดีค่ะอาจารย
0: ์สวัสดีครับน้องๆครับสวัสดีครับอาจารย์ครับเครื่องส่องไฟรักษาการภาวะตัวเหลืองแบบประหยัดเนี่ยครับคืออะไรกันครับแล้วก็อาจารย์ช่วยบอกหน่อยได้ไหมครับว่าภาวะตัวเหลืองของเด็กทารกเนี่ยมันคืออะไรกันแน่ครับ
2: ในอดีตนะครับเวลาเด็กเราเกิดใหม่เนี่ย เราจะชอบคุยกันว่าเด็กเนี่ยเด็กบางคนเนี่ยจะมีสารบิลิรูบินนะครับในร่างกายค่อนข้างมากไอสารบิลิรูบินตัวเนี้ยถ้ายังอยู่ในร่างกายเราแล้วไม่เอาออกเนี่ยจะส่งผลให้เด็กเนี่ยเกิดการพิการทางสมองเช่นพัฒนาการช้าหูหนวกเป็นใบ้ซึ่งวิธีการรักษาเนี่ยมีอยู่2วิธีที่ง่ายที่สุดก็คือส่องไฟวิธีที่ยากที่สุดก็คือถ่ายเลือดนะครับเพราะนั้นเด็กเกิดใหม่ปุ๊บเนี่ยต้องรีบรักษาหลังจากที่เด็กเกิดปุ๊บเนี่ยหมอจะมาเจาะเลือดแล้วไปดูผลว่าเด็กมีสารบิลิรูบินในร่างกายมากน้อยขนาดไหนถ้ามีมากก็จำเป็นต้องส่องไฟอย่างเร่งด่วนนะครับเพราะนั้นเครื่องส่องไฟที่โรงพยาบาลเครื่องส่องไฟตัวเนี้ยแนวคิดมันมาเป็นการร่วมมือกันระหว่างโรงพยาบาลอุ้มผางจังหวัดตากนะครับโรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชแล้วก็วิทยาลัยเทคนิคตากนะครับแล้วก็ตัวเนี้ยถ้าซื้อท้องตลาดทั่วไปเนี่ยต้นทุนจะอยู่ที่ราคาประมาณ100,000 ถึง 200,000 กว่าบาท
0: โอ้200,000 กว่าบาทเลยเหรอคร
2: ับ ใช่ครับ
0: แล้วเจ้าเครื่องนี้นี่ราคาเท่าไหร่คร
2: ับ มา6,000 บาทครับ
0: 6,000 บาท
2: ครับ
0: คุณผู้ชมครับจาก200,000 หรือ 6,000 บาทนี่มันลดเกินหลาย 80% ได้แล้วครับเนี
2: ่ยแล้วเครื่องมือตัวนี้คือทำจากฝีมือของนักศึกษาวิทยาเทคนิคตาก 100% ทั้งหมด
0: ครับ
2: ทุกอย่างก็คือตั้งแต่เริ่มต้นกระบวนการต้นน้ำถึงปลายน้ำเลย
0: ครับ
2: แล้วตอนนี้เครื่องตัวนี้ถูกนำไปใช้ที่เราบริจาคให้กับโรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชเนี่ยไปประมาณ40 เครื่องแล้วก็กระจายที่เครือข่ายประมาณ10 เครื่องตอนนี้เราใช้งานอยู่ที่โรงพยาบาลเนี่ยประมาณ30 เครื่อง
0: คือใช้จริงที่โรงพยาบาลจริงๆแล้ว
2: ใช่ครับหนึ่งก็คือใช้รักษาเด็กที่อยู่ห้อง NICU คือเด็กที่น้ำหนักต่ำกว่า 1,500 กรัมกับเด็กที่คลอดแล้วน้ำหนักมากแต่ว่าตัวเหลืองอยู่นะครับเพราะนั้นของเราเนี่ยมันจะสามารถเป็น T-in-1 นะครับ1วางบนตู้อินคิวเบเตอร์ได้
0: ครับ
2: ก็คือส่องให้เด็กที่อยู่ในตู้อบอะครับนะครับ2เนี่ยเราสามารถย้ายตัวเนี้ยนะครับมาใส่นะครับมาใส่ที่เนี่ยครับที่ขาแขวนเนี่ยครับปรับขึ้นลงได้ปรับความเข้มของแสงอะไรได้นะครับพวกเราลองเอาไขควงปรับความเข้มแสงครับ
0: ตัวไหนครับช่วยสาธิต
2: ครับ
0: ให้เราได้ดูกันเลยนะครับ
2: ความเข้มของแสงตัวเนี้ยนะครับค่าในการรักษาเนี่ยจะอยู่ในช่วง10ถึง50ไมโครวัตต์ต่อตารางเซนติเมตรต่อนาโนเมตรถ้าเกินกว่านี้การรักษาไม่ได้ผลน้อยกว่านี้การรักษาก็จะช้าลง
0: ต้องพอดีเท่านั้น
2: ต้องพอดีเท่านั้นเพราะนั้นปัญหาที่ตามมาคือเครื่องมือวัดแสงสีน้ำเงินเนี่ยราคาแพงมาก
0: ครับ
2: เครื่องนึงราคา97,000นะครับ
0: 97,000
2: ครับแต่ที่เราทำให้กับโรงพยาบาลได้

0: พราะนั้นจริงๆแล้วตัวเนี้ยไม่แพงแต่แพงคือตัวเครื่องมือวัดครับนะครับแล้วก็จริงๆแล้วต้นแบบที่เราทำคือแบบเนี้ยครับครั้งแรกๆนะครับขอโทษแล้วก็พอดีเราถูกมันจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับเรื่องความปลอดภัยบางทีพยาบาลก็กลัวครับเพราะเป็นผู้หญิงกันเราก็เลยเปลี่ยนแพ็กเกจจากใหญ่ให้เล็กลงเพื่อให้เบาลงนะครับแล้วก็ให้ตอนนี้คือล่าสุดที่เราทำคือเป็นแบบนี้นะครับก็เพื่อให้เขาเห็นให้มันปลอดภัยขึ้นครับก็คือไม่กังวลเรื่องเกี่ยวกับระบบไฟฟ้าครับ
1: คร
0: ับ ครับแล้วก็ตัวนี้นะครับเราจะมีฟิล์มนิรภัยนะครับช่วยกรองเรื่อง UV กรองอินฟราเรดด้วยนะครับแล้วก็ทดลองใช้จริงเนี่ยตอนนี้เราใช้มาประมาณเกือบ3ปีแล้วครับ
1: คร
0: ับ ก็เริ่มแต่รุ่นแรกๆไปซึ่งหลังจากประกวดนี้เสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะพวกเนี้ยเอาที่เราทำมาประกวดไปมอบให้โรงพยาบาลต่ออีกชิ้นนึงตอนนี้ที่กำลังจะขอมาก็จะมีที่โรงพยาบาลสุพรรณบุรีกับโรงพยาบาลบางสะพาน
1: ครับถือว่าสุดยอดมากๆเลยนะครับนวัตกรรมทางการแพทย์สิ่งประดิษฐ์ทางการแพทย์เด็กไทยของเราก็สามารถสร้างได้นะครับประหยัดงบประมาณชาติจากเครื่องนี่ 2-3 แสนเหลือเพียง 6,000 บาทโอ้โหถือว่าอาจารย์สุดยอดจริงครับน้องๆสุดยอดมากๆครับและนี่คือผลงานของเด็กๆเยาวชนนักประดิษฐ์จากเทคนิคตากจังหวัดตากของเรานะครับสุดยอดมากๆครับขอบคุณมากครับอาจารย์ครับขอบคุณมากครับน้องๆเป็นยังไงกันบ้างครับคุณผู้ชมครับหลังจากที่เราได้พาคุณผู้ชมไปเที่ยวรอบชมบรรยากาศรอบๆในงานวันนักประดิษฐ์ประจำปีนี้ต้องบอกเลยนะครับว่าเด็กไทยไม่แพ้ชาติใดในโลกเลยใช่ไหมครับคุณฟ้าครับ
2: ใช่ค่ะ
1: เพราะว่านวัตกรรมหลายๆอย่างเนี่ยผมต้องขอชื่นชมเลยว่าเด็กของเราเนี่ยอนาคตที่สดใสของประเทศได้อย่างแน่นอนครับคุณฟ้าครับวันนักประดิษฐ์ปกติแล้วจัดอะไรยังไงวันที่เท่าไหร่อะไรช่วยบอกข้อมูลให้กับคุณผู้ชมได้รับทราบหน่อยนะครับ
2: ได้ค่ะงานวันนักประดิษฐ์นะคะเราจัดขึ้นทุกปีค่ะในช่วงวันที่2ถึงวันที่6กุมภาพันธ์นะคะซึ่งภายในงานก็จะมีผลงานนะคะจากน้องๆเยาวชนทั้งไทยและต่างประเทศนะคะตั้งแต่ระดับมัธยมศึกษาไปจนถึงอุดมศึกษาเลยค่ะแล้วก็จะมีหน่วยงานต่างๆนำผลงานมาโชว์มากมายซึ่งจะช่วยจุดประกายนะคะความเป็นนักวิจัยและนักประดิษฐ์เพื่อที่จะช่วยกันสร้างสรรค์ผลงานเพื่อที่จะมาพัฒนาประเทศไทยให้ยั่งยืนต่อไปได้ด้วยค่ะ
1: สุดยอดมากๆเลยนะครับในวันนี้นะครับต้องขอขอบคุณคุณฟ้านะครับผมไม่รู้ว่าจะเรียกเธอว่าเป็นแขกรับเชิญหรือว่าเป็นพิธีกรร่วมกับผมดีนะครับขอบคุณมากครับแล้วก็มาถึงช่วงสุดท้ายของรายการคิดบวกคิดใหม่เพื่อครูไทยนะครับคุณผู้ชมครับคุณผู้ชมสามารถติดตามเรื่องราวข่าวสารในแวดวงการศึกษารวมทั้งแรงบันดาลใจดีๆจากรายการคิดบวกคิดใหม่เพื่อครูไทยได้ในทุกๆสัปดาห์นะครับและนี่คือทั้งหมดของรายการสำหรับวันนี้ผมและทีมงานคงจะต้องขอตัวลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีครับคุณฟ้าครับเดี๋ยวขออนุญาตไปเดินดูงานกันต่อได้ไหมครับผมบอกว่ามีหลายบูธมากเลย

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

สวัสดีค่ะอาจารย์จะมาสรุปเนื้อหาที่สำคัญของคลื่นกลนะคะโดยเราจะเริ่มจากการทำความเข้าใจเกี่ยวกับลักษณะของการเคลื่อนที่ของคลื่นนะคะคือการเคลื่อนที่ที่มีการถ่ายโอนพลังงานจากจุดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่งโดยทิศทางการถ่ายโอนพลังงานจะเป็นทิศทางของการเคลื่อนที่ของคลื่นนะคะซึ่งแหล่งกำเนิดของคลื่นเนี่ยยังคงอยู่ที่เดิมนะคะในเนื้อหาของคลื่นกลเนี่ยจะประกอบไปด้วยหัวข้อที่สำคัญนะคะ4หัวข้อด้วยกันคือชนิดของคลื่นส่วนประกอบของคลื่นการซ้อนทับกันแล้วก็สมบัติของคลื่นค่ะเริ่มที่หัวข้อที่1นะคะชนิดของคลื่นโดยเราสามารถจำแนกชนิดของคลื่นได้หลายวิธีนะคะวิธีแรกเนี่ยก็คือจะจำแนกตามตัวกลางในการเคลื่อนที่เราสามารถที่จะจำแนกคลื่นเป็น2ชนิดด้วยกันนะคะคือคลื่นกลแล้วก็คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าค่ะโดยคลื่นกลเนี่ยคือคลื่นที่จะต้องอา

สายตัวกลางในการเคลื่อนที่นะคะเช่นคลื่นในเส้นเชือกเราก็จะใช้เชือกเป็นตัวกลางในการเคลื่อนที่นะคะแล้วก็คลื่นน้ำก็จะใช้น้ำเป็นตัวกลางในการเคลื่อนที่นะคะแล้วก็คลื่นเสียงซึ่งจะมีอากาศเป็นตัวกลางในการเคลื่อนที่นะคะจากนั้นนะคะจะเป็นคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้านะคะคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าเนี่ยคือคลื่นที่ไม่ต้องอาศัยตัวกลางในการเคลื่อนที่นะคะตัวอย่างก็เช่นคลื่นแสงคลื่นวิทยุคลื่นไมโครเวฟหรือว่ารังสีชนิดต่างๆนะคะนอกจากนี้นะคะเรายังสามารถจำแนกชนิดของคลื่นได้นะคะเป็น2ชนิดตามลักษณะการสั่นของแหล่งกำเนิด นะคะก็จะเป็นคลื่นตามขวางแล้วก็คลื่นตามยาวนะคะจากภาพนะคะสังเกตง่ายๆคือคลื่นตามขวางเนี่ยจะมีทิศทางการสั่นของตัวกลางและทิศทางการเคลื่อนที่ของคลื่นตั้งฉากกันนะคะเช่นคลื่นในเส้นเชือกหรือว่าคลื่นน้ำเป็นต้นนะคะถัดมานะคะก็คือคลื่นตามยาวจะสังเกตได้ว่าทิศทางการสั่นของตัวกลางแล้วก็ทิศทางการเคลื่อนที่ของคลื่นเนี่ยจะมีทิศเดียวกันนะคะเช่นคลื่นในสปริงเป็นต้นนะคะตามภาพเลยนะคะหัวข้อที่2นะคะส่วนประกอบของคลื่นค่ะโดยพิจารณาจากภาพนะคะเริ่มจากแอมพลิจูดนะคะคือระยะกระจัดสูงสุดของคลื่นซึ่งเราจะวัดจากระดับปกตินะคะหรือความสูงของสันคลื่นหรือว่าความสูงของท้องคลื่นนะคะจากระดับปกติดังภาพเลยค่ะมีสัญลักษณ์เป็น A ค่ะมีหน่วยเป็นเมตรนะคะจากนั้นก็จะเป็นความถี่นะคะความถี่เนี่ยคือจำนวนคลื่นที่เคลื่อนที่ครบรอบใน1หน่วยเวลานะคะมีสัญลักษณ์เป็นอักษรตัว F นะคะแล้วก็มีหน่วยเป็นเฮิร์ตซ์ค่ะแล้วก็คาบนะคะคือเวลาที่คลื่นเคลื่อนที่ครบ1รอบนะคะหรือส่วนกลับของความถี่นั่นเองค่ะมีสัญลักษณ์เป็นตัว T นะคะมีหน่วยเป็นวินาทีค่ะแล้วก็ความยาวคลื่นนะคะคือระยะทางที่คลื่นเคลื่อนที่ครบ1รอบนะคะเช่นจากสันคลื่นถึงสันคลื่นถัดไปนะคะก็จะมีสัญลักษณ์เป็นแลมด้านะคะมีหน่วยเป็นเมตรและส่วนที่ใช้ในการคำนวณ นะคะสำหรับหัวข้อนี้ก็คืออัตราเร็วของคลื่นนะคะก็คือระยะทางที่คลื่นเคลื่อนที่ได้ใน1หน่วยเวลานะคะซึ่งระยะทางที่คลื่นเคลื่อนที่ได้เนี่ยก็คือแลมด้านะคะส่วนเวลาที่ใช้ในการเคลื่อนที่เนี่ยก็คือคาบซึ่งก็คือส่วนกลับของความถี่นะคะเราจะแสดงความสัมพันธ์ตามสมการ t เท่ากับ1ส่วน f นะคะดังนั้นเราจะสามารถคำนวณอัตราเร็วของคลื่นได้ดังสมการนะคะ v เท่ากับ f ลัมดาค่ะหัวข้อที่3นะคะการซ้อนทับกันของคลื่นค่ะเกิดจากการรวมตัวกันของคลื่น2ขบวนนะคะที่เคลื่อนที่เข้าหากันโดยเราจะแบ่งออกเป็น2แบบคือแบบเสริมแล้วก็แบบหักล้างแบบเสริมเนี่ยเกิดจากการรวมตัวกันของคลื่นในเฟสเดียวกันนะคะระหว่างสันคลื่นกับสันคลื่นหรือว่าท้องคลื่นกับท้องคลื่นนะคะซึ่งผลลัพธ์ที่ได้เนี่ยคือแอมพลิจูดของคลื่นที่ซ้อนทับกันเนี่ยจะมีค่าเพิ่มขึ้นดังภาพนะคะส่วนแบบที่2เนี่ยก็คือแบบหักล้างเกิดจากการรวมตัวกันของคลื่นในเฟสตรงกันข้ามระหว่างตำแหน่งสันคลื่นกับท้องคลื่นนะคะซึ่งผลที่ได้เนี่ยก็คือแอมพลิจูดของคลื่นที่ซ้อนทับกันจะมีค่าลดลงดังภาพค่ะและเมื่อเราสังเกตจากภาพนะคะการซ้อนทับกันของคลื่นทั้ง2แบบเนี่ยเราจะพบว่าเมื่อคลื่นเคลื่อนที่ออกจากกันแล้วแอมพลิจูดของคลื่นจะมีค่าคงรูปเดิมนะคะและหัวข้อสุดท้ายนะคะคือสมบัติของคลื่นค่ะซึ่งจะมี4สมบัติด้วยกันนะคะก็คือการสะท้อนหักเหเลี้ยวเบนแล้วก็แทรกสอดนะคะโดยเราจะเริ่มจากสมบัติข้อที่1ค่ะคือการสะท้อนนะคะเมื่อคลื่นเคลื่อนที่กระทบสิ่งกีดขวางนะคะจะเกิดการสะท้อนกลับทำให้หน้าคลื่นกลับเฟสไป180องศานะคะภายใต้กฎการสะท้อนค่ะที่ว่ามุมตกกระทบจะมีค่าเท่ากับมุมสะท้อนนะคะโดยที่รังสีตกกระทบกับรังสีสะท้อนจะต้องอยู่ในระนาบเดียวกันนะคะเช่นการสะท้อนของแสงเมื่อตกกระทบบนพื้นผิววัตถุที่เรียบนะคะแต่ข้อสอบส่วนใหญ่เนี่ยมักจะออกในกรณีของการสะท้อนของคลื่นในเส้นเชือกนะคะซึ่งเราเนี่ยจะต้องแยกพิจารณาเป็น2กรณีนะคะกรณีที่1คือกรณีที่ปลายของเส้นเชือกหรือว่าจุดสะท้อนเนี่ยถูกตรึงไว้ตามภาพนะคะคลื่นสะท้อนเนี่ยจะเกิดการสะท้อนกลับทำให้เฟสเปลี่ยนไป180องศานะคะเช่นหากว่าคลื่นตกกระทบเนี่ยเป็นสันคลื่นคลื่นที่สะท้อนออกมาก็จะเป็นท้องคลื่นนะคะและในกรณีที่2นะคะปลายของเส้นเชือกหรือจุดสะท้อนเนี่ยไม่ได้ถูกไว้นะคะคลื่นที่สะท้อนจะไม่กลับเฟสค่ะกล่าวคือ
คลื่นที่ตกกระทบกับคลื่นที่สะท้อนนะคะจะมีเฟสเดียวกันดังภาพนะคะเช่นหากคลื่นตกกระทบ

เป็นสันคลื่นคลื่นที่สะท้อนออกมาก็จะเป็นสันคลื่นเช่นเดิมนะคะอันนี้ต้องสังเกตให้ดีนะคะว่าปลายเส้นเชือกของเราเนี่ยถูกตรึงไว้หรือว่าปล่อยเป็นอิสระค่ะถัดมานะคะคือสมบัติข้อที่2ค่ะคือการหักเหนะคะเมื่อคลื่นเคลื่อนที่ผ่านรอยต่อระหว่างตัวกลางจะทำให้ทิศทางการเคลื่อนที่ของคลื่นเปลี่ยนไปจากแนวเดิมนะคะส่งผลให้อัตราเร็วความยาวคลื่นเปลี่ยนแปลงแต่ความถี่ของคลื่นยังคงเดิมนะคะภายใต้กฎของสเนลนะคะคือรังสีตกกระทบเส้นแนวฉากแล้วก็รังสีหักเหนะคะจะต้องอยู่ในระนาบเดียวกันแล้วก็สำหรับตัวกลางคู่หนึ่งนะคะอัตราส่วนระหว่างค่าไซน์ของมุมตกกระทบในตัวกลางที่1เนี่ยกับค่าไซน์ของมุมหักเหในตัวกลางที่2จะต้องเป็นไปตามสมการนะคะโดย n เนี่ยคือค่าดัชนีหักเหของแสงในตัวกลางนะคะและกรณีที่มุมตกกระทบทำให้เกิดมุมหักเหเท่ากับ90องศานะคะเราจะเรียกมุมตกกระทบนั้นว่ามุมวิกฤตนะคะและเมื่อมุมตกกระทบเนี่ยมีค่ามากกว่ามุมวิกฤตนะคะจะเกิดการสะท้อนกลับหมดที่รอยต่อของตัวกลางทั้งสองนะคะเรียกปรากฏการณ์แบบนี้ว่าการสะท้อนกลับหมดนะคะก็คือไม่เกิดการหักเหของคลื่นนะคะแต่จะเกิดสมบัติการสะท้อนของคลื่นแทนอันนี้สำคัญนะคะข้อสอบออกบ่อยมากนะคะแล้วก็สมบัติข้อที่3นะคะก็คือการเลี้ยวเบนค่ะการเลี้ยวเบนเนี่ยเป็นปรากฏการณ์เมื่อคลื่นเคลื่อนที่ไปพบกับสิ่งกีดขวางนะคะที่มีลักษณะเป็นช่องโดยคลื่นจะเคลื่อนที่เลี้ยวอ้อมผ่านสิ่งกีดขวางนั้นๆนะคะโดยหน้าคลื่นที่เคลื่อนที่ผ่านสิ่งกีดขวางเนี่ยค่ะจะสร้างหน้าคลื่นใหม่ดังภาพนะคะตามหลักของฮอยเกนค่ะที่กล่าวว่าทุกๆจุดบนหน้าคลื่นนะคะสามารถเป็นแหล่งกำเนิดคลื่นใหม่ที่ให้คลื่นที่มีความยาวคลื่นเดิมแล้วก็เฟสเดิมได้ค่ะและสุดท้ายนะคะก็คือสมบัติข้อที่4ค่ะการแทรกสอดการแทรกสอดเป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อคลื่นแสง2ขบวนนะคะเคลื่อนที่มาพบกันและจะเกิดการรวมตัวกันแล้วก็แทรกสอดกันนะคะเกิดเป็นแถบมืดแล้วก็แถบสว่างบนฉากนะคะโดยแหล่งกำเนิดของแสงเนี่ยจะต้องเป็นแหล่งกำเนิดอาพันธ์นะคะซึ่งเป็นแหล่งกำเนิดที่ให้คลื่นแสงที่มีความถี่ความยาวคลื่นอัตราเร็วแล้วก็แอมพลิจูดเท่ากันนะคะโดยมีเฟสตรงกันหรือว่าต่างกันคงที่นะคะซึ่งการแทรกสอดกันของคลื่นนะคะจะมี2แบบด้วยกันค่ะคือแบบเสริมเรียกว่าแนวปฏิบัติแทนด้วยสัญลักษณ์ก็คือตัว A นะคะหรือก็คือแถบสว่างที่เกิดบนฉากนั่นเองค่ะแล้วก็แบบที่2นะคะก็คือแบบหักล้างเรียกว่าแนวบับนะคะแทนด้วยสัญลักษณ์ก็คือตัว N ซึ่งก็คือแถบมืดที่เกิดบนฉากตามภาพนะคะถ้าให้ช่องแคบนะคะ S1 และ S2 นะคะเป็นแหล่งกำเนิดแสงซึ่งห่างกันเป็นระยะดีนะคะเมื่อแสงเนี่ยเดินทางผ่านช่องแคบมาถึงฉากด้วยระยะทางที่ต่างกันและเดินทางมาที่จุดเดียวกันนะคะคือจุด P จะได้ผลต่างของทางเดินแสงระหว่าง S1P กับ S2Pดังสมการนะคะถ้าคลื่นเคลื่อนที่แทรกสอดแบบเสริมที่จุด P นะคะพิจารณาตามเส้นสีชมพูในภาพนะคะเราจะพบว่าผลต่างทางเดินแสงจะมีค่าเท่ากับ n แลมดาดังสมการค่ะและหากคลื่นเกิดการแทรกสอดแบบหักล้างกันนะคะที่จุด P พิจารณาตามภาพก็คือเส้นสีแดงในภาพนะคะผลต่างทางเดินแสงเนี่ยจะมีค่าเท่ากับ n ลบ1ของแลมดาดังสมการค่ะและในกรณีที่เราไม่ทราบผลต่างของทางเดินแสงนะคะแต่ว่าเราทราบมุมซีต้าระหว่างจุดที่สนใจกับแนวปฏิบัติ A0 นะคะเราสามารถใช้ดีไซน์เซต้าแทนผลต่างของทางเดินแสงได้นะคะซึ่งดีเนี่ยคือระยะห่างระหว่างช่องแคบ S1 กับ S2 ดังสมการค่ะเอาละค่ะเนื้อหาที่สำคัญเกี่ยวกับคลื่นกลนะคะก็หมดลงแล้วนะคะขอให้นักเรียนทุกคนนะคะฝึกทำโจทย์เยอะๆค่ะแล้วก็โชคดีในการสอบนะคะ

0: นาสายพันธุ์ใหม่หรือโควิด-19 วิธีที่มนุษย์ใช้ป้องกันความเสี่ยงต่อการติดเชื้อไวรัสนี้คือการรักษาระยะห่างหรือ social distancing ไม่ว่าจะไปที่ไหนเราจะเห็นทุกคนสวมหน้ากากอนามัยล้างมือบ่อยๆหรือใช้เจลแอลกอฮอล์และถ้าไม่จำเป็นผู้คนก็จะไม่ออกนอกบ้านไม่อยู่ในที่คนพลุกพล่านและคอยติดตามข่าวสารการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสหลายธุรกิจได้รับผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อมจนต้องได้ลดพนักงานเลิกจ้างหรือปิดตัวเองลงท่ามกลางวิกฤตโลกเช่นนี้ทำให้มนุษย์ทั่วโลกต้องปรับการใช้ชีวิตเราทุกคนทุกเพศทุกวัยต้องเผชิญไม่เว้นแต่วัยเด็กนะคะ
1: อยู่ที่บ้านค่ะก็จะทำงานบ้านล้างจานค่ะแล้วก็ไปทำบุญตักบาตรตอนเช้าค่ะแล้วก็ได้ใช้เวลาอยู่กับครอบครัวมากขึ้นทำขนมเรียนออนไลน์ค่ะมีเล่นเกมเล่นโทรศัพท์ทำงานบ้านแล้วก็เยอะแยะเลยค่ะเปลี่ยนมากค่ะเพราะว่าเวลาหนูไม่รู้อะไรค่ะก็จะต้องถามครูค่ะแต่ว่าเวลาเราเรียนออนไลน์ค่ะตอนนี้เราก็ไม่ได้ถามค่ะเพราะว่าเราเรียนทางโทรศัพท์ค่ะก่อนนะคะเขามีแบบรณรงค์ว่าอย่าแบบใช้โทรศัพท์โดยไม่จําเป็นอย่ามองโทรศัพท์เยอะเกินไปอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะแต่พอช่วงโควิดเนี่ยมันมีเรียนออนไลน์เข้ามาค่ะมันทำให้หนูต้องกลับไปใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์แบบอาจจะทำให้ตาหนูเสียได้ค่ะ
0: การแสดงออกทั้งในด้านความคิดและการกระทำของเด็กถือเป็นการใช้สิทธิ์ในการมีส่วนร่วมตามอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กซึ่งเป็นสิทธิ์ที่จะให้ความสำคัญกับการปกป้องเรียกร้องผลกระทบที่เกิดกับชีวิตความเป็นอยู่ของเด็กด้วยการอนุญาตให้เด็กได้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจในเรื่องต่างๆที่เกี่ยวข้องกับตนเองและสามารถแสดงความคิดเห็นโดยไม่กระทบสิทธิ์และเสรีภาพของบุคคลอื่นเช่นเมื่อเกิดเหตุการณ์หรือมีประเด็นขึ้นแบบนี้ในฐานะของการเป็นสมาชิกของสังคมเด็กๆก็มีสิทธิ์ที่จะแสดงออกทางความคิดเห็นและการกระทำ
2: แต่บางครั้งเรากลับเจอเหตุการณ์ชวนให้คิดว่าทำไมเด็กไทยบางคนไม่กล้าแสดงความคิดเห็นไม่กล้าพูดแต่จะนั่งเงียบๆรับฟังอย่างเดียวเพราะอะไรคะเพราะอะไรกันคะเด็กๆ
0: การปลูกฝังให้เด็กกล้าที่จะแสดงความคิดเห็นบอกความต้องการหรือความรู้สึกของตัวเองได้ต้องฝึกตั้งแต่ยังเล็กผู้ปกครองบางครอบครัวเริ่มต้นด้วยการสอนภาษามือให้ลูกเพื่อปลูกฝังให้ลูกสามารถบอกความรู้สึกหรือความพื้นฐานของตัวเองให้ได้ตั้งแต่ยังไม่สามารถพูดได้เช่นหิวอิ่มเอาอีกง่วงอยากเล่นนี่คือการสอนให้เด็กหัดคิดและสื่อสารให้เป็นเข้าใจอารมณ์และความต้องการของตัวเองการรู้จักอารมณ์และการจัดการอารมณ์ของตัวเองวิธีสอนให้เด็กรู้จักอารมณ์เช่นวิธีให้เด็กฝึกบอกความรู้สึกและอารมณ์และสาเหตุของความรู้สึกนั้นว่าเกิดขึ้นเพราะอะไรสีแทนอารมณ์ที่เกิดขึ้นสีแทนอารมณ์ต่างๆได้แก่สีเขียวอารมณ์ของความสุขสงบมีสมาธิสีเหลืองอารมณ์วิตกกังวลเบื่อหน่ายไม่มีสมาธิอึดอัดไม่พอใจสีแดงอารมณ์โมโหฉุนเฉียวอยากทำลายสีฟ้าอารมณ์เศร้าเสียใจท้อแท้และหมดหวังเช่นวันนี้เด็กได้รับของขวัญวันเกิดหนูมีความสุขและเทียบสีอารมณ์ของหนูจะเป็นสีเขียวส่วนวิธีจัดการอารมณ์เมื่อลูกเกิดอารมณ์ฉุนเฉียวพ่อแม่อาจใช้วิธีเข้าไปกอดและค่อยๆพูดด้วยเหตุผลทั้งนี้อย่าลืมนะคะว่าพ่อแม่คือต้นแบบอารมณ์ที่ใกล้ที่สุดที่ลูกๆจะเรียนรู้ได้
2: ต่อไปนี้อยากให้เพื่อนๆช่วยบอกทีว่าภาพเหล่านี้แสดงถึงความรู้สึกอย่างไรภาพที่1ภาพที่2ภาพที่3ภาพที่4และภาพที่5

0: ดีมากจ้าเพื่อนๆสามารถบอกได้ใช่ไหมว่าแต่ละภาพแสดงความรู้สึกอย่างไรคราวนี้อยากถามเพื่อนๆว่าถ้าเกิดเหตุการณ์เหล่านี้เพื่อนๆรู้สึกอย่างไรช่วยตอบที 1. เมื่อครูมอบหมายงานให้ทำมากๆเธอจะรู้สึก 2. ถ้ามีคนบอกว่าทำไมแต่งตัวเชยจังเธอจะ 3.เมื่อถูกเลือกให้เป็นหัวหน้าห้องเธอรู้สึก 4. ถ้าหากเธอมีความสามารถหลายอย่างเธอรู้สึก 5. เคยไหมที่เธอรู้สึกว่าทำไมพยายามแล้วก็ทำไม่ได้สักทีทั้งหมดนี้เป็นแค่ส่วนหนึ่งของแนวทดสอบซึ่งไม่ว่าจะตอบอย่างไรไม่มีถูกหรือผิดนะคะสำคัญตรงที่ว่าเด็กๆสามารถบอกความรู้สึกจริงๆและความต้องการของตัวเองได้หรือไม่เพราะการเข้าใจตนเองเป็นเรื่องสำคัญและอาจจะนำไปสู่การเห็นคุณค่าในตนเองได้นะคะ
1: นอกจากเรื่องการเข้าใจอารมณ์และความต้องการของตัวเองแล้วการที่เด็กๆได้รู้ว่าตัวเองมีพรสวรรค์อะไรนี่จึงเป็นของขวัญชิ้นพิเศษสำหรับเด็กด้วยเช่นกันค่ะเด็กแต่ละคนมีศักยภาพในตัวเองสำหรับอัจฉริยภาพด้านต่างๆแต่จะมีอัจฉริยภาพบางประการเท่านั้นที่สามารถพัฒนาขึ้นได้มากกว่าด้านอื่นๆและเฉพาะกับคนคนนั้นเท่านั้นค่ะดร.ฮาวเวิร์ดการ์ดเนอร์นักจิตวิทยาผู้นำเสนอทฤษฎีพหุปัญญาและอัจฉริยภาพด้านต่างๆ8ประการเขาไม่เชื่อวัดอัจฉริยภาพด้วยการทดสอบ IQ นั้นสามารถใช้เป็นเครื่องมือวัดที่แน่นอนได้แต่เชื่อว่าอัจฉริยภาพสามารถสร้างได้ในตัวบุคคลด้วยวิธีการเรียนรู้แบบเฉพาะตัวเพื่อพัฒนาศักยภาพนั้นอัจฉริยภาพทั้ง8ด้านนี้ได้แก่ 1. อัจฉริยภาพด้านดนตรีชอบเล่นดนตรีชอบฟังเพลงเก่งเรื่องจังหวะแกะโน้ตเก่งเรียนดนตรีได้เร็วและคนชมว่าเล่นดนตรีหรือร้องเพลงได้เก่ง 2.อัจฉริยภาพด้านร่างกายชอบเล่นกีฬาชอบใช้ร่างกายเต้นเก่งเล่นกีฬาได้ดีกว่าคนอื่นและใช้เครื่องมือต่างๆได้อย่างชำนาญ 3. อัจฉริยภาพด้านผู้คนมีมนุษยสัมพันธ์เป็นเลิศเพื่อนเยอะเข้าสังคมได้ดีมีแต่คนอยากอยู่ใกล้รู้ใจคนรอบข้างคนชมว่าให้คำปรึกษาเก่ง 4.อัจฉริยภาพด้านภาษาชอบอ่านหนังสือชอบเขียนหนังสือชอบเรียนภาษาสามารถจดจำและใช้ศัพท์ใหม่ๆได้รวดเร็วกว่าคนอื่น 5. อัจฉริยภาพด้านตรรกะชอบใช้เวลาอยู่กับตัวเลขเก่งคณิตศาสตร์ถนัดในการคำนวณเก่งเรื่องการเรียงลำดับสิ่งต่างๆคนมักชมว่าคิดเลขได้รวดเร็ว 6.อัจฉริยภาพด้านธรรมชาติชอบใช้เวลาอยู่กับต้นไม้ชอบเดินในสวนชอบปลูกต้นไม้มีพรสวรรค์ในการดูแลและสื่อสารกับสัตว์เข้าใจอารมณ์และความรู้สึกของสัตว์ 7. อัจฉริยภาพด้านการเข้าใจตัวเองชอบใช้เวลาอยู่คนเดียวชอบคิดวิเคราะห์เรื่องของตัวเองชอบอ่านหนังสือพัฒนาตัวเองและเป็นคนที่เข้าใจตัวเองได้ดี8. อัจฉริยภาพด้านภาพชอบถ่ายรูปและวาดรูปถ่ายรูปและวาดรูปได้อย่างสวยงามโดยไม่ต้องมีใครมาสอนชอบใช้จินตนาการและอ่านแผนได้ดีการช่วยให้เด็กๆได้ค้นพบตัวเองรู้จักตัวเองเพื่อนำไปสู่การกล้าแสดงออกในทางสร้างสรรค์และเหมาะสมแน่นอนค่ะว่าผู้ปกครองบุคคลรอบข้างและสิ่งแวดล้อมย่อมมีผลอย่างยิ่งต่อตัวเด็กด้วยนะคะการใช้สิทธิ์ในการมีส่วนร่วมและแสดงความคิดเห็นของเด็กๆยังสามารถทำได้หลากหลายวิธีค่ะเช่นการที่เด็กๆได้เข้าร่วมกิจกรรมของสังคมการส่งเสริมให้เด็กมีส่วนร่วมในระดับครอบครัวชุมชนและสังคมซึ่งนอกจากเด็กๆจะรู้สึกดีที่ได้รับการยอมรับแล้วยังช่วยให้เด็กเติบโตขึ้น

0: ้นอย่างมีจิตสาธารณะและพวกเขาจะรู้สึกถึงความเป็นเจ้าของชุมชนหรือประเทศที่อยู่ต่อไปด้วยค่ะ
1: การรู้จักตนเองเป็นจุดเริ่มต้นแห่งปัญญา

0: ำตะคองเป็นแหล่งกักเก็บน้ำสำคัญที่อบอุ้มชาวโคราชไว้ให้มีน้ำเพื่ออุปโภคและบริโภคแต่ในปัจจุบันปี2562ปริมาณน้ำในเขื่อนอย่างน่าใจหายจากความจุเต็ม314ล้านลูกบาศก์เมตรเหลือเพียงครึ่งหนึ่งแม้ผ่านพ้นฤดูฝนไปแล้วปริมาณน้ำก็ยังอยู่ในระดับวิกฤตและถึงแม้ว่าเขื่อนลำตะคองจะอยู่ติดกับต้นน้ำอย่างเขาใหญ่แต่ปริมาณน้ำก็ไหลลงเขื่อนไม่ได้อย่างเต็มที่จิตอาสาพระราชทานดำเนินโครงการสำรวจพื้นที่คลองสามสายหลักที่เป็นต้นน้ำไหลลงสู่เขื่อนลำตะคองคือคลองหินลับคลองยางและคลองลำตะคองระยะทางรวม190กิโลเมตรจากการสำรวจพบสิ่งกีดขวางลำน้ำรวมทั้งหมดมากถึง461จุด
1: จิตอาสาพระราชทานก็คือว่ามีโซนน้ำที่จะต้องดูแลในเรื่องของทำยังไงให้น้ำจากเขาใหญ่ให้ไหลลงสู่ลำตะคองให้มากที่สุดวันนี้ก็คือเรามาทำเรื่องของสิ่งที่เราทำได้นั่นก็คือทำลายสิ่งกีดขวางปล่อยให้ทางน้ำเดินได้สะดวก

0: ที่น่าตกใจก็คือสิ่งกีดขวางลำน้ำส่วนใหญ่เกิดจากการกระทำของมนุษย์เริ่มจากปัญหาขยะสะสมอุดตันจนขวางทางน้ำและทำให้น้ำเน่าเสียไม่มีคุณภาพการสร้างสิ่งกีดขวางทางน้ำไว้เพื่อชะลอไม่ให้น้ำไหลกัดเซาะเข้าพื้นที่ของตนไปจนถึงการสร้างฝายกั้นน้ำแบบไม่มีชีวิตคือปิดตายและสูงเกินกฎหมายกำหนดทำให้น้ำไม่สามารถไหลผ่านตามธรรมชาติได้แม้แต่ละจุดจะเป็นเพียงปัญหาเล็กๆที่ผู้กระทำไม่ได้มีจุดประสงค์เพื่อขวางทางน้ำที่ไหลลงสู่เขื่อนโดยตรงแต่ลำตะคองสามสายระยะทางรวมกันไม่ถึง200กิโลเมตรที่พบปัญหาการกั้นขวางทางน้ำถึง461จุดย่อมก่อให้เกิดผลกระทบต่อพื้นที่ส่วนรวมได้อย่างใหญ่หลวง
1: เราทุกคนต้องการน้ำแต่ทำยังไงที่จะทำให้น้ำคงอยู่กับเราไปนานก็คือเราช่วยกันบำรุงรักษาไหมพัฒนาแหล่งน้ำกันบ้างไหมถ้าเรารักษาลำคลองลำน้ำลำห้วยทุกอย่างที่เรามีทุกที่เลยค่ะอยากให้ช่วยกันรักษาหน่อยก็คือแค่ไปดูเขาว่าเอ้ยตอนนี้เขาไหลดีไหมเขาสามารถที่จะไปช่วยคนข้างล่างๆต่อไปได้ไหมเรามีอยู่ได้คนอื่นๆก็อยู่กับเราได้เหมือนกัน
2: อยากให้ทุกคนนะครับเคารพกติกาเคารพกฎหมายอยากจะให้ลำน้ำลำตะคองของเรามีความสะอาดคลองสวยน้ำใสเพื่อใช้ในประโยชน์ชั่วลูกชั่วหลานตราบเท่านานแสนนานครับ

นี่เป็นเพียงจุดเริ่มต้นของการสำรวจและลงมือแก้ไขอย่างจริงจังเพื่อสายน้ำที่เปรียบดังเส้นเลือดใหญ่ล่อเลี้ยงชีวิตชาวโคราชและจะเป็นจุดเริ่มต้นของการสร้างจิตสำนึกที่ดีและผลักดันให้ทุกฝ่ายปกป้องและรักษาสายน้ำแห่งนี้ให้คงอยู่ตลอดไป

เผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขา
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1 ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

สวัสดีค่ะพบกับพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาประจำวันพุธที่16กันยายนพุทธศักราช2569ค่ะวันนี้ประเทศไทยยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งนะคะจะเป็นพื้นที่ไหนบ้างเราไปติดตามพร้อมๆกันค่ะจากแผนที่อากาศและภาพถ่ายดาวเทียมนะคะพบว่าประเทศไทยยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณภาคเหนือทั้งนี้เนื่องจากร่องมรสุมเลื่อนขึ้นมาพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนค่ะประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยในขณะที่มีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณภาคกันค่ะสำหรับพื้นที่เสี่ยงภัยสูงที่จะเกิดฝนตกหนักถึงหนักมากของวันนี้นะคะได้แก่บริเวณภาคเหนือจังหวัดลำปางพะเยาน่านและแพร่ค่ะและในส่วนของคลื่นลมในวันนี้นะคะคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังปานกลางค่ะโดยทะเลอันดามันและอ่าวไทยคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยค่ะเรามาต่อกันที่พยากรณ์อากาศรายภาคประจำวันนี้กันค่ะบริเวณภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนอุตรดิตถ์ตากพิษณุ

โลกพิจิตรและเพชรบูรณ์โดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดลำปางพะเยาน่านและแพร่บริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองบัวลำพูหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครนครพนมชัยภูมิขอนแก่นกาฬสินธุ์มุกดาหารมหาสารคามยโสธรอำนาจเจริญและอุบลราชธานีบริเวณภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์สิงห์บุรีลพบุรีสระบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมและสมุทรสาครบริเวณภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกราชบุรีฉะเชิงเทราจันทบุรีและตราดบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานียะลาและนราธิวาสบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาและสตูลปิดท้ายกันที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งในวันนี้นะคะขอให้ประชาชนในบริเวณภาคเหนือระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากรวมทั้งดินโคลนถล่มโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้ค่ะแล้วกลับมาติดตามพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ำอะไรอีกนะ
1: หนูตะวันคุณแม่โทรมาบอกว่าคุณครูประจำชั้นโทรมาฝากให้เตรียมตัวก่อนเปิดเทอมนะ
0: ล่ะคะคุณปู่คุณครูบอกว่ายังไงบ้างคะ
1: ก็ครูเพ็ญศรีให้ทบทวนวิชาภาษาอังกฤษครูอารักษ์ให้ซ้อมบวกลบคูณหารครูกระยายฝึกอ่านทำนองสนอง
0: โอ้ยแค่ได้ยินก็เหนื่อยแทนมีครูเยอะก็ให้งานเยอะมีครูเยอะๆนี่ไม่ดีเลยนะครับ
1: โอ้ยปู่ว่าโชคดีแค่ไหนแล้วที่มีครูรู้ไหมว่าโรงเรียนที่อยู่ไกลๆอย่างบนดอยหรือแนวชายแดนเนี่ยหลายโรงเรียนมีครูไม่ครบชั้นบางโรงเรียนมีครูแค่คนเดียวเองนะ
0: อ้าวแล้วเด็กๆจะเรียนกันยังไงเหรอคะ
1: เพราะเหตุนี้แหละในหลวงรัชกาลที่9จึงทรงพระราชดำริให้ก่อตั้งมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม
2: ในพระบรมราชูปถัมภ์
1: หรือที่เรียกว่า DLTV เด็กๆ เลยได้เรียนกันช่องนี้ยังไงล่ะเด็กๆเคยดูกันไหม
3: โรงเรียนบนยอดดอยจังหวัดแม่ฮ่องสอนพุทธศักราช2545
0: โอ้ยที่นี่ที่ไหนเนี่ย
4: ครูครับวิชาภาษาไทยไม่มีครูมาสอนครับ
5: อ้าวครูใหญ่ไปไหนเนี่ยเขาสอนวิชาภาษาไทยนี่ครูก็ต้องไปสอนวิชาเลขพี่ประถมปลายด้วยสิเอางี้เดี๋ยวครูไปตามครูใหญ่ให้นะ
0: ครับ
5: ครูใหญ่ขึ้นไปทำอะไรบนนั้นครับเดี๋ยวตกนะครับ
6: อ้าวครูมาก็ดีแล้วมาช่วยผมหมุนจานดาวเทียมหน่อยเร็ว
5: อ้าวครูอยากดูทีวีอะไรตอนนี้ล่ะครับ
6: ก็ติดทีวีให้เด็กเรียนเนี่ยแหละครูในหลวงทรงตั้งมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมถ่ายทอดสดการสอนจากโรงเรียนวังไกลกังวลเลยนะอึ้งทีนี้เด็กๆก็จะได้เรียนจากทีวีทุกวิชาเลยล่ะโรงเรียนเราน่ะถึงจะมีครูน้อยก็ไม่เป็นไรแล้ว
5: ครูใหญ่จำดีๆจำดีๆครับลงมาเถอะครับครูใหญ่ให้ผมทำครับ
7: พร้อมหรือยังคะ
5: มีครูตู้จากในหลวงมาช่วยเนี่ยดีมากๆเลยนะครับต่อไปผมกับครูใหญ่ก็คงไม่เหนื่อยมากแล้วละ
6: เรื่องเหนื่อยนะไม่สำคัญกับผมนักหรอกแต่ที่สำคัญคือสิ่งนี้จะทำให้เด็กไทยได้มีความรู้อย่างเท่าเทียมกันอะไร
8: บวก8บวก4เท่ากับเท่าไหร่นักเรียนคิดว่าเป็นการบวก
0: เรียนจากที่ไหนก็ได้นี่ดีมากเลยนะคะเด็กๆทุกท้องที่จะได้มีความรู้เหมือนกัน
1: ใช่แล้วล่ะนั่นคือเหตุผลสำคัญที่ในหลวงรัชกาลที่9โปรดให้ตั้งมูลนิธินี้ขึ้นมานะพระองค์เสด็จไปที่กันดารเห็นว่าเด็กๆไม่ได้เรียนหนังสือเลยเอาเทคโนโลยีเข้ามาช่วยสมัยนั้นไม่มีใครคิดเรื่องนี้กันเลยนะและทุกวันนี้ในหลวงรัชกาลปัจจุบันก็ได้ทรงสานต่อโครงการปรับปรุงพัฒนา DLTV ให้ทันสมัยเข้าถึงเด็กไทยทั่วประเทศเพราะทั้งสองพระองค์มีพระราชประสงค์ให้ทุกคนได้รับการศึกษาอย่างเท่าเทียมและทั่วถึงกันอย่างที่ตะวันบอกนั่นแหละ
0: ดีจริงเลยนะครับในหลวงรัชกาลที่9ถ้าเป็นครูอย่างแท้จริงเลยนะครับถึงได้ริเริ่มสิ่งต่างๆขึ้นมา
1: ใช่แล้วล่ะทรงเป็นแบบอย่างที่ดีของครูทุกคนจริง
0: ๆหนูขอดูช่องของชั้นอื่นบ้างได้ไหมคะ
1: อ้าวได้สิ
0: วันนี้ได้เรียนกับ DLTV ทั้งสนุกทั้งได้ความรู้และยังได้เห็นอีกว่าในหลวงรัชกาลที่9คือครูของแผ่นดินที่อยากให้เด็กไทยได้รับโอกาสทางการศึกษาได้เรียนหนังสืออย่างเท่าเทียมกันเพื่อจะมีชีวิตที่ดีและเป็นกำลังพัฒนาประเทศนี้ไปด้วยกัน

0: มเด็จย่าโปรดให้ทำโครงการพัฒนาดอยตุงปลูกป่าและส่งเสริมอาชีพให้กับชาวเขาทดแทนการปลูกฝิ่น
1: ฝิ่นนี่ยาเสพติดนี่คะ
2: นี่จะให้เลิกปลูกผีด้วยใช่ไหมไม่ปลูกผีแล้วพวกเราจะอะไรกี
3: นั่นน่ะเป็นหอของสมเด็จย่าเอ็งคิดว่าท่านลำบากมาถึงบนดอยนี่เผื่อมันหลอกเอ็งหรือไง

0: แปลกใจใช่ไหมล่ะคะเพื่อนๆว่าทำไมอยู่ๆพวกเราถึงมานั่งรวมกันครบเลยวันนี้เป็นการถ่ายทำรายการเทปสุดท้ายของยังทำดีตามพ่อสอนพวกเราก็เลยถือโอกาสมาทำกิจกรรมดีๆและมาส่งท้ายรายการด้วยข้อคิดที่เป็นแรงบันดาลใจให้เพื่อนๆและเยาวชนนำไปปรับใช้กันต่อค่ะว่าแล้วเราก็เริ่มที่พี่ใหญ่สุดกันเลยค่ะ
1: ตลอดระยะเวลาที่ได้ส่งต่อแรงบันดาลใจดีๆจากคำสอนของพ่อถึงพี่ๆเพื่อนๆน้องๆผ่านรายการยังทำดีตามพ่อสอนนั้นสำหรับโนนี้ถือว่าเป็นประสบการณ์ที่ดีมากๆเลยค่ะเพราะนอกจากที่เราจะยังได้เรียนรู้คำสอนของพ่อแล้วเรายังส่งเสริมเพื่อนๆให้ได้เข้าใจและเรียนรู้คำสอนของพ่อได้อีกค่ะซึ่งสามารถนำมาเป็นแนวทางในการปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้ค่ะส่วนคำสอนของพ่อที่โนนี้จำได้ขึ้นใจและนำไปปรับใช้บ่อยๆนั้นก็คือความอดทนค่ะ
2: สำหรับหนูดีนะคะคำสอนของพ่อในหลวงรัชกาลที่9ที่หนูดีจำได้ขึ้นใจและนำไปปรับใช้ก็คือความซื่อสัตย์สุจริตค่ะที่สำคัญนะคะคำสอนของพ่อในหลวงรัชกาลที่9เป็นทั้งกำลังใจและพลังใจที่ทำให้เรามีความสุขเท่าที่หนูดีได้รับรู้และเรียนรู้เลยค่ะ
3: ส่วนหนูคำสอนของพ่อในหลวงรัชกาลที่9ที่หนูจำได้ขึ้นใจและทำมาปรับใช้คือเรื่องอยู่อย่างพอเพียงและหนูก็จะเป็นเด็กดีและทำดีตามที่พ่อในหลวงรัชกาลที่9ได้สอนไว้ค่ะ
4: สำหรับผมนะครับสิ่งที่ผมจำได้ขึ้นใจที่เป็นคำสอนของในหลวงรัชกาลที่9คือการทำความดีครับแต่สิ่งที่พวกเรานำมาเล่าในวันนี้เป็นเพียงแค่บางส่วนของท่านเท่านั้นนะครับเพราะว่ายังมีอีกหลายส่วนที่ในฐานะเด็กและเยาวชนไทยจะต้องศึกษาหาความรู้เพราะพระองค์ท่านเป็นตัวอย่างของการทำความดีโดยไม่หวังผลตอบแทนและไม่คิดถึงประโยชน์ส่วนตัวและท่านยังมีความมานะอุตสาหะความเพียรและความหมั่นเรียนรู้และสิ่งที่ผมพูดมาทั้งหมดนั้นเป็นสิ่งที่ผมได้มาจากการถ่ายรายการยังทำดีตามพ่อสอนครับ

0: ส่วนผมคำสอนของพ่อในหลวงรัชกาลที่9ที่ทำให้ผมจำขึ้นใจและนำไปปรับใช้คือเรื่องความดีครับและผมจะเป็นเด็กดีและทำดีตามที่พ่อในหลวงรัชกาลที่9ได้สอนครับ
1: สิ่งดีๆที่พวกเราได้เรียนรู้จากคำสอนของพ่อในหลวงรัชกาลที่9ตลอดระยะเวลาการทำงานถือเป็นความทรงจำที่ดีที่สุดค่ะมีหนึ่งคำที่พลอยสายได้ยินมาจากผู้ใหญ่ที่เคยได้ทำงานรับใช้ใต้เบื้องพระยุคลบาทในหลวงรัชกาลที่9ก็คือพระองค์ทรงตรัสกับผู้ที่ร่วมงานกับพระองค์ว่าการทำความดีเป็นความทรงจำที่เจริญสุขซึ่งพลอยสายเองก็คิดแบบนั้นเหมือนกันค่ะส่วนคำสอนที่พลอยสายจำได้ขึ้นใจก็คือพูดจริงทำจริงค่ะ
2: และเพื่อนๆอย่าลืมนำเอาข้อสอนของพ่อไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันเพื่อความสุขและความเจริญของชีวิตนะคะ
1: และพบกันใหม่ในโอกาสหน้าอย่าลืมคิดถึงพวกเรากันด้วยนะคะยังทำดีตามพ่อสอนเย
3: ้ในหลวงรัชกาลที่9บอกว่าขอให้ทุกคนมีความปรารถนาที่จะให้เมืองไทยพออยู่พอกินมีความสงบและทำงานตั้งอธิษฐานตั้งปณิธานในทางนี้ที่จะทำให้เมืองไทยอยู่แบบพออยู่พอกินมีความสงบเปรียบเทียบกับประเทศอื่นๆถ้าเรารักษาความพออยู่พอกินนี้ได้เราก็จะยอดยิ่งยวดได้ฉะนั้นถ้าทุกท่านซึ่งถือว่าเป็นผู้มีความคิดและมีอิทธิพลมีพลังที่จะทำให้ผู้อื่นซึ่งมีความคิดเหมือนกันช่วยกันรักษาส่วนรวมให้อยู่ดีกินดีพอสมควรขอย้ำพอควรพออยู่พอกินมีความสงบมาให้คนอื่นมาแย่งคุณสมบัตินี้จากเราไปได้ก็จะเป็นของขวัญวันเกิดที่ถาวรที่จะมีคุณค่าอยู่ตลอดกาลพระราชดำรัสขอพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชพระราชทานเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาวันที่23ธันวาคมพุทธศักราช2542

ฤดูฝนเป็นช่วงที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดอุทกภัยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขอแนะให้ประชาชนติดตามพยากรณ์อากาศข้อมูลปริมาณน้ำและประกาศเตือนภัยพร้อมปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดเก็บกวาดและกำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำเพื่อระบายน้ำได้อย่างรวดเร็วพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมให้จัดทำแนวคันกั้นน้ำป้องกันน้ำท่วมบ้านจัดเตรียมสิ่งของที่จำเป็นไว้ใช้เมื่อเกิดภัยหากฝนตกต่อเนื่องและระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นให้ขนย้ายสิ่งของขึ้นที่สูงตัดกระแสไฟฟ้าและงดใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าเมื่อน้ำท่วมบ้านหลีกเลี่ยงการเดินและประกอบกิจกรรมบริเวณที่น้ำท่วมสูงและกระแสน้ำไหลเที่ยวป้องกันการจมน้ำสัมผัสและจับวัตถุที่เป็นโลหะเมื่อร่างกายเปียกชื้นหรือยืนบนพื้นที่ชื้นแฉะป้องกันไฟฟ้าดูดหากสถานการณ์รุนแรงให้อพยพหนีไปตามเส้นทางที่ปลอดภัยการเรียนรู้วิธีปฏิบัติตนอย่างถูกต้องจะช่วยให้การดำเนินชีวิตในช่วงที่เกิดอุทกภัยเป็นไปอย่างปลอดภัยด้วยความห่วงใยจากกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยป้องกันภัยเชิงรุกบรรเทาทุกข์เมื่อเกิดภัยสายด่วนนิรภัย1784

ระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวสายพระโลหิตบุรพกษัตริย์นักรบองค์จอมทัพไทยณสมรภูมิเวียงสะจังหวัดสุราษฎร์ธานีพระองค์ทรงมีกระแสพระราชดำรัสว่าสถานการณ์ภาคใต้หนักเราจะอยู่ที่นี่ต่อไปยังไม่กลับภาพทุกภาพพระสุรเสียงกระแสพระราชดำรัสท่ามกลางสมรภูมิสร้างความอบอุ่นใจและซาบซึ้งแก่เหล่าทหารและประชาชนในพื้นที่เป็นอย่างยิ่งแม้จะต้องทรงเสี่ยงพยันตรายแต่เพื่ออธิปไตยของชาติและความผาสุกของประสบกรณิกรพระองค์จึงทรงปฏิบัติพระราชภารกิจดังกล่าวอย่างเต็มพระกำลังขณะเดียวกันก็ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในฐานะพระราชองครักษ์ประจำพระองค์ถวายความปลอดภัยแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกนาถและสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงระหว่างตามเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรทุกแห่งทั่วประเทศความกล้าหาญเด็ดเดี่ยวยังหาที่เปรียบมิได้อยู่ในสายพระโลหิตของพระองค์มาโดยตลอดจากพระบรมชนกนาถสู่พระราชโอรสภาพแห่งความกล้าหาญมิทรงหวาดหวั่นต่ออันตรายกระแสพระราชดำรัสที่บ่งบอกถึงความรักผืนแผ่นดินและประชาชนยิ่งกว่าพระองค์เองยังตราตรึงอยู่ในหัวใจของผู้อยู่ในเหตุการณ์มิรู้ลืมเหตุการณ์ในปีพุทธศักราช2516มีการปะทะกันระหว่างทหารไทยกับผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์ที่รอยต่อจังหวัดสกลนครและนครพนมขณะที่เฮลิคอปเตอร์ล่วงหน้า2ลำคือเฮลิคอปเตอร์ของแม่ทัพภาคที่2กับเฮลิคอปเตอร์ของผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนมประสบเหตุร้ายทำให้เฮลิคอปเตอร์ทั้ง2ลำตกผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนมเสียชีวิตแม่ทัพภาคที่2อาการสาหัสเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่งของรัชกาลที่9ตามมาติดๆพระองค์ทรงเห็นเหตุการณ์ทั้งหมดข้าราชบริพารกราบบังคมทูลฝ่าพระบาทขอให้เสด็จพระราชดำเนินกลับแต่พระองค์ทรงรับสั่งว่าเราเป็นจอมทัพไทยถ้าไม่ลงไปประชาชนกับทหารจะฆ่ากันตายพระองค์ทรงประทับและคลี่คลายปัญหาให้ใช้ความอลุ้มอล่วยรู้รักสามัคคีจึงได้เกิดอนุสาวรีย์รู้รักสามัคคีที่ภูผาน้อยจังหวัดสกลนครนี่คือภาพที่คนไทยซาบซึ้งตื้นตันใจในพระเมตตาความกล้าหาญเด็ดเดี่ยวและพระราชปรีชาญาณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ยังหาที่มิได้ซึ่งพระเมตตาความกล้าหาญเด็ดเดี่ยวและพระราชปรีชาญาณนี้ส่งทอดมายังล้นเกล้าล้นกระหม่อมรัชกาลที่10ยังเต็มเปี่ยมจะเห็นได้จากเหตุการณ์ในปีพุทธศักราช2519ที่บ้านหมากแข้งตำบลกกสะทอนอำเภอด่านซ้ายจังหวัดเลยที่ล้นเกล้าล้นกระหม่อมรัชกาลที่10ได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงตรวจเยี่ยมสถานการณ์ทรงฟังการบรรยายสรุปแล้วทรงตัดสินพระทัยเสด็จพระราชดำเนินเข้าไปแก้ปัญหาด้วยพระองค์เองโดยไม่ทรงเกรงกลัวพยันตรายใดๆเลยแม้แต่แม่ทัพภาคที่3ได้กราบบังคมทูลทัดทานพระองค์ทรงตรัสด้วยความเด็ดเดี่ยวว่าจะต้องไปแก้ไขสถานการณ์ให้ดีขึ้นให้ได้ชักช้าไม่ได้ต้องรีบไปแก้ไขให้ได้ในวันนี้และเดี๋ยวนี้ฉันต้องไปเพราะว่าเป็นหน้าที่ของทหารทรงรับสั่งให้เฮลิคอปเตอร์พระที่นั่งลงในพื้นที่ที่กำลังมีการปะทะกันพระองค์ทรงวิ่งฝ่าดงกระสุนโดยไม่ทรงเกรงกลัวทรงวางยุทธวิธีการรบให้กับทหารทรงสอนวิธีการใช้อาวุธอย่างคล่องแคล่วทรงเป็นหัวหน้าชุดปฏิบัติการและหัวหน้าชุด

ลาดตระเวนด้วยพระองค์เองอีกพระราชดำรัสหนึ่งที่ผู้เฒ่าผู้แก่ที่อยู่ในเหตุการณ์เล่าด้วยหยาดน้ำตาแห่งความปลื้มปิติและความรักเทิดทูนในพระองค์ว่าล้นเกล้าล้นกระหม่อมรัชกาลที่10ได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงปลอบขวัญให้กำลังใจประชาชนพระองค์ทรงตรัสว่าไม่ต้องกลัว

ไปประทับอยู่เป็นเพื่อนนักเรียนโรงเรียนบ้านหมาแข้งด้วยพระองค์เองเชื่อเหลือเกินว่าหนูๆเหล่านั้นคงไม่รู้หรอกว่านายทหารหนุ่มที่ไปอยู่เป็นเพื่อนพวกเขาในยามนั้นเป็นถึงพระโอรสในพระประมุขแห่งชาติพระองค์ทรงประทับแรมที่นั่นท่ามกลางอันตรายและความหนาวเหน็บของอากาศในคืนนั้นทรงชุดทหารที่ทรงนำไปเพียงชุดเดียวเสวยพระกริยาหารแบบง่ายๆมิได้เป็นภาระแก่ผู้ใดเลยช้อนสังกะสีจานสังกะสีทรงปฏิบัติพระองค์เป็นแบบอย่างแก่ทหารหารทรงประทับอยู่จนเหตุการณ์สงบก่อนที่พระองค์จะเสด็จพระราชดำเนินกลับพระองค์ยังทรงตรัสสั่งทหารให้จัดชุดหน่วยคุ้มกันอย่างรอบคอบให้ดูแลประชาชนอย่างดีที่สุดพระองค์ได้เสด็จกลับมาทรงเยี่ยมประชาชนและทหารที่บาดเจ็บด้วยพระเมตตาอย่างหาที่สุดมิได้

การละครั้งหนึ่งณพระราชนิเวศมฤคทายวันจังหวัดเพชรบุรีมีฝูงเนื้อทรายอาศัยอยู่จำนวนมากจึงเป็นที่มาของห้วยทรายนามที่บ่งบอกถึงความอุดมสมบูรณ์ของสัตว์ป่าและทรัพยากรธรรมชาติแต่แล้วเมื่อพื้นป่าถูกบุกรุกเพื่อทำไร่จึงทำให้สิ่งแวดล้อมเสื่อมโทรมฝนไม่ตกต้องตามฤดูกาลขาดแหล่งน้ำดินเสื่อมคุณภาพราษฎรไม่สามารถทำการเกษตรได้อีกนับเป็นเวลาอันยาวนานที่ความแห้งแล้งปกคลุมห้วยทรายจนกระทั่งในวันที่5เมษายน2526พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตรสภาพพื้นที่และมีรับสั่งว่าหากปล่อยทิ้งไว้จะกลายเป็นทะเลทรายในที่สุดพระองค์มีพระราชดำริให้จัดตั้งศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดเพชรบุรีขึ้นเพื่อศึกษาค้นหารูปแบบการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมควบคู่กับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของราษฎรอย่างเหมาะสมย่าแฝกเป็นกำลังสำคัญในการฟื้นฟูดินที่เสื่อมโทรมโดยช่วยพังทลายชั้นดินที่แข็งเป็นดานด้วยการชอนชัยของรากที่แผ่กระจายเหมือนร่างแหแถมยังช่วยยึดป้องกันการพังทลายของดินรักษาหน้าดินและกักเก็บความชุ่มชื้นนอกจากนั้นศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายได้ส่งเสริมให้ราษฎรบำรุงรักษาดินอย่างถูกวิธีเพื่อปรับพื้นที่สำหรับการเพาะปลูกน้ำเป็นปัจจัยหลักในการดำรงชีวิตและระบบอ่างพวงคือกลไกสำคัญในการส่งน้ำไปหล่อเลี้ยงพื้นที่ทำกินของราษฎรอย่างทั่วถึงด้วยการส่งน้ำจากอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ที่อยู่นอกพื้นที่มาเติมอ่างเก็บน้ำขนาดเล็กในโครงการแล้วบริหารจัดการระบบเครือข่ายอ่างเก็บน้ำให้ไหลรินอย่างไม่ขาดสายระบบภูเขาป่าหรือป่าเปียกเป็นหนึ่งในพระราชดำริที่สร้างความเจริญงอกงามให้พื้นป่าด้วยการสูบน้ำจากอ่างเก็บน้ำด้านล่างขึ้นไปสู่จุดสูงที่สุดบนเนินเขาจากนั้นปล่อยน้ำให้กระจายลงมาสร้างความชุ่มชื้นแก่พื้นที่ป่าด้านล่างทำให้พืชพันธุ์ไม้ต่างๆค่อยๆฟื้นตัวงอกงามการส่งเสริมให้ราษฎรดำเนินตามแนวพระราชดำริการปลูกป่า3อย่างได้ประโยชน์4อย่างรวมทั้งการเพาะเลี้ยงและขยายพันธุ์สัตว์ป่าโดยเฉพาะเนื้อทรายเพื่อปล่อยกลับคืนสู่ธรรมชาติด้วยเวลาเพียงไม่นานพื้นป่าได้ฟื้นคืนความสมบูรณ์อีกครั้งเมื่อพื้นดินดีและมีแหล่งน้ำเมื่อพื้นป่าให้ความร่มเย็นได้นำไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตของราษฎร

ด้วยรูปแบบเกษตรกรรมที่ยั่งยืนและการส่งเสริมพันธุ์พืชพันธุ์สัตว์ที่เหมาะสมเพื่อสร้างรายได้นอกจากนั้นศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายได้ส่งเสริมการรวมกลุ่มอาชีพเพื่อสร้างความเข้มแข็งในชุมชนณวันนี้ด้วยผลสำเร็จแห่งการพัฒนาได้ก่อให้เกิดแหล่งเรียนรู้ในการอนุรักษ์ฟื้นฟูและดูแลจัดการทรัพยากรธรรมชาติควบคู่กับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของราษฎรอย่างครบวงจรคนกับป่าสามารถอยู่ร่วมกันอย่างสมดุลและนี่คือดินแดนที่ครั้งหนึ่งมีแต่ความแห้งแล้งเสื่อมโทรมแต่ในวันนี้ได้กลับมาอุดมสมบูรณ์อีกครั้งสมดังนามห้วยทราย

0: ลดเสี่ยงเพิ่มสุขรู้ทันภัยไปกับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
1: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะหลายครั้งนะคะที่เราจะได้ยินค่ะว่าเกิดอุบัติเหตุไฟไหม้รถยนต์ที่มีการติดตั้งระบบก๊าซซึ่งส่วนใหญ่นะคะก็จะเกิดจากการที่ติดตั้งก๊าซรถยนต์จากศูนย์บริการที่ไม่ได้มาตรฐานหรือว่ามีการใช้อุปกรณ์ระบบก๊าซนะคะที่ไม่มีคุณภาพนั่นเองค่ะและในส่วนของผู้ขับขี่เองก็สำคัญมากนะคะถ้าหากว่าไม่มีการตรวจสอบหรือว่าดูแลอุปกรณ์ต่างๆให้อยู่ในสภาพที่จะพร้อมใช้งานก็สามารถจะเกิดอุบัติเหตุได้เช่นกันค่ะในช่วงลดเสี่ยงเพิ่มสุขรู้ทันภัยกับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยมีคำแนะนำแล้วก็ข้อควรปฏิบัติในการติดตั้งระบบก๊าซที่รถยนต์รวมไปถึงวิธีการเติมก๊าซอย่างถูกวิธีด้วยค่ะ
0: เพื่อความปลอดภัยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขอแนะข้อควรปฏิบัติในการดูแลรถติดตั้งระบบก๊าซโดยผู้ขับขี่ควรจะนำรถไปตรวจสอบที่ศูนย์บริการอย่างน้อยปีละ2ครั้งรวมถึงเปลี่ยนอุปกรณ์ระบบก๊าซตามระยะเวลาที่กำหนดเพื่อป้องกันอุปกรณ์ชำรุดหากพบจุดรั่วซึมได้กลิ่นก๊าซเสียงแรงดันก๊าซหรือมาตรวัดระดับก๊าซลดระดับผิดปกติให้ดับเครื่องยนต์และปิดสวิตช์ตัดระบบการจ่ายก๊าซพร้อมนำรถเข้าศูนย์บริการตรวจสอบและซ่อมแซมทันทีหากประสบอุบัติเหตุควรนำรถไปตรวจสอบอุปกรณ์ระบบก๊าซที่อาจจะได้รับความเสียหายไม่ปรับแต่งการจ่ายก๊าซหรือดัดแปลงอุปกรณ์ระบบก๊าซด้วยตนเองเพราะอาจจะทำให้เครื่องยนต์ทำงานผิดปกติก่อให้เกิดอันตรายได้สำหรับการเติมก๊าซผู้ขับขี่ควรเลือกใช้บริการจากสถานีบริการก๊าซที่ได้มาตรฐานดับเครื่องยนต์และลงจากรถทุกครั้งที่เติมก๊าซพร้อมออกให้ห่างจากรถในระยะที่ปลอดภัยรอจนเติมก๊าซเสร็จจึงค่อยกลับขึ้นรถห้ามสูบบุหรี่ไม่ใช้โทรศัพท์หรือก่อให้เกิดประกายไฟขณะเติมก๊าซเนื่องจากอาจทำให้ไฟไหม้รถไม่เติมก๊าซเกินแรงดันหรือความจุของถังก๊าซไม่เติมก๊าซผิดประเภทและไม่ถ่ายก๊าซจากถังหนึ่งไปสู่อีกถังหนึ่งเพราะเสี่ยงต่อการระเบิดและไฟไหม้รถได้
1: ท้ายที่สุดนี้นะคะการติดตั้งระบบก๊าซจากศูนย์ที่ได้มาตรฐานแล้วก็การตรวจสอบอุปกรณ์ต่างๆให้อยู่ในสภาพที่จะพร้อมใช้งานก็สามารถที่จะลดความเสี่ยงต่อการเกิดอันตรายจากการใช้รถที่เป็นระบบก๊าซได้ค่ะอย่าลืมนะคะกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฝากเอาไว้ความปลอดภัยเริ่มต้นได้ที่ตัวเราและกลับมาพบกับเรื่องราวดีๆแบบนี้ได้ในครั้งหน้าส่วนวันนี้สวัสดีค่ะ

0: ดเสี่ยงเพิ่มสุขรู้ทันภัยไปกับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
1: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะเวลาที่เราไปสถานที่ต่างๆนะคะเราก็อยากจะถ่ายรูปเก็บไว้เป็นที่ระลึกหรือว่าบางครั้งก็เซลฟี่นะคะแต่ว่าการถ่ายรูปและเซลฟี่ในสถานที่ที่ไม่เหมาะสมก็มีความเสี่ยงในการที่จะเกิดอันตรายอาจจะได้รับบาดเจ็บหรือถึงขั้นเสียชีวิตได้ค่ะช่วงลดเสี่ยงเพิ่มสุขรู้ทันภัยกับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยมีคำแนะนำในการถ่ายรูปอย่างปลอดภัยมาฝากค่ะ
0: เพื่อความปลอดภัยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขอเตือนจุดเสี่ยงอันตรายจากการถ่ายรูปได้แก่จุดที่เสี่ยงต่อการพลัดตกอาทิจุดชมวิวบริเวณหน้าผาชะง่อนหินไหล่เขาที่มีทางเดินแคบและไม่มีไม้กั้นระเบียงและดาดฟ้าอาคารสูงจุดที่เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุอาทิถนนรางรถไฟเรือโดยสารสถานที่ริมน้ำสถานที่ก่อสร้างหรือบริเวณที่เครื่องจักรกำลังทำงานจุดที่เสี่ยงต่อการถูกล้มทับอาทิใต้ต้นไม้ใหญ่ป้ายอาคารร้างดังนั้นก่อนถ่ายรูป

0: กษาข้อมูลของสถานที่กฎระเบียบและตรวจสอบจุดเสี่ยงต่อการเกิดอันตรายพร้อมปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดโดยคำนึงถึงความปลอดภัยเป็นหลักอีกทั้งควรหลีกเลี่ยงการถ่ายรูปขณะประกอบกิจกรรมอื่นที่จะเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดอันตรายโดยเฉพาะขณะขับรถขี่รถจักรยานยนต์เดินข้ามถนนขึ้นลงรถหรือเรือโดยสารเล่นเครื่องเล่นที่เสี่ยงต่อการพลัดตกขณะประกอบกิจกรรมทางน้ำที่มีระดับน้ำสูงคลื่นแรงหรือกระแสน้ำไหลเชี่ยวที่สำคัญไม่ควรถ่ายรูปในอิริยาบถที่อาจจะก่อให้เกิดอันตรายต่อตนเองหรือผู้อื่นโดยไม่ถ่ายรูปใกล้กรงสัตว์ไม่ถ่ายรูปโดยใช้อาวุธเป็นอุปกรณ์ประกอบฉากเพื่อความปลอดภัยต่อทั้งตนเองและผู้อื่น
1: ท้ายที่สุดนี้นะคะคุณผู้ชมแม้ว่าการบันทึกภาพนั้นจะเป็นการบันทึกความทรงจำที่ดีแต่ถ้าหากว่าเราเลือกสถานที่ถ่ายรูปที่ไม่ปลอดภัยหรือว่าอริยาบถที่เราถ่ายรูปนั้นนะคะมีความเสี่ยงต่อการเกิดอันตรายก็อาจจะทำให้ได้รับบาดเจ็บหรือว่าเสียชีวิตได้และแน่นอนว่าก็จะกลายเป็นความทรงจำที่ไม่ดีค่ะกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฝากเอาไว้นะคะความปลอดภัยเริ่มต้นได้ที่ตัวเราและกลับมาพบกับคำแนะนำดีๆแบบนี้ได้ในครั้งหน้าส่วนนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: ดเสี่ยงเพิ่มสุขรู้ทันภัยไปกับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
1: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะกลุ่มผู้ขับขี่มือใหม่นะคะถือว่าเป็นกลุ่มเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนค่ะเนื่องจากว่ายังขาดทักษะแล้วก็ยังไม่มีความชำนาญนะคะในช่วงลดเสี่ยงเพิ่มสุขรู้ทันภัยกับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยมีคำแนะนำและก็ข้อควรปฏิบัติสำหรับกลุ่มผู้ขับขี่มือใหม่มาฝากค่ะ
0: เพื่อความปลอดภัยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขอแนะผู้ขับขี่มือใหม่เรียนรู้ทักษะในการขับรถอย่างถูกวิธีเช่นการบังคับพวงมาลัยการใช้ความเร็วการกะระยะห่างการใช้ช่องทางจราจรเป็นต้นพร้อมเรียนรู้การใช้งานอุปกรณ์ประจำรถอย่างถูกต้องจะได้แก้ไขเหตุฉุกเฉินทันท่วงทีเรียนรู้ความหมายของเครื่องหมายจราจรและป้ายเตือนอันตรายพร้อมปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดอีกทั้งปรับเบาะนั่งและจัดท่านั่งให้เหมาะสมเพื่อให้สามารถบังคับพวงมาลัยได้คล่องตัวเหยียบแป้นเบรกและคันเร่งได้ถนัดรวมถึงมองเห็นเส้นทางได้อย่างชัดเจนสำหรับผู้ขับขี่มือใหม่ควรศึกษาและฝึกฝนการใช้เกียร์ให้ชำนาญเลือกใช้เกียร์ให้เหมาะสมกับสภาพเส้นทางและวัตถุประสงค์การใช้งานตรวจสอบเกียร์ให้อยู่ในตำแหน่งที่ถูกต้องก่อนสตาร์ทรถเพื่อป้องกันอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นได้เพิ่มความระมัดระวังเมื่อขับรถผ่านพื้นที่เสี่ยงอันตรายโดยเฉพาะบริเวณริมน้ำลานจอดรถบนอาคารสูงเพราะความไม่ชำนาญในการขับรถอาจทำให้เกิดอุบัติเหตุได้ที่สำคัญไม่ควรเปลี่ยนช่องทางกระทันหันไม่หยุดรถในระยะกระชั้นชิดไม่ขับรถคร่อมช่องทางและใช้ช่องทางในการขับรถให้เหมาะสมกับระดับความเร็วจะช่วยลดความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ
1: ท้ายที่สุดนี้นะคะกลุ่มผู้ขับขี่มือใหม่ค่ะต้องเรียนรู้การใช้รถอย่างถูกวิธีรวมไปถึงการปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัดนะคะแต่ถ้าหากกรณีฉุกเฉินเกิดอุบัติเหตุค่ะต้องตั้งสติแล้วก็ไม่ตื่นตระหนกนะคะก็จะสามารถลดความรุนแรงจากอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นได้ค่ะอย่าลืมนะคะกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฝากเอาไว้ว่าความปลอดภัยเริ่มต้นได้ที่ตัวเราและกลับมาติดตามเรื่องราวดีๆแบบนี้ได้ในครั้งหน้าสวัสดีค่ะ

การที่เด็กป.4ขึ้นมาเนี่ยเรายังไม่รู้ฐานความคิดเขาไม่รู้ว่าเขามีภูมิปัญญามาแค่ไหนเขาได้อะไรมาบ้างในระดับป.1ถึงป.4ถ้าเราจะเห็นได้ชัดเด็กป.1เนี่ยเด็กป.1เนี่ยเรียนรู้ลูกตัวเองก่อนเช่นมีฟันกี่ซี่ฟันขึ้นใหม่กี่ซี่ทำอะไรได้ไอ้พวกนี้เขาจะรู้แต่บางอย่างไอ้เรื่องที่มันป.5เนี่ยเด็กป.5ขึ้นมันจะต้องปรับตัวเองให้เข้ากับสังคมกลุ่มเพื่อนได้เพื่อนเด็กก็จะแย่งกันอยากได้อยากเด่นอยากเป็นที่1ของกลุ่มอยากเป็นที่1ของห้องอยากได้คะแนนเยอะๆได้มากๆมันไม่ใช่แต่ส่วนนึงเราถามว่าเด็กเกิดกระบวนการเรียนรู้ร่วมกันหรือยังวันนี้เราก็

0: ็ได้เสนอให้เด็กเขาเรียนรู้เรื่องเสียงกระบวนการได้ยินกับเสียงที่สื่อใช้สื่อสารอยู่เป็นประจำวันมันเป็นเรื่องสำคัญก็อยากจะเริ่มแรกอยากจะให้เด็กเขาได้เรียนรู้ว่าวิธีการเรียนรู้เรื่องเสียงเนี่ยมันมายังไงโดยใช้กระบวนการเรียนรู้สู่คุณค่าแห่งตนไหนเมื่อเช้าใครตื่นขึ้นมาแล้วได้ยินเสียงอะไรบ้างได้ยินอะไรครับ
1: เสียงนกครับ
0: เสียงนกคนอื่นได้ยินเสียงอะไรอีกคะไก่ขันไก่เห็นอะไรจริงขันพระอาทิตย์ดวงอาทิตย์ไม่ใช่พระไม่ได้บินธบาตดวงอาทิตย์ตูเปล่าวันนี้มันเป็นเรื่องหนึ่งที่สำคัญมากนักเรียนคิดว่าเสียงมันสำคัญไหม
2: สำค
0: ัญไหมถ้าคนพูดไม่ได้คือคนอะไร
2: ใ
0: บ้คนใบ้แล้วคนที่ไม่ได้ยินเสียงใครเลยเรียกคนเป็นไง
2: รั่วรั่ว
0: ฉะนั้นเสียงออกจากไหนจากปากลองดิออกจริงหรือเปล่าจันไหมฮ่าฮ่าเอาข้างหลังก็ได้เอาทีนี้เปลี่ยนกันคำเพื่อนบ้างฮ่าฮ่าบ้างจับนี้จันฮ่าฮ่าเอาข้างหน้าลูกข้างหน้าฮ่าฮ่าใครยังไม่ทำเพื่อนโอเคแล้วจะไปเสียงหัวเราะถ้าจะหัวเราะมากขึ้นต้องโดนอะไรเอาละตีเพื่อนที่ลองจีโอ้ยทีนี้เรามาสรุปว่าอุ้ยเสียงจริงๆมันออกมาจากไหนมันไม่ได้ออกมาตรงที่จี้หรือเปล่าใช่ปะเรายังไม่รู้ที่มาแน่ๆคือมันมาจากตรงไหนใช่ปะทีนี้กูยังไม่อยากทำอะไรแต่อยากให้เล่นเกมกันก่อนดีไหมสองกลุ่มต่อหนึ่งทีมเราก็ใช้กระบวนการแรกก็คือเราก็ใช้เรื่องของการสร้างสรรค์ก่อนเรียนรู้ที่การสร้างสรรค์ก่อนเรียนรู้เนี่ยเราก็ให้เด็กเขาสื่อสารให้เล่นเกมสนุกก่อนเพื่อให้เขาปรับตัวเองว่าเนี่ยเขาได้เล่นด้วยกันได้มาคุยอยู่ทีมเดียวกันเขาได้ช่วยเหลือกันคนอ่านนะคะคนอ่านข่าว เดี๋ยวข่าวครูอยู่หลังม่านนี้ เอาละครับเปิดแล้ว ทางนี้ เอาครับเอาครับอ่านข่าว
3: คุณครูปิยพรให้นักเรียนแบ่งกลุ่มกันแต่ละกลุ่มจะมีตัวแทนเพื่อออกมาอ่านข้อความที่คุณครูซ่อนไว้หลังม่านตัวแทนของกลุ่มจะต้องจำเพื่อไปบอกลูกทีมและลูกทีมก็ต้องบอกข้อความนั้นต่อไปเรื่อยๆจนถึงคนสุดท้ายเพื่อเขียนลงบนกระดาษ
0: ข้าวกินที่พิษรับ
4: มาเลยว่
5: าแล้วไข่จ
4: ุ๊บแม่ไม้ใบแดง
5: เขียนก็ชิ้นเดีย
4: วแม่ไม้ใบแดง
5: แม่ไม้ใบแดง
4: ชิ้นเดียวแม่ไม้ใบแดงตื่นง่าย
0: การให้เล่นเกมส่งข่าวเนี่ยต้องการให้เด็กเขาได้รู้ว่าการที่จะรับฟังหรือรับสารรู้ว่าจะมาส่งสารให้คนอื่นเนี่ยแต่ถ้ามาส่งเรื่องราวที่เราไปอ่านมาแล้วจะให้เพื่อนรับฟังเนี่ยมันทำยังไงเพื่อนต้องตั้งสติไหมหรือว่าบางทีฟังไปอย่างนั้นแหละแต่ว่าไม่ได้จดไม่ได้จำฉะนั้นทำยังไงเขาจึงจะเข้าใจแล้วจำได้แล้วก็สื่อสารไปให้เพื่อนได้ฉะนั้นอีกอย่างหนึ่งก็คือไม่ใช่ว่าเพื่อนเนี่ยอาจจะฟังไม่ชัดหรืออาจจะหูตึงก็ได้หูตึงนี่คือไม่ได้ยินอะไรสื่อไปอีกคนแล้วทีนี้เขามีกระบวนการก็คือไม่ให้ข้ามทำเป็นขั้นตอนนี่ก็คือให้เกิดความอดทนว่าจำเป็นไหมสอนวิทยาศาสตร์ให้เกิดความอดทนให้ฟังให้ชัดก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยคนต่อไปก็ส่งต่อไป
3: เมื่อทุกกลุ่มเขียนเสร็จแล้วถึงเวลาเฉลยข้อความที่ถูกต้อง

0: าเหียนไปหาหอย
1: จบข่าวใช่ป่ะได้อย่างเดียวก็ดีกลุ่มนี้โอ้ขำขำกิ้งเลยทำไมไปกินหอยอ่ะก็ต้องกินแม่ไปกินหอยทำไมอุ้ยดูได้ยังไงข่าวดูแค่นี้เองดูใช่หรือเปล่าใช่หรือเปล่าไม่ใช่ดูอีกกลุ่ม
2: เกมการเริ่มบทเรียนนี้ก็จะทำให้นักเรียนรู้ว่าความสำคัญของการสื่อสารนั้นก็คือเสียงและการได้ยินนั่นเอง
1: ครูท่านอื่นอยากจะคิดเกมแบบนี้บ้างนะมันเป็นเรื่องไม่ยากนะเอาของจริงที่มันมีอยู่นั่นแหละมาบูรณาการให้ได้บางคนอาจจะสื่อสารด้วยการให้เด็กขับเสภาก็ได้เด็กมีความคิดว่าเสียงอย่างเงี้ยกับเสียงคนลบกันหรือเสียงที่ทำซาวอะไรที่มันแปลกๆแล้วก็ให้เด็กเขาฟังแล้วมันมาจากทิศไหนเสียงคนผิวปากอยู่ทางทิศไหนต้องบอกได้เกมเยอะแยะแต่ที่สำคัญก็คือเกมที่ยังมีส่วนร่วมอ่ะมันควรจะทำมากกว่าเกมที่ต่างคนต่างเก่งมันไม่ใช่เราไม่ต้องการความเก่งเราต้องการสังคมเล็กๆที่เด็กอยากเรียนรู้ร่วมกัน
2: ขั้นตอนต่อไปครูปิยพรได้แจกงานให้นักเรียนโดยก่อนเริ่มงานทุกคนต้องช่วยกันคิดชื่อของกลุ่มคำขวัญประจำกลุ่มสัญลักษณ์ประจำกลุ่มและท่าเต้นประจำกลุ่ม
1: ในขั้นต่อไปเขาจะมีของดีเสนอให้เพื่อนกลุ่มอื่นแต่ที่สำคัญเราอยากให้เขาเกิดสังคมเล็กๆว่าเอ้ยเขาอยู่ด้วยกันได้นะเนี่ยเขาตั้งชื่อกลุ่มด้วยกันเป็นอันเดียวกันใช่ไหมช่วยกันตั้งใช่ไหมใช่ไหมพอตั้งชื่อกลุ่มแล้วโอ้ยยังมีเกมอีกมีคำฝันประจำกลุ่มอีกมีเพลงอีกประจำกลุ่มบางคนเขาจะมีไม่ได้ทำให้ตัวเองเล่นคนเดียวแต่ว่าไปทำให้คนอื่นด้วยทีนี้เราจะหาข้อมูลของเราก็จะมี2 อย่างที่อยู่ใกล้ตัวเราเสียงเนี่ยเราไม่รู้ว่าเสียงที่ใช้ในชีวิตเราไหนใครเคยได้ยินเสียงอะไรบ้างเสียงพ่อแม่พูดกับเราเพราะไหมพ่อแม่มีลูกคนเดียวพ่อแม่จะพูดกับเราเพราะไหมพูดเพราะมากเลยแต่เราก็ต้องนึกถึงพ่อแม่ล่ะไม่ใช่ว่าเราไม่นึกถึงพ่อแม่พ่อแม่ฝากจะให้เราเกิดมาแม่คลอดลูกเคยเห็นไหมเคยได้ยินไหมเออคลอดลูกนี่น่าสงสารแถมคลอดลูกเสร็จแล้วเสียเลือดอีกเลือดเยอะๆเลยเลือดออกมาไม่ใช่เสียงออกอย่างเดียวนะเลือดก็ออกด้วยเลือดออกมาเป็นทางๆเสียงที่เด็กร้องครั้งแรกอะมันร้องยังไงวะครูอาจจะลืมไปแล้วเออมีน้องใครมีน้องบ้างน้องก็ร้องถ้าน้องไม่ได้ของดังใจน้องร้องไงด้วยดิ้นไปด้วยใช่ป่ะดิ้นเนื้อชักแง่งๆอยากได้เงี้ยใช่ไหมทีนี้เสียงที่พวกเราอยากฟังมากที่สุดเนี่ยคือเสียงที่เราชอบแล้วก็อยากฟังอยากรู้ว่ามีอะไรบ้างอ่ะครูอยากรู้ทำเป็นไมค์ไหมเด่ดีไหมเอาลองเสียงที่ชอบเราหาข้อมูลก่อนนะข้อมูลก่อนนะกับเสียงที่ไม่ชอบเออเอาเสียงที่ชอบก่อนเอาเสียงที่ชอบก่อนวางลงไปเลยวางลงไปตรงนี้เลยลูกวางมาตรงนี้เลยที่ฉันให้เขาหาข้อมูลเนี่ยหมายถึงว่าการหาข้อมูลเนี่ยคือเป็นประสบการณ์ตรงที่ผ่านมาจากเขาผ่านมาในชีวิตเขาตั้งแต่ป.1ถึงป.4เลยตั้งแต่ออกจากท้องแม่ก็ยังได้แต่ช่วงนั้นเด็กอาจจะจำอะไรไม่ได้แต่ส่วนหนึ่งในชีวิตเขาเออมันน่าจะมีประสบการณ์ที่ดีและไม่ดีเราก็จะบอกว่าประสบการณ์ที่ดีมันก็ได้มันสูงไปภาษามันสูงไปเราก็เลยใช้คำว่าชอบเสียงอย่างไหนมั่งก่อนเอาเสียงที่เขามีความสุขก่อนแล้วหนูพอได้เสร็จปั๊บเอาสัก10 เสียงก็พอลูกเลือกเสียงที่ชอบที่สุดไว้1อันดับ1แล้วก็2 3นะไม่ชอบเพราะอะไรด้วยนะต้องคิดได้ด้วยเอาไปเอาช่วยกัน
3: เรียนวิทย์ตลอดไป จับยาวะ
4: ตับเตาคร
5: ับ
4: อ๋อ
5: มาจับเตานั่งคิด
6: เทวดาปู่เขาว่าเราแม่ตาเตาเอาผู้ห่างลานเป็นแม่อียังโอ้แม่อีนูนแม่อีนูนแม่อีนูน
2: และนี่ก็เป็นเหตุผลที่คุณครูปิยพรต้องการให้นักเรียนทุกคนต้องนำเสนอด้วยวิธีนี้การยืนหน้าชั้นเรียนอาจเป็นเรื่องน่าหนักใจของนักเรียนบางคนแต่ถ้าพวกเขาได้ลองทำเป็นครั้งแรกการเรียนหรือการนำเสนอครั้งต่อไปก็จะเป็นไปได้อย่างง่ายดายและมีขั้นตอน

0: ระเบียบของกระบวนการวิทยาศาสตร์มากขึ้น
1: แจวเรือจะไปซื้อตายขอเชิญผู้ชายลุกขึ้นมาแจว
2: ผู้ชายครูเหรอได้ได้แจวว่าแจวจับ
1: ถึงน้ำเส้นไหลลึกลึกถึงคนแจวแจวว่าแจวจับถึงน้ำเส้นไหลลึกลึกถึงคนแจว
2: ได้ได้
3: เสียงที่ชอบคือเสียงนกเสียงเป็ดเสียงเพลงเสียงดนตรีเสียงไก่ขันเสียงที่ชอบเสียงนกเสียงดนตรีเสียงเพลง
0: นอกจากแต่ละกลุ่มจะนำเสนอเรื่องของเสียงที่ชอบและไม่ชอบแล้วเมื่อจบการนำเสนอจะต้องจัดให้มีการถามและตอบกันทุกครั้ง
4: ใครถึงชอบเสียงสุนัขคะ
5: ขอบคุณครับพี่ถามคำถามครับเพราะว่าตังโมละมันไม่ทำให้เบื่อครับมันดูมีชีวิตชีวาดีครับ
6: สว
5: ั
6: สด
5: ี
6: คร
5: ับ
6: ผมช
5: ื่
6: อเจ๊ครับทำไมแล้วเสียงปลาวาล้อยังไงครับ
7: ขอบคุณที่ถามคำถามนี้นะคะเสียงปลาวา
0: และการรายงานก็จบด้วยวิธีที่ให้เพื่อนๆร่วมให้คะแนนเพื่อที่จะเป็นกำลังใจที่จะแก้ไขให้ดีขึ้นในครั้งต่อไป
2: โอ้ยทั้งห้องเลยขอบคุณครับพี่งง
8: คร
2: ับ ปรบมือให้กับคุณท้ายหน่อยกดแรงเดี๋ยวชั่วโมงต่อไปเราจะเรียนรู้เรื่องเรารู้ว่าเสียงที่เราชอบและไม่ชอบเราได้ฟังได้รับรู้ทุกอย่างเลยได้รับรู้มาตลอดใช่ปะได้รับรู้ว่าเสียงมันเป็นยังไงรู้แต่ว่าต่อไปเราจะได้รู้เรื่องแหล่งกำเนิดเสียงรู้ว่ามันมาจากได้ยังไงความสำคัญในชั่วโมงแรกเนี่ยต่อไปเป็นชั่วโมงที่สองชั่วโมงที่สองจะสำคัญกว่านะทำยังไงจะให้เขามีกระบวนการเรียนรู้ที่ถูกต้องมีกระบวนการตรวจสอบสิ่งที่เขาไปเก็บข้อมูลมาเรื่องเสียงเรื่องอะไรพวกนี้เขาควรจะทำยังไงไม่ใช่เก็บข้อมูลมาได้แล้วเลิกยังไม่รู้เลยว่าไอ้ความรู้ตรงนี้ที่เกิดขึ้นกับเด็กตัว wisdom ตัวภูมิปัญญาที่จะเกิดขึ้นกับเด็ก knowledge ที่เด็กจะได้คือความรู้ที่จะได้ตัว learner คือตัวผู้เรียนเนี่ยสำคัญผู้เรียนจะเป็นคนเดินเรื่อง

0: ่อจากเรื่องของเสียงและการได้ยินเมื่อตอนที่แล้วกระบวนการที่ใช้ปรับตัวและวิธีการทำงานของนักเรียนได้ลงตัวเรียบร้อยมาถึงชั่วโมงการทดลองเรื่องเสียงและการได้ยินชั่วโมงการทดลองครั้งนี้คุณครูปิยพรได้จัดเตรียมอุปกรณ์การทดลองมาอย่างเต็มที
1: ่ชั่วโมงที่แล้วเราเรียนรู้เรื่องเสียงพื้นฐานใช่ไหมว่าเสียงนกเสียงอะไรก็ร้องไม่เหมือนกันละพูดออกมาก็ไม่เหมือนกันคนเศร้าใจก็พูดไม่เหมือนกันใช่ปะเสียงที่พูดออกมาไม่เหมือนกันคนดีใจก็พูดออกมาไม่เหมือนกันก็เป็นฐานความคิดของนักเรียนว่าเออนักเรียนชอบแบบนี้ความสำคัญในชั่วโมงแรกเนี่ยต่อไปเป็นชั่วโมงที่สองชั่วโมงที่สองจะสำคัญกว่านะทำยังไงจะให้เขามีกระบวนการเรียนรู้ที่ถูกต้องมีกระบวนการตรวจสอบสิ่งที่เขาไปเก็บข้อมูลมาเรื่องเสียงเรื่องอะไรพวกนี้ทำยังไงจะตรวจสอบได้ว่าเออเสียงเป็นพลังมันเกิดการสั่นตรงไหนมันไปยังไงมันไปเป็นเส้นตรงพุ่งตรงหรือเปล่าหรือมันไปเจอโมเลกุลของอากาศแล้วมันไปต้านแล้วกลายเป็นขดเป็นหยักเหมือนกับคลื่นเสียงหรือคลื่นน้ำไหมนะคลื่นน้ำก็จะเป็นนูนโค้งโค้งคลื่นเสียงก็จะเป็นแหลมแหลมนั่นเขาเหมือนกับว่าเป็นภาพที่ทำให้เด็กมันเห็นแต่อันนี้เรื่องเสียงมันมองไม่เห็นแต่ได้ยินเรื่องได้ยินนะฉะนั้นเราก็ต้องให้ไปรู้จักเรื่องหูเรื่องหูนี่มัน

0: มีหูชั้นนอกชั้นในอะไรตัวไหนเป็นตัวรับเสียงแล้วตัวไหนเป็นตัวรับสารจะส่งอย่างนี้เสียงอะไรฮะเสียงหูปากเรารู้เลยเพราะพื้นฐานของเรารู้ใช่ไหมแต่ทีนี้ระดับเสียงอะทำไมนักร้องจะต้องมีเสียงสูงเสียงต่ำแล้วมันน่าฟังบางคนร้องไม่เป็นก็ไปบ่นใช่ไหมไปบ่นให้ฟังแต่สวยหน่อยก็บ่นให้ฟังคนก็ฟังแต่จริงมันไม่ใช่แต่เราอยากรู้ว่ามาจริงๆมาได้ไงใช่ไหมแล้ววันนี้ครูก็มีอุปกรณ์ง่าย
1: ๆคุณครูปิยพรใช้ขวดน้ำที่ตัดปลายขวดออกและให้นักเรียนนำถุงพลาสติกมาปิดตรงปลายขวดโดยใช้หนังยางรัด
0: ลองตีดูมันดังไหมดังไหมเรื่องราวของไอ้ชิ้นส่วนหรือวัสดุเหลือใช้เนี่ยขยะเนี่ยมันเป็นเรื่องหายากในหมู่บ้านท่านถ้าจะเก็บเรียบร้อยแล้วแต่ท่านเอาอย่างอื่นก็ได้นะเช่นวัสดุที่มันมีอยู่แล้วพวกกรองกองยาวเนี่ยชั้นหนึ่งเลยท่านจะเอาเทียนตั้งกี่แท่งก็ได้เพื่อให้รู้สึกว่าเปลวเทียนโดนพลังงานของเสียงเนี่ยที่ตีกรองลงไปหนึ่งปุ้งเนี่ยทำให้เทียนกี่อันดับกี่แท่งดับมันเกิดจากตัวหนึ่งที่มันมีอยู่แล้วเราหยิบมาใช้ก็ได้เออนี่อย่างนี้ก็ใช้ได้อย่างนั้นก็ใช้ได้มันจำเป็นจะต้องใช้ขวดน้ำนี่อย่างเดียวลงทุนน้อยแต่กำไรเยอะแต่ลงทุนทางปัญญาเนี่ยลงทุนไปเถอะไม่ขาดทุนเอาไม้ปอดเตอร์วางลูกวัดระยะเอาทางนิ้วขึ้นตั้งทางนิ้วขึ้นระหว่างก้นกับขวด2นิ้วห่างกัน2นิ้ว
1: และก่อนการทดลองนักเรียนจะต้องทำความเข้าใจเรื่องตัวแปรต่างๆที่จะทดลอง
0: ทีนี้เวลาเราวางระยะขวดอะระยะขวดอะเราจะวัด2นิ้วตั้งแต่ฐานเทียนเทียนอยู่ไหนเทียนอยู่ที่วงกลมที่ฐานเทียนเห็นยังระยะเนี่ยไปถึงปากขวดก็คือ2นิ้วพอดีห่างกัน2นิ้วเราจะต้องควบคุมระยะด้วยเขียนเลย1ตรงตัวแปรควบคุมลูกเขียนเลยครูยังไม่เห็นตั้งไอ้นี่เลยอ่ะไม่ตั้งเนี่ยวางดิอ่ะ1นิ้วเลข1ก็ต้องอยู่ที่โคนใช่ไหมโคนเทียนถูกป่ะดูให้มันชัดเจนนะหมอจะผ่าตัดเนี่ยหมอต้องดูว่าแผลมันอยู่ตรงไหน
2: การนำให้เขาคิดเนี่ยเป็นวิธีหนึ่งที่ฉันจะต้องทำให้เด็กคิดตามเนี่ยคิดตามได้ต่อไปเขาคิดเองได้ถ้ายังคิดตามไม่ได้เนี่ยคิดเองไม่ได้ฉะนั้นวิธีการให้เขาคิดตามก็คือทำให้เขาทำให้ดูเลยแล้วก็ให้เขาบันทึกให้เขียนเดี๋ยวนั้นเลยให้ทำเดี๋ยวนั้นเลยเราจะไม่บอกก่อนว่านี่ตัวแปรควบคุมคืออะไรตัวแปรตามคืออะไรตัวแปรต้นคืออะไรไม่ต้องบอกไอ้เรื่องนี้ไม่ต้องบอกให้รู้จักทีแต่ละตัวแปร
0: ทีตัวแปรต้นยังหาไม่เจอใช่ไหมล่ะใช่ไหมตัวแปรตามเจอยังเจอแล้วคือเคาะก้นขวดจะทำให้เปลวเทียนเปลี่ยนทิศแล้วทิศทางถ้ายิ่งเสียงดังเปลวเทียนยิ่งเป็นไงเปลี่ยนทิศทางเร็วถูกปะเอานะตัวแปรต้นอะไรล่ะอะไรมันทำให้เกิดเสียงวะขวดเออใครพูดเนี่ยเมื่อกี้ที่ใครพูดโอ้ยปรบมือให้หน่อยโอ้พลังงานที่มันใช้ตกลงไปเพราะเสียงเนี่ยมันจะไปเปล่าๆไม่ได้มันต้องผ่านอะไรผ่านอากาศไปมันก็ดันอากาศนี่เป็นตัวกลางที่มันผ่านได้ดีที่สุดฉะนั้นเขาส่งเสียงมาจากจอทีวีมาอยู่ในทีวีบ้านเราได้ไงอะแล้วเสียงบ้านเราทำไมมาดังทีวีมาดังในบ้านเราเสียงมันในทีวีตัวละครก็มาดังบ้านเราใช่ไหมโทรศัพท์มาจากไหนโทรศัพท์ที่ใช้ยังไม่ได้พูดถึงว่ามันใช้ทำอะไรได้บ้างนะจากโทรศัพท์มันมาถึงหูเราได้ไง
1: และแล้วนักเรียนก็เข้าใจตัวแปรทั้ง3ตัวพร้อมจดบันทึกและการจัดเตรียมการทดลองโดยการกำหนดตัวแปรควบคุมได้อย่างถูกต้อง
0: ตอนนี้ให้เอามือจับขวดมือฝาจับขวดนิดเดียว1นิ้ว1นิ้วเคาะเบาๆเห็นไหมเปลี่ยนแปลงไหมเปลี่ยนแปลงบันทึกเลยมันเปลวเทียนจังหวะที่เป็นข้อ1นิ้วอ้าวครั้งที่2 2นิ้ว2นิ้ว2นิ้ว2นิ้วเยอะมากคนเมื่อกี้ครั้งแรกเป็นไงเปลี่ยนทิศทางมั้ยเปลี่ยนก็เขียนว่าเปลี่ยนเปลี่ยนน้อยเปลี่ยนมากอ้าวทีนี้เสียงดัง

0: ที่สามครั้งที่สามเต็มที่เลยเอาทีนี้สามนิ้วเต็มเต็มเอาใหม่แล้วยังครั้งที่สองยังเต็มที่ดิมันไม่ตรงนะเอาเลยเต็มที่มือมันไม่มีพลังถ้าเป็นครูแมวเงี้ยนะมันไม่ตีกองไม่โดนกองเอาใหม่เฮ้ยตีตรงกลางกองดิกองอยู่ไหนตรงกลางเห็นยังเดี๋ยวตีกองไม่ดังเพราะมันตีที่ขอบกอง
1: ในขณะที่นักเรียนทำกระบวนการทดลองหรือตรวจสอบอยู่เนี่ยคุณครูเนี่ยสำคัญมากเลยเพราะว่านักเรียนเนี่ยยังเล็กอยู่เด็กใหญ่ๆก็เหมือนกันถ้าเราไม่สร้างวินัยสร้างความอดทนสร้างความชัดเจนให้เขาอะอย่างเช่นขณะที่เขากำลังจะเคาะเนี่ยเคาะแรงไปหรือเปล่าเคาะพอดีไหมจังหวะการเคาะเป็นไงแล้วไอ้อุปกรณ์มันเคลื่อนไปเคลื่อนมาหรือเปล่าที่สำคัญเราบอกว่าเราต้องดูทุกกลุ่มด้วยลองใหม่สิใช่หรือเปล่าเหตุผลที่พอทำเสร็จปั๊บในหนึ่งครั้งต้องบันทึกเลย
0: แล้วเมื่อกี้สังเกตว่าขวดใบนู้นใบใหญ่แค่เขาทำกระดิกนิ้วหน่อยเดียวเทียนดับทุกครั้งเพราะว่าพลังมันเยอะกองยิ่งลูกใหญ่พลังยิ่งเป็นไงยิ่งเยอะอ้าวอันนี้มาดูอันนี้มั่งไอ้ที่ยิ่งยาวแล้วก็เล็กอันนี้ยาวแล้วก็เล็กยาวแล้วเล็กไหมหรือใครมองไม่เห็นว่ามันยาวยาวไหม
2: ยาว
0: ระหว่างขวดกันนี่ใครยาวกว่ากันใครยาวกว่ากันมีร่องเหมือนกันกับขวดน้ำก็มีร่องเหมือนกันใครสั้นกว่ากันขวดน้ำนะกี้เรามองไม่เห็นที่จริงเราต้องใส่แป้งสีลงไปด้วยพอตีตุ้มแป้งก็ออกมาบึ้มบึ้มบึ้มเทียนดับหมดกี่อันก็ได้ใช่ไหมอันนี้มันมีอะไรมีเกลียวมีเกลียวไหม
2: ม
0: ีข้อไหมป้องป้องไหมถ้าทีนี้เราลองมากระซิบกันสองคนคุณพูดว่าอะไร
2: สวัสดี
0: ทำไมคุณพูดว่าวะ
3: สวัสดี
0: นะเรารู้กันสองคนฉะนั้นสายโทรศัพท์เมื่อก่อนมันมีสายโทรศัพท์เดี๋ยวนี้มีไหมมือถือใช่ไหมทีนี้ไอ้ป้องป้องเนี่ยพลังก็เข้าเยอะเอาแค่ใส่หูว่าไม่ต้องทำอะไรครูพูดอยู่เฉยๆครูพูดอยู่เฉยๆเดี๋ยวจะให้ดูว่าพลังเสียงมันไปตามท่อนะหอยจะหอยสังไหมหอยสังมาใส่ข้างหูมันมีเป็นโครงเป็นขดถ้าเสียงจะเข้าไปมันก็จะเป็นเสียงฉะนั้นคนที่เขาเป็นพราหมณ์เขาทำพิธีแล้วเขาจะใช้สังเป่าอ่ะดนตรีไทยมั่งก็ใช้กองใช้หินใช้เครื่องตีดีสีตีเป่าเคยเห็นไหมเสียงพวกนี้มนุษย์ประดิษฐ์ขึ้นหมดเลยแต่เสียงธรรมชาตินักเรียนรู้จักไหมรู้จักไหมรู้จักเยอะแยะเลยใช่ไหมไม่ต้องบอกเสียงอะไร
4: ไก
0: ่ฮะไก่ค่ะธรรมชาติเหรอลมมีไหมใช่ไหมฟ้าผ่าฟ้าร้องฟ้าแลบฟ้าแลบมีเสียงเหรอฟ้าแลบมีเสียงไหมมันอาจจะไกลไม่ถึงเราฉะนั้นตกลงฟ้าแลบกับฟ้าร้องใครดังกว่ากัน
1: การที่ฉันแนะนำให้เด็กไปตรงนู้นตรงนี้แต่เป็นเพียงยกตัวอย่างบอกไม่หมดทำไมฟ้าจึงพาทำไมหมาจึงหอนมันเกิดอะไรขึ้นแล้วมันเกิดอะไรขึ้นแต่ว่าให้เขารู้จักเชื่อมโยงว่าเสียงที่เกิดขึ้นอ่ะมันไม่ใช่อยู่ๆมันเกิดแต่เป็นเสียงที่ทำไมที่เด็กเรียนรู้แล้วเอาไปเชื่อมโยงได้ฉะนั้นเรายกตัวอย่างเพียงเล็กน้อยต่อไปเด็กเขาจะทำไมอุ้ยไอ้นี่ก็ใช่ไอ้นี่ก็ใช่เรื่องเสียงทำไมตอนเช้านกจะร้องนกมันร้องทำไมมันต้องมีแสงขึ้นมาถ้าแสงขึ้นมามันขอบฟ้าเมื่อไหร่นกก็ออกหากิน
5: การเชื่อมโยงนำไปสู่เรื่องกลไกการทำงานของอวัยวะภายในหูทำให้สามารถเข้าใจว่าการได้ยินของหูคนเราได้ยินได้อย่างไร
0: แก้วหูนี่อยู่ชั้นไหนตั้งแต่ตรงนี้ใบหูนี่หูเมื่อกี้ที่ให้ดูหูตั้งแต่ตรงนี้เห็นคลื่นไหมคะคลื่นเข้ามาในอะไรรูหูแล้วก็มากระทบกับเยื่อหูตรงนี้คือประสาทรับรู้เรื่องเสียงยุ้งในสุดเลยเห็นไหมกว่าจะเสียงเข้าไปถึงหูเนี่ยทีนี้ครูแมวจะให้ในลักษณะของการโฆษณานะการโฆษณาเนี่ยโฆษณาเชิญเชื่อทำให้เราเกิดความอยากได้อยากอะไรอยากมีใช่ไหม

0: เราจะโฆษณาแบบไหนให้รู้คุณค่าของเสียงอะเอาไปใช้โฆษณาเช่นเรามีจัดอะไรนะแหล่งท่องเที่ยวโดยมีเสียงตามสายมีอาหารในหมู่บ้านมีอะไรต่ออะไรเงี้ยถ้าสมมุติว่าเราจัดเป็นอย่างนี้บางคนอาจจะบอกว่าหนูเนี่ยมีความคิดว่าจะนำเสนอด้วยเพลงลูกทุ่งก็เอามาทำได้มีลีลามีอะไรได้ไหมการที่เด็กจะได้อุปกรณ์ที่เป็นเครื่องเล่นของเสียงหรือว่าเป็นเครื่องใช้บางชนิดที่เกี่ยวกับเสียงกระดิ่งหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยถามว่าหรืออุปกรณ์เล่นดนตรีอะไรพวกนี้เด็กๆเนี่ยเขาจะต้องเอาสิ่งที่เขารู้มาต่อยอดโอ้เสียงมันมีกระบวนการอย่างนี้นะพอต่อยอดปั๊บน่าจะทำอะไรได้ทำเป็นชิ้นงานต่อไปนี้เป็นชิ้นงานแล้วชิ้นงานของเขาเราไม่ให้คำไปอธิบายเราบอกให้โฆษณาว่าของเราดียังไงใช้ยังไงวิธีทำอย่างไรก่อนวิธีทำยังไงมันก็มีแทนที่เราจะบอกว่าต้องอธิบายด้วยนะวิธีทำยังไงเราไม่ต้องบอกเราบอกเดี๋ยวเราจะให้โฆษณางานของเราว่าให้เพื่อนๆฟังเป็นการใช้คำพูดแล้วก็วิธีการทำของเขาแล้วใช้ยังไง
1: เด็กๆได้ผลิตชิ้นงานของตนเองในรูปแบบต่างๆที่ทำให้เกิดเสียงหลังจากนั้นก็จะออกมานำเสนอหน้าชั้นเรียนเป็นการปิดบทเรียนเรื่องเสียงและการได้ยินอย่างสมบูรณ์
2: ต่อไปขวดน้ำส้มด้านล่างและใช้ค้อนตอกตะปู
3: แมงตาเต่าออกโลค่ะ
0: การแชร์ประสบการณ์มาแบ่งปันความรู้นั่นเองอุ้ยนี่ทำยังไงเนี่ยปีของเธอทำไมมันดังจังแล้วเอาอะไรใส่ข้างในเขาบอกตัดอย่างนี้วิธีทำนี้ทำอย่างนี้ไหมประกอบกันทำให้ดูแล้วก็จะได้เป็นชิ้นงานที่เขาปฏิบัติการเองทำเอง

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชั่น
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1คมนี้เป็นต้นไป

0: ขื่อนลำตะคองเป็นแหล่งกักเก็บน้ำสำคัญที่อบอุ้มชาวโคราชไว้ให้มีน้ำเพื่ออุปโภคและบริโภคแต่ในปัจจุบันปี2562ปริมาณน้ำในเขื่อนลดลงอย่างน่าใจหายจากความจุเต็ม314ล้านลูกบาศก์เมตรเหลือเพียงครึ่งหนึ่งแม้ผ่านพ้นฤดูฝนไปแล้วปริมาณน้ำก็ยังอยู่ในระดับวิกฤตและถึงแม้ว่าเขื่อนลำตะคองจะอยู่ติดกับต้นน้ำอย่างเขาใหญ่แต่ปริมาณน้ำก็ไหลลงเขื่อนไม่ได้อย่างเต็มที่จิตอาสาพระราชทานดำเนินโครงการสำรวจพื้นที่คลองสามสายหลักที่เป็นต้นน้ำไหลลงสู่เขื่อนลำตะคองคือคลองหินลับคลองยางและคลองลำตะคองระยะทางรวม190กิโลเมตรจากการสำรวจพบสิ่งกีดขวางลำน้ำรวมทั้งหมดมากถึง461จุด
1: จิตอาสาพระราชทานก็คือว่ามีโซนน้ำที่จะต้องดูแลในเรื่องของทำยังไงให้น้ำจากเขาใหญ่ให้ไหลลงสู่ลำตะคองให้มากที่สุดวันนี้ก็คือเรามาทำเรื่องของสิ่งที่เราทำได้นั่นก็คือทำลายสิ่งกีดขวางปล่อยให้ทางน้ำเดินได้สะดวก

0: ่น่าตกใจก็คือสิ่งกีดขวางลำน้ำส่วนใหญ่เกิดจากการกระทำของมนุษย์เริ่มจากปัญหาขยะสะสมอุดตันจนขวางทางน้ำและทำให้น้ำเน่าเสียไม่มีคุณภาพการสร้างสิ่งกีดขวางทางน้ำไว้เพื่อชะลอไม่ให้น้ำไหลกัดเซาะเข้าพื้นที่ของตนไปจนถึงการสร้างฝายกั้นน้ำแบบไม่มีชีวิตคือปิดตายและสูงเกินกฎหมายกำหนดทำให้น้ำไม่สามารถไหลผ่านตามธรรมชาติได้แม้แต่ละจุดจะเป็นเพียงปัญหาเล็กๆที่ผู้กระทำไม่ได้มีจุดประสงค์เพื่อขวางทางน้ำที่ไหลลงสู่เขื่อนโดยตรงแต่ลำตะคองสามสายระยะทางรวมกันไม่ถึง200กิโลเมตรที่พบปัญหาการกั้นขวางทางน้ำถึง461จุดย่อมก่อให้เกิดผลกระทบต่อพื้นที่ส่วนรวมได้อย่างใหญ่หลวง
1: เราทุกคนต้องการน้ำแต่ทำยังไงที่จะทำให้น้ำคงอยู่กับเราไปนานก็คือเราช่วยกันบำรุงรักษาไหมพัฒนาแหล่งน้ำกันบ้างไหมถ้าเรารักษาลำคลองลำน้ำลำห้วยทุกอย่างที่เรามีทุกที่เลยค่ะอยากให้ช่วยกันรักษาหน่อยก็คือแค่ไปดูเขาว่าเอ้ยตอนนี้เขาไหลดีไหมเขาสามารถที่จะไปช่วยคนข้างล่างๆต่อไปได้ไหมเรามีอยู่ได้คนอื่นๆก็อยู่กับเราได้เหมือนกัน
2: อยากให้ทุกคนนะครับเคารพกติกาเคารพกฎหมายอยากจะให้ลำน้ำลำตะคองของเรามีความสะอาดคลองสวยน้ำใสเพื่อใช้ในประโยชน์ชั่วลูกชั่วหลานตราบเท่านานแสนนานครับ

นี่เป็นเพียงจุดเริ่มต้นของการสำรวจและลงมือแก้ไขอย่างจริงจังเพื่อสายน้ำที่เปรียบดังเส้นเลือดใหญ่ล่อเลี้ยงชีวิตชาวโคราชและจะเป็นจุดเริ่มต้นของการสร้างจิตสำนึกที่ดีและผลักดันให้ทุกฝ่ายปกป้องและรักษาสายน้ำแห่งนี้ให้คงอยู่ตลอดไป

0: พลังแสงทะลุมิติ
1: โอ้โหนี่มันนอกโลก
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
0: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักประจำวันพุธที่16กันยายนพุทธศักราช2569ค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงร่วมงานถวายพระกยาหารค่ำอย่างเป็นทางการทรงวางพวงมาลาณอนุสาวรีย์วีรชนและผู้เสียสละบักเซินและสุสานอดีตประธานาธิบดีโฮจิมินห์และทอดพระเนตรวัดกวนซือโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน

0: วันที่15กันยายนพุทธศักราช2569เวลา 18:39 น. ตามเวลาท้องถิ่นของกรุงฮานอยสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามซึ่งเท่ากับเวลาในประเทศไทยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินจากโรงแรมที่ประทับแฟมอนต์กรุงฮานอยถึงยังพระราชวังทงคินกรุงฮานอยซึ่งเคยเป็นที่พำนักและสถานที่ปฏิบัติงานของอดีตประธานาธิบดีโฮจิมินห์ด้วยมีคุณค่าทางประวัติศาสตร์จึงได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานทางประวัติศาสตร์ของชาติเมื่อปี2528ในการนี้ทรงแลกเปลี่ยนของขวัญกับนายโตเลิมเลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามและประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามพร้อมด้วยนางโงเฟืองหลีภริยาณห้องจัดแสดงของขวัญโดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานกล่องเครื่องเงินทรงกลมสลักดุลฉลุโปร่งลายต้นไม้ใบหญ้าและป่าไผ่ประดับอักษรพระปรมาภิไธยวปร.และอักษรพระนามาภิไธยสท.ชาเขียวกลิ่นกุหลาบและชาอูหลงกลิ่นข้าวเหนียวมะม่วงจากโครงการหลวงแก่ประธานาธิบดีสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระราชทานกระเป๋าย่านลิปเพาชุดประจำชาติเวียดนามอ่าวใหญ่ซึ่งตัดเย็บด้วยผ้าไหมไทยโดยช่างฝีมือชาวไทยได้ใช้เทคนิคการปักไหมน้อยหนึ่งในงานหัตถศิลป์ชั้นสูงที่อยู่ภายใต้การส่งเสริมของมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงมาปักลายดอกลิลลี่ตามชื่อของภริยาประธานาธิบดีสื่อถึงการผสมผสานศิลปะและวัฒนธรรมของทั้งสองชาติที่กลมกลืนและงดงามตุ๊กตาช้างจากมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพและชาจากโครงการหลวงแก่ภริยาประธานาธิบดีโดยประธานาธิบดีและภริยาได้ทูลถวายภาพวาดลงรักรูปวัดเสาเดียวและชาดอกบัวแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและทูลถวายชุดประจำชาติเวียดนามอ่าวใหญ่แด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจากนั้นทรงร่วมงานถวายพระกยาหารค่ำอย่างเป็นทางการซึ่งนายโตเลิมเลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์และประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามจัดถวายณอาคารเรือนกระจกโดยมีผู้บริหารระดับสูงของฝ่ายไทยฝ่ายเวียดนามและคณะทูตประเทศสมาชิกอาเซียนเข้าร่วมงานเมื่อวงดนตรีบรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมีและเพลงชาติสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามจบแล้วประธานาธิบดีกล่าวสุนทรพจน์ถวายการต้อนรับและกล่าวว่าตลอดระยะเวลาครึ่งศตวรรษที่ผ่านมาทั้งสองประเทศได้ร่วมกันพัฒนาความสัมพันธ์บนพื้นฐานของมิตรภาพความไว้วางใจและความผูกพันระหว่างประชาชนที่แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นทั้งยังรู้สึกซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระบรมวงศานุวงศ์ตลอดจนรัฐบาลและประชาชนไทยที่ให้การสนับสนุนและดูแลชุมชนชาวเวียดนามในประเทศไทยมาโดยตลอดพร้อมยืนยันความมุ่งมั่นที่จะร่วมมือกับไทยอย่างใกล้ชิดเพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่เป็นรูปธรรมและก่อประโยชน์แก่ประชาชนของทั้งสองประเทศจากนั้นประธานาธิบดีและภริยาดื่มถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีโอกาสนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระราชดำรัสตอบโดยทรงขอบใจประธานาธิบดีและภริยารวมถึงรัฐบาลและประชาชนชาวเวียดนามสำหรับการต้อนรับอย่างอบอุ่น
1: นับตั้งแต่ข้าพเจ้าได้มาเยือนเวียดนามครั้งล่าสุดเมื่อเกือบ30ปีที่แล้วก็รู้สึกชื่นชมเป็นอย่างมากที่ได้เห็นความก้าวหน้าในการพัฒนาประเทศ

0: และการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนอันเป็นผลจากความมุ่งมั่นและความร่วมแรงร่วมใจของรัฐบาลและประชาชนชาวเวียดนามเพื่อสร้างอนาคตที่ดีให้แก่อนุชนรุ่นหลังเป็นที่น่ายินดีที่ประชาชนของเราทั้งสองประเทศต่างมีความใกล้ชิดสนิทสนมกันและไปมาหาสู่กันตลอดระยะที่ผ่านมาซึ่งนับได้ว่าเป็นรากฐานสำคัญอย่างยิ่งของความสัมพันธ์อันดีระหว่างไทยกับเวียดนามและเป็นปัจจัยเพื่อกูลการสื่อสารมิตรภาพระหว่างทั้งสองประเทศให้เจริญงอกงามยิ่งขึ้นไปข้าพเจ้าหวังว่าการมาเยือนเวียดนามครั้งนี้ในโอกาสครบ50ปีที่ประเทศของเราได้สถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างกันจะเป็นการยืนยันถึงความผูกพันอันแน่นแฟ้นและความร่วมมือที่มีมาอย่างต่อเนื่องในทุกด้านทั้งเป็นการเสริมสร้างสัมพันธไมตรีในฐานะมิตรประเทศหุ้นส่วนยุทธศาสตร์รอบด้านและสมาชิกของประชาคมโลกให้มั่นคงยืนยาวสืบไปขออำนวยพรให้ท่านประธานาธิบดีและท่านโงเฟืองลีตลอดถึงประชาชนชาวเวียดนามมีความสุขและความสำเร็จทั้งขอให้ประเทศของเราทั้งสองมีมิตรภาพที่รุ่งเรืองไพบูลย์สืบไปชั่วกาลนาน
1: จบแล้วทรงดื่มอำนวยพรแก่ประธานาธิบดีและภริยาแล้วเสวยพระกยาหารค่ำพร้อมทอดพระเนตรการแสดงทางวัฒนธรรมของเวียดนามเมื่อจบการแสดงทรงฉายพระบรมฉายาลักษณ์ร่วมกับประธานาธิบดีและภริยาพร้อมด้วยนักแสดงเป็นอันเสร็จสิ้นงานถวายพระกยาหารค่ำอย่างเป็นทางการเนื่องจากปัญหาด้านสภาพอากาศฝ่ายเวียดนามได้ยกเลิกการแสดงทางวัฒนธรรมณวัดงอกเซินจากนั้นประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินกลับโรงแรมที่ประทับโดยประธานาธิบดีและภริยาเฝ้าส่งเสด็จที่รถยนต์พระที่นั่งวันที่16กันยายนพุทธศักราช2569เวลา 10:36 นตามเวลาท้องถิ่นของกรุงฮานอยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินจากโรงแรมที่ประทับแฟมมอนกรุงฮานอยถึงยังอนุสาวรีย์วีรชนและผู้เสียสละบักเซินบริเวณจตุรัสบาดินโดยมีนายเลแข้งหายรัฐมนตรีเกียรติยศฝ่ายเวียดนามและพันเอกพิเศษฝ่ำวันเงียนรองผู้บัญชาการกองบัญชาการรักษาความปลอดภัยสุอดีตประธานาธิบดีโฮจิมินห์เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จโอกาสนี้ทรงวางพวงมาลาณอนุสาวรีย์วีรชนและผู้เสียสละบักเซินซึ่งเลื่อนการจัดพิธีเป็นวันนี้เนื่องจากปัญหาด้านสภาพอากาศอนุสาวรีย์วีรชนและผู้เสียสละบักเซินเป็นสถานที่สำหรับสการะและรำลึกถึงวีรชนที่เสียสละชีพเพื่อเอกราชและเสรีภาพของเวียดนามมีความสูง 12.6 เมตรมีรูปร่างคล้ายเทียนเล่มใหญ่ที่ส่องประกายขึ้นสู่ท้องฟ้าตรงกลางอนุสาวรีย์เป็นพื้นที่โล่งสำหรับตั้งแท่นบูชารำลึกถึงวีรชนและทหารกล้าผู้ล่วงลับเปิดอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่7พฤษภาคม2537เพื่อร่วมรำลึกในโอกาสครบ40ปีชัยชนะสมรภูมิเดียนเบียนฟูในการนี้ประทับยืนสงบนิ่งไว้อาลัยแก่วีรชนและผู้เสียสละวงดุริยางค์บรรเลงเพลงดวงวิญญาณของวีรบุรุษเวลา10

7:47 เสด็จพระราชดำเนินไปทรงวางพวงมาลาณสุสานอดีตประธานาธิบดีโฮจิมินห์โดยมีรัฐมนตรีเกียรติยศฝ่ายเวียดนามและพลตรีฟัมหายจุงผู้บัญชาการกองบัญชาการรักษาความปลอดภัยสุสานอดีตประธานาธิบดีโฮจิมินห์เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จระหว่างทรงพระดำเนินผ่านแถวกองทหารเกียรติยศไปยังลานหน้าสุสานวงดุริยางค์บรรเลงเพลงก้าเงยโฮจิมินห์หรือเพลงสรรเสริญโฮจิมินห์สุสานอดีตประธานาธิบดีโฮจิมินห์สร้างขึ้นเพื่อเก็บรักษาร่างของอดีตประธานาธิบดีโฮจิมินห์ตั้งอยู่ที่จัตุรัสบาดินสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ของสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามที่สะท้อนความเคารพของชาวเวียดนามต่ออดีตประธานาธิบดีโฮจิมินห์ผู้เคลื่อนไหวและต่อสู้เพื่อเอกราชของสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามมีความสูง 21.6 เมตรฐานกว้าง31เมตรเปิดอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่29สิงหาคม2518ในการนี้ประทับยืนสงบนิ่งไว้อาลัยแก่อดีตประธานาธิบดีโฮจิมินห์วงดุริยางค์บรรเลงเพลงแหลงตุกาซึ่งเป็นเพลงสรรเสริญแล้วเสด็จเข้าด้านในสุสานวงดุริยางค์บรรเลงเพลงผู้ซึ่งเป็นความศรัทธาแห่งชัยชนะอันแน่นอนด้านบนของสุสานสลักคำว่าประธานาธิบดีโฮจิมินห์เป็นภาษาเวียดนามว่าจูติกโฮจิมินห์ภายในสุสานมีคำกล่าวของอดีตประธานาธิบดีโฮจิมินห์ที่สะท้อนถึงจิตวิญญาณความรักชาติและความรักอิสระเสรีของชาวเวียดนามทั้งยังเป็นเครื่องเตือนใจแก่ชนรุ่นหลังจานผนังหินอ่อนเป็นภาษาเวียดนามว่าคงก่อกีเอินดอกหลับซอแห้งฟุกมีความหมายว่าไม่มีสิ่งใดที่สูงค่ากว่าเอกราชและอิสรภาพเวลา 11:06 เสด็จพระราชดำเนินไปยังวัดกว้านซือกรุงฮานอยโดยมีพระมหาคณาจารย์ทิศถันเหียวรองประธานถาวรสภาบริหารกลางคณะสงฆ์เวียดนามและเจ้าอาวาสวัดกว้านซือพระมหาคณาจารย์ทิศดึกเทียนรองประธานและเลขาธิการสภาบริหารกลางคณะสงฆ์เวียดนามพระมหาคณาจารย์ทิศทันต้วนรองเลขาธิการและหัวหน้าสำนักงานใหญ่ของสภาบริหารกลางคณะสงฆ์เวียดนามพระมหาคณาจารย์ทิศทันทวนกรรมการเลขาธิการและรองหัวหน้าสำนักงานใหญ่ของสภาบริหารกลางคณะสงฆ์เวียดนามพร้อมด้วยพระสงฆ์และพุทธศาสนิกชนชาวเวียดนามเฝ้ารับเสด็จและเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จวัดกว้านซือสร้างขึ้นในสมัยราชวงศ์เลในพุทธศตวรรษที่20เป็นวัดโบราณที่มีอายุกว่า600ปีเดิมเป็นวัดขนาดเล็กใช้เป็นสถานที่รับรองพระธรรมทูตจากต่างประเทศต่อมาได้มีการต่อเติมให้มีขนาดใหญ่ขึ้นและได้รับการบูรณะตามหลักสถาปัตยกรรมวัดทางภาคเหนือของเวียดนามในพระอุโบสถมีพระพุทธรูปสำคัญอาทิพระอมิตาพระพุทธเจ้าพระสากยมุนีพุทธเจ้าและพระเมตไตรพุทธเจ้าเมื่อเสด็จเข้าพระอุโบสถพระมหาคณาจารย์ทินเถียนเนินประธานสภาบริหารกลางคณะสงฆ์เวียดนามทูลเชิญเสด็จพระราชดำเนินไปยังแท่นบูชาเบื้องหน้าพระประธานโอกาสนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวถวายต้นไม้ทองต้นไม้เงินและดอกไม้ธูปเทียนแพที่โต๊ะหน้าแท่นบูชาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการทายที่นั่งทรงกราบคณะสงฆ์เวียดนามจำนวน30รูปเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลวัดกว้านซือเป็นที่ตั้งของสำนักงานกลางพุทธศาสนาเวียดนามซึ่งเทียบเท่าสำนักเลขาธิการมหาเถระสมาคมและยังเป็นศูนย์กลางการศึกษาด้านพุทธศาสนาในเวียดนามด้านหลังวัดเป็นที่ตั้งโรงเรียนสอนพระธรรมวินัยมีหอวิจัยหอแสดงธรรมและหอสมุดรวบรวมพระไตรปิฎกและเอกสารทางพุทธศาสนาในการนี้ประธานสภาบริหารกลางคณะสงฆ์เวียดนามถวายพระพุทธรูปพระอมิตาพระพุทธเจ้าแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเป็นพระอมิตาพระพุทธเจ้าจำลองจากวัดเฟิร์ตติสจังหวัดบักนินวัดเก่าแก่ที่สำคัญแห่งหนึ่งของเวียดนามเสร็จแล้วประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินกลับยังโรงแรมที่ประทับโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจที่จังหวัดนราธิวาสจังหวัดปัตตานีและจังหวัดยะลาวันนี้เวลา 19:33 น.สมเด็จพระกนิษฐาธิ

เจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริอำเภอบุญราธิวาสจังหวัดนราธิวาสในการนี้พระราชทานพระราชบรโอกาสให้นางสุพรตรีนรินทร์เลขาธิการคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริหรือกปร.เฝ้าทูลอองพระบาทกราบบังคมทูลรายงานผลการดำเนินงานสนองพระราชดำริด้านต่างๆอาทิโครงการส่งเสริมภาวะโภชนาการและพัฒนาการเด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในพระราชดำริ16แห่งโครงการปรับปรุงพื้นที่แปลงสาธิตพื้นที่ลุ่มภายในโครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองหลังน้ำท่วมนอกจากนั้นสำนักงานกพร.ได้ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยแห่งรัฐกลันตันประเทศมาเลเซียแลกเปลี่ยนความรู้ทางวิชาการและการพัฒนาทางการเกษตรในศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองและร่วมมือกับสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาหรืออย.พัฒนาผลิตภัณฑ์ของศูนย์ศึกษาการพัฒนา6แห่งและโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริต่างๆปัจจุบันมีผลิตภัณฑ์ได้รับอย.จำนวน182ผลิตภัณฑ์และสถานที่ผลิตตามมาตรฐานอย.จำนวน17แห่งโดยศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองมีผลิตภัณฑ์ได้รับอย.จำนวน25ผลิตภัณฑ์ซึ่งผลิตภัณฑ์น้ำโซดาส้มแขกได้รับรางวัลอย. Quality Award ในปี2026สำหรับการดำเนินงานสนองพระราชดำริในครั้งนี้สำนักงานกปร.ได้สนับสนุนงบประมาณแก่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองเพื่อจัดทำโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันภายในโรงเรียนบ้านปานันอำเภอศรีสาครจังหวัดนราธิวาสและโรงเรียนดาราวิทยาอำเภอระแงะจังหวัดนราธิวาสโดยส่งเสริมการทำแปลงเกษตรภายในโรงเรียนประกอบด้วยการปลูกพืชประมงและปศุสัตว์ตลอดจนจัดฝึกอบรมหลักสูตรส่งเสริมการผลิตผักปลอดภัยจากสารพิษแก่นักเรียนและยังสนับสนุนงบประมาณแก่กรมชลประทานเพื่อดำเนินการปรับปรุงระบบประปาภายในโรงเรียนดาราวิทยาคาดว่าจะแล้วเสร็จในเดือนมกราคม2570อีกทั้งสนับสนุนงบประมาณอาหารแก่ศูนย์ผลิตภัณฑ์แพะพระราชทานเพื่อนช่วยเพื่อนพื้นที่ภาคใต้ค่ายสิรินธรอำเภอยะรังจังหวัดปัตตานีด้วยต่อจากนั้นพระราชทานพระราชบรโอกาสให้ผู้แทนศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองเฝ้าทูลอองพระบาทกราบบังคมทูลรายงานเกี่ยวกับกิจกรรมต่างๆอาทิโครงการจัดทำแปลงสาธิตและรวบรวมพันธุ์หญ้าแฝกสายพันธุ์บริสุทธิ์โดยกรมพัฒนาที่ดินดำเนินการตั้งแต่ปี2568บนพื้นที่ 2.75 ไร่เพื่อเป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้อนุรักษ์ขยายพันธุ์หญ้าแฝกที่มีลักษณะถูกต้องตามสายพันธุ์ส่งเสริมการใช้หญ้าแฝกให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่แบ่งเป็นแปลงรวบรวมหญ้าแฝกสายพันธุ์บริสุทธิ์28สายพันธุ์แปลงสาธิตการปลูกหญ้าแฝกล้อมไม้ผลเช่นทุเรียนมังคุดลองกองเงาะมะนาวแปลงสาธิตการปลูกหญ้าแฝกคันขอบแปลงพืชผักและแปลงสาธิตการปลูกหญ้าแฝกคันขอบแปลงปลูกพืชวงขิงข่าผู้ช่วยรักษาความชุ่มชื้นและป้องกันการชะล้างพังทลายของหน้าดินโครงการส่งเสริมภาวะโภชนาการและพัฒนาการเด็กปฐมวัยโดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาสเพื่อสร้างความตระหนักรู้เรื่องภาวะโภชนาการและพัฒนาการเด็กปฐมวัยในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสและการดำเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดโครงการผลิตและส่งเสริมพันธุ์สัตว์พระราชทานโดยดำเนินงานการผลิตไก่ไข่และเป็ดไข่พระราชทานมอบให้แก่โรงเรียนในโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันกลุ่มเกษตรกรในพื้นที่ขยายผลของศูนย์หญิงตั้งครรภ์และมารดาที่มีเด็กเล็กและเกษตรกรผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโรคเรื้อนโดยช่วงปี 2563 ถึง 2569 สนับสนุนไก่ไข่และเป็ดไข่พระราชทานรวม 3,445 ตัวควบคู่กับการถ่ายทอดองค์ความรู้และติดตามให้คำแนะนำด้านการเลี้ยงเพื่อสร้างแหล่งอาหารโปรตีนลดรายจ่ายและส่งเสริมการพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืนโครงการคัดกรองค้นหาผู้ป่วยโรคเรื้อนรายใหม่โดยงานควบคุมโรคติดต่อและการสาธารณสุขคัดกรองผู้ป่วยโรคเรื้อนรายใหม่ในพื้นที่จังหวัดภาคใต้ตอนล่างเพื่อให้ผู้ป่วยได้รับการวินิจฉัยและรักษาอย่างรวดเร็วตั้งแต่ระยะเริ่มต้นช่วยลดการแพร่เชื้อและป้องกันการเกิดความพิการเป็นการขับ

เคลื่อนไปสู่การกำจัดโรคเรื้อนอย่างต่อเนื่องในประเทศไทยและโครงการสาธิตการเลี้ยงผึ้งชนโรงโดยงานป่าไม้จัดทำแปลงสาธิตเพื่อคัดเลือกสายพันธุ์ที่เหมาะสมในการเลี้ยงได้สองสายพันธุ์คือขนเงินและอิตามาเพื่อศึกษาวิธีการเลี้ยงและการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากน้ำผึ้งชนโรงรวมทั้งส่งเสริมการเลี้ยงผึ้งชนโรงในโรงเรียน29แห่งซึ่งรายได้จากการจำหน่ายน้ำผึ้งชนโรงนำไปซื้อสิ่งของและวัตถุดิบเพื่อใช้ประกอบอาหารในโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันตามพระราชดำริโอกาสนี้พระราชทานพระวโรกาสให้นางเนตรนภาบุญหาเกษตรกรศูนย์เรียนรู้ด้านการเลี้ยงผึ้งชนโรงเฝ้าทูลองพระบาทกราบบังคมทูลรายงานการดำเนินงานของศูนย์เรียนรู้ด้านการเลี้ยงผึ้งชนโรงและทอดพระเนตรผลิตภัณฑ์น้ำผึ้งชนโรงของโรงเรียนไทยรัฐวิทยา10บ้านใหม่ที่ได้รับการส่งเสริมการเลี้ยงผึ้งชนโรงในโรงเรียนในโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันตามพระราชดำริวันนี้เวลา 8:49 นาทีเสด็จพระราชดำเนินไปยังค่ายสรินธรตำบลเขาตูมอำเภอยะรังจังหวัดปัตตานีสมเป็นประธานในพิธีวันคล้ายวันสถาปนาค่ายสรินธรครบปีที่46วันที่22กันยายน2569ซึ่งค่ายสรินธรนี้ได้รับพระราชทานชื่อจากพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเมื่อวันที่18ธันวาคม2522เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีและในวันที่22กันยายน2523สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดค่ายกองทัพบกจึงกำหนดให้วันที่22กันยายนของทุกปีเป็นวันสถาปนาค่ายสิรินธรปัจจุบันค่ายสิรินธรมีเนื้อที่974ไร่เป็นที่ตั้งของกรมทหารราบที่152มีหน่วยขึ้นตรง3กองพันได้แก่กองพันทหารราบที่1กองพันทหารราบที่2และกองพันทหารราบที่3จัดกำลังพลสนับสนุนหน่วยเฉพาะกิจยะลาและดำเนินภารกิจหลักด้านการทหารตามนโยบายของกองทัพบกเพื่อความมั่นคงของประเทศโอกาสนี้ทอดพระเนตรกิจกรรมต่างๆที่ดำเนินงานภายในค่ายอาทิศูนย์ผ้าบาติกค่ายสรินธรที่ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องทั้งการพัฒนาบุคลากรวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์ซึ่งในปีที่ผ่านมาทางศูนย์ได้พัฒนาเรื่องการสกัดสีจากธรรมชาติที่ใช้ลงผ้าบาติกโดยใช้ดอกดาลาสกัดเป็นเฉดสีชมพูอ่อนพัฒนาผลิตภัณฑ์ต่างๆจากเดิมที่ใช้ผ้าซาตินมาใช้ผ้าทอจากเส้นใยดอกดาลาเพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์โดยคำนึงถึงการใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุดยึดหลัก Zero Waste ใช้ผ้าทุกตารางนิ้วโดยไม่เหลือทิ้งเศษผ้าที่เหลือจากการตัดเย็บผลิตภัณฑ์ต่างๆนำไปเพิ่มมูลค่าด้วยการนำไปผลิตเป็นโบมัดผมกระดุมและกิ๊บติดผมเป็นต้นโอกาสนี้ทรงลงสีลายผ้าบาติกรูปช้างที่วาดโดยมีต้นแบบมาจากพระเสวสุรคชาทานช้างต้นช้างที่3ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและเป็นช้างที่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีโปรดเมื่อครั้งทรงพระเยาว์ทันทีจากการพัฒนาศักยภาพบุคลากรของศูนย์ผ้าบาติกสิรินธรอย่างต่อเนื่องทำให้เจ้าหน้าที่ภายในศูนย์ได้รับการประเมินคุณวุฒิวิชาชีพด้านผ้าบาติกจากสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพองค์การมหาชนและผลิตภัณฑ์ของศูนย์ได้รับมาตรฐานการคัดสรรให้เป็นผลิตภัณฑ์1ตำบล1ผลิตภัณฑ์หรือโอท็อปประจำจังหวัดปัตตานีระดับ4ดาวปัจจุบันศูนย์มีสมาชิก15คนรายได้ของศูนย์เฉลี่ย 2-3 แสนบาทต่อปีต่อจากนั้นทอดพระเนตรการดำเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กค่ายสิรินธรที่จัดกิจกรรมสร้างเสริมประสบการณ์เรียนรู้ผ่านการลงมือทำในโครงงานวิทยาศาสตร์ที่สอนให้เด็กทำสลามและเรียนรู้เรื่องสีจากธรรมชาติโดยการทำสีจากก้อนหินตั้งแต่ขั้นตอนการคัดเลือกก้อนหินไปจนถึงการต่อยอดและการประยุกต์ใช้ในประโยชน์ด้านต่างๆเช่นเป็นสื่อการสอนและกิจกรรมศิลปะการต่อยอดสู่อาชีพและผลิตภัณฑ์ในอนาคตและช่วยสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อมเพื่อโลกที่ยั่งยืน
นอกจากนี้เด็กยังได้ใช้สีที่ปลอดภัยไร้สารเคมีทั้งยังช่วยพัฒนากล้ามเนื้อมือและประสาทสัมผัสรวมถึงได้ฝึกสมาธิและความอดทนอีกด้วยเวลา 10:38 นาทีเสด็จพระราชดำเนินไปยังศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้หรือสอบต.อำเภอเมืองยะลาจังหวัดยะลาในการพระราชทานรางวัลเกียรติ

0: ถึง2519ได้แก่โครงการประกวดการทำเกษตรตามแนวพระราชดำริวรเกษตรเมธีประจำปี2519เป็นโครงการที่ปลูกฝังให้นักเรียนทำเกษตรตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงนำความรู้ไปปฏิบัติต่อเนื่องที่บ้านจนประสบผลสำเร็จเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ชุมชนปีนี้มีนักเรียนเข้าเฝ้าทูลอองพระบาทรับพระราชทานเกียรติบัตรและเงินรางวัล10คนโครงการคัดเลือกผู้ที่มีผลงานดีเด่นของจังหวัดชายแดนภาคใต้และผู้ที่ทำคุณประโยชน์ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ประจำปี2568ปีนี้มีผู้ผ่านการคัดเลือก34คนและโครงการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้สื่อสร้างสรรค์ในสังคมพหุวัฒนธรรมตามบริบทของพื้นที่ประจำปี2569เพื่อพัฒนาเด็กให้มีทักษะและความคิดสร้างสรรค์พร้อมเรียนรู้และเข้าใจความหลากหลายทางวัฒนธรรมสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างเหมาะสมปีนี้มีสมรรถนะเด็กเล็กสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ผลิตสื่อตามบริบทของพื้นที่และใช้สื่อในการเรียนการสอนได้รับรางวัลชนะเลิศ3แห่งโอกาสนี้มีพระราชดำรัสชื่นชมผู้มีผลงานดีเด่นและผู้ได้รับรางวัล
1: การจะพัฒนาและแก้ไขในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ให้เกิดผลลัพธ์ที่ดีต้องอาศัยความตั้งใจจริงในการปฏิบัติงานของหน่วยงานทุกหน่วยประกอบกับการประสานความร่วมมือกันอย่างเข้มแข็งด้วยความเข้าใจและด้วยเจตนารมณ์อันดีที่จะช่วยให้สังคมชายแดนภาคใต้มีความเจริญก้าวหน้าอย่างยั่งยืนช่วยสร้างสรรค์สิ่งที่เป็นประโยชน์แก่ประชาชนสร้างความเข้าใจและดูแลทุกสุขของประชาชนเหมือนญาติมิตรหากทุกฝ่ายร่วมแรงร่วมใจกันทำงานอย่างเต็มกำลังความสามารถก็วางใจได้ว่าสังคมชายแดนภาคใต้จะมีความเจริญพัฒนาความสงบร่มเย็นประชาชนดำเนินชีวิตได้อย่างสะดวกราบรื่นสามารถประกอบสมาชีพทำหน้าที่การงานและดูแลครอบครัวได้อย่างเป็นปกติสุข
0: ต่อจากนั้นทรงฟังผลการดำเนินงานตามแนวพระราชดำริและผลการพัฒนาที่สำคัญของสอบตในรอบปีที่ผ่านมาอาทิโครงการครัวโรงเรียนสู่ครัวบ้านอันเนื่องมาจากพระราชดำริซึ่งน้อมนำแนวพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีโดยคัดเลือกเยาวชนที่มีใจรักด้านการเกษตรปีละ10คนสนับสนุนทุนการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาจนถึงระดับอุดมศึกษาภายใต้ชื่อทุนพระราชทานวรเกษตรเมธีเพื่อบ่มเพาะเยาวชนสู่นักปราชญ์เกษตรรุ่นใหม่และกลับไปพัฒนาบ้านเกิดปัจจุบันมีนักเรียนทุนจำนวน64คนส่วนใหญ่มีผลการเรียนอยู่ในระดับดีมากโดยในปี2569มีนักศึกษาทุนที่สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีได้รับการบรรจุเข้ารับราชการ1คนโครงการเก้าอี้สุขใจร้อยรักสู่ครอบครัวอันเนื่องมาจากพระราชดำริได้สนับสนุนไก่อุปกรณ์ที่เหมาะสมแก่เด็กซึ่งมีความบกพร่องด้านการเคลื่อนไหวทำให้ดำเนินชีวิตประจำวันได้ดีมากขึ้นทันทีในปี2569รถสิริเวชยานลงพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต้รวม40ครั้งมีผู้รับบริการ795คนและมีการจัดตั้งศูนย์ซ่อมสร้างไก่อุปกรณ์ครบทั้ง5จังหวัดชายแดนภาคใต้ส่งผลให้สอบตได้รับรางวัลเลิศรัฐประจำปี2569สาขาบริการภาครัฐประเภทยกระดับบริการตอบโจทย์ตรงใจจากผลงานศูนย์ซ่อมสร้างไก่อุปกรณ์เพื่อคุณภาพชีวิตผู้พิการชายแดนใต้โครงการการพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์มานิหรือโอรังอัสลีปัจจุบันได้รับการบันทึกในทะเบียนราษฎรครบทั้ง318คนและได้รับบัตรประจำตัวประชาชนแล้ว230คนพร้อมจัดสรรที่ดินเพื่อที่อยู่อาศัยและการประกอบอาชีพและโครงการการให้ความช่วยเหลืองานทะเบียนราษฎรแก่คนไทยที่พำนักอยู่ในประเทศมาเลเซียเป็นการช่วยเหลือด้านสถานะทางทะเบียนแก่บุคคลทำให้เข้าถึงสิทธิและบริการของรัฐได้อย่างถูกต้องโอกาสนี้ได้ทอดพระเนตรภาพวาดระบายสีหัวข้อพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีตามจินตนาการของเด็กและเยาวชนในจังหวัดชายแดนใต้เป็นผลงานของนักเรียนในพื้นที่จังหวัด

ราธิวาสจังหวัดปัตตานีจังหวัดยะลาและ4อำเภอของจังหวัดสงขลาได้แก่ชนะเทพานาทวีและสะบ้าย้อยที่ชนะการประกวดมี3ระดับได้แก่ปฐมศึกษาตอนปลายประเภทสีช็อกมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลายประเภทสีโปสเตอร์เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนในพื้นที่ได้ศึกษาและเรียนรู้พระราชกรณียกิจตลอดจนแนวพระราชดำริด้านต่างๆถ่ายทอดมุมมองเป็นผลงานศิลปะที่สร้างสรรค์ได้น่าประทับใจเวลา 14:12 นาทีเสด็จพระราชดำเนินไปยังมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตปัตตานีอำเภอเมืองปัตตานีจังหวัดปัตตานีโอกาสนี้ทรงวางพวงมาลัยถวายราชสักการะพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระมหิดลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกณลานพระบิดาซึ่งมหาวิทยาลัยแห่งนี้ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระราชทานชื่อว่ามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ตามพระราชอิสริยยศเดิมของสมเด็จพระมหิดลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกคือกรมหลวงสงขลานครินทร์จากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปยังหอประชุมชูเกียรติปิติเจริญเพื่อทอดพระเนตรการแสดงโขนเยาวชนชายแดนใต้ซึ่งจังหวัดปัตตานีโดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดปัตตานีร่วมกับวิทยาลัยนาฏศิลป์พัทลุงสถานศึกษาภาคเอกชนและชมรมโขนเยาวชนชายแดนใต้จัดขึ้นเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงอนุรักษ์ฟื้นฟูศิลปะการแสดงโขนของไทยให้รุ่งเรืองและคงอยู่เป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่สำคัญของชาติและสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงสืบสานพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยมีพระราชประสงค์ให้การแสดงโขนได้มีการสืบทอดรุ่นต่อรุ่นไม่เพียงแต่ศาสตร์นาฏศิลป์แต่ยังรวมไปถึงคีตศิลป์งานพัตราภรณ์งานภาคงานฉากในทุกมิติในครั้งนี้จะแสดงเรื่องรามเกียรติ์ชุดศึกอินทรชิตตอนนาคบาทกล่าวถึงอินทรชิตโอรสของทศกัณฐ์ได้ประกอบพิธีชุบสอนนาคบาทก่อนออกรบกับกองทัพพระรามแสดงโดยเยาวชนจากสถานศึกษา26แห่งใน4จังหวัดประกอบด้วยจังหวัดปัตตานีจังหวัดยะลาจังหวัดนราธิวาสและจังหวัดสงขลารวม112คนคนเยาวชนชายแดนใต้เริ่มฝึกสอนแก่นักเรียนกลุ่มเล็กของโรงเรียนบ้านสบารังจังหวัดปัตตานีเมื่อปี2551ต่อมาในปี2552ได้จัดตั้งเป็นกลุ่มเยาวชนต้นแบบโขนปัตตานีและในปี2558สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดปัตตานีร่วมกับวิทยาลัยนาฏศิลป์พัทลุงสถานศึกษาและภาคเอกชนในพื้นที่ให้การสนับสนุนดำเนินการฝึกอบรมและจัดให้มีเวทีเพื่อให้เยาวชนได้แสดงผลงานอย่างต่อเนื่องตลอดระยะเวลา18ปีดำเนินงานขับเคลื่อนโขนชายแดนใต้อย่างเป็นรูปธรรมมิได้มุ่งหมายเพียงให้เยาวชนสามารถแสดงโขนได้อย่างถูกต้องและงดงามเท่านั้นหากยังใช้กระบวนการฝึกฝนเป็นเครื่องมือสร้างวินัยความอดทนความรับผิดชอบและการเรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกันท่ามกลางความหลากหลายทางศาสนาและวัฒนธรรมปัจจุบันมีเยาวชนผ่านกระบวนการเรียนรู้และฝึกฝนรวมกว่า 2,000 คนเวลา 16:56 นาทีเสด็จพระราชดำเนินไปยังวัดนพวงศารามอำเภอเมืองปัตตานีจังหวัดปัตตานีในการพระราชทานเพลิงศพนางสาวสมพิษวรคามินซึ่งถึงแก่กรรมเนื่องจากระบบทางเดินหายใจล้มเหลวเมื่อวันที่21กุมภาพันธ์2566สิริอายุ98ปีนางสาวสมพิษวรคามินเกิดวันที่19กันยายน2467บิดาและมารดาคือรองอมาตย์ตรีเชื้อและนางสะอางวรคามินมีพี่น้อง8คนด้านการศึกษาได้รับประกาศนียบัตรพิเศษวิชาการศึกษาจากกระทรวงศึกษาธิการและได้รับปริญญาครุศาสตร์บัณฑิตกิติมศักดิ์วิชาการบริหารการศึกษาคณะครุศาสตร์จากมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาโดยเริ่มทำงานเมื่อปี2482ในตำแหน่งครูผู้สอนของโรงเรียนวรคามินอนุสรณ์

่อมาในปี2506ได้ดำรงตำแหน่งผู้จัดการโรงเรียนวรคามีอนุสรณ์ขณะดำรงตำแหน่งมีปณิธานที่จะจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพด้วยปรัชญาที่ว่าใฝ่ศึกษาจรรยาเลิศเทิดทูนชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ยิ่งชีวิตโดยเป็นผู้ทุ่มเทแรงกายแรงใจกำลังสติปัญญาในการพัฒนาโรงเรียนให้เป็นที่ยอมรับตลอดจนอุทิศตนบำเพ็ญกิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์บริจาคทรัพย์สมทบทุนสร้างสาธารณประโยชน์ต่างๆทั้งกับหน่วยงานภาครัฐองค์กรมูลนิธิและภาคเอกชนได้รับเกียรติบัตรโล่รางวัลมากมายจนเป็นที่ประจักษ์ของสังคมนอกจากนี้ยังเป็นผู้ที่คอยอบรมสั่งสอนให้คนในครอบครัวประพฤติตนเป็นคนดีของสังคมช่วยเหลือผู้อื่นที่เดือดร้อนและเป็นผู้ที่มีความจงรักภักดีในสถาบันชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์จึงเป็นที่รักและเคารพของครอบครัวและคนในพื้นที่จนถึงวาระสุดท้ายของชีวิตสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตน์ราชกัญญาเสด็จเยือนประเทศญี่ปุ่นระหว่างวันที่16ถึง26กันยายน2569โทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน

เวลา7:51 นวันนี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาเสด็จไปยังท่าอากาศยานสุวรรณภูมิอำเภอบางพลีจังหวัดสมุทรปราการเพื่อประทับเครื่องบินของบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนเที่ยวบินที่ TG676 เสด็จไปยังท่าอากาศยานนาริตะกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นโดยมีนายสุภมิตรชินศรีผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดสมุทรปราการผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่11ผู้บัญชาการตำรวจภูธรจังหวัดสมุทรปราการผู้แทนบริษัทการท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนผู้แทนบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนและข้าราชการเฝ้าส่งเสด็จการเสด็จเยือนประเทศญี่ปุ่นระหว่างวันที่16ถึง26กันยายน2569สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาจะทรงเป็นประธานในโครงการส่งเสริมและเผยแพร่ชุดไทยมรดกภูมิปัญญาผ้าไทยและศิลปะหัตถกรรมไทยสู่เวทีสากลชุดไทย Knowledge Craftsmanship and Practices of the Thai National Costume ภายใต้กิจกรรมเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ชุดไทยพระราชนิยมในต่างประเทศครั้งที่2ณโตเกียว National Museumในวันที่18กันยายน2569และจะส่งร่วมการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ไอจินาโกย่าในฐานะทรงเป็นนักกีฬาขี่ม้าทีมชาติไทยประเภทศิลปะบังคับม้าหรือเดรสซาร์ดซึ่งสมาคมกีฬาขี่ม้าแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ได้คัดเลือกนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันใน3ประเภทได้แก่ประเภทศิลปะบังคับม้าประเภทอีเวนติ้งและประเภทกระโดดข้ามเครื่องกีดขวางเวลา 15:58 นตามเวลาท้องถิ่นของกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นซึ่งเร็วกว่าประเทศไทย2ชั่วโมงสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาเสด็จถึงยังท่าอากาศยานนาริตะโดยมีนายวิชุเวชาชีวะเอกอัครราชทูตณกรุงโตเกียวและภริยานาวาอากาศเอกวงวิวัฒน์วัฒนวรังกูลผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารอากาศและรักษาการผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารสถานเอกอัครราชทูตณกรุงโตเกียวข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตณกรุงโตเกียวและเจ้าหน้าที่บริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนเฝ้ารับเสด็จก่อนประทับรถยนต์ที่นั่งเสด็จไปยังโรงแรมอามันโตเกียวซึ่งเป็นโรงแรมที่ประทับมีระยะทางประมาณ67กิโลเมตรใช้เวลาประมาณ1ชั่วโมง25นาทีเมื่อเสด็จถึงโรงแรมที่ประทับมีนางวิภาวีรังสิมาพรอัครราชทูตณกรุงโตเกียวพันเอกพงศักดิ์คิ้วนางผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารบกและทำหน้าที่รองผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารประจำสถานเอกอัครราชทูตณกรุงโตเกียวนาวาเอกปัญญสิริมีสมโสดผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารเรือและทำหน้าที่รองผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารผู้ช่วยศาสตราจารย์พิมลศรีวิกรประธานคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์นายธนาชัยประสิทธิ์รองประธานและเลขาธิการคณะกรรมการนางสุวรรณาศิลปะอาชารองหัวหน้าคณะนักกีฬาไทยหัวหน้าสำนักงานไทยในประเทศญี่ปุ่นพร้อมคู่สมรสและข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตณกรุงโตเกียวเฝ้ารับเสด็จโทรทัศน์ร่วมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน

พระอนุวงศ์องคมนตรีทรงเป็นประธานและเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาวันนี้ณพระที่นั่งพิมานรัตยานในพระบรมมหาราชวังเวลา 7:00 น.หม่อมเจ้าศรีสว่างวงศ์ยุคลเสด็จไปทรงเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดารับพระราชทานฉันเช้าเป็นพระพิธีธรรมจากวัดสะเกษและวัดประวัตินิเวศวิหารกรุงเทพมหานครรวม8รูปท่านนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดกราบกระหม่อมให้มีพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพประจำทั้งกลางวันกลางคืนรับพระราชทานฉันเช้าวันละ8รูปรับพระราชทานฉันเพลวันละ8รูปและประคมย่ำยามกำหนด100วันโดยมีพระบรมวงศานุวงศ์เสด็จพระราชดำเนินและเสด็จไปทรงเป็นประธานรวมทั้งองคมนตรีเป็นประธานในช่วงเวลาต่างๆเวลา 11:00 น.หม่อมเจ้านวพันธุ์ยุคลเสด็จไปทรงเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดารับพระราชทานฉันเพลเป็นพระพิธีธรรมจากวัดพระเชตุพนนิมมังคลารามและวัดจักรวรรดิราชาวาสกรุงเทพมหานครรวม8รูปสำหรับพระพิธีธรรมคือสมณศักดิ์ประเภทหนึ่งซึ่งพระมหากษัตริย์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ตั้งจากวัดที่เป็นพระอารามหลวงวันละ1สำรับละ4รูปทำหน้าที่สวดพระพิธรรมในงานพระบรมศพพระศพหรือศพในพระบรมราชานุเคราะห์เวลา 17:00 น.นายพลกรสุวรรณรัตน์องคมนตรีเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามและวัดจักรวรรดิราชาวาสกรุงเทพมหานครรวม8รูปและเวลา 19:00 น.นายพลกรสุวรรณรัตน์องคมนตรีเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดอนงคารามและวัดพิยวงศาวาสกรุงเทพมหานครรวม8รูปตอนนี้หลังจากการพระราชพิธีสมานเป็นพระราชกุศลสัตมวานครบ100วันพระราชทานพระศพในวันที่18และ19กันยายน2569แล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้พระสงฆ์ขอเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาณพระพิมานรัตยาตั้งแต่วันที่20กันยายน2569เป็นต้นไปจนกว่าจะถึงการพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพโดยสามารถดาวน์โหลดตัวอย่างหนังสือการขอเป็นเจ้าภาพได้ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.th องคมนตรีติดตามการดำเนินโครงการพัฒนาแหล่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์วันนี้ที่โครงการอ่างเก็บน้ำยางชุมอันเนื่องมาจากพระราชดำริอำเภอกุยบุรีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์พลอากาศเอกชลิตพุกพาสุของคมนตรีในฐานะประธานอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่ภาคกลางพร้อมด้วยพลอากาศเอกจอมรุ่งสว่างองคมนตรีในฐานะรองประธานอนุกรรมการคณะอนุกรรมการและเจ้าหน้าที่สำนักงานกปร.รับฟังบรรยายสรุปสถานการณ์น้ำการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์รวมถึงผลการดำเนินงานและปัญหาอุปสรรคของอ่างเก็บน้ำยางชุมจากนั้นองคมนตรีได้พบปะเกษตรกรและกลุ่มผู้ใช้น้ำทั้งได้มอบพันธุ์ไม้และเมล็ดพันธุ์ให้แก่กลุ่มผู้ใช้น้ำและปล่อยพันธุ์ปลาเพื่อการอนุรักษ์

โครงการอ่างเก็บน้ำอย่างชุมก่อสร้างขึ้นเพื่อแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งต่อมาในปี2546พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรได้พระราชทานพระราชดำริให้พิจารณาเพิ่มประสิทธิภาพการเก็บกักน้ำกรมชลประทานจึงได้ดำเนินโครงการปรับปรุงเพื่อเพิ่มความจุจาก32ล้านลูกบาศก์เมตรเป็น 41.10 ล้านลูกบาศก์เมตรช่วยเพิ่มพื้นที่การเกษตรที่ได้รับประโยชน์รวม 2,065 ไร่อีกทั้งยังช่วยสร้างความชุ่มชื้นให้แก่ป่ากุยบุรีทำให้ช้างป่ามีแหล่งน้ำและช่วยบรรเทาอุทกภัยในพื้นที่ลุ่มน้ำกุยบุรีต่อจากนั้นรัฐมนตรีและคณะเดินทางไปยังโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยวังเต็นอันเนื่องมาจากพระราชดำริอำเภอกุยบุรีรับฟังบรรยายสรุปสถานการณ์น้ำการบริหารจัดการน้ำและผลการดำเนินงานตลอดจนปัญหาอุปสรรคของอ่างเก็บน้ำห้วยวังเต็นซึ่งก่อตั้งขึ้นจากพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเมื่อปี2541เพื่อป้องกันน้ำท่วมในฤดูฝนและเก็บกักน้ำไว้ใช้ในหน้าแล้งมีความจุประมาณ 11.40 ล้านลูกบาศก์เมตรสามารถส่งน้ำช่วยเหลือพื้นที่เพาะปลูกและการอุปโภคบริโภคของราษฎรท้ายอ่างได้ประมาณ 4,000 ไร่ครอบคลุม540ครัวเรือนช่วยเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรและรายได้ให้แก่เกษตรกรอย่างยั่งยืนปัจจุบันจังหวัดประจวบคีรีขันธ์มีโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ104โครงการเป็นโครงการพัฒนาด้านแหล่งน้ำ69โครงการซึ่งช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของราษฎรและสร้างความมั่นคงด้านการใช้น้ำในพื้นที่ได้อย่างยั่งยืนองคมนตรีตรวจเยี่ยมการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นประจำปี2569วันนี้พลเอกดาพงศ์รัตนสุวรรณองคมนตรีเดินทางไปตรวจเยี่ยมมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์จังหวัดฉะเชิงเทราในการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นประจำปี2569โดยปีนี้มหาวิทยาลัยราชภัฏอยู่ระหว่างดำเนินโครงการพัฒนาท้องถิ่นด้านเศรษฐกิจสังคมสิ่งแวดล้อมและการศึกษาจำนวน10โครงการหลัก39โครงการย่อย89กิจกรรมในพื้นที่97หมู่บ้านโรงเรียนขนาด149แห่งเกิดเป็นผลิตภัณฑ์เพิ่มรายได้ให้ชุมชน98ผลิตภัณฑ์รักษาและสื่อสารภูมิปัญญาท้องถิ่นกว่า30เรื่องและผลงานนวัตกรรม88รายการซึ่งมีประชาชนได้รับประโยชน์กว่า 8,000 คนองคมนตรียังได้รับฟังการบรรยายสรุปการขับเคลื่อนการพัฒนาซอฟต์สกิลส์โดยกระบวนการวิศวกรสังคมซึ่งมหาวิทยาลัยได้จัดเป็นกิจกรรมเสริมหลักสูตรโดยฝ่ายกิจการนักศึกษาและมีการพัฒนารายวิชาวิศวกรสังคมและอยู่ระหว่างการบรรจุเป็นรายวิชาบังคับเพื่อพัฒนาอัตลักษณ์บัณฑิตพร้อมกับการบรรยายสรุปเรื่องการขับเคลื่อนระบบคลังหน่วยกิจหรือเครดิตแบงก์หลักสูตรระยะสั้นและทบทวนระบบการเรียนการสอนออนไลน์ของรายวิชาต่างๆเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตให้แก่กลุ่มเป้าหมายของมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์องคมนตรีติดตามการพัฒนาพื้นที่ตามแนวทางโครงการหลวงขยายองค์ความรู้จากพื้นที่สูงสู่พื้นที่ราบสูงที่จังหวัดบุรีรัมย์ในช่วงเช้าวันนี้ที่สถานีวิจัยการเกษตรและพัฒนาโครงการหลวงโนนดินแดงอำเภอโนนดินแดงจังหวัดบุรีรัมย์พลเอกกมลนาถรุติดองคมนตรีในฐานะประธานกรรมการมูลนิธิโครงการหลวงเดินทางไปติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการพัฒนาพื้นที่และตรวจเยี่ยมการดำเนินงานภายในสถานีวิจัยการเกษตรและพัฒนาโครงการหลวงโนนดินแดงซึ่งเป็นสถานีแห่งที่40ของมูลนิธิโครงการหลวงจัดตั้งขึ้นเมื่อปี2568เป็นสถานีแห่งแรกที่นำโครงการหลวงโมเดลมาประยุกต์ใช้บนพื้นที่ราบสูงเพื่อใช้ประโยชน์พื้นที่ของสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมหรือสปก.อย่างถูกกฎหมายผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ3ปีพุทธศักราช2518ถึง2570มีความก้าวหน้าเฉลี่ยร้อยละ41โดยมีจุดที่สำคัญได้แก่ด้านแหล่งน้ำสามารถเพิ่มประสิทธิภาพอ่างเก็บน้ำ13แห่งของตำบลลำนางรองมีราษฎรได้รับประโยชน์710ครัวเรือน 5,000 ไร่พร้อมสำรวจดินและปลูกป่าเพิ่มพื้นที่สีเขียว
ด้านการวิจัยได้ทดลองปลูกพืชทั้งในและนอกโรงเรือนเช่นเมลอนสีทองแตงกวาญี่ปุ่นเบอร์รี่มัลเบอร์รี่และกาแฟผลการดำเนินงานตั้งแต่เปิดสถานีวิจัยมีผลผลิตในโรงเรือนจำนวน9ชนิดทำรายได้รวม 366,408 บาทมีประชาชนและผู้สนใจเข้าศึกษาดูงานแล้ว29คณะรวม 1,992 รายภายในสถานีวิจัยยังมีโรงเรือนปลูกพืชแปลงปลูกสับปะรดแปลงปลูกกล้วยแปลงปลูกฝรั่งเนื้อแดงแปลงปลูกมะละกอแปลงปลูกกาแฟภายใต้ร่มเงาต้นไม้การก่อสร้างอาคารคัดบรรจุและอาคารแปรรูปเพื่อรองรับผลผลิตที่ขยายผลให้ได้มาตรฐานและรองรับการแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่าในช่วงบ่ายองคมนตรีเดินทางไปตรวจเยี่ยมแปลงที่3คลองโป่งและอ่างเก็บน้ำคลองโป่งอันเนื่องมาจากพระราชดำริซึ่งเป็นพื้นที่สำคัญในการพัฒนาระบบการผลิตและการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำของสถานีวิจัยมุ่งพัฒนาพื้นที่ให้เป็นต้นแบบด้านการวิจัยและพัฒนาการเกษตรถ่ายทอดองค์ความรู้การสร้างอาชีพและรายได้ตลอดจนการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนควบคู่กับการฟื้นฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพร้อมตรวจเยี่ยมแปลงขยายพันธุ์แฝกและแนวการปลูกไผ่น้ำเพื่อป้องกันช้างซึ่งเป็นแนวทางในการอนุรักษ์ดินและน้ำฟื้นฟูระบบนิเวศและลดผลกระทบจากปัญหาช้างป่าในพื้นที่หน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังโรงเรียนนานาชาติโมเดิร์นกรุงเทพมหานครวิกทองเทรดดิ้งบริษัท SS พันไมล์จำกัดและบริษัทนิโต้มาเพกประเทศไทยจำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดสังเวชวิทยารามวัดไตรมิตรวิทยารามกรุงเทพมหานครวัดพระธาตุวัดผาเงาวัดพระสิงห์วัดแม่สลองในวัดห้วยน้ำขุ่นวัดสุวรรณมงคลวัดแม่ลัวจังหวัดเชียงรายและวัดนิวิตสัทธารามจังหวัดแพร่สวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 น.บริษัทบางซื่อโรงสีไฟเชียเม้งจำกัดร้านละลิตาคาเฟ่จังหวัดเชียงรายโรงเรียนบ้านพร้อมบุญจังหวัดขอนแก่นและหมู่นิธิหนองไผ่สงเคราะห์ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดกระพังสุรินทร์วัดเขาพระวิเศษวัดน้ำพรายวัดศรีรัตนารามวัดแจ้งจังหวัดตรังวัดมุกทาราวัดแจ้งวัดคีรีวงศ์จังหวัดนครศรีธรรมราชและวัดเลียบจังหวัดสงขลาสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 น.ศูนย์พันธกิจเพื่อสังคมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยบริษัทคอสเมติกมีจำกัดสมาคมกีฬาคนตาบอดแห่งประเทศไทยและสมาคมคนพิการผู้ค้าสลากประเทศไทยได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดโมลีโลกยารามวัดพานุรังสีกรุงเทพมหานครวัดพระนอนจักรีวัดเจดีย์กลางทุ่งจังหวัดสิงห์บุรีและวัดโพย่อยจังหวัดบุรีรัมย์สวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19:00 น.กรรมการบริหารสวัสดิการสโมสรกองทัพเรือบริษัท
มันทันอินกรีเดียนส์ประเทศไทยจำกัดบริษัททรินิตี้วัฒนาจำกัดมหาชนสมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพประเทศไทยกรุงเทพมหานครในพระบรมราชินูปถัมภ์ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดระฆังโคสิตารามกรุงเทพมหานคร4รูปและวัด7ยอดจังหวัดเชียงราย4รูปคณะบุคคลและประชาชนเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาดำเนินที่ราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสถิตพาดมหาวชิรราชธิดาอย่างต่อเนื่องวันนี้ตลอดทั้งวันณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนเทศบาลเมืองปัตตานีจังหวัดปัตตานีเทศบาลตำบลเกาะกลางจังหวัดกระบี่เทศบาลตำบลนาตาล่วงจังหวัดตรังองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหันจังหวัดนครราชสีมาเทศบาลตำบลบุญทริกจังหวัดอุบลราชธานีเทศบาลตำบลกำแพงเมืองใหม่จังหวัดสตูลและโครงการห้องเรียนพิเศษนิติรัฐศาสตร์โรงเรียนสิงห์บุรีจังหวัดสิงห์บุรีและณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาดำเนินที่ราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาอย่างต่อเนื่องอาทิอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนเทศบาลเมืองปัตตานีจังหวัดปัตตานีเทศบาลตำบลเกาะกลางจังหวัดกระบี่เทศบาลตำบลนาตาล่วงจังหวัดตรังเทศบาลบุญทริกจังหวัดอุบลราชธานีองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหันจังหวัดนครราชสีมาเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอนจังหวัดแม่ฮ่องสอนเทศบาลตำบลกำแพงเมืองใหม่จังหวัดสตูลและโครงการห้องเรียนพิเศษนิติรัฐศาสตร์โรงเรียนสิงห์บุรีจังหวัดสิงห์บุรีทันทีวันที่18และ19กันยายน2519จะมีพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตตมวาน100วันพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาดำเนินที่ราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาท่าสนพระราชวังขอแจ้งดังนี้วันที่18กันยายน2519เปิดให้เข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทและเข้าถวายสักการะพระศพณพระที่นั่งพิมานรัตยาได้ตั้งแต่เวลา 8:00 น.ถึง 12:00 น.สำหรับนักท่องเที่ยวเปิดให้เข้าชมพระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดารามได้ตั้งแต่เวลา 8:30 น.ถึง 12:00 น.ส่วนวันที่19กันยายน2519เปิดให้เข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทและเข้าถวายสักการะพระศพณพระที่นั่งพิมานรัตยาได้ตั้งแต่เวลา 13:00 น.ถึง 20:00 น.สำหรับนักท่องเที่ยวเปิดให้เข้าชมพระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดารามได้ตั้งแต่เวลา 13:00 น.ถึง 15:30 น.รองประธานคณะกรรมการกองทุนกำลังใจในพระดำริติดตามการดำเนินโครงการที่สนองพระดำริสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาดำเนินที่ราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาที่จังหวัดลพบุรีวันนี้พลอากาศเอกสมคิดสุขบางรองประธานคณะกรรมการกองทุนกำลังใจในพระดำริเดินทางไปยังศูนย์ฝึกและอบรมเยาวชนและครอบครัวจังหวัดลพบุรีอำเภอพัฒนานิคมจังหวัดลพบุรีเพื่อติดตามการดำเนินโครงการบูรณาการเครือข่ายหน่วยงานการปฏิบัติและแก้ไขบำบัดฟื้นฟูเด็กและเยาวชนที่เข้าสู่กระบวนการยุติธรรมในฐานะผู้กระทำผิดและผู้เสียหายด้วยความเสมอภาคสนองพระดำริสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาดำเนิน
ธราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสนิทพัฒน์มหาวชิระราชธิดาในการพัฒนาเด็กและเยาวชน ที่อยู่ในสถานพินิจครองเด็กและเยาวชนและในศูนย์ฝึกอบรมเด็กและเยาวชนให้สามารถกลับไปใช้ชีวิตในสังคมได้โดยไม่หวนกลับไปในเส้นทางที่ผิดรวมทั้งได้รับการศึกษาต่อในโรงเรียนหรือสถาบันการศึกษาและ

0: รับโอกาสในการประกอบอาชีพเพื่อมีคุณภาพชีวิตที่ดีศูนย์ฝึกและอบรมเยาวชนและครอบครัวจังหวัดลพบุรีปัจจุบันมีเด็กและเยาวชนชายและหญิงรวม21รายส่วนใหญ่กระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดในการดำเนินโครงการดังกล่าวได้น้อมนำแนวทางของโครงการกำลังใจในพระดำริไปปรับใช้ให้สอดคล้องกับบริบทในการแก้ไขบำบัดฟื้นฟูเด็กและเยาวชนที่เข้าสู่กระบวนการยุติธรรมให้สามารถคิดริเริ่มสร้างสรรค์กลับตัวกลับใจให้ห่างไกลเช่นทางกระทำผิดซ้ำกลับไปอยู่ในครอบครัวสังคมสถานศึกษาและประกอบอาชีพตามที่ตั้งใจเช่นการทำหมูสเต๊ะการทำขนมทองม้วนการทำแพรแถบย่อและการทำปลอกแขนไว้ทุกตัดผมซักอบรีดผ้าการปลูกผักไฮโดรโปนิกการเพาะถั่วงอกเพื่อจำหน่ายการทำเกลือสปาสบู่และการทำน้ำมันหอมระเหยอโรมาออยถ้ามีการฝึกอาชีพแบบหลักสูตรระยะสั้นเช่นการเชื่อมสแตนเลสด้วยเครื่องเชื่อมไฟฟ้าการซ่อมเครื่องยนต์เล็กการทำสีรถจักรยานยนต์และการดูแลสนามกอล์ฟนอกจากนี้มีศูนย์การเรียนรู้ศาสตร์พระราชาด้านนอกศูนย์ฝึกสำหรับเป็นพื้นที่ให้เด็กและเยาวชนได้ลงมือปฏิบัติจริงตามแนวทางเกษตรทฤษฎีใหม่เช่นกิจกรรมปลูกดินปลูกใจเพื่อเสริมสร้างทักษะชีวิตและภูมิคุ้มกันใหม่ให้แก่เยาวชนสามารถปรับตัวใช้ชีวิตอย่างมีเป้าหมายและเติบโตเป็นกำลังสำคัญของชาติได้อย่างมั่นคงต่อไปจบข่าวในพระราชสำนักดิฉันสริสัมวภาเอกเยี่ยมศิลป์สวัสดีค่ะ
1: เร็วๆเร็วบวกให้เป็นหนึ่งสองสองยังมีแรงได้อยู่ยังได้อยู่หมดเวลาลูกเต๋ามีเบอร์6เบอร์3เป็นเท่าไหร่9บวก5บวกอีก4ขายได้18รับคะแนนหลังจากครูให้เคลื่อนที่ไปแล้วครูจะนับ1ถึง10ถ้าถึง10แล้วใครยังทำไม่เสร็จถือว่าไม่ผ่าน10วินาทีให้เคลื่อนที่โดยการวิ่ง10วินาทีต้องได้ผลลัพธ์วิ่งไป1 2 3 4 56 7 8 9หมดเวลามาดูสิว่าถูกไหมนะ4บวก5 9บวก4บวก4ใครถูกบ้างพร้อมรอบนี้ครูอยากดูท่าสไลด์ตัวไปเร็วแล้วบวกกันเองหมดเวลาชูได้ทัน3บวก4บวก5บวก4ใครตอบ16พลิกตัวเลขกลับแล้วไปรับคะแนนคนละ1คะแนน
2: การสอนของครูประถมศึกษาเนี่ยนะเขาจะเน้นเรื่องการบูรณาการคือถ้าสามารถเอาวิชาอื่นมาบูรณาการสอนให้สอดคล้องกับธรรมชาติของวิชาของเราได้จะทำดีมากสิ่งที่เด็กได้เนี่ยนะครับผมยึดหลักว่าไม่ว่าจะทำการเรียนการสอนในวิชาใดจะต้องทำให้เด็กเนี่ยเกิดความรักในวิชานั้นอย่างเช่นพลศึกษาเนี่ยนะครับถ้าเด็กมีใจรักในวิชาพละศึกษาแล้วทำกิจกรรมอย่างมีความสุขเด็กจะได้ทั้งทักษะได้ทั้งความรู้ถือว่าเป็นการเรียนรู้อย่างมีความสุข
1: แม่นๆน้อย
2: ก็สมกับที่เป้าหมายที่เขาตั้งไว้ว่าเด็กจะต้องเก่งดีและมีสุข

โครงสร้างของ DNA เป็นสารชีวโมเลกุลนะครับประเภทนิวคลีอิกแอซิดนะคะโดยมีหน่วยที่เล็กที่สุดนะคะเรียกว่านิวคลีโอไทด์ค่ะนิวคลีโอไทด์นะคะถูกแบ่งออกเป็น2รูปแบบค่ะได้แก่ DNA นะคะดีออกซีไรโบนิวคลีอิกแอซิดค่ะและ RNA ค่ะไรโบนิวคลีอิกแอซิดค่ะ DNA นะครับประกอบไปด้วยฟอสเฟตกรุ๊ปค่ะชูการ์นะคะและไนโตรเจนัสเบสค่ะไนโตรเจนัสเบสของ DNA นะครับประกอบไปด้วย A T C และ C ค่ะ A นะคะย่อมาจากอะดีนีนค่ะ T ไทมีน C ไซโตซีนและ G คือกวานต่อไปนะคะ RNA นะคะประกอบไปด้วย3องค์ประกอบเช่นเดียวกันนะคะได้แก่ฟอสเฟตกรุ๊ปค่ะชูการ์นะคะไนโตรเจนัสเบสนะคะไนโตรเจนัสเบสของ RNA นะครับประกอบไปด้วย A U C G ค่ะA คืออะดีนีนนะคะ U คือยูราซิล C คือไซโตซีนและ G คือกวานีนค่ะสิ่งที่แตกต่างกันนะคะของ DNA แล้วก็ RNA คือน้ำตาลนั่นเองนะคะโดยน้ำตาลของ DNA นะคะให้ observe นะคะหรือดูที่คาร์บอนตำแหน่งที่2นะคะเราจะพบว่าประกอบไปด้วยไฮโดรเจนนะคะแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยน้ำตาลของ RNA นะคะที่คาร์บอนตำแหน่งที่2นะคะประกอบไปด้วยหมู่ OH นั่นเองค่ะจึงทำให้ปริมาณของ O นะคะของ RNA แล้วก็ DNA เนี่ยแตกต่างกันนั่นเองเพราะฉะนั้นนะคะ1นิวคลีโอไทด์นะคะต้องประกอบไปด้วย1ค่ะชูการ์2ไนโตรเจนัสเบสนะคะเกาะอยู่ที่คาร์บอนตำแหน่งที่1ของน้ำตาลค่ะและฟอสเฟตกรุ๊ปนะคะเกาะอยู่ที่คาร์บอนตำแหน่งที่5นะคะของน้ำตาลนั่นเองค่ะต่อไปนะคะมาดูที่ DNA structure ค่ะ DNA structure นะคะเริ่มต้นที่นะคะนิวคลีโอไทด์นั่นเองค่ะ1นิวคลีโอไทด์นะคะต้องประกอบไปด้วยน้ำตาลเบสและ3นะคะคือฟอสเฟตกรุ๊ปจึงจะจัดว่าเป็น1นิวคลีโอไทด์นะคะอันนี้ก็จัดเป็น1นิวคลีโอไทด์ค่ะการนะคะที่นิวคลีโอไทด์เนี่ยสามารถเชื่อมต่อกันนะคะหรือลิงก์กันได้นะคะมันจะสร้างพันธะนะคะที่ชื่อว่าฟอสโฟไดเอสเตอร์บอนด์ค่ะซึ่งพันธะนี้นะคะจะเรียกเป็นภาษาไทยนะคะว่าพันธะราวบันไดค่ะพันธะนี้นะคะเกิดขึ้นนะคะระหว่างฟอสเฟตกรุ๊ปนะคะของนิวคลีโอไทด์นะคะตัวที่2และ OH กรุ๊ปนะคะของนิวคลีโอไทด์ตัวที่1นั่นเองค่ะต่อไปนะคะเรามาเช็คลิสต์คำศัพท์กันค่ะ complementary base pair นะคะเราจะพบว่าการเข้าคู่กันของเบสนะคะหรือเบสคู่สมเนี่ยจะพบว่าเบส A นะคะหรืออะดีนีนเนี่ยจะเข้าคู่กับเบส T และเบส A กับเบส T เนี่ยยังสามารถสร้างไฮโดรเจนบอนด์นะคะระหว่างเบสได้นะคะได้2พันธะไฮโดรเจนค่ะ complementary base pair อีกชนิดนึงนะคะก็คือเป็นการเข้าคู่กันนะคะของ C และ C

่ะซึ่ง C กับ G นะคะสามารถสร้างไฮโดรเจนบอนด์นะคะได้ถึง 3,000 ทะค่ะอันนี้ก็เช็คลิสต์ได้เลยนะคะไฮโดรเจนบอนด์ก็คือเป็นการสร้างพันธะนะคะระหว่าง complementary base pair หรือเบสคู่สมนั่นเองค่ะต่อไปนะครับพิวรีนแล้วก็พิวริมิดีนนะคะพี่ขอเพิ่มเติมให้นะครับพิวรีนเนี่ยมันจะมีโครงสร้างนิดหนึ่งนะคะโครงสร้างของพิวรีนนะครับประกอบไปด้วยวงนะคะ6เหลี่ยมนะคะ1วงและวง5เหลี่ยมนะคะอีก1วงนะคะส่วนพิวริมิดีนเนี่ยประกอบไปด้วยวง6เหลี่ยมนะเพียง1วงเท่านั้นค่ะวิธีการจำนะคะเราสามารถจำได้ว่าชื่อสั้นนะคะตัวจะยาวนะคะแต่ถ้าชื่อยาวเนี่ยตัวจะสั้นนะคะแล้วถามว่ามีเบสอะไรบ้างล่ะในกรุ๊ปของพิวรีนนะคะพิวรีนเนี่ยจะประกอบไปด้วย A แล้วก็ G ค่ะส่วนไพรีมิดีนนะคะประกอบไปด้วยเบส C แล้วก็เบส T ค่ะโอเคนะคะฟอสโฟเดเอสเตอร์บอนด์นะคะสามารถเช็คได้เลยนะคะเป็นการสร้างพันธะนะคะระหว่างนิวเคลียไทด์2ตัวนะคะโดยเป็นการนำหมู่ฟอสเฟตนะคะมาทำปฏิกิริยาหรือสร้างพันธะนะคะกับ OH กรุ๊ปนั่นเองนะคะต่อไปนะคะดับเบิลสแตนเดดนะคะ DNA หรือจะใช้คำว่าดับเบิลฮีลิกซ์นะคะ DNA นะคะจะเป็นเกี่ยวคู่นั่นเองนะคะเราสามารถดูได้นะคะว่าอันนี้เป็นสายที่1นะคะและอันนี้เป็นสายที่2นะคะโดยสายของ DNA นะคะจะเวียนนะคะวนทางด้านขวานั่นเองค่ะและนะคะจะมีอีก1คำนะคะได้แก่คำว่าแอนตี้พาราเรลหรือแอนทายพาราเรลนั่นเองนะคะคำนี้เนี่ยสามารถอธิบายนะคะด้วยคำว่า5พาร์ม N และก็3พาร์ม N ค่ะวิธีการดูของพี่นะคะจะดูที่จุดสูงสุดแล้วก็จุดต่ำสุดค่ะไปดูที่ฝั่งนี้ค่ะจุดสูงสุดของมันนะคะก็หมู่ฟอสเฟตกรุ๊ปใช่ไหมคะฟอสเฟตกรุ๊ปนะคะเกาะอยู่ที่คาร์บอนตำแหน่งที่5ของน้ำตาลนะคะพี่นะคะจะให้ความสำคัญนะคะกับตำแหน่งของคาร์บอนเพราะฉะนั้นเนี่ยทางด้านนี้เนี่ยพี่ก็จะใช้คำว่า5พาร์ม N นะคะในขณะเดียวกันเนี่ยทางด้านนี้เนาะสิ่งที่อยู่ต่ำสุดเนี่ยได้แก่ OH group นะคะและ OH group เนี่ยเกาะอยู่ที่คาร์บอนตำแหน่งที่3ของน้ำตาลนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยทางด้านนี้นะคะพี่ก็จะใช้นะคำว่า3พาร์ม N นะคะหรือปลายด้าน3นั่นเองค่ะต่อไปนะคะจะพบว่าอีกด้านนึงหรืออีกสายนึงเนี่ยจะอยู่ในลักษณะที่ตรงกันข้ามนะคะตรงกันข้ามยังไงคะเราพบว่าจุดต่ำสุดนะคะของสายนี้นะคะคือฟอสเฟตกรุ๊ปนะคะเกาะอยู่ที่คาร์บอนตำแหน่งที่5นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็จะใช้คำว่า5พาร์ม N นะคะและทางด้านนี้นะคะก็จะใช้คำว่า3พาร์ม N ค่ะเราจะเห็นใช่ไหมคะว่าด้านหนึ่งเนี่ยจะเป็นด้านจาก5ไป3ส่วนอีกด้านหนึ่งเนี่ยก็คือจาก3ไป5จะอยู่ในลักษณะที่ตรงกันข้ามกันนะคะลักษณะที่ตรงกันข้ามกันนี้นะคะเขาจะเรียกว่า anti parallel นะคะหรือ anti parallel นั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นเช็คลิสต์ค่ะถ้าน้องๆเข้าใจนะคะมาลองทำแบบฝึกหัดกันดีกว่าค่ะโจทย์ถามว่าสัญลักษณ์สี่เหลี่ยมนะคะและสัญลักษณ์วงกลมคืออะไรนะคะตามลำดับนะคะสัญลักษณ์สี่เหลี่ยมเนี่ยคืออะไรไม่รู้นะคะแต่เราสามารถเดาได้นะคะเพราะว่ามันมีเบสมาเกาะนะคะเบสเนี่ยต้องเกาะที่น้ำตาลถูกไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยสี่เหลี่ยมก็คืออะไรชูการ์นะคะส่วนนะคะวงกลมคืออะไรคะวงกลมนะคะก็เกาะอยู่ที่น้ำตาลเหมือนกันค่ะก็คือฟอสเฟตกรุ๊ปนั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นนะคะโจทย์ถามว่าสัญลักษณ์สี่เหลี่ยมนะคะคืออะไรแล้วก็วงกลมคืออะไรตามลำดับนะคะสัญลักษณ์สี่เหลี่ยมคืออะไรคะน้ำตาลนะคะมีช้อยที่เข้ารอบกี่ข้อคะ1 2ค่ะต่อไปนะคะสัญลักษณ์วงกลมคืออะไรคะคือฟอสเฟตใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นนะข้อนี้ตอบข้ออะไรคะตอบข้อ4นั่นเองค่ะข้อใดไม่ถูกต้องนะคะข้อ1นะคะเขาบอกว่าเกี่ยวคู่ของสายโพลีนิวเคลียไทด์นะคะหรือ DNA นะคะเวียนขวาตามเข็มนาฬิกาเป็นยังไงคะถูกไหมคะถูกต้องค่ะข้อที่2นะคะเบสคู่สมนะคะสายโพลีนิวเคลียไทด์นะคะยึดกันด้วยพันธะไฮโดรเจนข้อนี้ถูกไหมคะข้อนี้ก็ถูกนะคะเบสคู่สมนะคะหรือ complementary base pair เนี่ยก็คือ A เข้าคู่กับT นะคะสามารถสร้างไฮโดรเจนบอนด์นะคะได้2พันธะนะคะส่วน C นะคะจะเข้าคู่กับ G สามารถสร้างไฮโดรเจนบอนด์นะคะได้3พันธะนั่นเองนะคะพันธะไฮโดรเจนจึงเป็นการสร้างพันธะนะคะระหว่าง complementary base pair นั่นเองค่ะถ้าเปรียบโครงสร้างของ DNA นะคะเป็นบันไดเวียนขวานะคะราวบันไดนะคะเกิดจากไนโตรเจนัสเบสนะคะจับกับหมู่ฟอสเฟตนะคะจริงๆแล้วเนี่ยราวบันไดคือพันธะที่ชื่อว่าฟอสโฟอะไรคะไดเอเทอร์บอนด์ฟอสโฟไดเอเทอร์บอนด์เนี่ยถ้าน้องๆจำได้นะคะเป็นการสร้างพันธะนะคะระหว่าง OH กรุ๊ปนะคะ

แล้วก็ฟอสเฟตกลุ่มนั่นเองเพราะฉะนั้นเขาบอกว่าเป็นการสร้างพันธะระหว่างไนโตรจีนัสเบสกับหมู่ฟอสเฟตข้อนี้ถูกหรือผิดคะผิดค่ะมาดูที่ข้อ4นะคะพบว่าเบสพิวรีนนะคะเป็นวงแหวนนะคะประกอบด้วยนะคะคาร์บอนและไนโตรเจนเนี่ย2วงนะคะและไพริมิดีนเนี่ยมีวงแหวนอยู่1วงจำได้ไหมคะชื่อสั้นตัวจะยาวพิวรีนใช่ไหมคะมีวง6เหลี่ยม1วงนะคะและมีวง5เหลี่ยมนะคะอีก1วงประกอบเป็น2วงถูกต้องค่ะส่วนไพริมิดีนชื่อยาวตัวจะเป็นยังไงคะตัวจะสั้นนะคะประกอบไปด้วยวง6เหลี่ยมนะคะแค่1วงเพราะฉะนั้นข้อนี้ก็ถูกนะจึงเป็นเหตุผลว่าทำไมข้อ3เนี่ยไม่ถูกต้องแบบฝึกหัดข้อถัดไปค่ะโครงสร้างโมเลกุลของวัสดุแอนคริกนะคะเป็น DNA เกลียวคู่นะคะหรือดับเบิลฮีลิกซ์นะคะท่าน A สายหนึ่งนะคะมีลำดับเบสดังนี้ข้อใดคือลำดับเบสของ DNA ที่เป็นเบสคู่สมนะคะหรือ complementary base pair นะคะพิจารณาอย่างช้าๆค่ะข้อนี้นะคะอีกสายหนึ่งเนี่ยที่ถูกสร้างขึ้นมาเนี่ยจะต้องอยู่ในลักษณะของ anti parallel นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอีกสายหนึ่งเนี่ยควรที่จะอยู่ในทิศทาง3พามนะคะไป5พามนะคะต่อไปนะคะการเข้าคู่กันของ complementary base pair นะคะเราจะพบว่า A นะคะเข้าคู่กับ T นะคะและ G เข้าคู่กับ C นั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นนะคะอีกสายหนึ่งนะคะจะมีลำดับเบสเป็นดังนี้ค่ะเพราะฉะนั้นนะคะเรามาดูช้อยกันดีกว่านะคะข้อใดนะคะเป็นไปตามนะคะที่เราเนี่ยสร้างขึ้นมานะคะข้อที่1 นะคะเขาพบว่าเฮ้ยเหมือนกับสิ่งที่เราเนี่ยสร้างขึ้นมาเลยใช่ไหมคะแต่ทิศทางเป็นยังไงคะทิศทาง3พามกับ5พามเนี่ยอยู่คนละด้านเพราะฉะนั้นนะคะคำตอบข้อนี้นะคะเลยผิดค่ะต่อไปนะคะไปดูที่ช้อยข้อที่2นะคะข้อนี้เนี่ยถ้าสังเกตดีๆนะคะเขาจะมีการนะคะกลับสายนะคะจากด้านหนึ่งนะคะไปอยู่อีกด้านหนึ่งนะคะเพื่อเป็นการหลอกเรานะคะหรือเราดูอย่างช้าๆนั่นเองนะคะ A นะคะ C ค่ะ G นะคะ C ค่ะเราจะพบว่าเหมือนกันทุกประการนะคะและทิศทางเนี่ยยังถูกอีกด้วยนะคะก็คือทิศทางจาก5พามนะคะไป3พามเพราะฉะนั้นนะคะชอยข้อนี้นะคะเลยตอบข้อที่2นั่นเองค่ะเรามาดูนะคะว่าทำไมชอยข้อที่3แล้วก็ชอยข้อที่4นะคะจึงผิดเรามาดูข้อที่3กันค่ะเราพบว่าสายนะคะที่ถูกสร้างมาใหม่นะคะ A นะคะควรที่จะเข้าคู่กับอะไรคะควรที่จะเข้าคู่กับ T นะคะแต่เริ่มต้นมานะคะ A เข้าคู่กับ A เพราะฉะนั้นข้อนี้เป็นยังไงคะผิดค่ะต่อไปนะคะเราไปดูที่ข้อ4นะคะจริงๆแล้วเนี่ยข้อ4เนี่ยเป็นการลอกโจทย์นะคะลงมาเลยนะคะแต่ทิศทางนะคะมันกลับด้านกันนะคะเพราะฉะนั้นนะคะข้อนี้เนี่ยก็ผิดเช่นเดียวกันนะคะสำหรับโครงสร้างของ DNA นะคะน้องๆจะต้องเช็คลิสต์คำศัพท์เหล่านี้ค่ะ 1. complementary base pair ค่ะคือการเข้าคู่กันของเบสคู่สมนะคะโดย A เข้าคู่กับ T นะคะและ C เข้าคู่กับ G ค่ะไฮโดรเจนบอนด์นะคะเป็นการสร้างพันธะนะคะระหว่างเบสนั่นเองนะคะ A นะคะเข้าคู่กับ T สามารถสร้างพันธะไฮโดรเจนบอนด์นะคะได้2พันธะนะคะและ C เข้าคู่กับ G นะสามารถสร้างไฮโดรเจนบอนด์นะคะได้3พันธะค่ะพิวรีนแล้วก็ไพริมิดีนนะคะพิวรีนชื่อสั้นตัวจะยาวไพริมิดีนชื่อยาวตัวจะสั้นนะคะกรุ๊ปของพิวรีนนะคะประกอบไปด้วยเบส A แล้วก็ G ค่ะส่วนไพริมิดีนนะคะประกอบไปด้วย T นะคะแล้วก็ C ค่ะต่อไปนะคะฟอสโฟเดเอสเตอร์บอนด์ค่ะฟอสโฟเดเอสเตอร์บอนด์นะคะเป็นการสร้างพันธะนะคะระหว่างนิวคลีโอไทด์2ตัวนะคะโดยการสร้างนั้นนะคะจะใช้ OH กรุ๊ปนะคะและฟอสเฟสกรุ๊ปค่ะต่อไปนะคะดับเบิลสแตนเดดนะคะแล้วก็แอนตี้พาราเรลหรือแอนตี้พาราเรลนะคะเราจะพบนะคะว่า DNA นะคะจะอยู่เป็นเกลียวคู่นะคะและเวียนขวานะคะทิศทางนะคะจะตรงกันข้ามนะคะตรงกันข้ามในที่นี้นะคะก็คือตรงกันข้ามระหว่าง5พาม N แล้วก็ T พาม N นะคะระหว่างดับเบิลสแตนเดด DNA นะคะหรือ DNA ทั้ง2สายค่ะคำคมสำหรับวิชาชีววิทยาวันนี้นะคะ DNA อยู่บนใบหน้ามองหน้ามีลายป่ะ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะครับ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ประกาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: โครงสร้างของ DNA เป็นสารชีวโมเลกุลนะครับประเภทนิวคลิกแอซิดนะคะโดยมีหน่วยที่เล็กที่สุดนะคะเรียกว่านิวคลีโอไทด์ค่ะนิวคลีโอไทด์นะคะถูกแบ่งออกเป็น2รูปแบบค่ะได้แก่ DNA นะคะดีออกซีไรโบนิวคลิกแอซิดค่ะและ RNA ค่ะไรโบนิวคลีกแอซิดค่ะ DNA นะครับประกอบไปด้วยฟอสเฟตกรุ๊ปค่ะชูการ์นะคะและไนโตรเจนัสเบสค่ะไนโตรเจนัสเบสของ DNA นะครับประกอบไปด้วย A T C และ C ค่ะ A นะคะย่อมาจากอะดีนีนค่ะ T ไทมีน C ไซโตซีนและ G คือกวานีนค่ะต่อไปนะคะ RNA นะคะประกอบไปด้วย3องค์ประกอบเช่นเดียวกันนะคะได้แก่ฟอสเฟตกรุ๊ปค่ะชูการ์นะคะไนโตรเจนัสเบสนะคะไนโตรเจนัสเบสของ RNA นะคะประกอบไปด้วย AUCG ค่ะ A คืออะดีนีนนะคะ U คือยูราซิล C คือไซโตซีนและ G คือกวานีนค่ะสิ่งที่แตกต่างกันนะคะของ DNA แล้วก็ RNA คือน้ำตาลนั่นเองนะคะโดยน้ำตาลของ DNA นะคะให้ observe นะคะหรือดูที่คาร์บอนตำแหน่งที่2นะคะเราจะพบว่าประกอบไปด้วยไฮโดรเจนนะคะแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยน้ำตาลของ RNA นะคะที่คาร์บอนตำแหน่งที่2นะคะประกอบไปด้วยหมู่ OH นั่นเองค่ะจึงทำให้ปริมาณของ O นะคะของ RNA แล้วก็ DNA เนี่ยแตกต่างกันนั่นเองเพราะฉะนั้นนะคะ1นิวคลีโอไทด์นะคะต้องประกอบไปด้วย1ค่ะชูการ์2ไนโตรเจนัสเบสนะคะเกาะอยู่ที่คาร์บอนตำแหน่งที่1ของน้ำตาลค่ะและฟอสเฟตกรุ๊ปนะคะเกาะอยู่ที่คาร์บอนตำแหน่งที่5นะคะของน้ำตาลนั่นเองค่ะต่อไปนะคะมาดูที่ DNA structure ค่ะ DNA structure นะคะเริ่มต้นที่นะคะนิวคลีโอไทด์นั่นเองค่ะ1นิวคลีโอไทด์นะคะต้องประกอบไปด้วยน้ำตาลเบสและ3นะคะคือฟอสเฟตกรุ๊ปจึงจะจัดว่าเป็น1นิวคลีโอไทด์นะคะอันนี้ก็จัดเป็น1นิวคลีโอไทด์ค่ะการนะคะที่นิวคลีโอไทด์เนี่ยสามารถเชื่อมต่อกันนะคะหรือลิงก์กันได้นะคะมันจะสร้างพันธะนะคะที่ชื่อว่าฟอสโฟไดเอสเตอร์บอนด์ค่ะซึ่งพันธะนี้นะคะจะเรียกเป็นภาษาไทยนะคะว่าพันธะราวบันไดค่ะพันธะนี้นะคะเกิดขึ้นนะคะระหว่างฟอสเฟตกรุ๊ปนะคะของนิวคลีโอไทด์นะคะตัวที่2และ OH กรุ๊ปนะคะของนิวคลีโอไทด์ตัวที่1นั่นเองค่ะต่อไปนะคะเรามาเช็คลิสต์คำศัพท์กันค่ะ complementary base pair นะคะเราจะพบว่าการเข้าคู่กันของเบสนะคะหรือเบสคู่สมเนี่ยจะพบว่าเบส A นะคะหรืออะดีนีนเนี่ยจะเข้าคู่กับเบส T และเบส A กับเบส T เนี่ยยังสามารถสร้างไฮโดรเจนบอนด์นะคะระหว่างเบสได้นะคะได้2พันธะไฮโดรเจนค่ะ complementary base pair อีกชนิดนึงนะคะก็คือเป็นการเข้าคู่กันนะของ C และ G ค่ะซึ่ง C กับ G นะคะสามารถสร้างไฮโดรเจนบอนด์นะคะได้ถึง3พันธะค่ะอันนี้ก็เช็คลิสต์ได้เลยนะคะไฮโดรเจนบอนด์ก็คือเป็นการสร้างพันธะนะคะระหว่าง complementary base pair หรือเบสคู่สมนั่นเองค่ะต่อไปนะคะพิวรีนแล้วก็ไพริมิดีนนะคะพี่ขอเพิ่มเติมให้นะคะพิวรีนเนี่ยมันจะมีโครงสร้างนิดหนึ่งนะคะโครงสร้างของพิวรีนนะคะประกอบไปด้วยวงนะคะ6เหลี่ยมนะคะ1วงและวง5เหลี่ยมนะคะอีก1วงนะคะส่วนไพริมิดีนเนี่ยประกอบไปด้วยวง6เหลี่ยมนะเพียง1วงเท่านั้นค่ะวิธีการจำนะคะเราสามารถจำได้ว่าชื่อสั้นนะคะยาวนะคะแต่ถ้าชื่อยาวเนี่ยตัวจะสั้น นะคะแล้วถามว่ามีเบสอะไรบ้างล่ะในกรุ๊ปของพิวรีนนะคะพิวรีนเนี่ยจะประกอบไปด้วย A แล้วก็ G ค่ะส่วนไพริมิดีนนะคะประกอบไปด้วยเบส C แล้วก็เบส T ค่ะโอเคนะคะฟอสโฟเดเอสเทอร์บอนนะคะสามารถเช็คได้เลยนะคะเป็นการสร้างพันธะนะคะระหว่างนิวเคลียไทด์2ตัวนะคะโดยเป็นการนำหมู่ฟอสเฟตนะคะมาทำปฏิกิริยาหรือสร้างพันธะนะคะกับOH group นั่นเองนะคะต่อไปนะคะ double stranded นะคะ DNA หรือจะใช้คำว่า double helix นะคะ DNA นะคะจะเป็นเกลียวคู่นั่นเองนะคะเราสามารถดูได้นะคะว่าอันนี้เป็นสายที่1นะคะและอันนี้เป็นสายที่2นะคะโดยสายของ DNA นะคะจะเวียนนะคะวนทางด้านขวานั่นเองค่ะและนะคะจะมีอีก1คำนะคะได้แก่คำว่าanti parallel หรือ anti parallel นั่นเองนะคะคำนี้เนี่ยสามารถอธิบายนะคะด้วยคำว่า5 prime end และก็3 prime end ค่ะวิธีการดูของพี่นะคะจะดูที่จุดสูงสุดแล้วก็จุดต่ำสุดค่ะไปดูที่ฝั่งนี้ค่ะจุดสูงสุดของมันนะคะก็คือหมู่ phosphate group ใช่ไหมคะ phosphate group นะคะเกาะอยู่ที่คาร์บอนตำแหน่งที่5ของน้ำตาลนะคะพี่นะคะจะให้ความสำคัญนะคะกับตำแหน่งของคาร์บอนเพราะฉะนั้นเนี่ยทางด้านนี้เนี่ยพี่ก็จะใช้คำว่า5 prime end นะคะในขณะเดียวกันเนี่ยทางด้านนี้เนาะสิ่งที่อยู่ต่ำสุดเนี่ยได้แก่ OH group นะคะและ OH group เนี่ยเกาะอยู่ที่คาร์บอนตำแหน่งที่3ของน้ำตาลนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยทางด้านนี้นะคะพี่ก็จะใช้นะคำว่า3 prime end นะคะหรือปลายด้าน3นั่นเองค่ะต่อไปนะคะจะพบว่าอีกด้านนึงหรืออีกสายนึงเนี่ยจะอยู่ในลักษณะที่ตรงกันข้ามนะคะตรงกันข้ามยังไงคะเราพบว่าจุดต่ำสุด

นะคะของสายนี้นะคะคือ Ford Fate Group นะคะเกาะอยู่ที่คาร์บอนตำแหน่งที่5นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็จะใช้คำว่า5 Palm N นะคะและทางด้านนี้นะคะก็จะใช้คำว่า3 Palm N ค่ะเราจะเห็นใช่ไหมคะว่าด้านหนึ่งเนี่ยจะเป็นด้านจาก5ไป3ส่วนอีกด้านหนึ่งเนี่ยก็คือจาก3ไป5จะอยู่ในลักษณะที่ตรงกันข้ามกันนะคะลักษณะที่ตรงกันข้ามกันนี้นะคะเขาจะเรียกว่า anti parallel นะคะหรือ anti parallel นั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นเช็คลิสต์ค่ะถ้าน้องๆเข้าใจนะคะมาลองทำแบบฝึกหัดกันดีกว่าค่ะโจทย์ถามว่าสัญลักษณ์สี่เหลี่ยมนะคะและสัญลักษณ์วงกลมคืออะไรนะคะตามลำดับนะคะสัญลักษณ์สี่เหลี่ยมเนี่ยคืออะไรไม่รู้นะคะแต่เราสามารถเดาได้นะคะเพราะว่ามันมีเบสมาเกาะนะคะเบสเนี่ยต้องเกาะที่น้ำตาลถูกไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยสี่เหลี่ยมก็คืออะไรชูการ์นะคะส่วนนะคะวงกลมคืออะไรคะวงกลมนะคะก็เกาะอยู่ที่น้ำตาลเหมือนกันค่ะก็คือฟอสเฟตกรุ๊ปนั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นนะคะโจทย์ถามว่าสัญลักษณ์สี่เหลี่ยมนะคะคืออะไรแล้วก็วงกลมคืออะไรตามลำดับนะคะสัญลักษณ์สี่เหลี่ยมคืออะไรคะน้ำตาลนะคะมีช้อยที่เข้ารอบกี่ข้อคะ1 2ค่ะต่อไปนะคะสัญลักษณ์วงกลมคืออะไรคะคือฟอสเฟตใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นนะข้อนี้ตอบข้ออะไรคะตอบข้อ4นั่นเองค่ะข้อใดไม่ถูกต้องนะคะข้อ1นะคะเขาบอกว่าเกี่ยวคู่ของสายโพลีนิวคลีโอไทด์นะคะหรือ DNA นะคะเวียนขวาตามเข็มนาฬิกาเป็นยังไงคะถูกไหมคะถูกต้องค่ะข้อที่2นะคะเบสคู่สมนะคะสายโพลีนิวคลีโอไทด์นะคะยึดกันด้วยพันธะไฮโดรเจนข้อนี้ถูกไหมคะข้อนี้ก็ถูกนะคะเบสคู่สมนะคะหรือ complementary base pair เนี่ยก็คือ A เข้าคู่กับT นะคะสามารถสร้างไฮโดรเจนบอนด์นะคะได้2พันธะนะคะส่วน C นะคะจะเข้าคู่กับ G สามารถสร้างไฮโดรเจนบอนด์นะคะได้3พันธะนั่นเองนะคะพันธะไฮโดรเจนจึงเป็นการสร้างพันธะนะคะระหว่าง complementary base pair นั่นเองค่ะถ้าเปรียบโครงสร้างของ DNA นะคะเป็นบันไดเวียนขวานะคะบันไดนะคะเกิดจากไนโตรเจนัสเบสนะคะจับกับหมู่ฟอสเฟตนะคะจริงๆแล้วเนี่ยเราบันไดคือพันธะที่ชื่อว่าฟอสโฟอะไรคะไดเอสเตอร์บอนด์ฟอสโฟไดเอสเตอร์บอนด์เนี่ยถ้าน้องๆจำได้นะคะเป็นการสร้างพันธะนะคะระหว่าง OH กรุ๊ปนะคะแล้วก็ฟอสเฟตกรุ๊ปนั่นเองเพราะฉะนั้นเขาบอกว่าเป็นการสร้างพันธะระหว่างไนโตรเจนัสเบสกับหมู่ฟอสเฟตข้อนี้ถูกหรือผิดคะผิดค่ะมาดูที่ข้อ4นะคะพบว่าเบสพิวรีนนะคะเป็นวงแหวนนะคะประกอบด้วยนะคะคาร์บอนและไนโตรเจนเนี่ย2วงนะคะและไพริมิดีนเนี่ยมีวงแหวนอยู่1วงจำได้ไหมคะชื่อสั้นตัวจะยาวพิวรีนใช่ไหมคะมีวง6เหลี่ยม1วงนะคะและมีวง5เหลี่ยมนะคะอีก1วงประกอบเป็น2วงถูกต้องค่ะส่วนไพริมิดีนชื่อยาวตัวจะเป็นยังไงคะตัวจะสั้นนะคะประกอบไปด้วยวง6เหลี่ยมนะคะแค่1วงเพราะฉะนั้นข้อนี้ก็ถูกนะจึงเป็นเหตุผลว่าทำไมข้อ3เนี่ยไม่ถูกต้องแบบฝึกหัดข้อถัดไปค่ะโครงสร้างโมเลกุลของวัสันแอนคริกนะคะเป็น DNA เกลียวคู่นะคะหรือดับเบิลฮีลิกซ์นะคะถ้า DNA สายหนึ่งนะคะมีลำดับเบสดังนี้ข้อใดคือลำดับเบสของ DNA ที่เป็นเบสคู่สมนะคะหรือ complementary base pair นะคะพิจารณาอย่างช้าๆค่ะข้อนี้นะคะอีกสายหนึ่งเนี่ยที่ถูกสร้างขึ้นมาเนี่ยจะต้องอยู่ในลักษณะของ anti parallel นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอีกสายหนึ่งเนี่ยควรที่จะอยู่ในทิศทาง3พาร์มนะคะไป5พาร์มนะคะต่อไปนะคะการเข้าคู่กันของ complementary base pair นะคะเราจะพบว่า A นะคะเข้าคู่กับ T นะคะและ G เข้าคู่กับ C นั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นนะคะอีกสายหนึ่งนะคะจะมีลำดับเบสเป็นดังนี้ค่ะเพราะฉะนั้นนะคะเรามาดูช้อยกันดีกว่านะคะข้อใดนะคะเป็นไปตามนะคะที่เราเนี่ยสร้างขึ้นมานะคะข้อที่1 นะคะเขาพบว่าเฮ้ยเหมือนกับสิ่งที่เราเนี่ยสร้างขึ้นมาเลยใช่ไหมคะแต่ทิศทางเป็นยังไงคะทิศทาง3พาร์มกับ5พาร์มเนี่ยอยู่คนละด้านเพราะฉะนั้นนะคะคำตอบข้อนี้นะคะเลยผิดค่ะต่อไปนะคะไปดูที่ช้อยข้อที่2นะคะข้อนี้เนี่ยถ้าสังเกตดีๆนะคะเขาจะมีการนะคะกลับสายนะคะจากด้านหนึ่งนะคะไปอยู่อีกด้านหนึ่งนะคะเพื่อเป็นการหลอกเรานะคะหรือเราดูอย่างช้าๆนั่นเองนะคะ A นะคะ C ค่ะ G นะคะ C ค่ะเราจะพบว่าเหมือนกันทุกประการนะคะและทิศทางเนี่ยยังถูกอีกด้วยนะคะก็คือทิศทางจาก5พาร์มนะคะไป3พาร์มเพราะฉะนั้นนะคะชอยข้อนี้นะคะเลยตอบข้อที่2นั่นเองค่ะเรามาดูนะคะว่าทำไมชอยข้อที่3แล้วก็ชอยข้อที่4นะคะจึงผิดเรามาดูข้อที่3กันค่ะเราพบว่าสายนะคะที่ถูก

0: สร้างมาใหม่นะคะ A นะคะควรที่จะเข้าคู่กับอะไรคะควรที่จะเข้าคู่กับ T นะคะแต่เริ่มต้นมานะคะ A เข้าคู่กับ A เพราะฉะนั้นข้อนี้เป็นยังไงคะผิดค่ะต่อไปนะคะเราไปดูที่ข้อ4นะคะจริงๆแล้วเนี่ยข้อ4เนี่ยเป็นการลอกโจทย์นะคะลงมาเลยนะคะแต่ทิศทางนะคะมันกลับด้านกันนะคะเพราะฉะนั้นนะคะข้อนี้เนี่ยก็ผิดเช่นเดียวกันนะคะสำหรับโครงสร้างของ DNA นะคะน้องๆจะต้องเช็คลิสต์คำศัพท์เหล่านี้ค่ะ 1. complementary base pair ค่ะคือการเข้าคู่กันของเบสคู่สมนะคะโดย A เข้าคู่กับ T นะคะและ C เข้าคู่กับ G ค่ะไฮโดรเจนบอนด์นะคะเป็นการสร้างพันธะนะคะระหว่างเบสนั่นเองนะคะ A นะคะเข้าคู่กับ T สามารถสร้างพันธะไฮโดรเจนบอนด์นะคะได้2พันธะนะคะและ C เข้าคู่กับ G นะสามารถสร้างไฮโดรเจนบอนด์นะคะได้3พันธะค่ะพิวรีนแล้วก็ไพริมิดีนนะคะพิวรีนชื่อสั้นตัวจะยาวไพริมิดีนชื่อยาวตัวจะสั้นนะคะกรุ๊ปของพิวรีนนะคะประกอบไปด้วยเบส A แล้วก็ G ค่ะส่วนไพริมิดีนนะคะประกอบไปด้วย T นะคะแล้วก็ C ค่ะต่อไปนะคะฟอสโฟเดเอสเตอร์บอนด์ค่ะฟอสโฟเดเอสเตอร์บอนด์นะคะเป็นการสร้างพันธะระหว่างนิวคลีโอไทด์2ตัวนะคะโดยการสร้างนั้นนะคะจะใช้ OH กรุ๊ปนะคะและฟอสเฟสกรุ๊ปค่ะต่อไปนะคะดับเบิลสแตนเดดนะคะแล้วก็แอนตี้พาราเรลหรือแอนตี้พาราเรลนะคะเราจะพบนะคะว่า DNA นะคะจะอยู่เป็นเกลียวคู่นะคะและเวียนขวานะคะทิศทางนะคะจะตรงกันข้ามนะคะตรงกันข้ามในที่นี้นะคะก็คือตรงกันข้ามระหว่าง5พรามเอ็นแล้วก็ T พรามเอ็นนะคะระหว่างดับเบิลสแตนเดด DNA นะคะหรือ DNA ทั้ง2สายค่ะคำคมสำหรับวิชาชีววิทยาวันนี้นะคะ DNA อยู่บนใบหน้ามองหน้ามีลายป่ะ
1: ลาย

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมเมย์และน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: รู้ทันแล้วรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
2: ตอนสายน้ำกัดเซาะชายฝั่งและตะลิ่งโอ้โหทำไมบ้านมันเอียงอย่างนั้นล่ะครับโดนคลื่นซัดเข้าไปอีกจะพังไหมเนี่ย
3: ที่บ้านมันพังบ้างสุดบ้างเอียงบ้างก็เพราะมันเกิดจากการกัดเซาะของตะลิ่งริมน้ำน่ะ
4: แล้วน้ำทะเลล่ะคะมีการกัดเซาะแบบนี้ไหม DLTV
2: ขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
1: ออกอากาศช่อง DLTV 15ทุกวันครั้งที่1เวลา 10:30 นถึง 11:00 นและครั้งที่2ออกอากาศ3ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 16:30 นถึง 17:00 นร่วมรับมือภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th
5: โครงสร้างของ DNA เป็นสารชีวโมเลกุลนะครับประเภทนิวคลีอิกแอซิดนะคะโดยมีหน่วยที่เล็กที่สุดนะคะเรียกว่านิวคลีโอไทด์ค่ะนิวคลีโอไทด์นะคะถูกแบ่งออกเป็น2รูปแบบค่ะได้แก่ DNA นะคะซีไรโบนิวคลีอิกแอซิดค่ะและ RNA ค่ะไรโบนิวคลีอิกแอซิดค่ะ DNA นะครับประกอบไปด้วยฟอสเฟตกรุ๊ปค่ะชูการ์นะคะและไนโตรเจนัสเบสค่ะไนโตรเจนัสเบสของ DNA นะครับประกอบไปด้วย A T C และ C ค่ะ A นะคะย่อมาจากอะดีนีนค่ะ T ไทมีน C ไซโตซีนและ G คือกวานีนค่ะต่อไปนะคะ RNA นะคะประกอบไปด้วย3องค์ประกอบเช่นเดียวกันนะคะได้แก่ฟอสเฟตกรุ๊ปค่ะชูการ์นะคะไนโตรเจนัสเบสนะคะไนโตรเจนัสเบสของ RNA นะครับประกอบไปด้วย AUCGค่ะ A คืออะดีนีนนะคะ U คือยูราซิล C คือไซโตซีนและ G คือกวานีนค่ะสิ่งที่แตกต่างกันนะคะของ DNA แล้วก็ RNA คือ

คือน้ำตาลนั่นเองนะคะโดยน้ำตาลของ DNA นะคะให้ observe นะคะหรือดูที่คาร์บอนตำแหน่งที่2นะคะเราจะพบว่าประกอบไปด้วยไฮโดรเจนนะคะแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยน้ำตาลของ RNA นะคะที่คาร์บอนตำแหน่งที่2นะคะประกอบไปด้วยหมู่ OH นั่นเองค่ะจึงทำให้ปริมาณของ O นะคะของ RNA แล้วก็ DNA เนี่ยแตกต่างกันนั่นเองเพราะฉะนั้นนะคะ1นิวคลีโอไทด์นะคะต้องประกอบไปด้วย1ค่ะชูการ์2ไนโตรจีนัสเบสนะคะเกาะอยู่ที่คาร์บอนตำแหน่งที่1ของน้ำตาลค่ะและฟอสเฟตกรุ๊ปนะคะเกาะอยู่ที่คาร์บอนตำแหน่งที่5นะคะของน้ำตาลนั่นเองค่ะต่อไปนะคะมาดูที่ DNA structure ค่ะ DNA structure นะคะเริ่มต้นที่นะคะนิวคลีโอไทด์นั่นเองค่ะ1นิวคลีโอไทด์นะคะต้องประกอบไปด้วยน้ำตาลเบสและ3นะคะคือฟอสเฟตกรุ๊ปจึงจะจัดว่าเป็น1นิวคลีโอไทด์นะคะอันนี้ก็จัดเป็น1นิวคลีโอไทด์ค่ะการนะคะที่นิวคลีโอไทด์เนี่ยสามารถเชื่อมต่อกันนะคะหรือลิงก์กันได้นะคะมันจะสร้างพันธะนะคะที่ชื่อว่าฟอสโฟไดเอสเตอร์บอนด์ค่ะซึ่งพันธะนี้นะคะจะเรียกเป็นภาษาไทยนะคะว่าพันธะราวบันไดค่ะพันธะนี้นะคะเกิดขึ้นนะคะระหว่างฟอสเฟตกรุ๊ปนะคะของนิวคลีโอไทด์นะคะตัวที่2และ OH กรุ๊ปนะคะของนิวคลีโอไทด์ตัวที่1นั่นเองค่ะต่อไปนะคะเรามาเช็คลิสต์คำศัพท์กันค่ะ complementary base pair นะคะเราจะพบว่าการเข้าคู่กันของเบสนะคะหรือเบสคู่สมเนี่ยจะพบว่าเบส A นะคะหรืออะดีนีนเนี่ยจะเข้าคู่กับเบส T และเบส A กับเบส T เนี่ยยังสามารถสร้างไฮโดรเจนบอนด์นะคะระหว่างเบสได้นะคะได้2พันธะไฮโดรเจนค่ะ complementary base pair อีกชนิดนึงนะคะก็คือเป็นการเข้าคู่กันนะคะของ C และ G ค่ะซึ่ง C กับ G นะคะสามารถสร้างไฮโดรเจนบอนด์นะคะได้ถึง3พันธะค่ะอันนี้ก็เช็คลิสต์ได้เลยนะคะไฮโดรเจนบอนด์ก็คือเป็นการสร้างพันธะนะคะระหว่าง complementary base pair หรือเบสคู่สมนั่นเองค่ะต่อไปนะครับพิวรีนแล้วก็พิริมิดีนนะคะพี่ขอเพิ่มเติมให้นะครับพิวรีนเนี่ยมันจะมีโครงสร้างนิดหนึ่งนะคะโครงสร้างของพิวรีนนะคะประกอบไปด้วยวงนะคะ6เหลี่ยมนะคะ1วงและวง5เหลี่ยมนะคะอีก1วงนะคะส่วนพิริมิดีนเนี่ยประกอบไปด้วยวง6เหลี่ยมนะเพียง1วงเท่านั้นค่ะวิธีการจำนะคะเราสามารถจำได้ว่าชื่อสั้นนะคะตัวจะยาวนะคะแต่ถ้าชื่อยาวเนี่ยตัวจะสั้นนะคะแล้วถามว่ามีเบสอะไรบ้างล่ะในกรุ๊ปของพิวรีนนะคะพิวรีนเนี่ยจะประกอบไปด้วย A แล้วก็ G ค่ะส่วนไพริมิดีนนะคะประกอบไปด้วยเบส C แล้วก็เบส T ค่ะโอเคนะคะฟอสโฟไดเอสเตอร์บอนด์นะคะสามารถเช็คได้เลยนะคะเป็นการสร้างพันธะนะคะระหว่างนิวคลีโอไทด์2ตัวนะคะโดยเป็นการนำหมู่ฟอสเฟตนะคะมาทำปฏิกิริยาหรือสร้างพันธะนะคะกับ OH กรุ๊ปนั่นเองนะคะต่อไปนะคะ double stranded นะคะ DNA หรือจะใช้คำว่า double helix นะคะ DNA นะคะจะเป็นเกี่ยวคู่นั่นเองนะคะเราสามารถดูได้นะคะว่าอันนี้เป็นสายที่1นะคะและอันนี้เป็นสายที่2นะคะโดย DNA นะคะจะเวียนนะคะวนทางด้านขวานั่นเองค่ะและนะคะจะมีอีก1คำนะคะได้แก่คำว่าแอนตี้พาราเรลหรือแอนทายพาราเรลนั่นเองนะคะคำนี้เนี่ยสามารถอธิบายนะคะด้วยคำว่า5พาร์ม N และก็3พาร์ม N ค่ะวิธีการดูของพี่นะคะจะดูที่จุดสูงสุดแล้วก็จุดต่ำสุดค่ะไปดูที่ฝั่งนี้ค่ะจุดสูงสุดของมันนะคะก็คือหมู่ฟอสเฟตกรุ๊ปใช่ไหมคะฟอสเฟตกรุ๊ปนะคะเกาะอยู่ที่คาร์บอนตำแหน่งที่5ของน้ำตาลนะคะพี่นะคะจะให้ความสำคัญนะคะกับตำแหน่งของคาร์บอนเพราะฉะนั้นเนี่ยทางด้านนี้เนี่ยพี่ก็จะใช้คำว่า5พาร์ม N นะคะในขณะเดียวกันเนี่ยทางด้านนี้เนาะสิ่งที่อยู่ต่ำสุดเนี่ยได้แก่ OH กรุ๊ปนะคะและ OH กรุ๊ปเนี่ยเกาะอยู่ที่คาร์บอนตำแหน่งที่3ของน้ำตาลนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยทางด้านนี้นะคะพี่ก็จะใช้นะคำว่า3พาร์ม N นะคะหรือปลายด้าน3นั่นเองค่ะต่อไปนะคะจะพบว่าอีกด้านนึงหรืออีกสายนึงเนี่ยจะอยู่ในลักษณะที่ตรงกันข้ามนะคะตรงกันข้ามยังไงคะเราพบว่าจุดต่ำสุดนะคะของสายนี้นะคะคือฟอสเฟตกรุ๊ปนะคะเกาะอยู่ที่คาร์บอนตำแหน่งที่5นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็จะใช้คำว่า5พาร์ม N นะคะและทางด้านนี้นะคะก็จะใช้คำว่า3พาร์ม N ค่ะเราจะเห็นใช่ไหมคะว่าด้านหนึ่งเนี่ยจะเป็นด้านจาก5ไป3ส่วนอีกด้านหนึ่งเนี่ยก็คือจาก3ไป5จะอยู่ในลักษณะที่ตรงกันข้ามกันนะคะลักษณะที่ตรงกันข้ามกันนี้นะคะเขาจะเรียกว่า anti parallel นะคะหรือ anti parallel นั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นเช็คลิสต์ค่ะถ้าน้องๆเข้าใจนะคะมาลองทำแบบฝึกหัดกันดีกว่าค่ะโจทย์ถามว่าสัญลักษณ์สี่เหลี่ยมนะคะและสัญลักษณ์วงกลมคืออะไร

นะครับตามลำดับนะคะสัญลักษณ์สี่เหลี่ยมเนี่ยคืออะไรไม่รู้นะคะแต่เราสามารถเดาได้นะคะเพราะว่ามันมีเบสมาเกาะนะคะเบสเนี่ยต้องเกาะที่น้ำตาลถูกไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยสี่เหลี่ยมก็คืออะไรชูการ์ดนะคะส่วนนะคะวงกลมคืออะไรคะวงกลมนะคะก็เกาะอยู่ที่น้ำตาลเหมือนกันค่ะก็คือฟอสเฟตกรุ๊ปนั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นนะคะโจทย์ถามว่าสัญลักษณ์สี่เหลี่ยมนะคะคืออะไรแล้วก็วงกลมคืออะไรตามลำดับนะคะสัญลักษณ์สี่เหลี่ยมคืออะไรคะน้ำตาลนะคะมีช้อยที่เข้ารอบกี่ข้อคะ1 2ค่ะต่อไปนะคะสัญลักษณ์วงกลมคืออะไรคะคือฟอสเฟตใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นนะข้อนี้ตอบข้ออะไรคะตอบข้อ4นั่นเองค่ะข้อใดไม่ถูกต้องนะคะข้อ1นะคะเขาบอกว่าเกี่ยวคู่ของสายโพลีนิวเคลียไทด์นะคะหรือ DNA นะคะเวียนขวาตามเข็มนาฬิกาเป็นยังไงคะถูกไหมคะถูกต้องค่ะข้อที่2นะคะเบสคู่สมนะคะสายโพลีนิวเคลียไทด์นะคะยึดกันด้วยพันธะไฮโดรเจนข้อนี้ถูกไหมคะข้อนี้ก็ถูกนะคะเบสคู่สมนะคะหรือ complementary base pair เนี่ยก็คือ A เข้าคู่กับT นะคะสามารถสร้างไฮโดรเจนบอนด์นะคะได้2พันธะนะคะส่วน C นะคะจะเข้าคู่กับ G สามารถสร้างไฮโดรเจนบอนด์นะคะได้3พันธะนั่นเองนะคะพันธะไฮโดรเจนจึงเป็นการสร้างพันธะนะคะระหว่าง complementary base pair นั่นเองค่ะถ้าเปรียบโครงสร้างของ DNA นะคะเป็นบันไดเวียนขวานะคะราวบันไดนะคะเกิดจากไนโตรเจนัสเบสนะคะจับกับหมู่ฟอสเฟตนะคะจริงๆแล้วเนี่ยราวบันไดคือพันธะที่ชื่อว่าฟอสโฟอะไรคะไดเอสเตอร์บอนด์ฟอสโฟไดเอสเตอร์บอนด์เนี่ยถ้าน้องๆจำได้นะคะเป็นการสร้างพันธะนะคะระหว่าง OH กรุ๊ปนะคะแล้วก็ฟอสเฟตกรุ๊ปนั่นเองเพราะฉะนั้นเขาบอกว่าเป็นการสร้างพันธะระหว่างไนโตรเจนัสเบสกับหมู่ฟอสเฟตข้อนี้ถูกหรือผิดคะผิดค่ะมาดูที่ข้อ4นะคะพบว่าเบสพิวรีนนะคะเป็นวงแหวนนะคะประกอบด้วยนะคะคาร์บอนและไนโตรเจนเนี่ย2วงนะคะและไพริมิดีนเนี่ยมีวงแหวนอยู่1วงจำได้ไหมคะชื่อสั้นตัวจะยาวพิวรีนใช่ไหมคะมีวง6เหลี่ยม1วงนะคะและมีวง5เหลี่ยมนะคะอีก1วงก็เป็น2วงถูกต้องค่ะส่วนไพริมิดีนชื่อยาวตัวจะเป็นยังไงคะตัวจะสั้นนะคะประกอบไปด้วยวง6เหลี่ยมนะคะแค่1วงเพราะฉะนั้นข้อนี้ก็ถูกนะจึงเป็นเหตุผลว่าทำไมข้อ3เนี่ยไม่ถูกต้องแบบฝึกหัดข้อถัดไปค่ะโครงสร้างโมเลกุลของวัสดุแอนคริกนะคะเป็น DNA เกลียวคู่นะคะหรือดับเบิลฮีลิกซ์นะคะถ้า DNA สายหนึ่งนะคะมีลำดับเบสดังนี้ข้อใดคือลำดับเบสของ DNA ที่เป็นเบสคู่สมนะคะหรือ complementary base pair นะคะพิจารณาอย่างช้าๆค่ะข้อนี้นะคะอีกสายนึงเนี่ยที่ถูกสร้างขึ้นมาเนี่ยจะต้องอยู่ในลักษณะของ anti parallel นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอีกสายนึงเนี่ยควรที่จะอยู่ในทิศทาง3พามนะคะไป5พามนะคะต่อไปนะคะการเข้าคู่กันของ complementary base pair นะคะเราจะพบว่า A นะคะเข้าคู่กับ T นะคะและ G เข้าคู่กับ C นั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นนะคะอีกสายหนึ่งนะคะจะมีลำดับเบสเป็นดังนี้ค่ะเพราะฉะนั้นนะคะเรามาดูช้อยกันดีกว่านะคะข้อใดนะคะเป็นไปตามนะคะที่เราเนี่ยสร้างขึ้นมานะคะข้อที่1 นะคะเขาพบว่าเฮ้ยเหมือนกับสิ่งที่เราเนี่ยสร้างขึ้นมาเลยใช่ไหมคะแต่ทิศทางเป็นยังไงคะทิศทาง3พามกับ5พามเนี่ยอยู่คนละด้านเพราะฉะนั้นนะคะคำตอบข้อนี้นะคะเลยผิดค่ะต่อไปนะคะไปดูที่ช้อยข้อที่2นะคะข้อนี้เนี่ยถ้าสังเกตดีๆนะคะเขาจะมีการนะคะกลับสายนะคะจากด้านหนึ่งนะคะไปอยู่อีกด้านหนึ่งนะคะเพื่อเป็นการหลอกเรานะคะหรือเราดูอย่างช้าๆนั่นเองนะคะ A นะคะ C ค่ะ G นะคะ C ค่ะเราจะพบว่าเหมือนกันทุกประการนะคะและทิศทางเนี่ยยังถูกอีกด้วยนะคะก็คือทิศทางจาก5พามนะคะไป3พามเพราะฉะนั้นนะคะชอยข้อนี้นะคะเลยตอบข้อที่2นั่นเองค่ะเรามาดูนะคะว่าทำไมชอยข้อที่3แล้วก็ชอยข้อที่4นะคะจึงผิดเรามาดูข้อที่3กันค่ะเราพบว่าสายนะคะที่ถูกสร้างมาใหม่นะคะ A นะคะควรที่จะเข้าคู่กับอะไรคะควรที่จะเข้าคู่กับ T นะคะแต่เริ่มต้นมานะคะ A เข้าคู่กับ A เพราะฉะนั้นข้อนี้เป็นยังไงคะผิดค่ะต่อไปนะคะเราไปดูที่ข้อ4นะคะจริงๆแล้วเนี่ยข้อ4เนี่ยเป็นการลอกโจทย์นะคะลงมาเลยนะคะแต่ทิศทางนะคะมันกลับด้านกันนะคะเพราะฉะนั้นนะคะข้อนี้เนี่ยก็ผิดเช่นเดียวกันนะคะ
สำหรับโครงสร้างของ DNA นะคะน้องๆจะต้องเช็คลิสต์คำศัพท์เหล่านี้ค่ะ 1. complementary base pair ค่ะคือการเข้าคู่กันของเบสคู่สมนะคะโดย A เข้าคู่กับ T นะคะและ C เข้าคู่กับ G ค่ะไฮโดรเจนบอนด์นะคะเป็นการสร้างพันธะนะคะระหว่างเบสนั่นเองนะคะ A นะคะเข้าคู่กับ T สามารถสร้างพันธะไฮโดรเจนบอนด์ได้2พันธะนะคะและ C เข้าคู่กับ G นะสามารถสร้างไฮโดรเจนบอนด์ได้3พันธะค่ะพิวรีนแล้วก็ไพริมิดีนนะคะพิวรีนชื่อสั้นตัวจะยาวไพริมิดีนชื่อยาวตัวจะสั้นนะคะกรุ๊ปของพิวรีนนะคะประกอบไปด้วยเบส A แล้วก็G ค่ะส่วนไพริมิดีนนะคะประกอบไปด้วย T นะคะแล้วก็ C ค่ะต่อไปนะคะฟอสโฟเดเอสเตอร์บอนด์ค่ะฟอสโฟเดเอสเตอร์บอนด์นะคะเป็นการสร้างพันธะนะคะระหว่างนิวคลีโอไทด์2ตัวนะคะโดยการสร้างนั้นนะคะจะใช้ OH กรุ๊ปนะคะและฟอสเฟสกรุ๊ปค่ะต่อไปนะคะดับเบิลสแตนเดดนะคะแล้วก็แอนตี้พาราเรลหรือแอนตี้พาราเรลนะคะเราจะพบนะคะว่า DNA นะคะจะอยู่เป็นเกียวคู่นะคะและเวียนขวานะคะทิศทางนะคะจะตรงกันข้ามนะคะตรงกันข้ามในที่นี้นะคะก็คือตรงกันข้ามระหว่าง5พรามเอ็นแล้วก็ T พรามเอ็นนะคะระหว่างดับเบิลสแตนเดด DNA นะคะหรือ DNA ทั้ง2สายค่ะคำคมสำหรับวิชาชีววิทยาวันนี้นะคะ DNA อยู่บนใบหน้ามองหน้ามีลายป่ะ

0: มรู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ตอนสายน้ำกัดเซาะชายฝั่งและตะลิ่งโอ้โหทำไมบ้านมันเอียงอย่างนั้นล่ะครับโดนคลื่นซัดเข้าไปอีกจะพังไหมเนี่ย
2: ที่บ้านมันพังบ้างสุดบ้างเอียงบ้างก็เพราะมันเกิดจากการกัดเซาะของตะลิ่งริมน้ำน่ะ
1: แล้วน้ำทะเลล่ะคะมีการกัดเซาะแบบนี้ไหม DLTV ขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
0: ออกอากาศช่อง DLTV 15ทุกวันครั้งที่1เวลา 10:30 นถึง 11:00 นและครั้งที่2ออกอากาศ3ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 16:30 นถึง 17:00 ร่วมรับมือภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: เรื่องที่เราเห็นถึงความจำเป็นก็คือเรื่องให้เขามีความสมดุลในเรื่องพัฒนาการในทุกๆด้านเพราะว่าเรามีความคิดว่าพื้นฐานการเรียนรู้นั้นมันต้องเกิดจากความสมดุลของร่างกายเราบอกกับครูรุบาลเสมอว่าเขาหน้าที่จะมองเด็กรุบาลเหมือนกับดินก้อนหนึ่งที่ต้องค่อยๆปั้นค่อยๆเติมแต่งจนกระทั่งให้ได้ความสมบูรณ์เพื่อเข้าไปเรียนต่อในระดับประถมศึกษาดังนั้นสิ่งที่เราเน้นเป็นพิเศษก็คือพยายามให้เขามีนิสัยรักการอ่านส่งเสริมการอ่านให้เขาชอบในการอ่านเพื่อจะได้รักในการเรียนรู้เมื่อโตขึ้น
1: วันนี้นะคะคุณครูเนี่ยมีภาพนะคะมาให้เด็กๆดูแต่คุณครูยังไม่ได้ให้ดูนะคะยังปิดไว้ก่อนว่าเป็นอะไรคุณครูจะทายเด็กๆก่อนคุณครูว่าภาพนี้นะคะเป็นสัตว์เป็นตัวสัตว์ใน

0: พยัญชนะไทยที่เราเคยอ่านเคยอะไรกันเนี่ยเด็กๆลองทายซิว่าภาพนี้จะเป็นสัตว์ตัวไหนในพยัญชนะไทยอ่ะคุณเจได
1: ไก่
0: ไก่นะคะคุณเซิน
2: นกฮูก
0: นกฮูกนะคะคุณเอม
3: เสือ
0: คุณเอมทายว่าเสือนะคะอ่ะคุณหมิวว่าไงคะอะไรคะ
4: ช้าง
0: ช้างคุณหมิวว่าช้างเดี๋ยวคุณครูให้แคบลงไปนิดนึงอ่ะเด็กๆทายซิคะว่าอะไรเอ่ยสี่ตีนเดินมาหลังคามือกระเบื้องอะไรคะเด็กๆตอบพร้อมกันเลยค่ะนะคะวันนี้เนี่ยเราจะมาเรียนเรื่องต่อเต่ากันเด็กๆตบมือตัวเองหน่อยโอ้ยเก่งมากเลยนะคะการจัดกิจกรรมในห้องเรียนของเด็กปฐมวัยเนี่ยนะคะก็เราก็จะจัดโดยการที่ว่าให้ความรู้เด็กๆแต่ให้โดยวิธีการที่แบบไม่ได้ให้เด็กท่องจำนะคะคือให้เด็กสามารถจำได้โดยการที่ว่าเกิดจากประสบการณ์ตรงอะค่ะอย่างเช่นสมมติว่าเราสอนตัวต่อเต่าเราก็จะเอารูปเต่ามาให้เด็กดูพอเอารูปเต่ามาให้เด็กดูเราก็จะสอนลักษณะของเต่าอะไรต่างๆเรื่องทั่วๆไปเกี่ยวกับเต่าเสร็จแล้วเราก็จะมีตัวอักษรต่อเต่าให้เด็กซึ่งจะให้เด็กในรูปแบบของการทำกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์นะคะพยัญชนะต่อเต่าคือตัวนี้เด็กๆอ่านพร้อมๆกันต่อเต่าเด็กๆลองเขียนบนอากาศสิเขียนยังไงเอ่ยวนหัววนหัวลากลงมาลากขึ้นอยากแล้วก็ลากลงได้ไหมคะ
5: ได
0: ้ทำพร้อมๆกัน1 2 3เร็วเขียนบนอากาศเขียนบนอากาศทีนี้ทุกคนเขียนในอากาศได้แล้วเดี๋ยวคุณครูจะให้เด็กๆนะคะทำกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์โดยการให้เด็กๆเอานิ้วมือไปจิ้มกับสีแล้วก็มาแตะให้ไปตามตัวอักษร

0: เด็กๆรู้จักตัวเต่าแล้วรู้จักพยัญชนะตัวตอเต่าแล้วกิจกรรมสร้างสรรค์ของเราวันนี้นะคะเราจะทำเต่านะเราจะได้เต่าคนละหนึ่งตัวเลยอ่ะดึงครูเสกเต่าให้ก่อนโอ้เปี้ยงปิ้งเด็กๆเห็นเต่ายัง
1: เห
0: ็นยังคะเห็นแล้วเต่าตัวนี้นะไม่ธรรมดานะคะเต่าตัวนี้เป็นเต่าวิเศษมันเป็นนี่มันเป็นกระดาษมันไม่มีชีวิตแต่ว่ามันเดินได้เด็กๆอยากเห็นมันเดินไหม
1: อ
0: ยากนะคะเด็กๆดูนะคะเต่าคนเรามันจะเดินได้นะคะเห็นไหมเห็นไหมเต่ามันถึงเส้นชัยแล้วเห็นไหมคะเห็นไหมเห็นเด็กๆอยากทำไหมติดประกบกันเอาขาวกับขาวชนกันนั่นแหละนั่นแหละเสร็จแล้วเดี๋ยวให้ครูโอติดเชือกให้เดี๋ยวเอ็มเราเป็นลูกดูซิว่ามันไปไหมการเอาศิลปะสร้างสรรค์เนี่ยนะคะมาให้เด็กได้ปฏิบัติเนี่ยเป็นการสร้างให้เด็กเนี่ยเกิดจินตนาการนะคะเกิดความสนุกสนานเพลิดเพลินจริงๆแล้วใช้ได้ทุกตัวนะคะไอ้ลักษณะไอ้ศิลปะที่เราเอามาใช้เนี่ยไม่ใช่เฉพาะตอเต่าจะเป็นกอไก่จะเป็นขอไข่เป็นตัวอะไรนะคะได้ทุกตัวในพยัญชนะทั้งหมดเนี่ยภาษาไทยเนี่ย44ตัวเนี่ยก็จะมีรูปสัตว์อยู่12ตัวเราก็จะเอาอันเนี้ยมาให้เด็กดูแล้วเด็กเขาก็จะสามารถจําได้ว่ามีตัวกอไก่มีคอควายมีงองูอะไรอย่างเงี้ยค่ะพอเด็กเขาสามารถจําได้แล้วว่ามีตัวสัตว์เหล่านี้เราก็สามารถเอาตัวสัตว์พวกนี้มาผูกเป็นเรื่องนิทานนะคะโดยครูอาจจะผูกเป็นเรื่องนิทานแล้วครูก็เล่าให้เด็กฟังเพื่อให้เด็กเกิดจินตนาการของเขาเองนะคะพอหลังจากเด็กเกิดจินตนาการของเขาเองแล้วเนี่ยเด็กก็จะสามารถเอาตัวสัตว์ไปร้อยเรียงเป็นเรื่องราวนะคะสามารถวาดลงไปในกระดาษนะคะเพื่อให้เกิดเป็นเรื่องราวเป็นนิทานแล้วเด็กก็สามารถเล่าเรื่องตามรูปภาพที่เขาวาดนะคะอันนี้ก็เป็นการสร้างนิสัยนะคะสร้างให้

0: เด็กเนี่ยมีจินตนาการแล้วก็สามารถทำหนังสือของตัวเองได้น้ำใสว่าไงคะ
1: พระอาทิตย์กำลังตกดิน
0: พระอาทิตย์กำลังตกดิน
1: ผีเสื้อกำลังมากินน้ำของดอกไม้
0: เขาเรียกว่าอะไรน้ำของดอกไม้
1: น้ำหวาน
0: ใช่แล้วหนูก็ต้องบอกน้ำหวานสิคะผีเสื้อกำลังมากินน้ำหวานใช่ไหมคะ
2: มีคนออกมามากมาย
3: ต่อก็กำลังเดินจะหาต้นไม้
4: คนมาดูต้นไม้เติบโตขึ้น
0: คนมาดูต้นไม้ต้นไม้เติบโตขึ้นพอเด็กเข้ามาส่งงานนะคะแล้วก็มาเล่าเรื่องให้เราฟังเราก็จะได้รับรู้ว่าเด็กเนี่ยเขารู้อะไรบ้างนะคะก็จากการสอนที่ให้เด็กๆทำบิ๊กบุ๊กเนี่ยนะคะจริงๆแล้วก็ทำมาหลายปีแล้วนะคะผลงานอันเนี้ยคนที่เข้ามาดูงานหรืออะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะรู้สึกว่าชอบแล้วก็บางครั้งเขาก็รู้สึกทึ่งนะว่าเด็กวัยนี้ทำไมเขาทำได
5: ้มุมมองที่ได้มาเห็นโรงเรียนนี้นะคะครั้งแรกเลยเนี่ยเราประทับใจคุณครูก่อนเนื่องจากคุณครูทุกคนในโรงเรียนเนี่ยมีความตั้งใจจริงเพราะฉะนั้นพอคุณครูมีความตั้งใจแล้วดิฉันคิดว่ามีอะไรที่จะให้คุณครูก็เต็มที่ที่จะรับเพราะฉะนั้นก็จึงได้นำโครงการนี้เข้ามาในโรงเรียนนี้ค่ะโครงการที่นำมาให้นี้คือเราเรียกว่าโครงการปลูกฝังลูกรักเป็นนักอ่านนะคะเริ่มมาจากก็คือเราคิดว่าการรักการอ่านเด็กประถมเนี่ยมันไม่ประสบความสำเร็จก็คิดว่าถ้าเกิดขึ้นจากตั้งแต่เด็กประถมวัยน่าจะประสบความสำเร็จ
0: กิจกรรมต่อไปก็จะเป็นกิจกรรมพี่สอนน้องอ่านนะคะพี่สอนน้องอ่านทางโรงเรียนก็จัดให้มีกิจกรรมนี้ขึ้นโดยการให้เด็กประถมปีที่5และ6เนี่ยมาช่วยพาน้องอ่านหนังสือนะคะจะอ่านนิทานอ่านเรื่องอะไรให้ฟังก็แล้วแต่พี่จะให้น้องเป็นคนเลือก

0: จักร
1: เขาวัน
2: เหมือนอ่านด้วย
0: วัน
2: เช้าพระโส
1: ดแอบหนีพ่อแม
2: ่มีกร
0: พ่อแม่
2: ได้
1: พี่พี
2: ่พระหนุนนำ
0: พี่พี
2: ่เปิดอ่าน
1: เที่ยวไป
2: เห็นไหมพี่อ่านคำเดี๋ยวเพื่อนได้ขนมนะอาชีพทำ
1: เที่ยว
0: ชีพทำ
2: ป่าน้ำ
0: ป่าน้ำ
2: ไม
1: ้ครอบครัวหนึ่ง
0: ครอบครัวหนึ่ง
1: อาศัยอยู
0: ่อาศัยอยู
1: ่ที่ต้นไทร
0: ที่ต้นไทร
1: ใหญ่ไกล
0: ใหญ่ไกล
1: ชายป่า
0: ใต้น้ำหอม
3: คนหาก่อนคือลูกช้าง
0: คนหาก่อนคือลูกช้าง
3: เต่ากับหมูซ่อนอยู่ที่ไหน
0: เต่ากับหมูซ่อนอยู่ที่ไหน
4: วันนี
0: ้วันนี้
4: มาเที่ยวตลาดน้ำ
0: มาเที่ยวตลาดน้ำ
4: แต่เอ๊ะ
0: แต่เอ๊ะ
4: อะไรหายไปบ้าง
0: อะไรหายไปบ้าง
4: ให้เราสติ๊กเกอร์มาติด

0: รักในการเรียนรู้ของเด็กก็เราก็คือให้เขาแต่ว่าให้ลักษณะที่ว่าไม่ให้เขาเครียดนะคะให้เขาเรียนรู้ด้วยความสนุกสนานนะคะให้เขารู้สึกว่าเขามีความสุขกับการเรียนนะคะอย่างการอ่านเนี่ยเราก็จะให้ลักษณะที่ว่าให้เด็กเขาสนใจในการที่จะดูหนังสือดูจากรูปภาพดูจากที่ว่าครูเล่าให้ฟังให้ซึมซับไปเรื่อยๆนะคะให้เขาจากการที่ตัวเขาเองพอดูภาพแล้วเขาสามารถเล่าได้โดยที่จริงๆแล้วเขาอ่านไม่ได้หรอกแต่เขาเล่าได้เพราะเขามีจินตนาการนะคะเด็กๆในวัยนี้ถ้าเราส่งเสริมเขาก็จะมีจินตนาการมีความคิดที่เขาสามารถคิดออกมาได้คือมันไม่มีผิดไม่มีถูกอะค่ะเด็กเขาก็จะคิดเขาออกมาเขาพูดอะไรเราก็ช่วยเสริมอันไหนที่ดีเราก็เสริมไปอันไหนที่ไม่ดีเราก็อาจจะแนะนำเขาบ้าง
1: สิ่งที่เห็นได้ชัดถึงการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญคือตอนแรกตัวครูค่ะครูมีความเชื่อว่าถ้าเกิดว่าเด็กได้ฝึกฝนเด็กได้ฝึ

สิ่งที่เราเห็นก็คือเรื่องของพัฒนาการในเรื่องของการสร้างสรรค์และจินตนาการที่ทางอนุบาลได้พัฒนาขึ้นมาเนี่ยเขามีความพร้อมมีจินตนาการมีความคิดในการสร้างสรรค์ที่จะพัฒนาตัวเองในทุกๆด้านนะดีขึ้นกว่าเด็กที่ไม่ได้รับการพัฒนาในส่วนเหล่านี้มาจากที่อื่นๆที่เข้ามาเรียนอยู่ในระดับปฐมศึกษานั้นสิ่งหนึ่งที่เราเห็นได้ก็คือว่าเด็กเหล่านี้เนี่ยได้ถูกฝึกได้ถูกพัฒนาเขาจะเติบโตและพัฒนาไปได้เร็วกว่าเด็กอื่นๆการสร้างนักศึกษาที่ดีนั้นเป็นเรื่องที่สำคัญเพราะว่าถ้าเขาไม่ชอบไม่รักไม่ศรัทธาในตัวครูโดยเฉพาะการศึกษาระดับอนุบาลเนี่ยเรามีความเชื่ออย่างหนึ่งว่าครูนั้นต้องเป็นแบบอย่างที่ดีของเด็กแล้วก็จูงใจให้เด็กทำความดีนะพอจูงใจให้เด็กทำความดีแล้วเด็กเขาก็อยากจะทำดีอยากจะมีทัศนคติมีความคิดที่ดีต่อไปสิ่งเหล่านี้ก็จะส่งผลให้เขาสามารถเป็นคนดีสามารถที่จะเติบโตขึ้นไปเป็นผู้ที่ใฝ่รู้ใฝ่เรียนในอนาคตได้นะก็อยู่ที่การเสริมสร้างพัฒนาการตั้งแต่เยาว์วัย

0: ช้อน
1: ช้อน
0: ช้อน
1: ช้อน
0: ซ่อม
1: ซ่อม
0: แปรงสีฟันก็คู่กับยาสีฟันดังนั้นเราจึงเรียกว่าของใช้ที่มันเป็นของคู่กันคือใช้แปรงฟันในห้องน้ำ
2: เราสอนเกี่ยวกับประสบการณ์เกี่ยวกับในชีวิตประจำวันที่เรารู้แล้วก็ในเรื่องของเล่นของใช้ให้เด็กสามารถที่จะรู้ได้ว่าของเล่นประเภทนี้เป็นของใช้ของเล่นของชิ้นนี้เป็นของเล่นแล้วเด็กสามารถแยกประเภทได้สามารถบอกได้ว่าเอาไปทำอะไรเอาไปใช้ตรงไหนของบ้านเราในชีวิตประจำวันของเราจากประสบการณ์ที่สอนมาเด็กถ้าเด็กไม่รู้ว่าเป็นของเล่นของใช้มีประโยชน์ยังไงถ้าเด็กเอาไปเล่นปุ๊บเวลาเด็กเล่นแล้วเด็กเอาไปเก็บจะผิดที่ไม่รู้จักว่าระเบียบเป็นยังไงวางสิ่งของยังไงมันจะมีปัญหาคือบางครั้งเก็บมีดแต่เก็บไปปนกับของเล่นใช้ไปปนกับของเล่นปุ๊บพอหยิบจะเล่นอ้าวตายมีดบาดอันนี้คือเจอปัญหาบ่อยหรือบางครั้งเอาของเล่นประเภทไอ้ตุ๊กตาเป็นของกลมๆลักษณะกลมๆแล้วไปวางรวมกองไว้มันก็จะล้มสะดุดล้มอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วมันเป็นปัญหาที่ว่าจะต้องบอกให้เด็กได้รู้ให้เด็กแยกได้ว่าอะไรอันไหนคือของใช้อันไหนคือของเล่นแล้วก็เก็บของเล่นก็คือของเล่นของใช้ก็คือของใช้วางไว้ให้เป็นระเบียบอะค่ะ

ฟังเสียงกลองครูไม่บอกซ้ายขวาเสียงกลองหนึ่งครั้งทดลองนะหนึ่งครั้งปุ๊บไปทางซ้ายปุ๊บปุ๊บอย่างงี้มาทางขวากี่ครั้งครั้งเดียวนะตอนนี้ครั้งเดียวเสียงกลองเนี่ยจะเป็นจังหวะให้เด็กได้ยินชัดเข้าใจแล้วเพื่อฝึกให้เด็กรู้จักคำว่า1คำว่า2ด้วยว่าเด็กเริ่มอนุบาลมานี่บางครั้งนับได้แต่ไม่สามารถรู้ได้ว่าจำนวนจริงๆคือ2นั้นมันเป็นยังไง

0: ้คือหนูจี้ตัวจ้อย
1: การเรียนเรื่องของเล่นของใช้
2: เริ่มแรกในการสอนของดิฉันจะใช้นิทานมาเล่าให้เด็กฟังในนิทานก็อาจจะมีการนำเอาสิ่งของใช้ของเล่นมาเป็นตัวแสดงในเรื่องนิทานสำหรับเด็กมันก็มีแค่ตัวประกอบสัก 2-3 ตัวตัวประกอบนี่อาจจะเป็นของใช้เป็นสัตว์เป็นสิ่งของอะไรก็ได้ค่ะประมาณ 2-3 ตัวแล้วก็มาเข้าเป็นเรื่องว่าเราจะสอนไปในทางไหนถ้าเราจะเอาไปเป็นของใช้เราก็สามารถเอาไปใช้ยังไงถ้าเราเอาเป็นของที่อันตรายเราก็บอกว่าสัตว์ไอ้ของสิ่งนี้มันอันตรายน่าจะเก็บยังไงรักษายังไง
3: เนี่ยเจ้าหนูเนี่ยชอบฟุตบอลมากเลยบอลนี่ชอบเป็นชีวิตจิตใจบอลเนี่ยดีที่สุดในชีวิตหนูเจ้าหนูตัวนี้บอกว่าบอลนี่ชอบเป็นชีวิตเลยมาเดินไปเจ้าหนูเดินไปไม่ชอบแล้วไม่อยากแล้วฟุตบอลเนี่ยเจอเข้ากับไอ้นี่สบู่เจอว่ากับสบู่โอ้ยหอมชอบมากเลยไม่เอาละลูกฟุตบอลเขาจะไม่มีประโยชน์กับเราละชอบสบู่ดีกว่าสบู่เอาไว้ทำอะไร
4: เอาไว้ทาตัว
3: ไม่ได้ทาตัวสบู่เอาไว้อาบน้ำถูตัวเพื่อให้ร่างกายสะอาดเจอของคู่กันเป็นของใช้อีกแล้วอ้าวเขาเรียกอะไรเอ่ยช่วยหนูหน่อย
4: แปรงสีฟัน
3: กับยาสีฟัน
1: หลังจากที่ดิฉันได้เล่านิทานแล้วนะคะอยากให้เด็กได้รู้จักได้สัมผัสจริงดิฉันก็เลยเอาสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆนี่แอบไว้ตามมุมห้องหาสิ่งของที่นักเรียนของที่เรามีอยู่เมื่อกี้ครูเอาอะไรมาเล่า
3: เมื่อกี้หาของเล่นของใช้คราวนี้ของพวกนั้นไม่รู้มันหายไปอยู่ที่ไหนหมดแล้วนักเรียนช่วยหาให้ครูหน่อยได้ไหมของที่เราเอามาจำแนกที่แบ่งเป็นของเล่นของใช้เนี่ยมันจะอยู่บริเวณห้องเรานี่แหละให้นักเรียนช่วยหาแล้วก็มาวางในวงนี้
1: เด็กไปหยิบของไปเลือกของมาแล้วมาเจอเด็กรู้สึกตื่นเต้นแล้วก็อยากที่จะอันนี้ของเราอันนี้เราเจอมาอยากที่จะอวดว่าเราเนี่ยได้อะไรมาบ้างแล้วก็อยากจะเอามากองไว้หน้าเอาไปเป็นของตัวเองว่าตรงเนี้ยเป็นเนี้ยเป็นสิ่งที่เราได้มา
3: น้องเรียนดูนะของบนโต๊ะเนี่ยทุกคนลุกขึ้นยืนและยืนรอบวงกลมรัศมีวงรีนี่ห้ามเข้าไปนะเนี่ยยืนรอบรัศมีนี่ขยับได้ลูกขยับได้คราวนี้อยู่ตรงไหนก็ได้คราวนี้มองแล้วเห็นหรือยังลูกของในถาดที่ครูวางไว้ให้มองเห็นยังมองเห็นแล้วมันเป็นของอะไรเนี่ยของใช้กับของ
4: เล
3: ่นมันเป็นของใช้กับของเล่น
4: อันนี้เอาไว้ทาตัว
3: เอาไว้ทาตัวเอาไว้ทาหน้านักเรียนรู้จักคำว่าของใช้ไหม
4: ของใช้
3: รู้จักไหมคำว่าของใช้
4: รู้จัก
3: รู้จักคำว่าของเล่นไหม
4: ของ
3: ใช้กับของ
4: เล่น
3: ครูมีติดไว้ที่ตะกร้าดูนะมีคำว่าของใช้กับของเล่นติดอยู่ที่ตะกร้านี่ของใช้ของเล่นนักเรียนสามารถส ังเกตเปรียบเทียบได้เพราะมีครูจะมีติดไว้ให้ดูที่นี
4: ่ใช่
3: มันอ้าวใช่ใช่เหมือนกันไหมเนี่ย
4: ใช่อ
3: ันนี้กับตัวนี้เหมือนกันไหมลูก
4: เหม
3: ือ
4: นอ้
3: าวดูให้ดีของอ้าวดูเหมือนไม่เหมือน
4: ไม
3: ่เหมือนอ้าวเอามาตรงนี้เปรียบเทียบตรงนี้เขียนเหมือนกันไหม
4: เหม
3: ือ
4: นอ้
3: าวเหมือนกันเหมือนกันครูวางไว้ตรงนี้นะอันนี้คือของของเล่นอันนี้คือของ
4: ใช
3: ้ใช้เดี๋ยวครูจะเอาของพวกเนี้ย
4: ไปใส่ในกัน
3: วางแต่ครูจะไม่ทําเองครูจะให้เธอเลือกครูจะให้เธอเลือกอ่ะตอนนี้เห็นทุกคนเห็นหรือยังลูก
4: เห
3: ็นแล้วนะอ่ะไปที่ที่ของเธอ
1: จากนั้นเราก็อาจจะเล่นเป็นเกมการศึกษาคือแยกประเภทแยกเป็นของเล่นของใช้โดยจัดให้เด็กได้แข่งขันกันว่าคู่นี้หยิบของเล่นคนนี้หยิบของใช้ไปวาง
3: อ้าวไหนใครอยากจะลุกขึ้นเป็นคนแรกเอ่ยโอ้ยอ้าวครูเลือกเพราะว่าน้องเนยเขายกมือก่อนเพื่อนอ้าวน้องเนยมาเลือกของเล่น1ชิ้นไปใส่ในตะกร้าของเล่น
1: ไหนของเล่นดูสังเกตดูเครื่องมืออุปกรณ์ที่ติดไว้อันไหนคือของเล่นเอาใส่ลงไปเลยตัดสินใจวางเลยลูกและเดินกลับไปนั่งที
3: ่น้องอานหยิบของใช้ลูกของใช้1ชิ้นเอาน้องโก้น้องโก้ขอของใช้ที่อยู่ในครัวดิลองดูที่มันรู้จักไหมเนี่ยของใช้อะไรมันอยู่ในครัวบ้างในครัวอ้าวกูไม่ได้บอกอยู่ในห้องน้ำกูบอกอยู่ในครัวลูกอะไรมันอยู่ในครัวบ้างกอย่าช่วยน้องหน่อยได้ไหมเนี่ยในครัวมีของในครัวไหมเนี่ยเอาดูดิในของในครัวมีไหมลูกในของมันอยู่ตรงไหนนั่นนะแม่เอาไปทำอะไรแม่เอาไปตักแกงส้มใช่ในครัวไหมลูกเป็นของใช้ไหมลูกอ่ะเป็นของใช้เอาไปใส่ตะกร้าของใช้อ้าวอ่ะ
1: เวลาเด็กบางคนที่ไม่เข้าใจหยิบไปวางแล้วหยิบผิดเพื่อนๆช่วยหน่อยได้ไหมว่าถูกหรือผิดเพื่อนๆก็ออกมาช่วยเขาก็ช่วยถ้าถูกต้องเราก็ให้เพื่อนๆตบมือชมว่าคนนี้เก่งนะสามารถช่วยเพื่อนได้แต่ถ้าคนต่อไปคนออกมาช่วยแล้วก็ยังไม่เข้าใจครูก็อาจจะอธิบายซ้ำแล้วก็เพิ่มเติมให้ว่าอันนี้มันคือของใช้นะอันนี้มันเป็นของเล่นนะ
3: ของใช้ที่เราเอาไประบายสีรูปด้วยฮะของใช้ที่เราเอาไปวาดรูปได้ระบายสีรูปได้มันคืออะไรอื่นเอา
1: หยิบสิ
3: เอาทั้งตะกร้าเลยนักเรียนคิดว่าร้อยอย่างเงี้ยร้อยเอาทำอะไรได้เอาร้อยทำอะไรได้
4: แปะทำกำไร
3: ทำนนท์บอกว่าทำกำไรนักเรียนใครเคยเห็นมันแฝงอยู่ที่ไหนบ้างไหมอย่างนี
4: ้
3: ฮะแฝงที่หน้า
4: แฝงคอ
3: แฝงคออย่างนี้
4: เป
3: ็
4: นสร
3: ้
4: อยค
3: อเราเอาเศษกระดาษมาม้วนแล้วก็ร้อยมาทำสร้อยข้อมือเป็นเครื่องจากของเหลือใช้มาเป็นของใช้เรื่องของเล่นก็ได้ของใช้ตกแต่งสวยๆหรือเอาไปแขวนที่หน้าต่างที่เขาเรียกว่ามู่ลี่
1: จากการที่สอนมาเป็นการต่อยอดให้เด็กได้รู้จักประดิษฐ์ของเหลือใช้นำสิ่งของเหลือใช้มาใช้ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงคือเอากระดาษมาตัดเพื่อให้เด็กได้เข้าใจว่าเศษของเศษกระดาษเหลือใช้เนี่ย

0: สามารถนำมาประดิษฐ์ให้สวยงามได้
1: จะจับไม้ม้วนเพื่อพัฒนากล้ามเนื้อนิ้วของเธอเนี่ยใครขยันม้วนบังคับให้กระดาษเนี่ยม้วนเป็นวงกลมเล็กๆได้เป็นรูปเล็กๆแหลมๆได้เธอจะเขียนหนังสือได้สวยเพราะเธอจะบังคับมือได
0: ้เด็กมีความสุขมากเมื่อได้ประดิษฐ์สิ่งของถ้าอยากจะให้เด็กอนุบาลของเราเรียนรู้มีพัฒนาการที่ดีได้ครูทุกคนต้องเอาใจใส่แล้วก็สนใจเด็กแล้วก็อยู่อย่างใกล้ชิดกับเด็กได้มากที่สุดอะค่ะ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: สวัสดีครับวันนี้ก็จะมาทำการศึกษาเกี่ยวกับการเคลื่อนที่เบื้องต้นนะครับที่จะศึกษาในแนวราบแล้วก็แนวดิ่งนะครับการเคลื่อนที่นะครับของวัตถุเราจะทราบได้อย่างไรครับว่าวัตถุจะมีการเคลื่อนที่จาก A ไปยังจุด B ดังนั้นเราก็ต้องทราบว่าจุด A กับจุด B เนี่ยก็คือจุดอ้างอิงหรือตำแหน่งอ้างอิงนะครับซึ่งจุดอ้างอิงหรือตำแหน่งอ้างอิงเนี่ยก็จะเป็นการบอกว่าวัตถุนั้นมีการเคลื่อนที่จริงไหมพอวัตถุเคลื่อนที่จากจุด A ไปยังจุด B แล้วเนี่ยก็จะเกิดระยะทางซึ่งถ้าเกิดระยะทางเนี่ยการเกิดระยะทางคือความยาวตามเส้นทางที่วัตถุเคลื่อนที่ไปได้ตามระยะทางจริงๆแต่ถ้าเกิดระยะทางนั้นเป็นการเคลื่อนที่แบบเส้นตรงระยะทางกับการกระจัดจะมีค่าเท่ากันซึ่งการกระจัดก็หมายถึงความยาวของเส้นตรงที่วัดจากจุดเริ่มต้นไปยังจุดสุดท้ายนะครับก็จะเป็นดังภาพที่3ส่วนระยะทางจะเป็นดังภาพที่2นะครับแล้วที่สำคัญมากกว่านั้นนะครับก็คือระยะทางจะเป็นปริมาณสเกลาร์ส่วนการกระจัดจะเป็นปริมาณเวกเตอร์การเคลื่อนที่ในแนวเส้นตรงก็จะพบปริมาณอยู่3ปริมาณคืออัตราเร็วความเร็วและความเร่งนะครับซึ่งอัตราเร็วคืออะไรคือระยะทางที่วัตถุเคลื่อนที่ได้ใน1หน่วยเวลานะครับเป็นปริมาณสเกลาร์มีหน่วยเป็นเมตรต่อวินาทีส่วนความเร็วก็คือการกระจัดที่วัตถุเคลื่อนที่ได้ใน1หน่วยเวลาเป็นปริมาณเวกเตอร์นะครับมีหน่วยเป็นเมตรต่อวินาทีเช่นกันส่วนในการหาอัตราเร็วเฉลี่ยและความเร็วเฉลี่ยก็คือ v เท่ากับเดลต้า x ส่วนเดลต้า t ความแตกต่างระหว่างอัตราเร็วเฉลี่ยและความเร็วเฉลี่ยก็คือเดลต้า x ของอัตราเร็วเฉลี่ยเนี่ยจะใช้ระยะทางเป็นตัวตั้งส่วนความเร็วเฉลี่ยจะใช้การกระจัดเป็นตัวตั้งและหารด้วยเวลานอกจากความเร็วเฉลี่ยแล้วเราก็ยังมีความเร็วขณะใดขณะหนึ่งคือการหาค่าความเร็วช่วงเวลาสั้นๆหรือช่วงใดช่วงหนึ่งที่เราต้องการหาโดยมีสมการหรือสูตรก็คือ v เท่ากับ dx by dt ปรากฏการณ์ที่3ของการเคลื่อนที่แนวเส้นตรงก็คือความเร่งความเร่งคือการเปลี่ยนแปลงความเร็วใน1หน่วยเวลาเป็นปริมาณเวกเตอร์นะครับซึ่งการเปลี่ยนแปลงความเร็วเนี่ยจะแบ่งออกเป็น3กรณี1การเปลี่ยนแปลงอัตราเร็ว2การเปลี่ยนแปลงทิศทางการเคลื่อนที่3คือเปลี่ยนแปลงทั้ง2อย่างสูตรของความเร่งก็คือ A เท่ากับเดลต้า V ส่วนเดลต้า T มีหน่วยเป็นเมตรต่อวินาทีกำลัง2ตัวอย่างที่1รถเริ่มต้นเคลื่อนที่จากจุด A ซึ่งอยู่ห่างจากป้ายลิมิตสปีดไปทางขวามือเป็นระยะทาง30เมตรจากนั้นวิ่งไปยังจุด Bที่อยู่ห่างจากป้ายลิมิตสปีด52เมตรแล้วถอยหลังกลับไปที่ตำแหน่ง C D และ F ซึ่งจุด F นี้อยู่ห่างจากป้ายลิมิตสปีดจากทางซ้ายมือเนี่ยระยะทางประมาณ53เมตรดังภาพ A จากโจทย์เขาต้องการให้หากไก่การกระจัดของการเคลื่อนที่ทั้งหมด

เพราะไข่ความเร็วเฉลี่ยเพราะควายอัตราเร็วเฉลี่ยวิธีทำครับการกระจัดของการเคลื่อนที่ทั้งหมดนะครับก็คือเราเริ่มต้นดูจากจุด A ห่างจากป้ายลิมิตก็คือ30เมตรแล้วก็จุด F ห่างจากป้ายลิมิตคือ53เมตรพอมารวมกันก็คือ83เมตรเมื่อเราได้ค่าการกระจัดมาแล้วจากกไก่นะครับแล้วก็มาเข้าหาค่าความเร็วเฉลี่ยนะครับจากสูตร V เท่ากับเดลต้า X ส่วนเดลต้า T ซึ่งเดลต้า X ก็คือค่าการกระจัดนะครับก็จะเท่ากับลบ83เมตรหารด้วย50วินาทีซึ่ง50วินาทีนี้ก็มาจากรูป B นะครับที่จากโจทย์นะครับก็จะเท่ากับลบ 1.7 เมตรต่อวินาทีสุดท้ายนะครับหาค่าอัตราเร็วเฉลี่ยนะครับก็คือสูตร V เท่ากับเดลต้า X ส่วนเดลต้า T ครับแต่ส่วนเดลต้า X ตัวนี้ก็คือค่าระยะทางทั้งหมดที่วัตถุเคลื่อนที่ได้จริงนะครับเพราะงั้นก็คือเอาระยะทางทั้งหมดมารวมกันแล้วก็หารด้วยเวลานะครับก็จะได้ค่าออกมาคือ 2.5 เมตรต่อวินาทีตัวอย่างที่2นะครับก็จะเป็นการคำนวณเกี่ยวกับความเร่งนะครับเพราะงั้นก็อยากให้ผู้เรียนนะครับลองกลับไปทำดูนะครับว่าเราจะคิดตรงกับอาจารย์คิดไว้หรือไม่ครับการเคลื่อนที่นะครับนอกจากการเคลื่อนที่ในแนวระดับแล้วเราก็จะมีการเคลื่อนที่ทั้งในแนวระดับและแนวดิ่งนะครับซึ่งเรียกง่ายๆก็คือการเคลื่อนที่แบบโปรเจกไทล์นะครับการเคลื่อนที่แบบโปรเจกไทล์เราจะแบ่งออกเป็น2แนวนะครับก็คือแนวระดับแล้วก็แนวดิ่งนะครับอันดับแรกเราก็จะมาพิจารณาในแนวระดับก่อนแนวระดับเนี่ยเราจะถือว่าการเคลื่อนที่ในของโปรเจกไทล์เนี่ยในแนวระดับจะเคลื่อนที่อยู่ในอากาศเพราะงั้นจะมีแรงดึงดูดของโลกเท่านั้นที่กระทำเพราะงั้นในแนวระดับเนี่ยมันก็ชี้ค่าแรงที่มากระทำเป็น0สูตรในการคำนวณก็คือ SX เท่ากับ UXT ครับซึ่ง SX นี่ก็คือการกระจัดในแนวระดับ UX ก็คือความเร็วในแนวระดับ T คือช่วงเวลาของการเคลื่อนที่การเคลื่อนที่ในแนวดิ่งของการเคลื่อนที่แบบโปรเจกต์ไทล์นะครับก็จะมีสมการหรือสูตร4สมการนะครับก็ดังสมการที่โชว์ไปนะครับแต่สิ่งสำคัญก็คือเราจะเปลี่ยนจาก A ก็คือความเร่งนะครับในแนวระดับมาเป็น G ก็คือค่าแรงโน้มถ่วงของโลกนะครับการหาการกระจัดณตำแหน่งต่างๆของการเคลื่อนที่ของแบบโปรเจกต์ไทล์นะครับจะใช้สูตร Sเท่ากับ square root sx กำลัง2บวก sy กำลัง2ครับแล้วก็การหาความเร็วณตำแหน่งต่างๆของการเคลื่อนที่แบบโปรเจกต์ไทล์นะครับเราจะใช้สูตรก็คือ v เท่ากับ square root vx กำลัง2บวก vy กำลัง2ในหน้านี้นะครับก็จะเป็นการโชว์นะครับการเคลื่อนที่แบบโปรเจกต์ไทล์แบบต่างๆนะครับก็จะมาให้ดูก็คือรูปกอไก่ขอไข่และคอควายก็จะพบว่ารูปคอควายเนี่ยมีความพิเศษก็คือค่า G หรือแรงโน้มถ่วงของโลกจะติดลบเนื่องจากวัตถุเคลื่อนที่ตามทิศเริ่มต้นของการเคลื่อนในหน้านี้นะครับก็จะเป็นการสรุปเงื่อนไขของการเคลื่อนที่แบบโปรเจกต์ไทล์นะครับแต่ก็อยากจะให้ไปดูข้อ4แล้วก็ข้อ5นะครับเพื่อให้มีความเข้าใจมากยิ่งขึ้นตัวอย่างที่3นะครับเมื่อปาวัตถุออกไปในแนวระดับจากที่สูง80เมตรปรากฏว่าวัตถุตกห่างจากจุดปาในแนวราบ20เมตรจงหาอัตราเร็วของวัตถุที่ปาออกไปวิธีทำนะครับเราจะรู้ว่าโจทย์ที่ให้มาคือ SY เท่ากับ80เมตร SX เท่ากับ20เมตร UY เท่ากับ0AY เท่ากับ10เมตรต่อวินาทีกำลัง2นะครับดังนั้นจากโจทย์จะให้หาอัตราเร็วของวัตถุนะครับก็จะได้ SY เท่ากับ UYT บวกเศษ1กำลัง2 AYT กำลัง2นะครับแทนค่าเข้าไปคำตอบ T เท่ากับ4วินาทีนะครับหลังจากนั้นก็เอาค่า T เนี่ยไปแทนค่าใน SX เท่ากับ UXTก็จะได้เท่ากับ ux เท่ากับ5เมตรต่อวินาทีนี่คือคำตอบคือของอัตราเร็วของวัตถุที่ปาออกไปครับตัวอย่างที่4นะครับก็เป็นการคำนวณเกี่ยวกับเรื่องโปรเจกต์ไทล์เหมือนกันนะครับแต่พิเศษขึ้นมาก็คือมีมุมเข้ามานะครับเพราะงั้นก็เลยอยากให้ผู้เรียนนะครับลองกลับไปทำดูอีกครั้งหนึ่งครับ

ครับการตกเสรีนะครับก็จะเป็นการศึกษาการเคลื่อนที่ในแนวดิ่งนะครับเพราะงั้นเราก็จะใช้สูตร4สูตรหลักของแนวดิ่งของโปรเจกต์ไทยได้เลยนะครับเพราะงั้นเราก็จะมาดูตัวอย่างกันเลยครับตัวอย่างที่5นะครับชายคนหนึ่งยืนอยู่ที่ด่านฟ้าของตึกสูง50เมตรนะครับดังรูปนะครับแล้วโยนลูกบอลขึ้นไปในแนวดิ่งด้วยความเร็วต้นเท่ากับ20เมตรต่อวินาทีต้องหาก.ไก่เวลาที่ลูกบอลเคลื่อนที่ไปถึงจุดสูงสุดข.ไข่คือระยะทางสูงสุดที่ลูกบอลเคลื่อนที่ได้ค.ควายเวลาที่ลูกบอลตกมาอยู่ในตำแหน่งเดิมก.งูความเร็วขณะที่ลูกบอลตกลงมาตำแหน่งเดิมนะครับสุดท้ายคือความเร็วที่วินาทีที่5นะครับวิธีทำนะครับข้อไก่นะครับเวลาที่ลูกบอลเคลื่อนที่ไปถึงจุดสูงสุดนะครับเราก็ใช้สูตร v เท่ากับ v 0บวก gt นะครับแทนค่าเข้าไปก็เวลาก็จะได้เท่ากับ 2.04 วินาทีข้อไข่นะครับเอาเวลาจากกอไก่นะครับมาแทนค่าเข้าไปในข้อขอไข่เพื่อหาระยะสูงสุดที่ลูกบอลเคลื่อนที่ได้จากสูตร sy เท่ากับ v 0 t บวกเศษ12 gt กำลัง2นะครับแทนค่าเข้าไประยะทางสูงสุดที่ลูกบอลเคลื่อนที่ได้ก็จะมีค่าเท่ากับ 20.4 เมตรนะครับส่วนคอควายนะครับคือเวลาที่ลูกบอลจะตกลงมาที่ตำแหน่งเดิมนะครับเพราะงั้นเราจะใช้สูตร sy เท่ากับ v 0 t บวกเศษ12 gt กำลัง2นะครับซึ่งพิเศษกว่านั้นก็คือตำแหน่งเดิมก็คือมีค่ามี sy เนี่ยจะมีค่าเท่ากับ0เพราะงั้นแทนค่าเข้าไป t ก็เลยมีค่าเท่ากับ0หรือ 4.08 วินาทีครับแต่ว่าคำตอบที่เราต้องเลือกก็คือ t เท่ากับ 4.08 วินาทีงองูนะครับความเร็วขณะที่ลูกบอลตกลงมาอยู่ตำแหน่งเดิมนะครับเราจะใช้สูตร v เท่ากับ v 0บวก gtก็แทนค่าเข้าไป v 0ก็กับ20เมตรต่อวินาทีบวก g คือลบ 9.8 เมตรต่อวินาทีกำลัง2คูณกับ t ก็คือ 4.08 วินาทีที่ได้จากคอควายนะครับค่าที่ความเร็วขณะที่ลูกบอลตกมายังตำแหน่งเดิมก็จะมีค่าเท่ากับลบ20เมตรต่อวินาทีนะครับนี่คือคำตอบสุดท้ายนะครับคือความเร็วที่วินาทีที่5หรือความเร็วขณะใดขณะหนึ่งนะครับเราจะใช้สูตร v เท่ากับ v 0บวก g t เพราะนั้นจะได้เท่ากับ20เมตรต่อวินาทีบวกลบ 9.8 เมตรต่อวินาทีกำลัง2คูณกับ5วินาทีเวลาที่ใช้5วินาทีเพราะว่าเขากำหนดมาว่าวินาทีที่5งั้นคำตอบของเราความเร็วที่วินาทีที่5ก็จะเท่ากับลบ29เมตรต่อวินาทีนะครับครับตัวอย่างสุดท้ายนะครับตัวอย่างที่6ก็อยากให้ผู้เรียนลองกลับไปทำดูเพื่อให้ทราบว่าตัวเองมีความรู้และความเข้าใจมากน้อยขนาดไหน

น้องๆรู้หรือไม่คะว่าคนเราสามารถบิดกระป๋องให้ขาดออกจากกันได้ด้วยมือเปล่าวิธีการทดลองก็คือพี่เตรียมกระป๋องเปล่าไว้2ใบใบแรกแช่น้ำเปล่าใบที่2แช่สารละลายคอปเปอร์ทรูซัลเฟตจากนั้นแช่ทิ้งไว้1คืนหลังจากที่เราแช่กระป๋องทิ้งไว้1คืนจะพบว่ากระป๋องที่แช่น้ำจะไม่สามารถบิดออกจากกันให้ขาดได้อย่างง่ายได้แต่กระป๋องที่แช่สารละลายคอปเปอร์ทรูซัลเฟตก็สามารถบิดให้ขาดออกจากกันได้อย่างง่ายดายเลยค่ะซึ่งจากผลการทดลองนี้นะคะสามารถอธิบายจากปฏิกิริยาต่อไปนี้เลยค่ะจากการทดลองนะคะที่เราทำการแช่กระป๋องอลูมิเนียมลงในสารละลายคอปเปอร์ทรูซัลเฟตจะพบว่าอลูมิเนียมจะจ่ายอิเล็กตรอนให้กับสารละลายคอปเปอร์ทรูไอออนทำให้กระป๋องอลูมิเนียมเกิดการผุก่อนนั่นเองค่ะจากค่าสากไฟฟ้ามาตรฐานของครึ่งเซลล์รีดักชันที่200

298 เคลวินน้องๆจะสังเกตได้ว่าค่า E0 reduction ของอลูมิเนียมจะมีค่าน้อยกว่า E0 reduction ของคอปเปอร์ซึ่งอลูมิเนียมนะคะจะมีความสามารถในการจ่ายอิเล็กตรอนให้กับคอปเปอร์ทำให้อลูมิเนียมนะคะเกิดการผุกร่อนนั่นเองค่ะในตัวอย่างนี้นะคะได้มีการทำการทดลองโดยการจุ่มแผ่นโลหะลงไปในสารละลายซึ่งคอนเซปต์ในการทำข้อนี้นะคะนั่นก็คือ E0 reduction ของแผ่นโลหะมีค่าน้อยกว่า E0 reduction ของสารละลายจะทำให้แผ่นโลหะเกิดการผุกร่อนนั่นเองและจากคอนเซปต์นี้เองนะคะจะช่วยให้เราตอบคำถามของตัวอย่างนี้ได้โดยสังเกตจากค่า E0 reduction และจากตัวเลือกที่3นะคะน้องๆจะพบว่าค่า E0 reduction ของแผ่นโลหะมีค่าน้อยกว่าสารละลายเพราะฉะนั้นตัวเลือกนี้จึงเป็นตัวเลือกที่ผิดนั่นเองค่ะในตัวอย่างนี้นะคะก็ได้มีการทำการทดลองที่คล้ายๆกันเพราะฉะนั้นนะคะเราก็เริ่มจากการสังเกตค่า E0 reduction กันเลยค่ะซึ่งจากตัวอย่างนะคะเมื่อน้องๆสังเกตค่า E0 reduction จะพบว่าในตัวเลือกที่1และในตัวเลือกที่4 E0 reduction ของแผ่นโลหะมีค่าน้อยกว่า E0 reduction ของสารละลายเพราะฉะนั้นนะคะเราสามารถตัดตัวเลือกได้2ตัวเลือกนั่นก็คือตัดตัวเลือกที่2กับตัวเลือกที่3ออกเพราะทั้ง2ตัวเลือกนี้นะคะจะไม่เกิดปฏิกิริยาได้เองนั่นเองค่ะทีนี้แล้วข้อมูลใดจะถูกต้องที่สุดวิธีการดูนะคะก็คือเราจะทำการคำนวณค่า E0 cell จากสมการนี้เลยค่ะ E0 cell เท่ากับ E0 cathode ลบ E0 anode E0 cathode จะเกิดปฏิกิริยา reduction E0 anode จะเกิดปฏิกิริยา oxidation เพราะฉะนั้นนะคะเมื่อน้องๆแทนค่าลงไปในสมการในตัวเลือกที่1จะพบว่าค่า E0 cell มีค่าเป็นดังนี้แล้วก็คำนวณออกมานะคะค่าที่ได้จะมีค่าเป็นบวก 2.24 โวลต์ซึ่งค่าที่ได้นะคะสังเกตจากตัวเลือกแล้วเนี่ยจะพบว่ามีค่าไม่เท่ากันเพราะฉะนั้นตัวเลือกนี้จึงเป็นตัวเลือกที่ผิดนั่นเองค่ะต่อมาเราไปดูในตัวเลือกที่4กันต่อเลยนะคะเราทำการคำนวณค่า E0 cell ได้ค่าเป็นดังนี้ซึ่งคำนวณออกมาแล้วนะคะค่าที่ได้จะมีค่าเป็นบวก 0.74 โวลต์ซึ่งตรงกับที่ตัวอย่างให้มาดังนั้นตัวเลือกนี้จึงเป็นคำตอบที่ถูกต้องที่สุดนั่นเองค่ะและในหัวข้อนี้เองนะคะน้องๆก็ได้เรียนรู้ไป2อย่างอย่างแรกก็คือ E0 reduction ของแผ่นโลหะเมื่อน้อยกว่า E0 reduction ของสารละลายเราจะสามารถสังเกตได้ว่าแผ่นโลหะเกิดการผุกร่อนนั่นเองอย่างที่2นะคะก็คือเราสามารถคำนวณปฏิกิริยาทางไฟฟ้าเคมีได้จากสมการ E0 cell เท่ากับ E0 cathode ลบ E0 anode นั่นเองค่ะ

โครงสร้างของ DNA เป็นสารชีวโมเลกุลนะครับประเภทนิวคลีอิกแอซิดนะคะโดยมีหน่วยที่เล็กที่สุดนะคะเรียกว่านิวคลีโอไทด์ค่ะนิวคลีโอไทด์นะคะถูกแบ่งออกเป็น2รูปแบบค่ะได้แก่ DNA นะคะดีออกซีไรโบนิวคลีอิกแอซิดค่ะและ RNA ค่ะไรโบนิวคลีอิกแอซิดค่ะ DNA นะครับประกอบไปด้วยฟอสเฟตกรุ๊ปค่ะชูการ์นะคะและไนโตรเจนัสเบสค่ะไนโตรเจนัสเบสของ DNA นะครับประกอบไปด้วย A T C และ C ค่ะ A นะคะย่อมาจากอะดีนีนค่ะ T ไทมีน C ไซโตซีนและ G คือกวานีนค่ะต่อไปนะคะ RNA นะคะประกอบไปด้วย3องค์ประกอบเช่นเดียวกันนะคะได้แก่ฟอสเฟตกรุ๊ปค่ะชูการ์นะคะไนโตรเจนัสเบสนะคะไนโตรเจนัสเบสของ RNA นะครับประกอบไปด้วย AUCGค่ะ A คืออะดีนีนนะคะ U คือยูราซิล C คือไซโตซีนและ G คือกวานีนค่ะสิ่งที่แตกต่างกันนะคะของ DNA แล้วก็ RNA คือน้ำตาลนั่นเองนะคะโดยน้ำตาลของ DNA นะคะให้ observe นะคะหรือดูที่คาร์บอนตำแหน่งที่2นะคะเราจะพบว่าประกอบไปด้วยไฮโดรเจนนะคะแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยน้ำตาลของ RNA นะคะที่คาร์บอนตำแหน่งที่2นะคะประกอบไปด้วยหมู่ OH นั่นเองค่ะจึงทำให้ปริมาณของ O นะคะของ RNA แล้วก็ DNA เนี่ยแตกต่างกันนั่นเองเพราะฉะนั้นนะคะ1นิวคลีโอไทด์นะคะต้องประกอบไปด้วย1ค่ะชูการ์2ไนโตรเจนัสเบสนะคะเกาะอยู่ที่คาร์บอนตำแหน่งที่1ของน้ำตาลค่ะและฟอสเฟตกรุ๊ปนะคะเกาะอยู่ที่คาร์บอนตำแหน่งที่5นะคะของน้ำตาลนั่นเองค่ะต่อไปนะคะมาดูที่ DNA structure ค่ะ DNA structure นะคะเริ่มต้นที่นะคะนิวคลีโอไทด์นั่นเองค่ะ1นิวคลีโอไทด์นะคะต้องประกอบไปด้วยน้ำตาลเบสและ3นะคะคือฟอสเฟตกรุ๊ปจึงจะจัดว่าเป็น1นิวคลีโอไทด์นะคะอันนี้ก็จัดเป็น1นิวคลีโอไทด์ค่ะการนะคะที่นิวคลีโอไทด์เนี่ยสามารถเชื่อมต่อกันนะคะหรือลิงก์กันได้นะคะมันจะสร้างพันธะนะคะที่ชื่อว่าฟอสโฟไดเอสเตอร์บอนด์ค่ะซึ่งพันธะนี้นะคะจะเรียกเป็นภาษาไทยนะคะว่าพันธะราวบันไดค่ะพันธะนี้นะคะเกิดขึ้นนะคะระหว่างฟอสเฟตกรุ๊ปนะคะของนิวคลีโอไทด์นะคะตัวที่2และ OH กรุ๊ปนะคะของนิวคลีโอไทด์ตัวที่1นั่นเองค่ะต่อไปนะคะเรามาเช็คลิสต์คำศัพท์กันค่ะ complementary base pair นะคะเราจะพบว่าการเข้าคู่กันของเบสนะคะหรือเบสคู่สมเนี่ยจะพบว่าเบส A นะคะหรืออะดีนีนเนี่ยจะเข้าคู่กับเบส T และเบส A กับเบส T เนี่ยยังสามารถสร้างไฮโดรเจนบอนด์นะคะระหว่างเบสได้นะคะได้2พันธะไฮโดรเจนค่ะ complementary base pair อีกชนิดนึงนะคะก็คือเป็นการเข้าคู่กันนะของ C และ G ค่ะซึ่ง C กับ G นะคะสามารถสร้างไฮโดรเจนบอนด์นะคะได้ถึง3พันธะค่ะอันนี้ก็เช็คลิสต์ได้เลยนะคะไฮโดรเจนบอนด์ก็คือเป็นการสร้างพันธะนะคะระหว่าง complementary base pair หรือเบสคู่สมนั่นเองค่ะต่อไปนะครับพิวรีนแล้วก็ไพริมิดีนนะคะพี่ขอเพิ่มเติมให้นะครับพิวรีนเนี่ยมันจะมีโครงสร้างนิดหนึ่งนะคะโครงสร้างของพิวรีนนะคะประกอบไปด้วยวงนะคะ6เหลี่ยมนะคะ1วงและวง5เหลี่ยมนะคะอีก1วงนะคะส่วนไพริมิดีนเนี่ยประกอบไปด้วยวง6เหลี่ยมนะเพียง1วงเท่านั้นค่ะวิธีการจำนะคะเราสามารถจำได้ว่าชื่อสั้นนะคะตัวจะยาวนะคะแต่ถ้าชื่อยาวเนี่ยตัวจะสั้นนะคะแล้วถามว่ามีเบสอะไรบ้างล่ะในกรุ๊ปของพิวรีนนะคะพิวรีนเนี่ยจะประกอบไปด้วย A แล้วก็ G ค่ะส่วนไพริมิดีนนะคะประกอบไปด้วยเบส C แล้วก็เบส T ค่ะโอเคนะคะฟอสโฟไดเอสเตอร์บอนด์นะคะสามารถเช็คได้เลยนะครับเป็นการสร้างพันธะนะคะระหว่างนิวคลีโอไทด์2ตัวนะคะโดยเป็นการนำหมู่ฟอสเฟตนะคะมาทำปฏิกิริยาหรือสร้างพันธะนะคะกับ OH กรุ๊ปนั่นเองนะคะต่อไปนะคะ double stranded นะคะ DNA หรือจะใช้คำว่า double helix นะคะ DNA นะคะจะเป็นเกี่ยวคู่นั่นเองนะคะเราสามารถดูได้นะคะว่าอันนี้เป็นสายที่1นะคะและอันนี้เป็นสายที่2นะคะโดยสายของ DNA นะคะจะเวียนนะคะวนทางด้านขวานั่นเองค่ะและนะคะจะมีอีก1คำนะคะได้แก่คำว่า anti parallel หรือ anti parallel นั่นเองนะคะคำนี้เนี่ยสามารถอธิบายนะคะด้วยคำว่า5 prime end และก็3 prime end ค่ะวิธีการดูของพี่นะคะจะดูที่จุดสูงสุดแล้วก็จุดต่ำสุดค่ะไปดูที่ฝั่งนี้ค่ะจุดสูงสุดของมันนะคะก็คือหมู่ฟอสเฟตกรุ๊ปใช่ไหมคะฟอสเฟตกรุ๊ปนะคะเกาะอยู่ที่คาร์บอนตำแหน่งที่5ของน้ำตาลนะคะพี่นะคะจะให้ความสำคัญนะคะกับตำแหน่งของคาร์บอนเพราะฉะนั้นเนี่ยทางด้านนี้เนี่ยพี่ก็จะใช้คำว่า5 prime end นะคะในขณะเดียวกันเนี่ยทางด้านนี้เนาะ
สิ่งที่อยู่ต่ำสุดเนี่ยได้แก่ OH group นะคะและ OH group เนี่ยเกาะอยู่ที่คาร์บอนตำแหน่งที่3ของน้ำตาลนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยทางด้านนี้นะคะพี่ก็จะใช้นะคำว่า3พาร์ทหรือปลายด้าน3นั่นเองค่ะต่อไปนะคะจะพบว่าอีกด้านนึงหรืออีกสายนึงเนี่ยจะอยู่ในลักษณะที่ตรงกันข้ามนะคะตรงกันข้ามยังไงคะเราพบว่าจุดต่ำสุดนะคะของสายนี้นะคะคือฟอสเฟตกรุ๊ปนะคะเกาะอยู่ที่คาร์บอนตำแหน่งที่5นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็จะใช้คำว่า5พาร์มเอ็นนะคะและทางด้านนี้นะคะก็จะใช้คำว่า3พาร์มเอ็นค่ะเราจะเห็นใช่ไหมคะว่า

ด้านหนึ่งเนี่ยจะเป็นด้านจาก5ไป3ส่วนอีกด้านหนึ่งเนี่ยก็คือจาก3ไป5จะอยู่ในลักษณะที่ตรงกันข้ามกันนะคะลักษณะที่ตรงกันข้ามกันนี้นะคะเขาจะเรียกว่า anti parallel นะคะหรือ anti parallel นั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นเช็คลิสต์ค่ะถ้าน้องๆเข้าใจนะคะมาลองทำแบบฝึกหัดกันดีกว่าค่ะโจถามว่าสัญลักษณ์สี่เหลี่ยมนะคะและสัญลักษณ์วงกลมคืออะไรนะคะตามลำดับนะคะสัญลักษณ์สี่เหลี่ยมเนี่ยคืออะไรไม่รู้นะคะแต่เราสามารถเดาได้นะคะเพราะว่ามันมีเบสมาเกาะนะคะเบสเนี่ยต้องเกาะที่น้ำตาลถูกไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยสี่เหลี่ยมก็คืออะไรชูการ์นะคะส่วนนะคะวงกลมคืออะไรคะวงกลมนะคะก็เกาะอยู่ที่น้ำตาลเหมือนกันค่ะก็คือฟอสเฟตกรุ๊ปนั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นนะคะโจถามว่าสัญลักษณ์สี่เหลี่ยมนะคะคืออะไรแล้วก็วงกลมคืออะไรตามลำดับนะคะสัญลักษณ์สี่เหลี่ยมคืออะไรคะน้ำตาลนะคะมีช้อยที่เข้ารอบกี่ข้อคะ1 2ค่ะต่อไปนะคะสัญลักษณ์วงกลมคืออะไรคะคือฟอสเฟตใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นนะข้อนี้ตอบข้ออะไรคะตอบข้อ4นั่นเองค่ะข้อใดไม่ถูกต้องนะคะข้อ1นะคะเขาบอกว่าเกี่ยวคู่ของสายโพลีนิวคลีโอไทด์นะคะหรือ DNA นะคะเวียนขวาตามเข็มนาฬิกาเป็นยังไงคะถูกไหมคะถูกต้องค่ะข้อที่2นะคะเบสคู่สมนะคะสายโพลีนิวคลีโอไทด์นะคะยึดกันด้วยพันธะไฮโดรเจนข้อนี้ถูกไหมคะข้อนี้ก็ถูกนะคะเบสคู่สมนะคะหรือ complementary base pair เนี่ยก็คือ A เข้าคู่กับT นะคะสามารถสร้างไฮโดรเจนบอนด์นะคะได้2พันธะนะคะส่วน C นะคะจะเข้าคู่กับ G สามารถสร้างไฮโดรเจนบอนด์นะคะได้3พันธะนั่นเองนะคะพันธะไฮโดรเจนจึงเป็นการสร้างพันธะนะคะระหว่าง complementary base pair นั่นเองค่ะถ้าเปรียบโครงสร้างของ DNA นะคะเป็นบันไดเวียนขวานะคะราวบันไดนะคะเกิดจากไนโตรเจนัสเบสนะคะจับกับหมู่ฟอสเฟตนะคะจริงๆแล้วเนี่ยเราบันไดคือพันธะที่ชื่อว่าฟอสโฟอะไรคะไดเอสเตอร์บอนด์ฟอสโฟไดเอสเตอร์บอนด์เนี่ยถ้าน้องๆจำได้นะคะเป็นการสร้างพันธะนะคะระหว่าง OH กรุ๊ปนะคะแล้วก็ฟอสเฟตกรุ๊ปนั่นเองเพราะฉะนั้นเขาบอกว่าเป็นการสร้างพันธะระหว่างไนโตรเจนัสเบสกับหมู่ฟอสเฟตข้อนี้ถูกหรือผิดคะผิดค่ะมาดูที่ข้อ4นะคะพบว่าเบสพิวรีนนะคะเป็นวงแหวนนะคะประกอบด้วยนะคะคาร์บอนและไนโตรเจนเนี่ย2วงนะคะและไพริมิดีนเนี่ยมีวงแหวนอยู่1วงจำได้ไหมคะชื่อสั้นตัวจะยาวพิวรีนใช่ไหมคะมีวง6เหลี่ยม1วงนะคะและมีวง5เหลี่ยมนะคะอีก1วงประกอบเป็น2วงถูกต้องค่ะส่วนไพริมิดีนชื่อยาวตัวจะเป็นยังไงคะตัวจะสั้นนะคะประกอบไปด้วยวง6เหลี่ยมนะคะแค่1วงเพราะฉะนั้นข้อนี้ก็ถูกนะจึงเป็นเหตุผลว่าทำไมข้อ3เนี่ยไม่ถูกต้องแบบฝึกหัดข้อถัดไปค่ะโครงสร้างโมเลกุลของวัสันแอนคริกนะคะเป็น DNA เกลียวคู่นะคะหรือดับเบิลฮีลิกซ์ค่ะถ้า DNA สายหนึ่งนะคะมีลำดับเบสดังนี้ข้อใดคือลำดับเบสของ DNA ที่เป็นเบสคู่สมนะคะหรือ complementary base pair นะคะพิจารณาอย่างช้าๆค่ะข้อนี้นะคะอีกสายหนึ่งเนี่ยที่ถูกสร้างขึ้นมาเนี่ยจะต้องอยู่ในลักษณะของ anti parallel นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอีกสายหนึ่งเนี่ยควรที่จะอยู่ในทิศทาง3พามนะคะไป5พามนะคะต่อไปนะคะการเข้าคู่กันของ complementary base pair นะคะเราจะพบว่า A นะคะคู่กับ T นะคะและ G เข้าคู่กับ C นั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นนะคะอีกสายหนึ่งนะคะจะมีลำดับเบสเป็นดังนี้ค่ะเพราะฉะนั้นนะคะเรามาดูช้อยกันดีกว่านะคะข้อใดนะคะเป็นไปตามนะคะที่เราเนี่ยสร้างขึ้นมานะคะข้อที่1 นะคะเขาพบว่าเฮ้ยเหมือนกับสิ่งที่เราเนี่ยสร้างขึ้นมาเลยใช่ไหมคะแต่ทิศทางเป็นยังไงคะทิศทาง3พามกับ5พามเนี่ยอยู่คนละด้านเพราะฉะนั้นนะคะคำตอบข้อนี้นะคะเลยผิดค่ะต่อไปนะคะไปดูที่ช้อยข้อที่2นะคะข้อนี้เนี่ยถ้าสังเกตดีๆนะคะเขาจะมีการนะคะกลับสายนะคะจากด้านหนึ่งนะคะไปอยู่อีกด้านหนึ่งนะคะเพื่อเป็นการหลอกเรานะคะหรือเราดูอย่างช้าๆนั่นเองนะคะ A นะคะ C ค่ะ G นะคะ C ค่ะเราจะพบว่าเหมือนกันทุกประการนะคะและทิศทางเนี่ยยังถูกอีกด้วยนะคะก็คือทิศทางจาก5พามนะคะไป3พามเพราะฉะนั้นนะคะชอยข้อนี้นะคะเลยตอบข้อที่2นั่นเองค่ะเรามาดูนะคะว่าทำไมชอยข้อที่3แล้วก็ชอยข้อที่4นะคะจึงผิดเรามาดูข้อที่3กันค่ะเราพบว่าสายนะคะที่ถูกสร้างมาใหม่นะคะ A นะคะควรที่จะเข้าคู่กับอะไรคะควรที่จะเข้าคู่กับ T นะคะแต่เริ่มต้นมานะคะ A เข้าคู่กับ A เพราะฉะนั้นข้อนี้เป็นยังไงคะผิดค่ะต่อไปนะคะเราไปดูที่ข้อ4

0: นะคะจริงๆแล้วเนี่ยข้อ4เนี่ยเป็นการลอกโจทย์นะคะลงมาเลยนะคะแต่ทิศทางนะคะมันกลับด้านกันนะคะเพราะฉะนั้นนะคะข้อนี้เนี่ยก็ผิดเช่นเดียวกันนะคะสำหรับโครงสร้างของ DNA นะคะน้องๆจะต้องเช็คลิสต์คำศัพท์เหล่านี้ค่ะ 1. complementary base pair ค่ะคือการเข้าคู่กันของเบสคู่สมนะคะโดย A เข้าคู่กับ T นะคะและ C เข้าคู่กับ G ค่ะไฮโดรเจนบอนด์นะคะเป็นการสร้างพันธะนะคะระหว่างเบสนั่นเองนะคะ A นะคะเข้าคู่กับ T สามารถสร้างพันธะไฮโดรเจนบอนด์นะคะได้2พันธะนะคะและ C เข้าคู่กับ G นะสามารถสร้างไฮโดรเจนบอนด์นะคะได้3พันธะค่ะพิวรีนแล้วก็ไพริมิดีนนะคะพิวรีนชื่อสั้นตัวจะยาวไพริมิดีนชื่อยาวตัวจะสั้นนะคะกรุ๊ปของพิวรีนนะคะประกอบไปด้วยเบส A แล้วก็ G ค่ะส่วนไพริมิดีนนะคะประกอบไปด้วย T นะคะแล้วก็ C ค่ะต่อไปนะคะฟอสโฟเดเอสเตอร์บอนด์ค่ะฟอสโฟเดเอสเตอร์บอนด์นะคะเป็นการสร้างพันธะนะคะระหว่างนิวคลีโอไทด์2ตัวนะคะโดยการสร้างนั้นนะคะจะใช้ OH กรุ๊ปนะคะและฟอสเฟสกรุ๊ปค่ะต่อไปนะคะดับเบิลสแตนเดดนะคะแล้วก็แอนตี้พาราเรลหรือแอนตี้พาราเรลนะคะเราจะพบนะคะว่า DNA นะคะจะอยู่เป็นเกียวคู่นะคะและเวียนขวานะคะทิศทางนะคะจะตรงกันข้ามนะคะตรงกันข้ามในที่นี้นะคะก็คือตรงกันข้ามระหว่าง5พรามเอ็นแล้วก็ T พรามเอ็นนะคะระหว่างดับเบิลสแตนเดด DNA นะคะหรือ DNA ทั้ง2สายค่ะคำคมสำหรับวิชาชีววิทยาวันนี้นะคะ DNA อยู่บนใบหน้ามองหน้ามีลายป่ะ
1: ลาย

แล้วน้องเคยสงสัยไหมคะว่าเราจะสามารถหาปริมาณเกลือที่อยู่ในน้ำทะเลได้อย่างไรแล้ววิธีการทดลองจะเป็นยังไงนั้นวันนี้พี่จะมาทดลองให้ดูกันค่ะการทดลองนี้นะคะจะมีอุปกรณ์ที่ใช้ก็คือหลอดทดลองสารละลายโซเดียมคลอไรด์ซึ่งเป็นสารที่อยู่ในน้ำทะเลนั่นเองสารละลายซิลเวอร์ไนเตรตวิธีการทดลองนะคะพี่ก็จะทำการเตรียมสารละลายโซเดียมคลอไรด์ในหลอดทดลองจากนั้นนะคะหยดสารละลายซิลเวอร์ไนเตรตและจากผลการทดลองนะคะน้องๆจะสังเกตพบตะกอนสีขาวซึ่งตะกอนนี้เกิดจากการที่สารละลายโซเดียมคลอไรด์ทำปฏิกิริยาสารละลายซิลเวอร์ไนเตรตจนเกิดเป็นตะกอนที่ชื่อว่าตะกอนซิลเวอร์คลอไรด์นั่นเองค่ะจากผลการทดลองขั้นต้นนะคะเราจะสามารถประยุกต์การทดลองนี้กับตัวอย่างต่อไปนี้ได้ยังไงไปดูกันเลยค่ะในตัวอย่างนี้นะคะก็ได้มีการเตรียมน้ำทะเลปริมาตร100มิลลิลิตรจากนั้นนะคะทำการทดสอบในการหยดสารละลายซิลเวอร์ไนเตรตในที่นี้นะคะก็ได้ผลการทดลองเป็นดังสมการเลยโดยซิลเวอร์ไอออนใช้ไปปริมาตร2คูณ10กำลังลบ4โมลจากนั้นนะคะสิ่งที่เขาอยากรู้ก็คือในตัวอย่างนี้เนี่ยมีความเข้มข้นของคลอไรด์ไอออนอยู่เท่าไหร่จากสมการเคมีนะคะน้องจะพบว่ามีการทำปฏิกิริยาเป็นสมการดังนี้และถ้าน้องนะคะสังเกตอัตราส่วนโมลที่ทำปฏิกิริยาการจะพบว่าอัตราส่วนโมลมีค่าเท่ากันก็คือเป็นแบบ1ต่อ1หมายความว่าถ้าน้องๆ นะคะสามารถหาของสารตัวนึงได้ก็จะสามารถหาของสารตัวอื่นๆได้เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นนะคะในตัวอย่างนี้ได้กำหนดปริมาณของซิลเวอร์ไอออนมาว่าใช้ไปเท่านี้โมลหมายความว่าถ้าเราอยากหาปริมาณคลอไรด์ไอออนก็สามารถแทนด้วยสมการนี้ได้นั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นนะคะความเข้มข้นของคลอไรด์ไอออนจะสามารถหาได้จากการนำจำนวนโมลมาหารด้วยปริมาตรนั่นเองซึ่งในที่นี้นะคะเขาได้บอกมาว่ามีตัวอย่างน้ำทะเล100มิลลิลิตรเราก็ทำการหารด้วย100มิลลิลิตรเข้าไปเลยนะคะซึ่งความเข้มข้นนะคะจะมีหน่วยเป็นโมลต่อลิตรแต่ตอนนี้เรายังเป็นโมลต่อมิลลิลิตรอยู่เพราะฉะนั้นนะคะเราต้องทำการคูณด้วยแฟกเตอร์เปลี่ยนหน่วยก็คือ 1,000 มิลลิลิตรส่วนด้วย1ลิตรนั่นเองจากนั้นนะคะน้องๆก็ทำการคำนวณออกมานะคะซึ่งค่าที่ได้ก็จะมีค่าเป็น2คูณ10กำลังลบ3โมลาร์นั่นเองค่ะนอกจากซิลเวอร์ไอออนกับคลอไรด์ไอออนทำปฏิกิริยากันแล้วเกิดตะกอนก็ยังมีสารอื่นที่ทำปฏิกิริยาแล้วเกิดตะกอนเช่นเดียวกันเช่นธาตุนะคะหรือไอออนที่อยู่ในหมู่ที่2ทำปฏิกิริยากับคาร์บอเนตไอออนซัลเฟตไอออนฟอสเฟตไอออนก็ทำให้เกิดตะกอนนอกจากนี้นะคะก็ยังมีไอออนที่อยู่ที่หมู่17นะคะทำปฏิกิริยากับซิลเวอร์ไอออนเมอร์คิวรีไอออนหรือเรดไอออนก็ทำให้เกิดตะกอนเช่นเดียวกันค่ะในตัวอย่างนี้นะคะก็ได้นำน้ำตัวอย่างมาปริมาตร5ลูกบาศก์เซนติเมตรจากนั้นนะคะนำไปหาความเข้มข้นของแมกนีเซียมไอออนโดยใช้สารละลายฟอสเฟตไอออนซึ่งจากการทดลองนะคะได้ผลดังสมการต่อไปนี้เลยและสิ่งที่เขาอยาก

รู้นะคะก็คือความเข้มข้นของแมกนีเซียมไอออนมีค่าเท่าไหร่กันนะจากสมการเคมีนะคะน้องๆจะพบว่ามีการทำปฏิกิริยาเป็นสมการดังต่อไปนี้ซึ่งถ้าน้องๆสังเกตอัตราส่วนโมลที่ทำปฏิกิริยากันนะคะจะพบว่าแมกนีเซียม3โมลจะทำปฏิกิริยากับฟอสเฟต2โมลแล้วก็จะได้เป็นสารผลิตภัณฑ์ออกมาเพราะฉะนั้นนะคะเราสามารถเขียนเป็นสมการของอัตราส่วนโมลได้เป็นดังต่อไปนี้ซึ่งจากตัวอย่างนะคะได้กำหนดมาให้ว่ามีการใช้สารละลายฟอสเฟตคิดเป็น 0.001 โมลเพราะฉะนั้นนะคะถ้าเราจับคู่ในสิ่งที่เราต้องการหาแล้วก็จากที่ตัวอย่างให้มาก็จับคู่ได้เป็นดังนี้นั่นเองซึ่งเราจะพบว่าถ้าเราอยากรู้ปริมาณที่เกี่ยวข้องกับแมกนีเซียมไอออนจะมีค่าเท่ากับเศษ3ส่วน2โมลของฟอสเฟตไอออนนั่นเองดังนั้นความเข้มข้นของแมกนีเซียมไอออนจะสามารถหาได้จากเศษ3ส่วน2คูณกับ 0.001 โมลแล้วก็นำไปหารด้วยปริมาตรที่เขาให้มาก็คือ5ลูกบาศก์เซนติเมตรนั่นเองจากนั้นนะคะเราก็ทำการคูณแฟกเตอร์เปลี่ยนหน่วยนะคะจากโมลต่อลูกบาศก์เซนติเมตรให้เป็นโมลต่อลิตรนั่นเองเมื่อเราคูณออกไปแล้วนะคะแล้วก็คำนวณออกมาค่าที่ได้จะมีค่าเป็น 0.3 โมลาดังนั้นนะคะความเข้มข้นของแมกนีเซียมไอออนในน้ำตัวอย่างนี้มีค่าเป็น 0.3 โมลานั่นเองค่ะจากที่พี่ได้ถามไปในตอนต้นนะคะว่าเราจะสามารถคำนวณหาปริมาณของเกลือที่อยู่ในน้ำทะเลได้ยังไงเราจะใช้คอนเซปต์ของการตกตะกอนนั่นเองซึ่งคู่ไอออนที่ทำปฏิกิริยากันแล้วเกิดตะกอนนี้นะคะเราจะนำปริมาณของตะกอนนี่แหละคำนวณเพื่อหาปริมาณไอออนข้างต้นนั่นเองค่ะ

น้องๆเคยสงสัยกันไหมครับว่าทำไมเลนส์นูนถึงรวมแสงทำไมเลนส์วอล์กถึงกระจายแสงแล้วที่เราเห็นกันในหนังสือว่าเราสามารถลากเส้นรังสีของแสงผ่านเลนส์นูนแล้วให้มันรวมแสงได้เนี่ยเราสามารถสังเกตสิ่งเหล่านี้ในชีวิตจริงได้หรือเปล่าเดี๋ยววันนี้พี่จะมาทำให้พวกเราดูกันครับโดยธรรมชาติของแสงแล้วเนี่ยแสงเป็นทั้งคลื่นและอนุภาคหรือเขาเรียกว่าทวิภาคนั่นเองครับซึ่งทำให้แสงเนี่ยมีสมบัติอยู่ทั้ง4อย่างของทั้งคลื่นและอนุภาครวมกันก็คือสะท้อนหักเหแทรกสอดและเลี้ยวเบนนั่นเองครับ

รู้พื้นฐานที่ต้องใช้เนี่ยเมื่อพูดถึงการหักเหเนี่ยแน่นอนครับเราต้องพูดถึงกฎการหักเหของสเนลอยู่แล้วภาพที่เราเห็นเนี่ยก็จะเป็นพื้นผิวระหว่างตัวกลาง2ตัวกลางนะครับซึ่งพี่กำหนดให้เป็น N1 และ N2 ซึ่ง N1 N2 เนี่ยคือค่าดัชนีหักเหนั่นเองและส่วนมุมเทต้าที่น้องๆเห็นอยู่นะครับก็จะเป็นมุมที่เบนจากเส้นตั้งฉากระหว่างผิวสัมผัสนี้นั่นเองนะครับย้ำว่าเป็นเส้นตั้งฉากนะครับกฎการหักเหของสเนลเนี่ยมันก็จะมีความสัมพันธ์อยู่ว่า N1 ไซน์ของมุมเทต้า1จะเท่ากับ N2 ไซน์ของมุมเทต้า2ซึ่งถ้าน้องๆดูโดยสมการแบบนี้แล้วเนี่ยเอ้ยเราจะต้องคำนวณเสมอหรือเปล่าแต่ในความเป็นจริงแล้วเนี่ยถ้าเราลองสังเกตดูนะครับว่าถ้าสมมติว่า n ฝั่งหนึ่งมีค่ามากทำให้ค่าของไซน์เทต้าเนี่ยมีค่าน้อยลงเพื่อถ่วงน้ำหนักกันเนื่องจากว่ามันเป็นผลคูณนะครับซึ่งการที่ไซน์เทต้าน้อยลงเนี่ยมันจะเป็นผลทำให้มุมที่เบนออกมีค่าน้อยลงนั่นเองสำหรับการหักเหผ่านตัวกลางใดๆมันจะมีการเบี่ยงเบนของแนวการเดินทางของแสงนั่นเองนะครับซึ่งเป็นผลมาจากค่าดัชนีหักเหที่ต่างกันนั่นเองเรามาลองมาดูของเลนนูนกันก่อนเลยนะครับสำหรับเลนนูนเนี่ยพี่ขีดเส้นสีน้ำเงินไว้นะครับ2เส้นอันนี้เนี่ยเป็นเส้นที่ตั้งฉากกับผิวแต่ละผิวของเลนนูนนะครับเพื่อให้ง่ายต่อการพิจารณาเนี่ยพี่ก็จะให้เส้นรังสีของเราเนี่ยเข้ามาในแนวระดับซึ่งเส้นนี้เนี่ยมันก็จะเข้ามาเป็นมุมเทต้า1ค่า1เราจะสังเกตเห็นว่าอันนี้เนี่ยมันมีการเปลี่ยนแปลงตัวกลางจากอากาศเนี่ยกลายเป็นแก้วซึ่งแก้วเนี่ยมีค่าดัชนีหักเหสูงกว่าอากาศนะครับทำให้มุมที่เกิดขึ้นเนี่ยหลังจากที่มันเกิดการหักเหแล้วมันเบนเข้าหาเส้นตั้งฉากของเรานะครับมุมนี้เป็นมุมเทต้า2ซึ่งมันจะน้อยกว่าเทต้า1ด้วยผลจากกฎการหักเหของสเนลนะครับทีนี้เนี่ยเรามาลองดูผิวที่2เรามีเส้นที่เอียงมาเล็กน้อยตรงนี้แล้วเป็นผลมาจากผิวแรกนะครับตรงนี้เนี่ยมันมีการเปลี่ยนแปลงตัวกลางอีกครั้งจากแก้วกลายเป็นอากาศนั่นเองซึ่งแน่นอนว่าดัชนีหักเหของอากาศเนี่ยมีค่าน้อยกว่าแก้วมุมที่เราวัดเนี่ยเราจะวัดจากเส้นตั้งฉากนะครับอย่างที่เคยบอกไว้เพราะฉะนั้นตรงนี้พี่ให้เป็นเทต้า1เพราะว่าเราขึ้นรูปใหม่แล้วมันจะทําให้มุมเนี่ยเบนออกจากเส้นแนวเดิมเป็นมุมเทต้า2ซึ่งมีค่ามากกว่าเทต้า1นั่นเองซึ่งนี่ก็คือการเปลี่ยนแปลงของแต่ละผิวนั่นเองครับถ้าสมมติว่าพี่เอา2รูปนี้มาต่อกันเส้นเนี่ยมันจะเบนเข้าหาแนวกลางมากขึ้นเรื่อยๆเพราะฉะนั้นเนี่ยสุดท้ายแล้วภาพที่เราเห็นเนี่ยเลนนูนเนี่ยมันรวมแสงเข้ามาเนื่องจากการหักเหที่ผิวนูน2ผิวนั่นเองครับเรามาดูที่เลนวอลกันบ้างน้องๆจะสังเกตเห็นว่าลักษณะของเส้นที่พี่ตีเป็นเส้นตั้งฉากกับผิวสัมผัสเนี่ยมันจะเปลี่ยนแนวไปเนื่องจากว่าลักษณะความโค้งของเลนเวลเนี่ยมันกลับด้านกับเลนนูนนะครับพี่ลักเส้นที่เป็นแนวแสงเหมือนเดิมตอนที่ผ่านจากอากาศมาแก้วเนี่ยมันจะทำให้การเคลื่อนที่ของแสงมันเบนเข้าหาแนวเส้นตั้งฉากของเรามากขึ้นซึ่งก็จะสังเกตจากสองมุมนี้นะครับจะสังเกตเห็นว่ามุมมันจะเล็กลงทีนี้เนี่ยเราเปลี่ยนผิวอีกครั้งหนึ่งเปลี่ยนจากแก้วกลายเป็นอากาศซึ่งการเปลี่ยนจากแก้วกลายเป็นอากาศเนี่ยก็จะทำให้เส้นแนวของแสงเนี่ยจะเบนออกจากเส้นตั้งฉากของเรานั่นเองนะครับมันก็จะกลายเป็นแบบนี้ซึ่งมุมก็จะเป็นมุมนี้กับมุมนี้ก็จะเป็นแบบเดียวกับของเลนนูนครับผลลัพธ์ที่มันออกมาเนี่ยก็คือเส้นที่เข้ามาเนี่ยมันค่อยๆกระจายออกแล้วก็กระจายออกเรื่อยๆซึ่งนี่ก็เป็นเหตุผลว่าทำไมเลนวอลถึงทำหน้าที่กระจายแสงนั่นเองครับเพราะฉะนั้นทั้งเลนวอลและเลนนูนเนี่ยใช้ชุดความคิดเดียวกันใช้กฎของสเนลในการคิดเหมือนกันแต่ว่าสิ่งที่แตกต่างกันเนี่ยมีอยู่แค่ลักษณะของผิวที่เป็นรอยต่อระหว่างตัวกลางนั่นเองครับต่อไปเนี่ยก็จะเป็นส่วนของการทดลองนั่นเองนะครับพี่เนี่ยแบ่งการทดลองออกเป็น2ส่วนใหญ่ๆส่วนแรกเนี่ยเราจะสังเกตการเคลื่อนที่ของแสงผ่านเลนส์อย่างเดียวนะครับก็คือการฉายแสงผ่านเลนส์แล้วดูว่าภาพที่เราเห็นเนี่ยจะเป็นยังไงในส่วนที่2เนี่ยเราจะลองทดสอบสมการที่น้องๆอาจจะเคยรู้จักกันมาที่เป็นความสัมพันธ์ระหว่างระยะโฟกัสระยะภาพและระยะวัตถุมาเริ่มจากการทดลองแรกกันก่อนที่เราดูลักษณะการเคลื่อนที่ของแสงผ่านเลนส์ก่อนนะครับเราก็จะแบ่งการทดลองเป็น2ชุดย่อยๆก็คือชุดที่เป็นเลนวอลกับเลนนูนสิ่งที่เราต้องเซตอัพนะครับก็คือตัวกั้นแสงของเราแล้วลองใช้โทรศัพท์เนี่ยลองฉายแสงดูว่าแสงที่ออกมาเนี่ยเป็นเส้นในขนาดที่เราต้องการพอไหมการทดลองนี้เนี่ยถ้าให้ดีน้องๆควรทำในห้องที่มืดนะครับยิ่งมืดยิ่งเห็นชัดน้องๆเนี่ยก็นำเลนส์เข้ามาวางอยู่หลังแผ่นกั้นออกไปแล้วลองฉายแสงดูครับผ่านเลนส์ซึ่งน้องๆเนี่ยจะเห็นภาพคร่าวๆของการกระจายแสงและการรวมแสงนั่นเองครับอุปกรณ์ตัวนึงที่จะช่วยให้น้องๆเนี่ยเห็นภาพได้ง่ายขึ้นก็คือหวีนั่นเองครับในที่นี้เนี่ยน้องๆสามารถใช้หวีขนาดไหนก็ได้หลังจากน้องๆลองวางหวีลงไปแล้วน้องๆก็จะเห็นว่าตอนนี้มันออกมาเป็นเส้นแล้วหลังจากที่เราเห็นเป็นเส้นแล้วเนี่ยเราสามารถนำไปต่อยอดได้มากกว่านี้อีกซึ่งจะเป็นอีกการทดลองหนึ่งนั่นเองครับพี่จะนำชุดการทดลองของเลนนูนเนี่ยลองมาหาค่าโฟกัสของเลนนั้นดูว่าถ้าเราใช้ชุดการทดลองนี้และใช้สมการที่เรารู้อยู่แล้วเนี่ยเรา

จะสามารถหาโฟกัสของเลนส์นู้นได้หรือเปล่าซึ่งในที่นี้เนี่ยพี่จะใช้ดินสอเนี่ยจุดบางๆไว้ที่ขอบด้านบนและด้านล่างของเลนส์หลังจากนั้นแล้วเนี่ยถ้าน้องๆลองวางหวีดูน้องๆก็จะเห็นมันเป็นเส้นใช่ไหมครับน้องๆเนี่ยก็ลองเลือกเส้นมาสัก2ลำแสงซึ่งในที่นี้เนี่ยพี่ก็จะเลือกมาแล้วพี่ก็จะจุดดินสอไว้ด้านหลังเลนส์แล้วก็4จุดด้านหน้าเลนส์นะครับก็คือดูแสงที่ก่อนจะหักเหและหลังจากหักเหนั่นเองในขั้นต่อไปเนี่ยก็จะเป็นการลากเส้นเชื่อมนั่นเองเพื่อเป็นเหมือนการจำลองภาพที่เราเห็นในก่อนหน้านี้ที่เราปิดไฟหลังจากที่น้องๆลากเชื่อมกันหมดแล้วเนี่ยสิ่งที่ได้ออกมาคือมันก็จะเป็นเหมือนภาพที่น้องได้เห็นในตอนปิดไฟนั่นแหละครับแต่ทีนี้น้องๆจะเห็นมันอยู่บนกระดาษแทนสิ่งที่เราจะใช้เนี่ยมันเป็นสมการที่มีความสัมพันธ์ของโฟกัสระยะภาพและระยะวัตถุใช่ไหมครับระยะภาพเนี่ยก็จะเป็นระยะที่อยู่หลังเลนส์ถ้าน้องๆเลือกลำแสงมา2ลำน้องๆต้องพยายามเลือกอยู่ด้านล่างของเลนส์และอยู่ด้านบนของเลนส์เพื่อให้มันไปตัดกันที่จุดๆนึงซึ่งจุดนั้นเนี่ยก็จะกลายเป็นระยะภาพนั่นเองครับแล้วก็วัดระยะห่างจากเส้นที่เราตีเป็นเลนส์ไว้นะครับก็จะได้ระยะออกมาค่านึงส่วนนี้ค่านึงเนี่ยก็จะเป็นระยะของวัตถุนะครับซึ่งเป็นตัวหลอดไฟของเรานั่นเองในที่นี้ที่เราใช้ในการฉายแสงหลังจากนั้นเนี่ยพี่ก็จะนำค่าที่เป็นระยะภาพและระยะวัตถุเนี่ยไปแทนในสมการที่พวกเรารู้จักกันนี้นั่นเองครับซึ่งจะทำให้เราได้ค่าโฟกัสของเลนส์ออกมานั่นเองทีนี้เนี่ยเรามาดูในส่วนของความสัมพันธ์ระหว่างระยะภาพระยะวัตถุระยะโฟกัสนะครับนี่เป็นสมการที่น้องๆอาจจะรู้จักกันอยู่แล้วนะครับก็คือ1ส่วน f เท่ากับ1ส่วน s บวก1ส่วน s พรามซึ่งทั้ง s และ s พรามที่เป็นระยะภาพและระยะวัตถุเนี่ยเราได้มาจากการทดลองเมื่อกี้แล้วทีนี้เนี่ยเราจะสามารถหาโฟกัสของเลนส์นี้ได้นั่นเองซึ่งผลที่พี่ได้ออกมาเนี่ยพี่ได้ค่าโฟกัสออกมาอยู่ที่ 10.3 ซมนั่นเองครับแต่ว่าหลังจากที่พี่นำเลนส์นี้เนี่ยไปทดสอบหาระยะโฟกัสด้วยวิธีการที่สแตนดาร์ดนะครับเราพบว่าโฟกัสของเลนส์นี้เนี่ยมีค่าอยู่ที่ประมาณ 12.5 ซนติเมตรซึ่งน้องๆก็อาจจะสงสัยว่าเอ้ยอย่างนี้พี่ทำแล้วทำไมมันถึงไม่เท่ากันล่ะคำตอบคือไม่ใช่ครับคีย์หลักของสิ่งที่สำคัญที่สุดที่พี่ต้องการบอกในการทดลองนี้นะครับคือขอบเขตของสมการที่น้องๆรู้จักกันดีนั่นเองครับสำหรับสมการนี้เนี่ยน้องๆคิดว่ามันใช้ได้กรณีทั่วไปแต่จริงๆแล้วมันไม่ใช่ครับสำหรับกรณีทั่วไปหรือว่ารูปแบบที่เป็นเลนส์ทั่วไปจริงๆแล้วครับสมการนี้เนี่ยมันถูกจำกัดอยู่ด้วยสิ่งที่เรียกว่าเลนส์บางนั่นเองโดยปกติแล้วเลนส์ที่เราใช้เนี่ยถ้าเป็นเลนส์กระจกตาหรือว่าเป็นเลนส์ที่เราใช้ส่องเนี่ยเขาอาจจะทำให้ไม่หนามากจนสามารถใช้สมการนี้ได้ในขอบเขตที่ยอมรับได้แต่ถ้าน้องๆลองดูการทดลองที่พี่ใช้นะครับขนาดของเลนส์พี่เนี่ยมีความหนาค่อนข้างมากทีเดียวเพราะฉะนั้นการใช้สมการนี้เนี่ยอาจจะเป็นการประมาณที่มากเกินไปและทำให้ค่าผิดพลาดได้นั่นเองครับเราจะสามารถแก้ไขปัญหานี้ได้ยังไงซึ่งแน่นอนครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยสมการเลนส์บางเนี่ยมันเกิดมาจากสมการหนึ่งที่ใช้ในกรณีทั่วๆไปได้ครับซึ่งสมการนี้เนี่ยเขาเรียกว่าสมการช่างทำเลนส์หรือภาษาอังกฤษเรียกว่า lens maker equation นั่นเองครับซึ่งสมการช่างทำเลนส์นี้นะครับก็จะเป็นกรณีที่เลนส์เนี่ยมีความหนาน้องๆจะสังเกตเห็นว่ามันจะมีเทอมที่เกี่ยวข้องกับรัศมีความโค้งก็คือตัว r ของเลนส์แล้วก็ยังมีตัว n เข้ามาครับซึ่งน้องๆจะเห็นไหมครับว่าความซับซ้อนมันก็จะยากขึ้นไปอีกขั้นหนึ่งเลยทีเดียวอยากให้น้องๆรู้ไว้ว่าสมการที่น้องๆใช้นะครับมันเป็นขอบเขตของเฉพาะเลนส์บางเท่านั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้เนี่ยต้องระวังนะครับถ้าสมมติว่าเอาไปใช้ในเหตุการณ์จริงอย่างกรณีนี้นั่นเองครับเพิ่มเติมจากส่วนที่เราทำกันในวันนี้นะครับน้องๆเนี่ยสามารถนำไปต่อยอดกันต่อได้โดยการเลือกเลนส์ที่บางกว่านี้ได้เนี่ยก็จะให้ค่าผลการทดลองที่ดีขึ้นรวมถึงการเซตอัพแผงกั้นตอนแรกซึ่งน้องๆจะสังเกตว่าพี่ตั้งแผงกั้นที่ขอบโต๊ะใช่ไหมครับแล้วกลายเป็นว่าไอ้เส้น2เส้นที่ออกมาจากกำเนิดของพี่เนี่ยมันอาจจะไม่ได้ตัดกันจริงมันอาจจะไปตัดกันถอยกันมากกว่านั้นแต่พี่กลับเลือกใช้ระยะนั้นเพื่อเป็นการประมาณถ้าสมมติว่าน้องลบการประมาณตรงนี้ออกไปและสามารถทำให้เส้น2เส้นที่ล่างมาจากแหล่งกำเนิดเนี่ยสามารถตัดกันจริงได้น้องๆก็จะได้ระยะวัตถุเนี่ยที่แม่นยำมากขึ้นนั่นเองครับเพราะฉะนั้นเนี่ยด้วย2 อย่างนี้ถ้าน้องๆลองไปทำดูนะครับน้องๆอาจจะได้ผลที่ดีกว่าพี่ได้และอาจจะทำให้น้องๆได้เจออะไรใหม่ๆได้เช่นกันครับ

น้องๆเคยสงสัยไหมคะว่าเราจะสามารถหาปริมาณเกลือที่อยู่ในน้ำทะเลได้อย่างไรแล้ววิธีการทดลองจะเป็นยังไงนั้นวันนี้พี่จะมาทดลองให้ดูกันค่ะซึ่งในการทดลองนี้นะคะจะมีอุปกรณ์ที่ใช้ก็คือหลอดทดลองสารละลายโซเดียมคลอไรด์ซึ่งเป็นสารที่อยู่ในน้ำทะเลนั่นเองสารละลายซิลเวอร์ไนเตรตวิธีการทดลองนะคะพี่ก็จะทำการเตรียมสารละลายโซเดียมคลอไรด์ในหลอดทดลองจากนั้นนะคะหยดสารละลายซิลเวอร์ไนเตรตและจากผลการทดลองนะคะน้องๆจะสังเกตพบตะกอนสีขาวซึ่งตะกอนนี้เกิดจากการที่สารละลายโซเดียมคลอไรด์ทำปฏิกิริยากับสารละลายซิลเวอร์ไนเตรตจนเกิดเป็นตะกอนที่ชื่อว่าตะกอนซิลเวอร์คลอไรด์นั่นเองค่ะจากผลการทดลองขั้นต้นนะคะเราจะสามารถประยุกต์การทดลองนี้กับตัวอย่างต่อไปนี้ได้ยังไงไปดูกันเลยค่ะในตัวอย่างนี้นะคะก็ได้มีการเตรียมน้ำทะเลปริมาตร100มิลลิลิตรจากนั้นนะคะทำการทดสอบโดยการหยดสารละลายซิลเวอร์ไนเตรตในที่นี้นะคะก็ได้ผลการทดลองเป็นดังสมการเลยโดยซิลเวอร์ไอออนใช้ไปปริมาตร2คูณ10กำลังลบ4โมลจากนั้นนะคะสิ่งที่เขาอยากรู้ก็คือในตัวอย่างนี้เนี่ยมีความเข้มข้นของคลอไรด์ไอออนอยู่เท่าไหร่จากสมการเคมีนะคะน้องๆจะพบว่ามีการทำปฏิกิริยาเป็นสมการดังนี้และถ้าน้องนะคะสังเกตอัตราส่วนโมลที่ทำปฏิกิริยากันจะพบว่าอัตราส่วนโมลมีค่าเท่ากันก็คือเป็นแบบ1ต่อ1หมายความว่าถ้าน้องๆนะคะสามารถหาของสารตัวนึงได้ก็จะสามารถหาของสารตัวอื่นๆได้เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นนะคะในตัวอย่างนี้ได้กำหนดปริมาณของซิลเวอร์ไอออนมาว่าใช้ไปเท่านี้โมลหมายความว่าถ้าเราอยากหาปริมาณคลอไรด์ไอออนก็สามารถแทนด้วยสมการนี้ได้นั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นนะคะความเข้มข้นของคลอไรด์ไอออนจะสามารถหาได้จากการนำจำนวนโมลมาหารด้วยปริมาตรนั่นเองซึ่งในที่นี้นะคะเขาได้บอกมาว่ามีตัวอย่างน้ำทะเล100มิลลิลิตรเราก็ทำการหารด้วย100มิลลิลิตรเข้าไปเลยนะคะซึ่งความเข้มข้นนะคะจะมีหน่วยเป็นโมลต่อลิตรแต่ตอนนี้เรายังเป็นโมลต่อมิลลิลิตรอยู่เพราะฉะนั้นนะคะเราต้องทำการคูณด้วยแฟกเตอร์เปลี่ยนหน่วยก็คือ 1,000 มิลลิลิตรส่วนด้วย1ลิตรนั่นเองจากนั้นนะคะน้องๆก็ทำการคำนวณออกมานะคะซึ่งค่าที่ได้ก็จะมีค่าเป็น2คูณ10กำลังลบ3โมลาร์นั่นเองค่ะนอกจากซิลเวอร์ไอออนกับคลอไรด์ไอออนทำปฏิกิริยากันแล้วเกิดตะกอนก็ยังมีสารอื่นที่ทำปฏิกิริยาแล้วเกิดตะกอนเช่นเดียวกันเช่นธาตุนะคะหรือไอออนที่อยู่ในหมู่ที่2ทำปฏิกิริยากับคาร์บอเนตไอออนซัลเฟตไอออนฟอสเฟตไอออนก็ทำให้เกิดตะกอนนอกจากนี้นะคะก็ยังมีไอออนที่อยู่ที่หมู่17นะคะทำปฏิกิริยากับซิลเวอร์ไอออนเมอร์คิวรีไอออนหรือเลดไอออนก็ทำให้เกิดตะกอนเช่นเดียวกันค่ะในตัวอย่างนี้นะคะก็ได้นำน้ำตัวอย่างมาปริมาตร5ลูกบาศก์เซนติเมตรจากนั้นนะคะนำไปหาความเข้มข้นของแมกนีเซียมไอออนโดยใช้สารละลายฟอสเฟตไอออนซึ่งจากการทดลองนะคะได้ผลดังสมการต่อไปนี้เลยและสิ่งที่เขาอยากรู้นะคะก็คือความเข้มข้นของแมกนีเซียมไอออนมีค่าเท่าไหร่กันนะจากสมการเคมีนะคะน้องๆจะพบว่ามีการทำปฏิกิริยาเป็นสมการดังต่อไปนี้ซึ่งถ้าน้องๆสังเกตอัตราส่วนโมลที่ทำปฏิกิริยากันนะคะจะพบว่าแมกนีเซียม3โมลจะทำปฏิกิริยาฟอสเฟต2โมลแล้วก็จะได้เป็นสารผลิตภัณฑ์ออกมาเพราะฉะนั้นนะคะเราสามารถเขียนเป็นสมการของอัตราส่วนโมลได้เป็นดังต่อไปนี้ซึ่งจากตัวอย่างนะคะได้กำหนดมาให้ว่ามีการใช้สารละลายฟอสเฟตคิดเป็น 0.001 โมลเพราะฉะนั้นนะคะถ้าเราจับคู่ในสิ่งที่เราต้องการหาแล้วก็จากที่ตัวอย่างให้มาก็จับคู่ได้เป็นดังนี้นั่นเองซึ่งเราจะพบว่าถ้าเราอยากรู้ปริมาณที่เกี่ยวข้องกับแมกนีเซียมไอออนจะมีค่าเท่ากับเศษ3ส่วน2โมลของฟอสเฟตไอออนนั่นเองดังนั้นความเข้มข้นของแมกนีเซียมไอออนจะสามารถหาได้จากเศษ3ส่วน2คูณกับ 0.001 โมลแล้วก็นำไปหารด้วยปริมาตรที่เขาให้มาก็คือ5ลูกบาศก์เซนติเมตรนั่นเองจากนั้นนะคะเราก็ทำการคูณแฟกเตอร์เปลี่ยนหน่วยนะคะจากโมลต่อลูกบาศก์เซนติเมตรให้เป็นโมลต่อลิตรนั่นเองเมื่อเราคูณออกไปแล้วนะคะแล้วก็คำนวณออกมาค่าที่ได้จะมีค่าเป็น 0.3 โมลาร์ดังนั้นนะคะความเข้มข้นของแมกนีเซียมไอออนในน้ำตัวอย่างนี้มีค่าเป็น 0.3 โมลาร์นั่นเองค่ะจากที่พี่ได้ถามไปในตอนต้นนะคะว่าเราจะสามารถคำนวณหาปริมาณของเกลือที่อยู่ในน้ำทะเลได้ยังไงเราจะใช้คอนเซปต์ของการตกตะกอนนั่นเองซึ่งคู่ไอออนที่ทำปฏิกิริยากันแล้วเกิดตะกอนนี้นะคะเราจะนำปริมาณของตะกอนนี่แหละคำนวณเพื่อหาปริมาณไอออนข้างต้นนั่นเองค่ะ

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วย
1: ตะครับปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญ

0: านมานะปกป้อง
1: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
2: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.ltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
3: กระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงมีวิธีการอย่างไรเราได้เรียนรู้อะไรบ้างจากกระบวนการเหล่านี้เดี๋ยวนี้พี่มาเล่าให้ฟังค่ะกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงใช้ออร์แกเนลที่สำคัญได้แก่คโครพาสค่ะคโครพาสนะคะประกอบไปด้วยเยื่อหุ้ม2ชั้นนะคะ outer membrane outer membrane คือเยื่อหุ้มชั้นนอกค่ะ inner membrane คือเยื่อหุ้มชั้นในระหว่าง outer membrane แล้วก็ inner membrane นะคะประกอบไปด้วยสิ่งที่เรียกว่าinter membrane space นั่นเองค่ะต่อไปนะคะลักษณะนะคะเหมือนกับเหรียญนะคะตั้งอยู่เป็นชั้นๆนะคะ1เหรียญนะคะหรือ1ชั้นนี้นะคะเขาจะเรียกว่าแผ่นไทราคอยด์ค่ะซึ่งภายในแผ่นไทราคอยด์นะคะบรรจุสิ่งที่เรียกว่าคลอโรฟิลล์ค่ะทีนี้นะคะ1ตั้งนะคะเขาจะเรียกว่ากรานุมค่ะส่วนหลายๆตั้งนะคะเขาจะเรียกว่ากราน่าค่ะส่วนของเหลวนะคะที่อยู่ภายในคลอโรพาสนะคะจะเรียกว่าโรมานั่นเองนะคะอันนี้เป็นโครงสร้างคร่าวๆนะคะของคลอโรพาสค่ะกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงนะคะถูกแบ่งออกเป็น2กรณีหลักๆค่ะ1คือกระบวนการที่ใช้แสงนะคะเรียกว่าright reaction นะคะหรือ light dependent ค่ะและกระบวนการที่ไม่ใช้แสงนะคะ dark reaction นะคะหรือ light independent ค่ะกระบวนการในการใช้แสงนะคะประกอบไปด้วย2กรณีค่ะ1 cyclic electron transfer เป็นกระบวนการในการถ่ายทอดอิเล็กตรอนนะคะแบบเป็นวัฏจักรค่ะกรณีที่2นะคะ non cyclic electron transfer เป็นการถ่ายทอดอิเล็กตรอนแบบไม่เป็นวัฏจักรค่ะและ dark reaction นะครับเป็นกระบวนการที่ชื่อว่าเควินไซเคิลหรือรู้จักในกระบวนการในการสร้างน้ำตาลนั่นเองนะคะเรามาดูที่กระบวนการไซคิกอิเล็กตรอนทรานสเฟอร์ค่ะ

เริ่มต้นด้วยนะคะระบบนี้นะคะจะใช้ระบบ Photo System 1ค่ะระบบ Photo System 1นะคะประกอบไปด้วย Chlorophyll A ชนิดพิเศษค่ะหลังจากนั้นนะคะเมื่อ Chlorophyll A ชนิดพิเศษเนี่ยได้รับพลังงานแสงนะคะหรือโฟตอนก็จะทำให้เกิดการถ่ายทอดพลังงานนะคะไปเรื่อยๆโดยการถ่ายทอดพลังงานนั้นเนี่ยจะต้องไปยังบริเวณนะคะที่เรียกว่า Reactionเซ็นเตอร์นั่นเองนะคะหรือบริเวณกึ่งกลางนั่นเองพอได้พลังงานมากพอเนี่ยก็ทำให้เกิดการหลุดของอิเล็กตรอนนั่นเองนะคะอิเล็กตรอนนะคะจะถูกถ่ายทอดนะคะไปยังโมเลกุลที่ชื่อว่าเฟอร์รีด็อกซินค่ะต่อไปนะคะอิเล็กตรอนก็จะถูกถ่ายทอดนะคะไปยังโมเลกุลที่ชื่อว่าพาสโตคิวโนนค่ะถ่ายทอดอิเล็กตรอนไปยังไซโตโครมคอมเพล็กซ์ค่ะถ่ายทอดอิเล็กตรอนไปยังพลาโตไซยานินนะคะและอิเล็กตรอนก็จะกลับมาที่เดิมค่ะและก็จะหมุนเวียนเป็นวัฏจักรเหล่านี้ค่ะเราจะพบว่าอิเล็กตรอนนะคะไม่ได้สูญเสียออกไปจากระบบนะคะสิ่งที่ได้นะคะจากกระบวนการถ่ายทอดอิเล็กตรอนแบบเป็นวัฏจักรนะคะคือATP ค่ะต่อไปนะคะกระบวนการที่ชื่อว่า non cyclic electron transfer นะคะกระบวนการนี้นะคะใช้ระบบ photo system 2ค่ะเริ่มขึ้นนะคะที่ระบบ photo system 2นะคะมี chlorophyll A ชนิดพิเศษนะคะเมื่อได้รับพลังงานแสงนะคะสูงถึง680นาโนเมตรนะคะก็จะเกิดการถ่ายทอดพลังงานนะคะไปยังบริเวณที่เดิมค่ะหรือเราเรียกว่า reaction center นั่นเองนะคะเมื่อพลังงานบริเวณของ reaction center เนี่ยสูงมากพอนะคะก็จะทำให้เกิดการหลุดของอิเล็กตรอนนะคะไปยังตัวรับอิเล็กตรอนตัวที่1นะคะหลังจากนั้นเนี่ยอิเล็กตรอนนะคะจะถูกผ่านโมเลกุลที่ชื่อว่าพาสโตคิวโนนนะคะไซโตโครมคอมเพล็กซ์พาสโตไซยานินค่ะและยังใช้ระบบโฟโตซิสเต็ม1นะคะเป็นทางผ่านในการเคลื่อนที่ของอิเล็กตรอนนะคะไปยังเฟอร์รีด็อกซินนะคะและตัวที่ทำหน้าที่ในการรับอิเล็กตรอนตัวสุดท้ายนะคะได้แก่NADP บวกนะคะกลายเป็น NADPH นั่นเองค่ะแล้วน้องสังเกตอะไรไหมคะได้อะไรด้วยได้ ATP ด้วยค่ะแต่ถ้าเราสังเกตดีๆนะคะว่าอิเล็กตรอนในการถ่ายทอดแบบไม่เป็นวัฏจักรเนี่ยมีการสูญเสียอิเล็กตรอนนะครับไปจากระบบเพราะฉะนั้นเนี่ยจะต้องมีตัวมาชดเชยอิเล็กตรอนให้กับระบบนี้นะคะนั่นก็คือโมเลกุลของน้ำนั่นเองนะคะน้ำก็จะเกิดการแตกนะคะโดยโมเลกุลของแสงนั่นเองนะคะสิ่งที่เราจะได้เป็นผลพลอยได้นะคะก็คือออกซิเจนค่ะและได้อิเล็กตรอนนะคะชดเชยให้กับระบบค่ะและอิเล็กตรอนเหล่านี้นะคะก็จะเคลื่อนที่นะคะไปเรื่อยๆนะคะนำไปสู่การสร้าง ATP แล้วก็ NADPH ค่ะเพราะฉะนั้นนะคะสรุปกระบวนการ light reaction นะคะถูกแบ่งออกเป็น2กระบวนการย่อยค่ะ1 cyclic electron transfer นะคะการถ่ายทอดอิเล็กตรอนแบบเป็นวัฏจักรนะคะเกิดขึ้นที่ไทรคอยด์นะคะผลิตภัณฑ์ที่ได้ก็คือ ATP นั่นเองนะคะและใช้โรงควัตถุนะคะใช้ระบบโฟโตซิสเต็ม1นะคะใช้ความยาวคลื่นของแสงนะคะที่700นาโนเมตรค่ะและนะคะนอนไซคลิกอิเล็กตรอนทรานสเฟอร์นะคะเกิดขึ้นที่ไทรคอยด์เช่นเดียวกันค่ะแต่ผลิตภัณฑ์ที่ได้นะคะได้ ATP NADPH และออกซิเจนนะคะจากกระบวนการโฟโตไลซิสและโรงควัตถุที่เขาใช้นะคะก็คือโฟโตSystem 1 Photo System 2นะคะแต่เรารู้ลึกไปมากกว่านั้นนะคะว่าเขาใช้เพียงระบบ Photo System 1นะครับเป็นทางผ่านค่ะกระบวนการต่อไปนะคะชื่อว่า Dark Reaction นะคะจะใช้ผลิตภัณฑ์นะคะที่ได้จากกระบวนการ Light Reaction นะคะในการสร้างน้ำตาลนั่นเองนะคะซึ่งกระบวนการ Dark Reaction นะคะเรารู้ดีนะคะในนามของ Kelvin Cycle นั่นเองนะคะเฟสที่1 นะคะเกิดกระบวนการ Carbon Fixation นะคะก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์นะคะทำปฏิกิริยากับไลบูโลสนะคะ Bis Phosphate นะคะหรือ RUBP นะคะได้เป็นโมเลกุลนะคะที่ชื่อว่า3ฟอสโฟกีเซเลตนะคะหลังจากนั้นเนี่ยโมเลกุล3ฟอสโฟกีเซเลตเนี่ยก็มีการเปลี่ยนแปลงนะคะไปเป็น1บิสฟอสโฟกีเซเลตนะคะมีการใช้ ATP นะคะที่ได้จากกระบวนการ light reaction ค่ะและ1 3บิสฟอสโฟกีเซเลตนะคะก็เปลี่ยนแปลงไปเป็นโมเลกุลที่ชื่อว่า G3P นั่นเองนะคะโดยมีการใช้NADPH นะคะที่ได้จากกระบวนการ light reaction นะคะ1ตัวของ G3P นะคะจะหลุดนะคะไปยังบริเวณของสโตรมานะคะหรือของเหลวที่อยู่ภายในคลอโรพลาสต์นะคะและอีก5ตัวนะคะก็จะมีการรีเจเนเรตนะคะไปเป็น RUBP นะคะวัฏจักรนี้เนี่ยก็จะเกิดวนไปเรื่อยๆนะคะจนกว่าแสงจะหมดนั่นเองค่ะการที่เราจะซินธิซิสนะคะหรือสังเคราะห์กลูโคสขึ้นมาเนี่ยกระบวนการดาร์กรีแอคชั่นเนี่ยจะต้องเกิดถึง2รอบนะคะถึงจะได้โมเลกุลของกลูโคสเนี่ย1โมเลกุลนั่นเองค่ะสรุปกระบวนการดาร์กรีแอคชั่นนะคะหรือเรารู้จักในนามของเคลวินไซเคิลนะคะเกิดขึ้น
่งที่สโตรมานะคะและผลิตภัณฑ์ที่ได้เนี่ยก็คือชูการ์นะคะหรือน้ำตาลกลูโคสนั่นเองค่ะมาดูแบบฝึกหัดกันดีกว่าค่ะข้อใดถูกต้องนะคะเกี่ยวกับปฏิกิริยาใช้แสงนะคะถ้าน้องจำได้เนี่ยปฏิกิริยาใช้แสงนะคะหรือ light reaction นะคะถูกแบ่งออกเป็น2กระบวนการย่อยนะคะ1คือไซคลิกนะคะ electron transfer product ที่ได้จากกระบวนการนี้นะคะคือ ATP ค่ะ2ค่ะ non cyclic electron transfer product นะคะหรือผลิตภัณฑ์ที่ได้จากกระบวนการนี้นะคะ1 NADPH 2 ATP และออกซิเจนจากกระบวนการ photolysis นั่นเองข้อที่1ค่ะการถ่ายทอดอิเล็กตรอนแบบไม่เป็นวัฏจักรนะคะผลิตภัณฑ์ที่ได้คือ ATP เท่านั้นข้อนี้ผิดค่ะข้อที่2การถ่ายทอดอิเล็กตรอนแบบไม่เป็นวัฏจักรนะคะได้ผลิตภัณฑ์เป็น NADPH เท่านั้นผิดค่ะ3ค่ะการถ่ายทอดอิเล็กตรอนแบบเป็นวัฏจักรนะคะได้ผลิตภัณฑ์นะคะเป็น ATP เท่านั้นถูกนะคะต่อไปนะคะการถ่ายทอดอิเล็กตรอนแบบเป็นวัฏจักรนะคะได้ NADPH เท่านั้นผิดนะคะและข้อที่5นะคะการถ่ายทอดอิเล็กตรอนแบบเป็นวัฏจักรนะคะได้ผลิตภัณฑ์เป็น ATP และ NADPH เท่านั้นผิดนะคะเพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบข้อที่3ค่ะต่อไปค่ะข้อที่2นะคะข้อใดเป็นคู่ให้และรับอิเล็กตรอนโดยตรงนะคะที่เกิดขึ้นในไลท์รีแอคชั่นของกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงนะคะถ้าน้องๆจำได้นะคะตัวที่ทำหน้าที่ในการให้อิเล็กตรอนนะคะได้แก่กลุ่มของคลอโรฟิลล์ A ชนิดพิเศษใช่ไหมคะและตัวที่ทำหน้าที่ในการรับอิเล็กตรอนนะคะได้แก่ NADP บวกค่ะเพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบข้อที่4ค่ะกระบวนการโฟโตซินิซิสนะคะถูกแบ่งออกเป็น2กระบวนการค่ะคือกระบวนการใช้แสงและกระบวนการไม่ใช้แสงนะคะกระบวนการใช้แสงนะคะยังถูกแบ่งออกเป็นกระบวนการถ่ายทอดอิเล็กตรอนแบบเป็นวัฏจักรนะคะและกระบวนการถ่ายทอดอิเล็กตรอนแบบไม่เป็นวัฏจักรนะคะการถ่ายทอดอิเล็กตรอนแบบเป็นวัฏจักรเนี่ยเกิดขึ้นที่ไทรคอยด์ค่ะผลิตภัณฑ์ที่ได้คือATP ค่ะและใช้โลหะวัตถุนะคะ Photo System 1และ Non Cyclic Electron Transfer นะคะเกิดขึ้นที่ไทรคอยด์เช่นเดียวกันค่ะผลิตภัณฑ์ที่ได้นะคะคือ ATP NADPH และออกซิเจนจากกระบวนการ Photolysis ค่ะและโลหะวัตถุที่ใช้นะคะได้แก่ Photo System 1แล้วก็ Photo System 2นั่นเองค่ะส่วนกระบวนการ Dark Reaction นะคะเกิดขึ้นที่ Stroma นะคะและผลิตภัณฑ์ที่ได้แก่ Sugar นั่นเองค่ะสำหรับคำคมวิชาชีววิทยาวันนี้ก็คืองานเลี้ยงย่อมมีวันเลิกลาอาจารย์โคตรช้าไม่มีวันเลิกเร็วขอบคุณค่ะ

0: ่วมรู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ตอนสายน้ำกัดเซาะชายฝั่งและตะลิ่งโอ้โหทำไมบ้านมันเอียงอย่างนั้นล่ะครับโดนคลื่นซัดเข้าไปอีกจะพังไหมเนี่ย
2: ที่บ้านมันพังบ้างสุดบ้างเอียงบ้างก็เพราะมันเกิดจากการกัดเซาะของตะลิ่งริมน้ำน่ะ
3: แล้วน้ำทะเลล่ะคะมีการกัดเซาะแบบนี้ไหม DLTV
1: ขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
0: ออกอากาศช่อง DLTV 15ทุกวันครั้งที่1เวลา 10:30 นถึง 11:00 นและครั้งที่2ออกอากาศ3ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 16:30 นถึง 17:00 นร่วมรับมือภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th
4: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
4: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จัก

ภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลยพบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

ติโดยที่พื้นเอียงเนี้ยยึดอยู่กับที่ไม่ได้เคลื่อนที่อะไรส่วนอีกกรณีหนึ่งคือการที่วางมวลเหมือนเดิมแต่พื้นเอียงนี้สามารถเคลื่อนที่ได้เดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าเราจะสามารถวิเคราะห์มันแตกต่างกันยังไงนะครับเป้าหมายของเราเนี่ยคือเราต้องการรู้ว่าตัว A ตัวนี้มีพฤติกรรมยังไงนะครับกรณีที่เป็นพื้นเอียงแบบอยู่นิ่งเนี่ยเราก็สามารถใช้กฎนิวตันแบบปกติที่เรารู้จักกันได้โดยในที่นี้เนี่ยเมื่อเราพูดถึงความเร่งในแนวเอียงใช่ไหมครับเราก็มักจะตั้งแกนให้มันเอียงเพื่อให้เราสามารถคำนวณได้ง่ายโดยการตั้งแกนแบบนี้เนี่ยอาจจะเรียกว่าเป็นการเลือกกรอบอ้างอิงก็ได้ครับโดยที่พี่ตั้งแกน y เนี่ยให้อยู่เฉียงๆและแกน x ให้อยู่เฉียงๆเหมือนกันเพื่อให้เราสามารถคำนวณกับระบบนี้ได้ง่ายเพราะว่าเราต้องการความเร่งในแนวเฉียงใช่ไหมครับการตั้งแกนแบบนี้เนี่ยเหมือนเป็นการยึดแกนกับพื้นเอียงซึ่งโชคดีที่ว่าพื้นเอียงเราไม่ได้เคลื่อนที่เพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เป็นการเหมือนตั้งกรอบอ้างอิงเฉยซึ่งเราตั้งแนวแกน x เอียงเพราะฉะนั้นแรงในแนวนี้เนี่ยมีอยู่แค่แรงเดียวก็คือ mg sin θ อย่างที่เราเห็นกันในรูปนั่นเองครับส่วน n กับ mg cos θ เนี่ยมันจะหักหลังกันเนื่องจากว่ามวลของเราเนี่ยอยู่นิ่งบนพื้นเอียงนั่นเองเพราะฉะนั้นเราก็จะได้ความเร่งออกมาในรูปหน้าตาง่ายๆนี่คือ ax เท่ากับ g sin θ นั่นเองซึ่งอันนี้เนี่ยก็จะเป็นปัญหาทั่วไปหรือเป็นโมเดลง่ายๆโดยที่ไม่ได้คำนวณถึงความเสียดทานหรือปัจจัยอื่นที่มาเกี่ยวข้องนั่นเองเรามาดูระบบที่มันซับซ้อนมากขึ้นแทนที่พื้นเอียงนี้เนี่ยมันจะอยู่นิ่งเราทำให้พื้นเอียงมันขยับไปข้างหน้าด้วยความเร่ง A' เราบอกแล้วว่ากฎนิวตันเนี่ยใช้ได้ในกรอบอ้างอิงเฉยเท่านั้นพื้นเอียงที่ตอนแรกเนี่ยเราเอาแกนไปยึดอยู่กับมันเนี่ยมันดันเคลื่อนที่ด้วยความเร่งขึ้นมามันก็จะไม่ใช่กรอบอ้างอิงเฉยใช่ไหมครับถ้าเราลองสังเกตดูรูปทางซ้ายพื้นเอียงเนี้ยเคลื่อนที่ด้วยความเร่ง A' แต่ว่าเราเลือกที่จะคำนวณเหมือนเดิมว่า mg sin θ เท่ากับ ma สิ่งนี้จะเป็นสิ่งที่ผิดทันทีเพราะว่าเราบอกแล้วว่ากฎนิวตันใช้ได้เฉพาะในกรอบอ้างอิงเฉยเท่านั้นแกนสีแดงที่พี่ตั้งอยู่เนี่ยมันยึดอยู่กับพื้นเอียงใช่ไหมครับวิธีแก้ปัญหาแกนเราเนี่ยอยู่บนกรอบอ้างอิงที่ไม่เฉยวิธีที่ง่ายที่สุดครับน้องๆก็แค่หยิบแกนนั้นออกมาแล้วเอามันมาวางไปข้างนอกรูปด้านขวาเนี่ยต่างจากรูปด้านซ้ายตรงที่พี่เอาแกนจากที่ตอนแรกเนี่ยมันยึดอยู่กับพื้นเอียงย้ายมันออกมามาวางอยู่ข้างนอกที่ไหนสักที่วางไว้เฉยๆเพราะฉะนั้นแกนก็จะกลายเป็นกรอบอ้างอิงเฉยโดยปริยายเพราะว่าเราวางมันไว้เฉยๆน้องๆจะเห็นว่าพอเราดึงแกนออกมาอยู่ข้างนอกเนี่ยมันไม่ได้แกนเอียงๆเหมือนเดิมแล้วเราดึงมันเป็นแกนตั้งแบบ x y ปกติเวลาเราคำนวณเนี่ยเราก็พยายามจะแยกแรงที่เรามีอยู่เนี่ยให้อยู่ในแกนที่เราต้องการตอนแรกเนี่ยพี่แยกแรง mg ใช่ไหมครับแต่ในกรณีนี้พี่แยกแรง n แทนเพราะว่า n เนี่ยมันอยู่เฉียงๆพี่พยายามจะปรับให้มันเข้ากับแกนที่พี่เพิ่งย้ายออกมานั่นเองมันก็จะมาอยู่ในหน้าตาแบบนี้ซึ่งความพิเศษของกรณีนี้เนี่ยนี่คือกรณีที่เราย้ายจากกรอบอ้างอิงที่ไม่เฉยมาเป็นกรอบอ้างอิงที่เฉยน้องๆลองสังเกตดูสมการด้านล่างนะครับถ้าสมมุติว่าพี่แทน AY หรือความเร่งในแนวแกน Y เนี่ยเป็น0สิ่งที่เกิดขึ้นคือพี่จะได้ N เท่ากับ MG cos θ อ้าวแล้วมันมีความแปลกยังไงความแปลกก็คือน้องๆจะเห็นไหมครับว่าถ้าสมมติว่าพี่แทน AY เป็น0แสดงว่ามันไม่มีความเร่งในแนวแกน Yแต่ว่าวัตถุนี้ยังคงสามารถมีความเร่งในแนวแกน x ได้มันกลายเป็นว่าวัตถุนี้เนี่ยสามารถนิ่งอยู่บนพื้นเอียงได้โดยที่มันไม่ถลายลงมานั่นเองอันนี้เนี่ยเป็นจุดที่น่าสนใจมากของกรณีที่กรอบอ้างอิงไม่เฉยนั่นเองแล้วเราย้ายออกมาในจุดที่มันเฉยเดี๋ยวเราลองมาดูกันในการทดลองว่าเราจะสามารถวิเคราะห์สถานการณ์เหล่านี้ได้อย่างไรเครื่องมือสำคัญอย่างหนึ่งที่ใช้ในการวิเคราะห์การทดลองนี้นะครับก็คือโปรแกรม tracker นั่นเองสำหรับโปรแกรม tracker เนี่ยสิ่งที่ต้องใช้เนี่ยมีอยู่ไม่กี่อย่างครับอย่างแรกก็วิดีโอที่ถ่ายเข้าไปเพื่อใช้ในการศึกษาการเคลื่อนที่ซึ่งวิดีโอเนี้ยถ้าให้ดีจะต้องเป็นวิดีโอสโลโมชันซึ่งในปัจจุบันเนี่ยเรามีทั้งแท็บเล็ตและสมาร์ทโฟนที่สามารถถ่ายสโลโมชันได้แล้วฉากที่สีโดดเด่นให้เหมาะสำหรับการใช้โปรแกรมแท็กเกอร์นั่นเองอุปกรณ์บางอย่างในที่นี้ที่พี่ทำเนี่ยพี่ก็จะติดตัวมาร์กเกอร์เข้าไปพยายามให้สีที่มันโดดเด่นอุปกรณ์ที่เราจะใช้เนี่ยมีหลักๆคืออย่างแรกพื้นเอียงต่อไปก็คือมวลที่ไม่กลิ้งหรือหมุนอีกอย่างนึงอย่างสุดท้ายที่เราจะใช้ในการทดลองที่2ก็คือเชือกนั่นเองเพื่อใช้ในการดึงเราก็มาเริ่มในส่วนของการทดลองกันเลยนะครับการทดลองของเราเนี่ยแบ่งออกเป็น2ส่วนส่วนแรกก็คือเราทดลองการปล่อยมวลเนี่ยจากพื้นเอียงที่อยู่นิ่งส่วนในการทดลองนึงเนี่ยเราก็จะใช้ชุดการทดลองเดิมแต่ว่าเราจะเติมล้อเลื่อนเข้าไปที่พื้นเอียงเพื่อให้เราสามารถดึงพื้นเอียงด้วยความเร่งได้นั่นเองหลังจากที่เราทำการทดลองเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็จะได้กราฟของทั้ง2การทดลองมาทีนี้เนี่ยเรามาวิเคราะห์กันว่ากราฟที่ได้จากโปรแกรมแทร็กเกอร์เนี่ยให้อะไรกับเราบ้างนะครับสำหรับในกราฟแรกเนี่ยพี่เลือกที่จะแสดงเป็น r กับ t ซึ่งน้องๆจะเห็นว่าเอ้ย r นี่มันไม่ใช่ทั้ง x ทั้ง y นี่นะใช่ครับ r เนี่ยคือเป็นระยะทางที่เกิดจากการรวม x กับ y เรียบร้อยแล้วเนื่องจากว่าการเคลื่อนที่ของเราเนี่ยมันเป็น2มิติใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ย r จะเกิดจาก x กำลัง2บวก y กำลัง2นั่นเองเพราะว่าการเคลื่อนที่เราเป็นแบบเฉียงๆ r ก็จะเป็นระยะ

ในแนวเฉียงๆนั่นเองครับส่วน T ก็เป็นเวลาในที่นี้เนี่ยเราจะเห็นว่ากราฟของเราเนี่ยมันออกมาเป็นจุดๆสีเขียวจุดสีเขียวเนี่ยคือจุดที่ได้จากการทดลองครับฟังก์ชันนึงที่โปรแกรม tracker เนี่ยสามารถทำได้คือทำสิ่งที่เรียกว่า curve fitting เราจะไม่ใช้จุดการทดลองโดยตรงแต่เราจะใช้ผลจากการที่เราใช้ curve fitting คือใช้เส้นที่ลากแนวโน้มแล้วเรียบร้อยในการวิเคราะห์ครับซึ่งในที่นี้เนี่ยสมการที่พี่ใช้ในการทำสิ่งที่เรียกว่า curve fitting เนี่ยก็คือสมการกำลังสอง y เท่ากับ at กำลังสองบวกBT บวก C ซึ่งเส้นสีชมพูเนี่ยก็จะเป็นเส้นของสมการนี้นะครับซึ่งค่า ABC เนี่ยก็จะแปรตามลักษณะของเส้นซึ่งเมื่อเรากด fitting ในโปรแกรม tagger นะครับมันก็จะให้ค่าคงที่ ABC นี้ออกมาเลยเรารู้จากทฤษฎีแล้วครับว่าเนื่องจากว่าถ้ามันเป็นการเคลื่อนที่แบบพื้นเอียงในแนวเฉียงๆเนี่ยแล้วพื้นเอียงไม่ได้เคลื่อนที่ความเร่งที่เราได้เนี่ยจะเป็นความเร่งที่มีค่าคงตัวเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะสามารถบรรยายการเคลื่อนที่ด้วยสมการนี้ได้ s เท่ากับ ut บวก1ส่วน2 a t กำลัง2นั่นเองถ้าน้องๆลองดูนะครับว่าถ้าพี่สามารถจัดรูปสมการนี้ใหม่ได้โดย s เนี่ยมันเป็นระยะทางใช่ไหมครับพี่เลือกให้มันเป็นระยะทางในแนวเฉียงๆมันก็จะกลายเป็น r นั่นเองเราก็จะเขียนด้านขวาใหม่เป็น1ส่วน2 a วงเล็บ t กำลัง2บวก u t บวก0เหตุผลที่พี่เขียนอย่างนี้เนี่ยเนื่องจากว่าถ้าน้องลองย้อนกลับไปดูสมการด้านซ้ายนะครับน้องจะเห็นว่า y เท่ากับ a t กำลัง2บวก b t บวก c เนี่ย y เนี่ยเป็นแกนนะครับแต่ว่าในจริงแล้วกราฟที่เราได้มาจากด้านบนเนี่ยเราจะได้สมการเป็น r เท่ากับ a t กำลัง2บวก b t บวก c นั่นเองสิ่งที่กราฟนี้ให้กับเราเนี่ยคือเราจะได้ว่าความเร่งของสมการนี้เราจะหาได้จาก2คูณ a ส่วนความเร็วต้นเนี่ย u เนี่ยเราจะหาได้จากค่า b นั่นเองครับซึ่งน้องๆก็จะเห็นว่าการทำ curve fitting เนี่ยมันทำให้เราได้สมการที่มีหน้าตาเหมือนกับโมเดลที่เราต้องการเลยเนื่องจากว่าระบบนี้เนี่ยเป็นระบบที่มันเฉื่อยอยู่นิ่งและเราสามารถวิเคราะห์ได้ง่ายเพราะฉะนั้นเนี่ยเทคนิคนี้ก็จะเป็นเทคนิคที่สำคัญที่ใช้พร้อมๆกับโปรแกรม tagger นั่นเองครับสำหรับกราฟการทดลองที่2เนี่ยก็จะสังเกตเห็นว่าพี่ใช้แค่ x อย่างเดียวตรงนี้ก็จะมี t เป็นแกน x ตอนที่เราวิเคราะห์ระบบที่มันอยู่เอียงๆนะครับเราจะได้ว่าเราจะทำให้วัตถุเนี่ยมันอยู่นิ่งบนพื้นเอียงได้เนี่ยความเร่งที่ใส่เข้ามาเนี่ย a' prime เนี่ยมันต้องมีค่าเท่ากับ ax เท่ากับ g tan theta theta ในที่นี้เนี่ยก็จะเป็นมุมเอียงของพื้นเอียงนั่นเองน้องๆสามารถใช้สมาร์ทโฟนในปัจจุบันเนี่ยมันมีฟังก์ชันที่สามารถวัดพื้นเอียงได้นะครับเอาไปวัดแบบประมาณคือเอาไปวางเฉยๆเลยพี่ได้ theta ออกมาที่22องศากราฟนี้ควรจะให้ค่า ax ของพี่เนี่ยออกมาอยู่ที่ค่าประมาณ 3.96 เมตร per second square พี่ก็เลยลองนำกราฟนี้มาทำ curve fitting แบบเมื่อกี้เลยซึ่งสุดท้ายแล้วพี่ได้ ax จากการทดลองเท่ากับ 3.2 ซึ่งน้องๆจะสังเกตเห็นว่าค่าที่พี่ได้จากการทดลองเนี่ยกับค่าที่มันได้จากทฤษฎีเนี่ยมันมีความแตกต่างกันมากเลยแล้วทำไมถึงเป็นอย่างนั้นเหตุผลเนี่ยมันเกิดจากว่าพี่เนี่ยไม่ได้ใส่สิ่งที่เรียกว่าแรงเสียดทานเข้าไปนั่นเองเพราะฉะนั้นค่าที่ได้ออกมาเนี่ยมันเลยสูงผิดปกติซึ่งแน่นอนครับการใส่แรงเสียดทานเข้าไปสมการของเราเนี่ยจะไม่ได้หน้าตาง่ายขนาดนี้แต่ว่าถ้าน้องๆเนี่ยสนใจและอยากจะลองทำให้ค่าของน้องๆเนี่ยแม่นยำมากขึ้นพี่ก็แนะนำว่าเราลองใส่แรงเสียดทานเข้าไปและทำการทดลองที่ละเอียดขึ้นพี่คิดว่าน้องๆเนี่ยจะได้ผลการทดลองที่ดีกว่าพี่แน่นอนครับสรุปผลการทดลองสิ่งที่ทำเนี่ยมีอยู่2อย่างคืออย่างแรกเนี่ยพี่ทดลองปล่อยมวลจากพื้นเอียงที่อยู่นิ่งอย่างที่2พี่ทดลองการปล่อยมวลจากพื้นเอียงที่เคลื่อนที่ด้วยความเร็งคอนเซ็ปที่พี่ต้องการทำให้เราเห็นนะครับก็คือเรื่องของกรอบอ้างอิงนั่นเองตอนที่พื้นเอียงอยู่นิ่งเนี่ยพี่ยึดกรอบอ้างอิงอยู่กับพื้นเอียงมันใช้งานได้เพราะว่าพื้นเอียงเราอยู่นิ่งแต่เมื่อพื้นเอียงเราเคลื่อนที่เนี่ยพี่จำเป็นต้องย้ายแกนหรือกรอบอ้างอิงของเราเนี่ยมาอยู่ข้างนอกเพื่อให้สามารถคำนวณโดยใช้กฎนิวตันได้ปกตินั่นเองครับและตอนกรณีที่2เนี่ยจะสังเกตเห็นว่าสมการที่เราแสดงออกมาเนี่ยมันมีกรณีพิเศษที่เราสามารถทำให้มวลของเราเนี่ยมันอยู่นิ่งบนพื้นเอียงและเคลื่อนที่ไปกับพื้นเอียงในแนวแกน x ได้ตอนที่เราคำนวณความเร่งโดยใช้ทฤษฎีเนี่ยจะสังเกตเห็นว่าโมเดลของเราเนี่ยไม่มีสิ่งที่เรียกว่าแรงเสียดทานนั่นเองซึ่งในการทดลองทุกๆอย่างเนี่ยเราควรจะใส่แรงเสียดทานเข้าไปอยู่แล้วครับเพราะว่าการทดลองของเราเนี่ยไม่ได้ใช้พื้นที่เรียบและลื่นดังนั้นเนี่ยการใส่แรงเสียดทานเป็นเรื่องที่สำคัญมากซึ่งผลก็จะแสดงให้เห็นอยู่ตอนท้ายแล้วว่าเมื่อพี่ไม่ใส่แรงเสียดทานเนี่ยค่าทฤษฎีของพี่ก็เลยจะสูงไปมากๆเลยในขณะที่ค่าของการทดลองของพี่เนี่ยก็จะต่ำลงมานั่นเองครับเพราะฉะนั้นอย่างที่บอกไปน้องๆคนไหนที่อยากจะทำการทดลองนี้ให้แม่นยำขึ้นแต่ต้องแลกมากับการคำนวณที่ยากขึ้นนะครับน้องๆเนี่ยก็สามารถทำการทดลองนี้โดยใส่แรงเสียดทานเข้าไปได้นั่นเองครับ

สัยไหมคะว่าเราจะสามารถหาปริมาณเกลือที่อยู่ในน้ำทะเลได้อย่างไรแล้ววิธีการทดลองจะเป็นยังไงนั้นวันนี้พี่จะมาทดลองให้ดูกันค่ะซึ่งในการทดลองนี้นะคะจะมีอุปกรณ์ที่ใช้ก็คือหลอดทดลองสารละลายโซเดียมคลอไรด์ซึ่งเป็นสารที่อยู่ในน้ำทะเลนั่นเองสารละลายซิลเวอร์ไนเตรตวิธีการทดลองนะคะพี่ก็จะทำการเตรียมสารละลายโซเดียมคลอไรด์ในหลอดทดลองจากนั้นนะคะหยดสารละลายซิลเวอร์ไนเตรตและจากผลการทดลองนะคะน้องๆจะสังเกตพบตะกอนสีขาวซึ่งตะกอนนี้เกิดจากการที่สารละลายโซเดียมคลอไรด์ทำปฏิกิริยากับสารละลายซิลเวอร์ไนเตรตจนเกิดเป็นตะกอนที่ชื่อว่าตะกอนซิลเวอร์คลอไรด์นั่นเองค่ะจากผลการทดลองขั้นต้นนะคะเราจะสามารถประยุกต์การทดลองนี้กับตัวอย่างต่อไปนี้ได้ยังไงไปดูกันเลยค่ะในตัวอย่างนี้นะคะก็ได้มีการเตรียมน้ำทะเลปริมาตร100มิลลิลิตรจากนั้นนะคะทำการทดสอบโดยการหยดสารละลายซิลเวอร์ไนเตรตในที่นี้นะคะก็ได้ผลการทดลองเป็นดังสมการเลยโดยซิลเวอร์ไอออนใช้ไปปริมาตร2คูณ10กำลังลบ4โมลจากนั้นนะคะสิ่งที่เขาอยากรู้ก็คือในตัวอย่างนี้เนี่ยมีความเข้มข้นของคลอไรด์ไอออนอยู่เท่าไหร่จากสมการเคมีนะคะน้องๆจะพบว่ามีการทำปฏิกิริยาเป็นสมการดังนี้และถ้าน้องนะคะสังเกตอัตราส่วนโมลที่ทำปฏิกิริยากันจะพบว่าอัตราส่วนโมลมีค่าเท่ากันก็คือเป็นแบบ1ต่อ1หมายความว่าถ้าน้องๆนะคะสามารถหาของสารตัวนึงได้ก็จะสามารถหาของสารตัวอื่นได้เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นนะคะในตัวอย่างนี้ได้กำหนดปริมาณของซิลเวอร์ไอออนมาว่าใช้ไปเท่านี้โมลหมายความว่าถ้าเราอยากหาปริมาณคลอไรด์ออนก็สามารถแทนด้วยสมการนี้ได้นั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นนะคะความเข้มข้นของคลอไรด์ออนจะสามารถหาได้จากการนำจำนวนโมลมาหารด้วยปริมาตรนั่นเองซึ่งในที่นี้นะคะเขาได้บอกมาว่ามีตัวอย่างน้ำทะเล100มิลลิลิตรเราก็ทำการหารด้วย100มิลลิลิตรเข้าไปเลยนะคะซึ่งความเข้มข้นนะคะจะมีหน่วยเป็นโมลต่อลิตรแต่ตอนนี้เรายังเป็นโมลต่อมิลลิลิตรอยู่เพราะฉะนั้นนะคะเราต้องทำการคูณด้วยแฟกเตอร์เปลี่ยนหน่วยก็คือ1000มิลลิลิตรส่วนด้วย1ลิตรนั่นเองจากนั้นนะคะน้องๆก็ทำการคำนวณออกมานะคะซึ่งค่าที่ได้ก็จะมีค่าเป็น2คูณ10กำลังลบ3โมลาร์นั่นเองค่ะนอกจากซิลเวอร์ไอออนกับคลอไรด์ไอออนทำปฏิกิริยากันแล้วเกิดตะกอนก็ยังมีสารอื่นที่ทำปฏิกิริยาแล้วเกิดตะกอนเช่นเดียวกันเช่นธาตุนะคะหรือไอออนที่อยู่ในหมู่ที่2ทำปฏิกิริยากับคาร์บอเนตไอออนซัลเฟตไอออนฟอสเฟตไอออนก็ทำให้เกิดตะกอนนอกจากนี้นะคะก็ยังมีไอออนที่อยู่ที่หมู่17นะคะทำปฏิกิริยากับซิลเวอร์ไอออนเมอร์คิวรีไอออนหรือเลดไอออนก็ทำให้เกิดตะกอนเช่นเดียวกันค่ะในตัวอย่างนี้นะคะก็ได้นำน้ำตัวอย่างมาปริมาตร5ลูกบาศก์เซตจากนั้นนะคะนำไปหาความเข้มข้นของแมกนีเซียมไอออนโดยใช้สารละลายฟอสเฟตไอออนซึ่งจากการทดลองนะคะได้ผลดังสมการต่อไปนี้เลยและสิ่งที่เขาอยากรู้นะคะก็คือความเข้มข้นของแมกนีเซียมไอออนมีค่าเท่าไหร่กันนะจากสมการเคมีนะคะน้องๆจะพบว่ามีการทำปฏิกิริยาเป็นสมการดังต่อไปนี้ซึ่งถ้าน้องๆสังเกตอัตราส่วนโมลที่ทำปฏิกิริยากันนะคะจะพบว่าแมกนีเซียม3โมลจะทำปฏิกิริยากับฟอสเฟต2โมลแล้วก็จะได้เป็นสารผลิตภัณฑ์ออกมาเพราะฉะนั้นนะคะเราสามารถเขียนเป็นสมการของอัตราส่วนโมลได้เป็นดังต่อไปนี้ซึ่งจากตัวอย่างนะคะได้กำหนดมาให้ว่ามีการใช้สารละลายฟอสเฟตคิดเป็น 0.001 โมลเพราะฉะนั้นนะคะถ้าเราจับคู่ในสิ่งที่เราต้องการหาแล้วก็จากที่ตัวอย่างให้มาก็จับคู่ได้เป็นดังนี้นั่นเองซึ่งเราจะพบว่าถ้าเราอยากรู้ปริมาณที่เกี่ยวข้องกับแมกนีเซียมไอออนจะมีค่าเท่ากับเศษ3ส่วน2โมลของฟอสเฟตไอออนนั่นเองดังนั้นความเข้มข้นของแมกนีเซียมไอออนจะสามารถหาได้จากเศษ3ส่วน2คูณกับ 0.001 โมลแล้วก็นำไปหารด้วยปริมาตรที่เขาให้มาก็คือ5ลูกบาศก์เซนติเมตรนั่นเองจากนั้นนะคะเราก็ทำการคูณแฟกเตอร์เปลี่ยนหน่วยนะคะจากโมลต่อลูกบาศก์เซนติเมตรให้เป็นโมลต่อลิตรนั่นเองเมื่อเราคูณออกไปแล้วนะคะแล้วก็คำนวณออกมาค่าที่ได้จะมีค่าเป็น 0.3 โมลาร์ดังนั้นนะคะความเข้มข้นของแมกนีเซียมไอออนในน้ำตัวอย่างนี้มีค่าเป็น 0.3 โมลาร์นั่นเองค่ะจากที่พี่ได้ถามไปในตอนต้นนะคะว่าเราจะสามารถคำนวณหาปริมาณของเกลือที่อยู่ในน้ำทะเลได้ยังไงเราจะใช้คอนเซปต์ของการตกตะกอนนั่น

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: พลังแสงทะลุมิติ
2: โอ้
3: โห
2: นี่มันนอกโลก
4: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
4: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: ปี้บัดทางธรรมชาติตอนน้ำป่าคือภัยน้ำใจคือดวงตา
1: พอจอกเดินทางแล้วนะทุกคน
2: ทุกคนพร้อมแล้วค่ะ
3: เดี๋ยวผมตอบบลูทูธแผนที่เข้าจอวิทยุรถของพ่อนะครับ
1: เชื่อมต่อได้เลยพี่อ้น
4: พี่พิมพ์เองก็หาข้อมูลเกี่ยวกับสภาพอากาศก่อนที่เราจะเดินทางมาเหมือนกันนะกรมอุตุนิยมวิทยาเขาบอกว่าอาจจะมีฝนตกได้แต่พื้นที่ในป่าฝนตกต่อเนื่องมาหลายวันแล้วค่ะ
1: เราจะใช้เวลาเดินทางไปเขาใหญ่ประมาณ3ชั่วโมงใครง่วงก็พักสายตาได้เลยนะ
3: งั้นระหว่างทางให้พี่เล่าเรื่องตอนที่พี่กับพี่บาสลงพื้นที่ช่วยผู้ประสบภัยน้ำป่าไหลหลากที่เขาใหญ่ให้ฟังเอาไหม
5: เอาค่ะเล่าเลย
3: น่าจะเกือบ2ปีได้แล้วล่ะตอนนั้นพี่กับพี่บาสทำงานร่วมกับอาสาสมัครกู้ภัยได้ไปช่วยคุณลุงที่เขาสายตาเลือนรางมองเห็นไม่ค่อยชัดออกจากพื้นที่ที่ประสบภัยมาอยู่ที่ศูนย์อพยพได้อย่างปลอดภัย
2: ตื่นเต้นจังเลยค่ะ
4: พิมพ์จำได้แล้วพี่อ้นเคยเล่าเรื่องนี้ให้ฟังว่าได้ยินเสียงนกหวีดที่คุณลุงเป่าขอความช่วยเหลือด้วยใช่ไหมคะ
3: ใช่แล้วจ้ะก็ยังอุปกรณ์พวกนกหวีดสายรัดข้อมือหรือหมอนที่มีระบบสั่นสะเทือนและโทรศัพท์มือถือที่เชื่อมสัญญาณกับระบบสัญญาณเตือนภัยก็จำเป็นมากนะพอถึงเวลานั้นเจ้าหน้าที่เขาก็จะส่งสัญญาณเตือนภัยไปยังอุปกรณ์เหล่านั้นเพื่อเตือนภัยน่ะนอกจากนี้เจ้าหน้าที่เขาก็จะใช้สัญญาณเสียงสัญญาณไฟแจ้งเตือนภัยทันทีผู้ประสบภัยในพื้นที่ก็จะได้เตรียมตัวอพยพได้ทันน่ะ
0: แล้วตอนนั้นพี่อ้นกับพี่บาสต้องทำยังไงบ้างเหรอครับ
3: ตอนนั้นพี่ก็ต้องมีสติคอยบอกให้พี่บาสให้เอาคุณลุงขี่หลังแล้วรีบอพยพออกจากที่เกิดเหตุอย่างระมัดระวังให้เร็วที่สุดไปยังพื้นที่สูงให้พ้นทางน้ำพี่เองก็จะอธิบายเหตุการณ์ตรงหน้าให้คุณลุงเข้าใจสถานการณ์ในตอนนั้นที่สำคัญเราไม่ควรจับที่แขนของคนตาบอดเด็ดขาดแต่ต้องให้คนตาบอดจับที่แขนหรือบริเวณแขนเหนือข้อศอกของผู้ที่นำทางแล้วถ้าในช่วงอพยพมีคนตาบอดหรือสายตาเลือนรางหลายคนก็ให้จับไหล่ต่อๆกันแล้วมีพี่เลี้ยงอีกคนปิดท้ายแถวด้วยและด้วยสถานที่ตรงนั้นเกิดน้ำป่าไหลหลากไฟฟ้าดับก็หลายครั้งทางชุมชนเขาก็มีการเตรียมการและจัดเตรียมอุปกรณ์เตือนภัยต่างๆในชุมชนในกรณีที่ไม่สามารถใช้ไฟฟ้าได้อย่างไซเรนมือหมุนโทรโข่งป้ายสัญลักษณ์หนีภัยป้ายทางออกฉุกเฉินป้ายบอกทางป้ายจุดรวมพลที่มีภาพหรือตัวหนังสือที่ใหญ่มองเห็นได้ชัดเจนแต่ไกลอ๋อและที่สำคัญที่สุดอีกอย่างคือที่ชุมชนนี้เขามีทางลาดตามจุดต่างๆจึงง่ายต่อการอพยพคนทุกกลุ่มทุกเพศทุกวัยครั้งนั้นเลยไม่มีผู้เสียชีวิตน่ะ
1: เฮ้ยค่อยโล่งอกหน่อย
0: งั้นก็แสดงว่าน้ำป่าไหลหลากครั้งนั้นคงจะเกิดภายใน6ชั่วโมงหลังจากที่ฝนตกหนักพื้นที่ตรงนั้นก็น่าจะเป็นพื้นที่เสี่ยงเพราะเป็นที่ราบต่ำหรือที่ราบลุ่มบริเวณใกล้ภูเขาต้นน้ำหรือบริเวณใกล้ภูเขาหรือที่ลาดเชิงเขาที่มีแหล่งน้ำหรือมีแหล่งต้นน้ำพอฝนตกหนักและต่อเนื่องเป็นเวลานานดินหรือตะกอนรวมถึงรากของต้นไม้ดูดซับน้ำไว้ไม่ไหวทำให้น้ำไหลลงสู่ที่ราบต่ำอย่างรวดเร็วและน้ำป่าจะพัดเอาต้นไม้กิ่งไม้ทรายหินและอาจนำดินโคลนถล่มลงมากับสายน้ำด้วยใช่ไหมครับ
3: เป๊ะมากพูดเหมือนตาเห็นเลยนะเนี่ย DLTV
4: แมงมุมลายตัวนั้นฉันเห็นมันสมซาเหลือทน
1: พิมพ์ร้องเพลงเพราะนะเนี่ย
2: พี่พิมพ์ร้องเพลงเพราะจังเลย
0: เพราะมากเลยครับแต่ดูนู่นสิท้องฟ้าเมฆครึ้มมาเชียวแค่ฝนตกคงไม่เท่าไรแต่ขออย่าเป็นน้ำป่าไหลหลากเหมือนที่พี่อ้นเล่าให้ฟังบนรถเลย
1: นั่นน่ะสิแต่ถ้าเป็นแบบนั้นขึ้นมาเราคงต้องมีสตินะทุกคน
5: ครับ
4: พี่อ้นพี่อ้นได้ยินไหมคะ
3: ได้ยินอะไรเหรอพิมพี่ไม่ได้ยินเสียงอะไรเลยนะ
4: เอาเป็นว่าตอนนี้พิมพ์ว่าเราเตือนทุกคนให้อพยพดีกว่าค่ะพี่อ้น
3: ได้ทุกคนครับผมคิดว่าเราย้ายที่ทำกิจกรรมสัมมนาไปที่อาคารบนเนินเขาด้านบนกันดีกว่าเพราะเดี๋ยวถ้าฝนตกหนักเราจะย้ายกันลำบากนะ
2: พ่อคะพี่อ้นเขาให้ทุกคนย้ายไปที่อาคารนู้นแล้วค่ะ
1: ไปงั้นเราไปช่วยพี่ๆเขาขนข้าวขนของกันดีกว่า
2: ครับพ
3: ่อพอดีพิมพ์เขาได้ยินเสียงสัญญาณเตือนภัย

0: จากธรรมชาตินะครับ
1: พิมพ์ได้ยินเสียงอะไรเหรอ
2: พิมพ์ได้ยินเสียงอื้ออึงแปลกๆแล้วก็เสียงกิ่งไม้หักเสียงน้ำไหลด้วยนะคะ
3: ใช่เลยครับเพราะถ้าเห็นว่ามีฝนตกบนยอดเขาหรือฝนตกหนักเป็นเวลานานปริมาณน้ำในแหล่งน้ำตามธรรมชาติเพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็วลักษณะของน้ำขุ่นให้ถือเป็นสัญญาณเตือนภัยน้ำป่าไหลหลากจากธรรมชาติได้เลยครับ
0: พอพิมพ์บอกพี่ก็เลยเสนอให้ทุกคนย้ายมาที่อาคารนี้จะดีกว่าเพราะอาจจะมีน้ำป่าไหลหลากและอาจจะมีฝนตกเพิ่มขึ้นอีกอย่างน้อยถ้าเกิดน้ำป่าไหลหลากขึ้นมาจริงๆอาคารนี้ก็คือจุดรวมพลที่ปลอดภัยแน่นอนเพราะทางชุมชนเขามีการนัดหมายและซักซ้อมการอพยพกันเป็นประจำอยู่แล้วครับ
2: แล้วในงานนี้ก็มีคนพิการบกพร่องทางการมองเห็นเหมือนพิมพ์อีก 3-4 คนมีทั้งตาบอดสายตาเลือนรางพิมพ์ก็เลยคิดว่าปลอดภัยไว้ก่อนน่าจะดีกว่าค่ะ
0: อย่างน้อยเราก็เบาใจขึ้นได้บ้างเพราะหลังจาก2ปีที่แล้วทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเขาก็เข้ามาติดตั้งสัญญาณเตือนภัยและเครื่องวัดระดับน้ำเรียบร้อยแล้วล่ะ
3: พลังแห่งความคิดนี่ไงครับข้อมูลศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติแจ้งมาแล้วว่าเกิดน้ำป่าไหลหลากที่ตำบลใกล้เคียงนี่เอง
0: ตอนนี้เราก็ต้องเตรียมพร้อมรับมือกับน้ำป่าไหลหลากกันให้ดีถึงแม้ว่าเราจะอยู่ในพื้นที่สูงที่ปลอดภัยก็ตาม
3: เรื่องรับมือขอให้เป็นหน้าที่ของ DLTV เองนะครับยิ่งเราอยู่ในพื้นที่เสี่ยงภัยเรายิ่งต้องตามข่าวสารสภาพอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาตลอดเวลาต้องยกของมีค่าขึ้นที่สูงไว้ล่วงหน้าเตรียมสิ่งของจำเป็นอย่างข้าวสารอาหารแห้งน้ำดื่มยารักษาโรคไฟฉายถ่านเอกสารสำคัญให้ครบเตรียมเบอร์โทรศัพท์ฉุกเฉินในพื้นที่ที่เกิดเหตุกรณีต้องการความช่วยเหลือฉุกเฉินไว้ให้พร้อมด้วยนะครับ
2: อย่างของพี่เนี่ยถ้าพี่ต้องเจอกับภัยน้ำป่าไหลหลากนะสิ่งที่พี่คิดว่าต้องเตรียมเผื่อไว้ให้พวกพี่เลยก็คือการฝึกซ้อมอพยพเป็นประจำสม่ำเสมอเพื่อให้เกิดความคุ้นเคยกับสภาพแวดล้อมเราจะได้เคลื่อนย้ายตามเส้นทางอพยพและไปสู่จุดรวมพลที่มีการนัดหมายซักซ้อมได้อย่างปลอดภัยในชุมชนเองก็ควรปรับปรุงให้มีทางลาดเพื่อสะดวกในการอพยพเคลื่อนย้ายของคนทุกกลุ่มนอกจากนี้จุดตามทางเดินต่างๆระหว่างขั้นบันไดระหว่างช่องทางก็ควรติดแถบสีที่ตัดกันเพื่อให้เห็นขั้นบันไดและเส้นทางที่ชัดเจนแสงสว่างตามทางเดินก็สำคัญนะควรติดไฟฉุกเฉินตามจุดต่างๆมีการจัดทำขอบเขตโดยใช้เชือกขึงเพื่อกำหนดให้ชัดเจนว่าเป็นพื้นที่อันตรายห้ามเข้าใกล้และไม่ออกจากพื้นที่ที่กำหนดไว้เพื่อเป็นการป้องกันอุบัติเหตุระหว่างการอพยพนะสำคัญมากเลยนะพี่ว่า
0: การใช้ภาษาที่เข้าใจง่ายการมีหนังสือเสียงการใช้สัญญาณเสียงสัญญาณไฟป้ายชี้แจงและแนะนำเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินด้วยอักษรเบลและตัวหนังสือขนาดใหญ่วัสดุสั่นสะเทือนที่ช่วยเตือนภัยก็ถือเป็นอุปกรณ์ที่จำเป็นไม่แพ้กันส่วนเรื่องเสียงสัญญาณเตือนภัยก็ควรที่จะตกลงและทำความเข้าใจกันให้ดีว่าถ้ามีภัยจะใช้เสียงเตือนรูปแบบไหนให้ทุกคนอพยพและหนีออกจากสถานการณ์อันตรายทันทีและควรจัดระบบจับคู่เพื่อนช่วยเพื่อนระหว่างคนตาบอดกับคนสายตาเลือนรางหรือระบบจับคู่ระหว่างพี่เลี้ยงกับคนตาบอดจะเป็นอะไรที่ดีมากๆเลยละใช่ไหมพิมพ์
2: พิมพ์กดไลค์ให้เลยค่ะพี่อ้น
4: วันนี้ก็เป็นอีกวันที่ระทึกตื่นเต้นเหมือนกันนะคะเนี่ย
5: ดีนะที่เราไม่ได้อยู่ในพื้นที่ที่เกิดน้ำป่าไหลหลาก
0: นี่ไงครับในกลุ่มไลน์อาสาสมัครของพวกเราเขาก็แจ้งอัปเดตข้อมูลเหตุการณ์อยู่ตอนนี
4: ้ดีจังเลยครับ
0: ใช่แล้วมันรวดเร็วทันเหตุการณ์ดีมากเลยล่ะเพราะพวกเราก็จะใช้โซเชียลมีเดียแอปพลิเคชันในการสื่อสารให้ความรู้และเตือนภัยซึ่งถือว่าเป็นช่องทางการสื่อสารที่มีประโยชน์และรวดเร็วมากเลยนะเพราะถ้าหากเกิดภัยน้ำป่าไหลหลากขึ้นมาจริงๆเราต้องมีสติคิดหาทางแก้ไขหาทางออกเพื่อความปลอดภัยของเราและคนรอบข้างน่ะยังเหตุการณ์น้ำป่าไหลหลากเมื่อ2ปีที่แล้วก็จะมีนักจิตวิทยาเข้ามาพูดคุยรับฟังปลอบและให้กำลังใจเพื่อช่วยเยียวยาจิตใจและมีหน่วยงานเข้ามาดูแลเรื่องการซ่อมแซมบ้านเรือนและมอบเงินชดเชยแก่ผู้ได้รับความเสียหายหลวงพ่อเองก็ให้ชาวบ้านเข้าพักอาศัยชั่วคราวในวัดระหว่างที่กำลังซ่อมแซมบ้านด้วยละ
2: ส่วนนี้ศูนย์อพยพเองก็ต้องใช้ภาษาที่เข้าใจง่ายเหมือนเบลมีหนังสือเสียงเพื่อการสื่อสารมีการใช้เชือกจัดทำขอบเขตและใช้ป้ายจัดทำสัญลักษณ์บอกเขตอันตรายว่าเป็นแหล่งน้ำบ่อน้ำท่อน้ำเพื่อป้องกันอุบัติเหตุในศูนย์อพยพด้วยนะ
5: พ่อคิดว่าในช่วงหน้าฝนเราก็ไม่ควรจะไปเที่ยวตามน้ำตกหรือแหล่งน้ำตามธรรมชาติหรือถ้าต้องไปจริงๆก็ควรระมัดระวังไปพิเศษใช่ไหมพี่อ้น
0: ใช่แล้วครับพ่อเราหลีกเลี่ยงจะดีกว่าเพื่อความปลอดภัย มีใครจำเหตุการณ์ถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนที่จังหวัด

0: เชียงรายได้ไหมเหตุการณ์ประวัติศาสตร์กับปฏิบัติการกู้ภัยครั้งสำคัญในการช่วยชีวิต13หมูป่าที่ติดอยู่ในถ้ำนานกว่า17วันจากการที่น้ำท่วมในถ้ำเพราะฝนด้านนอกที่ตกหนักต่อเนื่องยาวนานเหตุการณ์ในครั้งนั้นในหลวงของเราทรงห่วงใยและติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้หน่วยงานจิตอาสาเข้าไปช่วยเหลือพร้อมทั้งจัดตั้งโรงครัวพระราชทานรวมถึงพระราชทานคำแนะนำให้จัดระเบียบพื้นที่หน้าถ้ำและพระราชทานสิ่งของที่ขาดแคลนในการปฏิบัติงานเช่นชุดดำน้ำถังออกซิเจนไฟฉายพร้อมหมวกเสื้อกันฝนชุดหมีพร้อมรองเท้าและผ้าห่มจากการร่วมมือร่วมใจของทุกภาคส่วนในประเทศและต่างประเทศทำให้ภารกิจครั้งนั้นสำเร็จลุล่วงเป็นข่าวโด่งดังไปทั่วโลกเลยละทรงพระเจริญ
1: ทรงพระเจริญ
2: ทรงพระเจริญเอาเป็นว่าข้อมูลความรู้เกี่ยวกับแนวทางการจัดการเพื่อลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติที่คนพิการมีส่วนร่วมในสถานการณ์ภัยพิบัติทางธรรมชาติ DLTV จะรวบรวมไว้ให้ที่ www.dltv.ac.th เข้าไปค้นหาข้อมูลดีๆที่มีประโยชน์ได้เลยนะครับ
3: โอ้โหมาเป็นชุดเลยนะ DLTV
0: เดี๋ยวก่อนนะครับทุกคนผมว่าสถานการณ์ข้างหน้าเราคงหนีไม่พ้นน้ำป่าไหลหลากแน่เลยครับ
4: นั่นสิเพราะต่อแถวข้ามสะพานยาวเลย
2: แต่มีเจ้าหน้าที่เข้ามาดูแลแล้วคงไม่น่าห่วงเท่าไหร่นะครับ
3: นี่ทุกคนดูน้ำสิมันไหลแรงมากเลยนะแถมมีสีน้ำตาลด้วยและยังมีท่อนไม้กิ่งไม้ไหลมากับน้ำอีก
5: คุณพ่อขับระวังนะคะ
4: ได้เลยจ้าพิมพ์ไม่ต้องห่วงนะ
6: หยุดก่อนครับอย่าเพิ่งขับลงสะพานพอดีเจ้าหน้าที่ตรงคอสะพานส่งสัญญาณมาให้หยุดรถก่อนคงน่าจะมีเหตุการณ์ไม่น่าไว้ใจนะครับยังไงรอสัญญาณจากผมก่อนนะครับแล้วค่อยขับลงสะพาน
4: ครับขอบคุณมากครับ
5: พ่อคะพิมพ์ได้ยินเสียงอะไรไม่รู้ดังแปลกๆพ่ออย่าเพิ่งขับลงสะพานนะคะ
4: ได้ขออย่าให้มีอะไรเกิดขึ้นเลยนะ
3: พี่พิมพ์เขาเตือนเราเหมือนตอนที่งานสัมมนาเลย
0: นั่นน่ะสิผมว่าเชื่อพี่เจ้าหน้าที่กับพิมพ์ดีกว่าครับพ่ออย่าเพิ่งขับลงสะพานเลยครับ
6: รอสักครู่นะครับตอนนี้เจ้าหน้าที่กำลังตรวจสอบอยู่ครับ
0: พี่เจ้าหน้าที่ครับพอดีว่าน้องพิมพ์เขาได้ยินเสียงเหมือนอะไรแตกหักนะครับผมว่าพี่บอกเจ้าหน้าที่และรถบนสะพานให้ถอยห่างจากสะพานก่อนดีกว่าครับเผื่อเกิดอันตรายขึ้นทุกคนจะได้ปลอดภัย
3: น่ากลัวจังเลย
6: อ๋อนะครับได้ครับถอยไปถอยก่อนครับ
3: น่ากลัวจังเลย
6: ถอยห่างจากสะพานเดี๋ยวนี้
3: ช่วยชีวิตพวกเราไว้อีกแล้ว
0: ช่วยชีวิตพวกเราอีกแล้วเราคงต้องหาเส้นทางใหม่แล้วล่ะ
2: โอ้โหพี่บาสเจ๋งสุดๆไปเลยพี่บาสกำลังแจ้งข้อมูลสถานการณ์ลงในไลน์กลุ่มแล้วครับ
0: ขอบใจมากนะบาส
2: กลุ่มคนพิการประเภทบกพร่องทางการมองเห็นคือคนที่ไม่สามารถมองเห็นได้ชัดเจนเรียกว่าคนสายตาเลือนรางหรือบางคนไม่สามารถมองเห็นได้เลยเรียกว่าคนตาบอดซึ่งไม่สามารถเรียนรู้สื่อสารด้วยการมองเห็นได้หากเกิดน้ำป่าไหลหลากเราต้องมีสติแล้วรีบเข้าไปช่วยเหลือพาอพยพออกจากที่เกิดเหตุอย่างระมัดระวังและเร็วที่สุดหนีให้พ้นจากทางน้ำระหว่างนั้นก็คอยอธิบายเหตุการณ์ตรงหน้าไปด้วยควรให้คนตาบอดจับที่แขนหรือบริเวณแขนเหนือข้อศอกของผู้ที่นำทางหรือจับไหล่ต่อๆกันโดยมีพี่เลี้ยงอีกคนปิดท้ายแถวป้ายข้อมูลสำคัญนกหวีดสายรัดข้อมือหรือหมอนที่มีระบบสั่นสะเทือนและโทรศัพท์มือถือที่เชื่อมสัญญาณกับระบบสัญญาณเตือนภัยถือเป็นอุปกรณ์ที่มีความสำคัญมาก
7: ช่วงนี้มาอัปเดตสถานการณ์น้ำล้นตลิ่งที่ได้สร้างความเสียหายให้กับชาวบ้านที่อาศัยอยู่ตามแนวริมแม่น้ำเจ้าพระยาโดยเฉพาะที่เกาะเกร็ด

0: Remember that function words are those words that perform grammatical functions within the sentence. So in function words, we very often have a reduction of a particular word to a reduced vowel. So the reduction to schwa or I of the article a, an, or the. Have a good time, have a good time. Also in prepositions, we see this same type of reduction to schwa or I. So the prepositions at, for, from, in, on, and to frequently reduce. Congratulations on your new job. Congratulations on your new job. And the conjunctions and, or, as, and than also all reduce. Do you prefer to be called James or Jim? James or Jim?
1: ค่ะก็เป็นพวกฟังก์ชันเวิร์สนะคะซึ่งเสียงนี้จะลดไปนะคะหรือว่าหายไปก็จะกลุ่มแรกก็เป็นพวก articles นะคะ a and the นะคะอย่างเช่น have a good time นะคะ have a good time หรือว่าเป็นพวก prepositions นะคะอย่างเช่น congratulations on your new job นะคะ congratulations on your new job นะคะตรง on ไม่เน้นเสียงนะคะหรือว่าพวก conjunctions นะคะ and or as than นะคะ do you prefer to be called James or Jim James or Jim นะคะค่ะแต่ยังไงก็ตามนะคะที่เรียนพยายามออกเสียงให้อาจารย์ฟังเนี่ยนะคะอาจารย์ฉันก็เรียนอาจารย์ดอนน่าบอกว่าพยายามสุดฤทธิ์แล้วนะคะก็ได้แค่นี้อาจารย์บอกว่าก็ปลอบใจบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยนะคะประการสำคัญของพวกเราที่ไม่ใช่ native speaker เนี่ยนะคะไม่ใช่การออกเสียงให้เหมือนเขาแต่การที่ฟังให้ออกว่าเขาออกเสียงว่าอะไรนะคะตรงนี้อาจารย์ก็บอกนักเรียนของอาจารย์ด้วยนะคะแล้วก็อย่าท้อถอยเองนะคะเพราะที่ฉันบางครั้งก็รู้สึกใกล้ๆจะท้อถอยนะคะก็ค่ะก็คือถ้าเผื่อเราออกเสียงไม่เหมือนนี่ก็ไม่เป็นไรนะคะแต่ว่าขอให้ทราบว่าnative speakers เขาออกเสียงอย่างไรนะคะแล้วก็เข้าใจเขาแล้วก็รู้ว่ามันมาจากคำไหนนะคะอย่าง have a good time เนี่ยให้รู้ว่ามันมีอะอยู่ด้วยนะแต่ไม่ออกเสียงหรือว่าออกเสียงให้ลดลงไปนะคะค่ะI've tried to tell the teachers that, you know, don't be discouraged as I am, because as you said, you know, the important thing is, the more important thing is not to be able to pronounce as the native speakers do, but to be able to understand and listen to what they are talking.
0: Exactly, yes. Here's another example of reduction, here in this case with the auxiliary verb forms have and be. So the auxiliary verb have reduces to either is or of. In the examples here, the plane is already left. The plane is already left. Or you shouldn't have done it. You shouldn't have done it. Shouldn't have done it. But native speaker speech would pronounce this in its reduced form. Shouldn't have done it. The auxiliary form be. We're going to Rome next week. We're. Reduced form. She was just being silly. Was. Reduction of the form was.
1: ค่ะแล้วก็มาถึงกริยาช่วยนะคะ verb to have verb to be นะคะก็ออกเสียงค่อนข้างจะลดเสียงลงไปนะคะเป็น reduced form นะคะอย่างเช่นประโยคแรกนะคะ the plane has already left the plane has นะคะไม่ใช่ has นะคะ the plane has already left หรือว่า you shouldn't have done it you shouldn't have done it นะคะ shouldn't have แล้วก็ verb to be นะคะ we are going to Rome next week

0: You don't need to have a computer. You can just carry this small
1: Okay, how about
0: thing.
1: A flash drive or handy drive or some
0: How
1: drive?
0: About a flash
1: sure.
0: drive? Very yeah. good. Flash drive. Mm-hmm. Next. This holds all the files on your computer.
1: Hard disk. No, it's not. I'm not sure. Is it a hard disk?
0: Hard disk or hard drive? Either one. Hard disk, hard drive. You guys are good. Excellent. You use this to put text into your computer.
2: Keyboard.
0: Keyboard.
1: Okay.
0: Very good. So this is all in the area of compounds. We can do games like this with our students. Oh, last one, let's see. This is the device you use to click the links on your computer screen.
1: Mousepad?
0: It protects the device you use.
2: Mouse pointer.
0: This one's hard.
1: Mouse what? I don't know.
2: Mouse pointer.
0: Okay. You put it underneath the thing you click. So we have a mouse.
1: Mouse pad.
0: And underneath the mouse.
1: Mouse pad.
0: You have a mouse pad.
1: Right.
0: A mouse pad. I think that's our last one. We also talked about using chain drills in the classroom. So games with our students, like I'm going on a trip and I'm going to bring a toothbrush. I'm going on a trip and I'm going to bring a toothbrush and a suitcase. I'm going on a trip and I'm going to bring a toothbrush, a suitcase, and a cosmetic bag. We could play the same game at the hardware store, at the department store, and at the delicatessen. Or, as I already mentioned, the game, I'm going on a trip and I'm going to pack an umbrella, etc. So this is good practice for vocabulary and practice with the stress on compound elements.
3: ก็สำหรับอันนี้นะคะก็เป็นเมื่อกี้นี้เป็นที่ให้เป็นเกมที่ให้พูดถึง compound noun เนี่ยค่ะ compound words เนี่ยค่ะซึ่งก็อาจารย์ก็อันแรกก็เป็นพวก compound ที่มาจากค่ะคอมพิวเตอร์นะคะส่วนอันที่สอง memory chain drills อันนี้ก็คืออย่างเช่นว่านะคะอาจารย์ก็ยกตัวอย่างอย่างคราวที่แล้วเราก็เคยมีแล้วนะคะที่ไป drug store หรือว่าไปซูเปอร์มาร์เก็ตแล้วก็จะไปซื้ออะไรบ้างนะคะเราก็ให้นักเรียนคนแรกเนี่ยบอกนะคะไปซื้ออย่างเช่น toothbrush คนที่สองก็จะบอกว่า toothbrush andอะไรก็ว่าไปนะคะคนที่3ก็ต่อไปเรื่อยๆนะคะหรือว่าจะเป็นว่าจะไปทริปก็ได้เดินทางแล้วต้องแพ็คต้องเตรียมอะไรไปบ้างนะคะค่ะก็อันนั้นก็สนุกสนานนะคะก็เราก็ได้ฝึกการออกเสียงคำที่เป็นคอมพาวด์นะคะซึ่งอันนี้ก็ง่ายๆเพราะว่าหลักก็คือเน้นที่คำแรกเท่านั้นเองใช่ไหมคะสำหรับคอมพาวด์ไม่ว่าจะกันอย่างไรก็ตามค่ะ
0: We can also play our vocabulary game with word stress and suffixes. So let's see if you can tell me the answers to these questions. First clue says, I can see the past and the future. And you have to tell me what my profession is. I can see the past and the future.One's difficult.
2: Fortune teller.
0: Fortune teller is a good guess. Not exactly the one I was looking for, but it means the same thing. You're a sidekick. Sidekick. Mm-hmm. Next clue. I treat psychiatric patients with mental disorders.
1: Mental disorder.
0: I treat psychiatric patients with mental disorders.

0: What am I? What's my profession?
1: Psychologist? I don't know. Psychologist? Oh, just guess. How about psychologist? Just guess it, I'm not sure.
0: How about psychologist or maybe a psychiatrist?
1: A psychiatrist.
0: Right? A psychiatrist. I fix electrical wiring in people's houses. I fix electrical wiring in people's houses. What am I?
2: Electrician. Electrician.
0: Okay, very careful with the stress. Where is this? You got the word right, but where is the stress?
1: Electrician.
2: Electrician.
1: Electrician.
0: Electrician.
2: Electrician.
0: Electrician. Because remember, IAN changes the stress. So the whole point of this exercise is putting the stress on the correct syllable. Here's another clue. I study anthropology. I study anthropology. What am I? What's the name of somebody who studies anthropology? Difficult to pronounce, right? Anthropologist.
1: Anthropologist.
0: I study anthropology. I'm an anthropologist.
1: Anthropologist.
0: You should know the answer to the next one.
1: Really?
0: I am running for public office. I am running for public office. What am I?
1: Messenger or public office? I don't know.
2: Politician. Politician.
0: Sorry? Politician.
1: Elena?
0: You're a politician. Exactly. Mm-hmm. So all of this is practice with word stress when we add a suffix, in this case, I-A-N. I only eat vegetables. I only eat vegetables. What am I?
1: Vegetarian.
2: Vegetarian.
0: Vegetarian.
1: Vegetarian.
0: Vegetarian. Excellent. Let us now turn to some activities that have to do with grammar.
1: Wow.
0: Our first activity is pair practice with S endings. And our task instructions say using adverbials of frequency, such as seldom, often, etc., make sentences about the habits of newlyweds Nellie and Sam. So we have Nellie and Sam who recently got married, and Nellie is very, very neat. So very clean, very tidy, very neat. But Sam is always dirty and messy and sloppy. So his nickname is Sloppy Sam. We have Neat Nelly and Sloppy Sam. Let's look at some information about Neat Nelly. Neat Nelly does the dishes every morning. And Neat Nelly vacuums the house twice a week. Why don't you make two new sentences about Neat Nelly with your partner. Make two new sentences about Neat Nelly. About the garbage, about the bed, about the yard, or about the laundry. See if you can make two sentences using seldom, often, etc.
2: อันนี้ก็เป็นแบบฝึกอีกอันนึงนะคะที่จะให้ฝึกออกการออกเสียง S นะคะข้างท้ายซึ่งก็จะมีตัวละคร2ตัวนะคะเนลลี่กับแซมนะคะซึ่งเพิ่งแต่งงานกันเนลลี่เนี่ยผู้หญิงนะคะก็เป็นคนที่เจ้าระเบียบนะคะระเบียบเรียบร้อยสะอาดนะคะส่วนคุณแซมนั่นก็ค่อนข้างจะสกปรกแล้วก็ไม่ค่อยจะเก็บของเรียบร้อยนักนะคะก็อาจารย์ก็ให้เราลองมีตัวอย่างประโยคให้2ประโยคแล้วนะคะอาจารย์ให้เราลองแต่งอีก2ประโยคสำหรับนิดเนลลี่นะคะแล้วก็ให้ใช้คำadverbial ด้วยนะคะก็น่าจะเป็นบ่อยๆใช่ไหมคะว่าเขาทำอะไรก็ keyword ใช่มาแล้วนะคะอาจารย์เลือกใช้ได้เลยลองแต่งประโยคช่วยกันแต่งประโยคค่ะให้เวลาสัก2นาทีนะคะอาจารย์

0: ก็ถามเพื่อให้ยืนยันเพื่อความมั่นใจเท่านั้นแต่ว่าอย่างเช่นถามว่ามีลูก2คนใช่ไหมเนี่ยไม่แน่ใจค่ะอาจจะมี1หรือมี3ก็ได้ก็เพราะนั้นก็จะเป็น rising intonation ทั้งท้ายนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยเราก็จะสร้างคำถามในสถานีได้แล้วก็ให้นักเรียนของเราเนี่ยลองฝึกดูนะคะหรือว่าถ้าย้อนกลับไปตรง shoot up เมื่อกี้เนี่ยนะคะตรงนั้นก็เป็นแบบฝึกซึ่งอาจารย์ได้ลองแต่งขึ้นมาทำขึ้นมาซึ่งเป็นความคิดที่สร้างสรรค์นะคะแล้วก็สนุกสนานได้นะคะสำหรับนักเรียนของเรานะคะเราก็ตั้งปัญหานะคะตั้งเหตุการณ์ซึ่งอาจจะแปลกๆนะคะอย่างเช่นที่อาจารย์ยกตัวอย่างเมื่อกี้ว่าอาจารย์ไปขับรถชนท้ายรถ BMW นะคะแถว Sunset Boulevard อะไรอย่างนั้นนะคะซึ่งเป็นที่ที่มีชื่อเสียงนะคะใน LA อะไรอย่างนั้นนะคะซึ่งจริงอันนี้เนี่ยแล้วก็เพราะฉะนั้นพอมาเล่าให้เพื่อนฟังนะคะว่าไปขับรถชนมาเนี่ยก็เพื่อนก็จะต้องบอกว่าอะไรคุณควรทำอะไรคุณไม่ควรทำอะไรชุดแบบชุดแบบนะคะก็เพราะฉะนั้นก็คุณอาจารย์ก็ไปสร้างซิทูเอชั่นแบบนี้ได้นะคะเพื่อที่จะให้นักเรียนได้ฝึกออกเสียงนะคะอินโทเนชั่นในประโยคพวกนี้นะคะค่ะ
1: Our final area is classroom activities for listening. The first one, we did this last time, but just a quick reviewListen to what I'm saying and tell me uncertain or certain. Is it a question or is it a statement? So listen to what I'm saying. Is it rising intonation or rising falling intonation? She didn't call you. Uncertain or certain?
0: Falling.
1: Very good. Falling. So I'm certain. I'm expressing a statement. Number two. They're arriving on Tuesday.
2: Rising.
1: He just bought a Mercedes.
3: Falling.
1: Obama chose Hillary as Secretary of State.
4: Good one.
2: Rising.
1: I heard both. I heard rising and I heard falling.
2: Rising.
1: Listen again.
4: Rising. Am I?
1: Listen again. Obama chose Hillary as Secretary of State.
2: Rising.
1: I'm expressing surprise.Wow, I'm really surprised that Obama chose Hillary as Secretary of State. That is amazing to me, and I'm expressing that through intonation. You're getting very good at hearing the differences.
0: แบบฝึกหัดนี้นะคะอาจารย์ก็อ่านประโยคให้ฟังนะคะแล้วก็ให้เราเดาว่าให้เราตอบว่าที่อาจารย์พูดประโยคนี้เนี่ยนะคะเป็น rising หรือว่า falling intonation นะคะซึ่งก็มีความหมายที่แตกต่างกันถ้าเผื่อว่าท้ายประโยคเป็น falling intonation ก็คือมีความมั่นใจนะคะ she didn't call you นะคะอันนั้นมั่นใจว่าเขาไม่ได้โทรมานะคะแต่ว่าถ้าเป็น rising in intonation นะคะข้างท้ายก็คือประหลาดใจหรือว่าไม่แน่ใจนะคะอย่างเช่นในประโยคสุดท้ายนะคะ Obama chose Hillary as Secretary of State นะคะก็คือว่าประหลาดใจนะคะใช่หรือนะคะว่าค่ะ
1: Now we're going to do a test and this is a test of listening for reduced speech features so listen carefully to the instructions because I'm going to ask you to do thisAll you need to do is write the second word in the sentence I read. The second word, not the first word, but the second word. Okay? Everybody ready? Just write the second word. Number one. Did you eat yet? Write the second word.Number two, I can help if you need me to. Number three, give them some time. They said they're coming. Number four, is everybody writing? Number four, I'm sure he didn't mean what he said. Number five, what'll you do now? Number six, help her to the car. Number seven, how's it going? Number eight, aren't you sorry you missed the party? Number nine, just as I thought. Number 10, oh, don't show the answers, please. Number 10, it'd be better if you didn't come. Number 11, if he pays me, I'll do it for him. 12, what does he think about it? 13, it's been cloudy all day. 14, there are no wrong answers. 15, why did you say that? 16, how did you do? Did you get everything correct?
0: No.
1: No. This was very difficult.
2: Right?
1: Right. You want to try one more time?
2: That would be great. Thank you.
1: One more time?
2: Yep. Thank you.
1: Okay. One more time. Now everybody knows you're writing word number two. Second word, right? Listen very carefully. Number one, did you eat yet? Two, I can help if you need me to. Three, give them some time. They said they're coming. Four, I'm sure he didn't mean what he said. Five, what'll you do now? Six, help her to the car. Seven, how's it going? Eight, aren't you sorry you missed the party? Nine, just as I thought. 10, it'd be better if you didn't come. 11, if he pays me, I'll do it for him. 12, what does he think about it? 13, it's been cloudy all day. 14, there are no wrong answers. 15, why did you say that? 15, so this is a test of listening for reduced speech features. Let's see how you did. Answer to number one, you. Number two, can. Number three, them. Four, am. Five, will. Six, her. Seven, is. Eight, not. Nine, as. 10, would. 11, he. 12, does. 13.

0: has 14 are 15 did. Anybody get 100%? No,
1: done.
0: Because this was very difficult listening test. Let's look at the sentences. Did you eat yet? I can help if you need me to. Give him some time. They said they're coming. I'm sure he didn't mean what he said. What'll you do now? Help her to the car. How's it going? Aren't you sorry you missed the party? Just as I thought. It'd be better if you didn't come. If he pays me, I'll do it for him. What does he think about it? It's been cloudy all day. There are no wrong answers. Why did you say that? These were difficult because all the words you were listening for were unstressed function words, right? And that's why I said this is very important for listening comprehension, to be able to listen and understand the unstressed words in a sentence in good speech.
1: ค่ะแบบฝึกหัดนี้ก็ยากนะคะยากถึงยากมากถึงยากที่สุดใช่ไหมคะค่ะก็เป็นการฝึกฟังนะคะ unstressed words นะคะในประโยคในคำพูดนะคะนะคะ reduced speech ซึ่งตรงนี้เนี่ยนะคะก็จะเห็นว่าถ้าเราฝึกมากๆนะคะก็จะได้ความหมายนะคะฟังออกแล้วก็เข้าใจว่ามาจากอะไรนะคะแล้วมันเป็นคำที่ลดรูปไปด้วยอ่ะนะคะเราก็ต้องเดานอกจากว่าเดาว่าคืออะไรแล้วเนี่ย it's been cloudy เนี่ยนะคะ i apostrophe s ตรงนี้นะคะก็คืออะไรก็ต้องแปลงให้ถูกด้วยนะคะกลับไปตัวเดิมให้ถูกด้วยนะคะตรงนี้ก็คือ it has been ใช่ไหมคะอย่างนั้นเป็นต้นไม่ใช่ is นะคะก็ต้องคือฟังให้ออกนะคะแล้วก็ต้องรู้ด้วยว่ามีที่มาจากอะไรก็ต้องใช้การฝึกเยอะๆอะค่ะนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยจะได้ประโยชน์มากถ้าเผื่อว่าฝึกจากสถานการณ์จริงจากเทปจริงนะคะอาจจะเทปที่เอามาให้นักเรียนได้เรียนเนี่ยนะคะจากที่สำนักพิมพ์ทั้งหลายเขาใช้เนี่ยก็อาจจะยังไม่เข้มข้นเท่านี้นะคะยังไม่ออเทนติกมากเท่านี้ก็ได้นะคะก็อาจจะเป็นพวกข่าวนะคะซึ่งเราจะหรือว่าเหตุการณ์ที่เขาไปสัมภาษณ์มาจริงๆนะคะก็จะมีคำพวกนี้เยอะๆค่ะ
0: Another very nice way to get students to begin paying attention to the unstressed elements in the sentence is to use music. So we're going to listen to a song, and this is a song called Walk On by Seal. And you'll notice that I've left blanks in the lyrics. So as you listen, see if you can write in the missing words. Everybody ready to listen to some music?
1: Yes.
0: Yes. Okay. Let's see if we can play the music.

0: Again, probably it was very difficult to hear the missing words, because those are all unstressed function words. So we can look now at the lyrics on the next screen, where we have all of the words written in, and you'll notice words like if you see me walking down the street, I start to cry, and I start to cry each time we meet. Walk on by, walk on by. Make believe that you don't see the tears. Just let me grieve in private, because each time that I see you, I break down and cry. Walk on by, walk on by, just walk on by. So notice that these are very, very reduced words, right? So music, I think, is a very excellent way of training your students' ear. I have one more song, but I don't think we have enough time to play the other song. So I think we'll just stop here and look at two more. Possibilities for working with listening practice. The first one being using anecdotes, and we talked about using intonation units and prominence for listening practice. Here we have an anecdote with John F. Kennedy and his daughter Caroline. Caroline's very bright. JFK's father, Joseph, once remarked of his granddaughter, "Smarter than you were, Jack, at that age." And Kennedy says, "Yes, she is." Kennedy playfully replied, "But look who she has for a father." So here, just focusing on the intonation unit and putting the prominence in the correct place. One more anecdote. Go ahead. Sorry.
1: Yeah. It's okay. You can finish the other one.
0: Yeah. Okay. One more anecdote. This one is about Einstein, Albert Einstein. So when one of Albert Einstein's colleagues asked the eminent physicist for his telephone number one day, Einstein reached for a directory and looked it up. "You don't remember your own number?" the man asked, understandably startled. "No," Einstein replied with a shrug. "Why should I memorize something I can so easily get from a book?" Right? So here, just again, working with prominence inside of intonation units.
1: ค่ะเมื่อกี้นี้นะคะก็ขอย้อนกลับไปตรงเพลงก่อนนะคะเพลงที่อาจารย์เปิดอาจจะฟังไม่ชัดแต่ว่าเราอาจจะหาแผ่นที่นี่ก็ได้นะคะค่ะเพราะว่ามีไลเร็กมีเนื้อเพลงที่อาจารย์ทำให้แล้วเนี่ยนะคะก็เป็นการฝึกการฟังนะคะฟังคำที่ไม่เน้นอันสเตรสได้อย่างดีมากๆเลยนะคะซึ่งถ้าเผื่อว่าแล้วก็นักเรียนของเราก็จะคงจะชอบด้วยนะคะฟังเพลงแต่ว่าก็อย่าให้ฟังเพลินนะคะก็ฟังแล้วก็ต้องได้คำที่จะเอามาเติมในแก๊ปให้ได้นะคะแล้วก็อีกวิธีหนึ่งนะคะที่อาจารย์แนะนำก็คือ anecdotes นะคะก็คือเป็นคล้ายๆเป็นคำพูดนะคะของบุคคลสำคัญหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะซึ่งก็เอามาให้นักเรียนเนี่ยฝึกได้นะคะฝึกคำที่เน้นนะคะ intonation unit ว่าอยู่ตรงไหนนะคะเน้นคำที่สำคัญในข้อความนั้นๆ นะคะก็เป็นอีกวิธีหนึ่งนะคะที่จะเอามาใช้ฝึกให้นักเรียนได้ค่ะ
0: So I think we've come to the end of our lecture because we're out of time again. I'm sorry we don't have time for our last song, which was a very nice song also, but we'll be talking to you in early January, our last session. Remember that we have questions and answers next time, so please be thinking of questions that you want to ask me, and we're going to leave about half an hour time for question and answer at the end of the lecture, and also we have a final ceremony that we're going to have for all of you. So thank you for your attention today, and we'll see you in early January.
1: ค่ะสำหรับวันนี้ก็คงจบแค่นี้นะคะสำหรับเซสชั่นสุดท้ายเซสชั่นที่10นะคะจะเป็นวันที่7มกราคมนะคะแล้วก็อาจารย์ดอน่าจะเปิดโอกาสให้เราซักถามนะคะอาจารย์นำกิจกรรมพวกนี้ไปสอนนักเรียนแล้วนะคะอย่างอาจารย์มีเวลาอีกเดือนนึงนะคะอาจารย์บางท่านบอกปีนึงเพราะว่าเราจะเจอกันปีใหม่นะคะก็ปีซึ่งไม่ถึงเดือนนะคะก็อาจารย์รวบรวมคำถามมานะคะที่เกี่ยวกับการออกเสียงเนี่ยขอความกรุณาว่าอย่างนี้ดีไหมคะว่าทางหัวหินสัก3คำถามแล้วก็ทางกรุงเทพสัก5คำถามดีไหมคะนะคะเพราะว่าแต่ว่าจะมากกว่านี้ก็ได้นะคะไม่จำกัดค่ะเพราะว่าเรามีเวลาอาจารย์ให้เวลาครึ่งชั่วโมงนะคะที่จะตอบคำถามเราเคยมีปัญหาอะไรอย่างอาจารย์เคยถามดิฉันว่าคำว่า allow เนี่ยเด็กเราออกเสียงว่า allo เนี่ยเราจะทำยังไงนะคะอันนั้นก็อาจจะเป็นอันหนึ่งนะคะที่อาจารย์เราน่าจะให้ความกระจ่างเราได้นะคะแต่ถ้าเรากลับไปดูแล้วนะคะสระมันคนละตัวกันเลยนะคะเพียงแต่ว่านักเรียนของเราเนี่ยจะมองที่ OW นะคะเหมือนกับเป็นสระแต่จริงๆมันไม่ใช่นะคะออกเสียงต้องเป็นอีกอย่างนึงนะคะให้ทุกท่านมีความสุขค่ะ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: จพลังบวกโพสิทีฟมายกับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้